ออกตำแหน่งได้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับเอาล่ะ let's review okay could you please tell me about the last lesson that we have learned so far from last lesson นะครับนักเรียนเราบอกก่อนหน่อยสิว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปสถานที่ yes places in our school right so could you please tell me the vocabulary about the places in our

0: แรกกลุ่มแรกกลุ่มแรกใครลูกกลุ่มวันหนึ่งก็ได้อ่ะบอกคุณครูหน่อยสิ
1: Toilet
0: Toilet very good ห้องน้ำ and then number group number two could you please tell me the place in our school
2: art room ค่ะ
0: art room very good ห้องเรียนศิลปะ and then group number three
2: Computer room.
0: Computer room. Very good. Group number four.
2: Toilet.
0: Toilet. Yeah. Okay. It's the same with group number one, but it's okay. Group number five.
2: Science lab.
0: Science lab. ห้องทดลองวิทยาศาสตร์นั่นเอง. Very good. เดี๋ยวเรามาทบทวนกันใหม่ลูก. Okay. Let's have a look at the first picture. What? อะไรลูกclassroom very good นะครับทีนี้ต่อไป next computer room นะครับนะครับอ่านตามครูลูก computer room นะครับก็คือห้องเรียนคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับต่อไป next look at the picture ห้องอะไรลูกห้องเรียนอะไรเนี่ยเป็นห้องสมุดนั่นเองห้องสมุดภาษาอังกฤษว่าอะไรนะอ่านคุณลูก library
3: library
0: library แปลว่าห้องสมุดนั่นเองนะครับเรามีไว้ทำอะไรลูกไปยืมหนังสือมาอ่านได้นะครับมีใครเคยเข้าไปยืมหนังสือห้องสมุดไหมเยอะเลยหนังสือแบบไหนลูกกระชื่น English book very good เอาไป10คะแนน next ห้องดนตรีนะครับอ่านคุณลูก music roommusic room
3: music.
0: ได้ข่าวว่าห้องนี้เนี่ยเข้าชมรมดนตรีเยอะเลยใช่ไหมลูกมีใครไปซ้อมดนตรีตอนเย็นๆไหม very good เก่งมากนะครับ next ห้องอะไรครับอ่านคุณลูก science lab ก็คือห้องทดลองวิทยาศาสตร์ต่อไปอ่านคุณลูก art room ห้องเรียนศิลปะนั่นเอง next again please very good อ่านคุณลูก teacher's office ก็คือห้องพระครูหรือว่าเป็น teacher's room ก็ได้นะลูกนะ it's okay next
3: canteen.
0: คุณลูก canteen or we call cafeteria it's okay นะครับ cafeteria ก็ได้หรือว่า canteen it's okay เอาละทีนี้เราได้ทบทวนเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนเราไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการบอกตำแหน่งนะครับว่าสถานที่เหล่านั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเช่นห้องศิลปะอยู่ตรงข้ามกับห้องเรียนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือโรงอาหารอยู่ถัดจากห้องศิลปะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ preposition of place นะครับหรือที่เราเรียกว่าคำบูปบทที่บอกสถานที่นั่นเองนะครับเอาใหม่นะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียน preposition of place นะครับหรือคำบูปบทที่บอกสถานที่นะครับทีนี้นักเรียนรู้จักคำบูปบทไหมลูกคำบูปบทที่บอกสถานที่รู้จักไหมเช่นถัดจากอยู่ใกล้ๆอยู่ตรงข้ามพอนึกออกไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพแรกเด็กๆดูลูกบอลกับกล่องสิครับมันยังไงลูกมันอยู่ยังไงมันอยู่ยังไงลูกมันอยู่ใกล้ๆนะครับในที่นี้มันอยู่ใกล้ๆนะครับครูอันนำเสนอคำว่า near เอาใหม่อ่านครูลูก
3: near
0: near แปลว่าใกล้ๆนะครับมันยังไม่ชิดกันนะครับมันยังไม่ติดกันมันยังไ

0: ไม่ถึงกับที่ต้องใช้คําว่า next to นะครับมันอยู่ใกล้ๆกันเฉยๆนะครับเอาใหม่ลูก near โอเคต่อมาลูกบอลในที่นี้ลูกบอลอยู่เป็นยังไงลูก
1: ตรงกลาง
0: ระหว่างอะไรกับอะไร
1: เก้าอ
0: ี้กับกล่องนั่นเองนะครับดังนั้นคำว่าระหว่างภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า between again please
1: between
0: between นะครับแปลว่าระหว่างเดี๋ยวเรามาดูนะฮะภาพต่อไปทีนี้เด็กๆดูลูกบอลกับลูกกับกล่องมันเป็นไงลูกชิดกันเลยนะครับชิดกันเลยนะครับดังนั้นเราจะใช้คำว่า next to repeat after me next to แปลว่าใกล้ๆหรือว่าถัดจากนั่นเองนะครับที่มันมีระยะแบบประชิดกันเลยนะครับอย่างเช่นBelle is sitting next to Plankton นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือเบลเล่เนี่ยนั่งอยู่ถัดจากแพลงต้นเลยนะครับใกล้ชิดมากนะครับอีกครั้งลูก
1: next to
0: แต่ถ้าคำว่า near เมื่อสักครู่มันยังเป็นอะไรลูกใกล้นะครับแต่มันยังไม่เป็นอะไรครับยังไม่ชิดกันนะครับใช้คำว่า next to นะครับต่อไปลูกบอลอยู่ตำแหน่งตรงไหนครับ
2: ด้านหล
0: ัง
2: อ
0: ยู่ไหนลูก
2: ด้านหลัง
0: ด้านหลังกล่องนะครับคำว่าด้านหลังหรือว่าข้างหลังเนี่ยเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า behind หรือ behind ก็ได้นะครับอีกครั้งลูก
1: behind
0: แปลว่าข้างหลังนั่นเองนะครับต่อไปคำนี้ลูกบอลอยู่ตำแหน่งตรงไหนลูก
1: ข้
0: างไหนนะ
1: ข้างหน
0: ้าใช่ไหมเด็กคุณครูลืมบอกไปว่าคำเหล่านี้ที่ครูอ่านนำเสนอเนี่ยมันจะมีแบบทดสอบในหนังสือนะครับโอเคคำนี้อ่านกับครูลูก
1: in front of
0: เสียงยังน้อยอยู่แสดงว่าอยากเรียนภาษาอังกฤษต่อนั่นเองนะครับเสียงยังเบาอยู่แสดงว่าอยากเรียนภาษาอังกฤษต่อนะครับ
1: in front of
0: คำว่า in front of แปลว่าอยู่ตรงไหนครับตำแหน่งอยู่ตรงไหนลูกข้างหน้านั่นเองนะครับ in front of แปลว่าอยู่ข้างหน้าอย่างเช่นบอกว่า teacher Ann is standing in front of the class แปลว่าอะไรลูก teacher Ann is standing in front of the class ครูอันยืนอยู่ตรงไหนลูกหน้าชั้นเรียนนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ดูสองวัตถุ2อันนี้ลูกบอลกับกล่องมันเป็นยังไงกันมันเป็นไงกันลูกอยู่คนละฝั่งกันเลยแสดงว่ามันเป็นไงกันตรงกันข้ามนะครับคำว่าตรงกันข้ามนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า
1: opposite
0: แปลว่าตรงกันข้ามนั่นเองอีกครั้งลูก
1: opposite
0: นะครับแปลว่าตรงกันข้ามนะเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามนี้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองอ่านให้ขวัญฟังหน่อยสิครับว่าเขาถามว่าอย่างไรพร้อมกัน1 2 3 go บางคนถามว่า where is the art room บางคนบอกว่า where is the art room นะครับเด็กๆดูคำว่า the นะครับอยู่ข้างหน้าอะไรครับสระนั่นเองนะครับเราจะอ่านออกเสียงว่าดินะลูกนะจะอ่านว่า where is the art room นะครับ where is the art room โอเคแปลว่าอะไรครับประโยคคำถามนี้ห้องศิลปะอยู่ตรงไหนเอาเด็กๆลองบอกขวัญสิครับว่าห้องศิลปะมันอยู่ตรงไหนอยู่ระหว่างอะไรครับระหว่างห้องสมุดกับห้องคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถพูดได้ว่า the art room is between the library and the computer room นะครับเด็กๆดูนะดูใหม่นะเขาถามว่า where is the art room ใช่ไหมลูกแล้วทีเนี้ยห้องศิลปะอยู่ตรงไหนทีนี้ห้องศิลปะอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ระหว่างห้องสมุดกับห้องอะไรเอ่ยห้องคอมพิวเตอร์เราก็สามารถพูดได้ว่าThe art room is between the library and the

0: computer room ซึ่งคำว่า between แปลว่าอะไรแล้วนะครับแปลว่าอะไรนะครับ
1: ระหว
0: ่างนะครับซึ่งในที่นี้ห้องดนตรีห้องศิลปะอยู่ระหว่างห้องสมุดแล้วก็ห้องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับถามให้ครูอีกครั้งหนึ่งลูกอีกหนึ่งคำถาม one two three go
1: where is the library
0: แปลว่าห้องสมุดอยู่ตรงไหนอ่ะดูสิอยู่ตรงไหนลูกอยู่ไหนเอาดูก่อนห้องสมุดอยู่ตรงไหนก่อนถัดจากห้องอะไรถัดจากห้องศิลปะนั่นเองนะครับเราก็สามารถพูดได้ว่า the library is next to the art room นั่นเองนะครับ the library is next to the art room ซึ่งคำว่า next to แปลว่าอะไรนะแปลว่าอะไรครับถัดจากนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดนะครับซึ่งใบงานนี้จะเป็นใบงานที่19นะครับเรื่อง Where is the art room นะครับขึ้นมาเลยที่อะไรลูกบอกขวัญสิ
1: 79
0: นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงนะครับว่าเขาพูดว่าอย่างไรเขาบอกว่า listen and fill in the blank ให้นักเรียนฟังแล้วก็ใส่คำตอบลงไปซึ่งคำตอบจะเป็น preposition of place นะครับก็คือคำบุพบทบอกสถานที่นั่นเองที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับทีนี้ลักษณะใบงานของนักเรียนจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูคำ preposition ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับคำบุพบทก่อนนะฮะคำแรกคำว่าอะไรลูกยังจำได้ไหม
1: near
0: คำคุณลูก near แปลว่าใกล้ๆนะครับต่อไปคำที่สอง
1: between
0: แปลว่าอยู่เป็นไง
1: ระหว
0: ่าง
1: next to
0: แปลว่า
1: ถัดจาก
0: behind อยู
1: ่
0: หลัง opposite อยู
1: ่
0: ตรงกันข้าม
1: in front of
0: อยู
1: ่
0: ข้างหน้านะครับทีนี้ข้อ2เนี่ยใบงานของเรียนเนี่ยไม่มี the ตรงข้างหน้า library ใช่ไหมลูกให้เรียนเติม the เข้าไปด้วยทีนี้พร้อมที่จะฟังหรือยัง Are you ready?
1: Yeah!
0: โอเคเดี๋ยวนะครับคุณครูจะเปิดให้เรียนฟัง2ครั้งดูข้อ2นะฮะเติม the library ไปพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อหนึ่งเลยโอเค listen carefully
2: The art room is near the music room
0: อีกครั้งหนึ่ง one more time
2: The art room is near the music room
0: The art room is near the music room คำว่าอะไรหายไปลูกVery good. Okay, write down near. Are you ready for second?
1: Yes.
0: พร้อมยังที่ไปข้อ2?
2: Yes. The computer room is next to the library.
0: One more time.
2: The computer room is next to the library.
0: The computer room is
1: next to
0: the library. คำว่าอะไรหายไปลูกข้อ2
1: next to
0: โอเคต่อไป number 3
3: The library is between the art room and the music room.
0: Okay, one more time.
3: The library is between the art room and the music room.
0: The library is between the art room and the music room. คำว่าอะไรหายไปลูก
1: Between.
0: อะไรนะ
1: Between.

0: Okay, number four. Are you ready for number four?
1: The hall is opposite the playground.
0: Okay, ครั้งหนึ่ง.
1: The hall is opposite the playground.
0: The hall is opposite the playground. The hall is opposite the playground. Okay, are you ready for number five? ข้อ 5 นะ.
1: The science lab is behind the English lab.
0: คำว่าอะไรหายไปฟังทันไหมอีกครั้งหนึ่ง Listen carefully.
1: The science lab is behind the English lab.
0: คำว่าอะไรหายไปลูกเขาบอกว่า The science lab is behind the English lab.ข้ออะไรข้ออะไรหายไปลูก behind ข้อ6นี้ได้ยังไปข้อ6ได้ยัง
2: yes. The cafeteria is in front of the gym The cafeteria is in front of the gym
0: The cafeteria is in front of the gymอะไรหายไป Okay, the last one, number 7. Listen carefully.
3: The toilet is near the art room.
0: Again?
3: The toilet is near the art room.
0: คำว่าอะไรหายไปAgain, please listen carefully.
3: The toilet is near the art room.
0: คำว่าอะไรหายไปลูก the toilet is near the art room. Have you done?
4: Yes.
0: เสร็จหรือยังลูก
4: Yes.
0: ทันไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเฉลยกันดีกว่านะโอเคNow, let's check the answers. Okay, number one, listen carefully again.
5: The art room is near the music room.
0: อะไรนะ คำว่าอะไรหายไปลูก Yes, the art room is near the music room. ใครสามารถแปลประโยคนี้คุณฟังได้บ้างแปลว่าอะไรครับ ห้องศิลปะอยู่เป็นไง ใกล้กับห้องดนตรีเก่งมากต่อไป number 2มีใครถูกบ้างข้อ1โอเคต่อไป number 2
5: The computer room is next to the library
0: อีกครั้งนึง
5: The computer room is next to the library
0: คำว่าอะไรหายไปลูก Next to The computer room is next to the libraryประโยคในข้อ2แปลว่าอะไรครับบอกขวัญหน่อยห้องคอมพิวเตอร์อยู่ถัดจากห้องสมุดนั่นเองนะครับต่อไป number 3
2: The library is between the art room and the music room
0: The library is between the art room and the music room คำว่าอะไรหายไปลูกbetween ที่แปลว่าอยู่ระหว่างนั่นเองอ่ะใครสามารถแปลข้อ3ให้คุณฟังได้บ้างแปลให้คุณฟังหน่อยสิครับห้องสมุดอยู่ระหว่างห้องศิลปะแล้วก็ห้องดนตรีนั่นเองนะครับโอเคต่อไป number 4
1: The hall is opposite the playground
0: The hall

0: is opposite the playground. อะไรหายไปลูกคำว่า opposite นั่นเองนะครับที่แปลว่าอยู่เป็นไงครับลูก opposite ตรงกันข้ามประโยคนี้ the hall is opposite the playground แปลว่าห้องหอประชุมใช่ไหมหอประชุมอยู่ตรงข้ามกับสนามเด็กเล่น playground นะครับโอเค next number 5
1: the science lab is behind the English lab
0: อะไรหายไปครับ
2: behind
0: หรือ behind นะครับ the science lab is behind the English lab ประโยคนี้แปลว่าอะไรครับห้องวิทยาศาสตร์อยู่หลังห้องภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับต่อไป number 6
3: the cafeteria is in front of the gym
0: the cafeteria is in front of the gym คำว่าอะไรหายไปลูก
4: in
0: front of นะครับประโยคนี้แปลว่าอะไรครับโรงอะไรโรงอาหารอยู่ข้างหน้ายิมนั่นเองนะครับ and the last one number 7
5: the toilet is near the art room
0: the toilet is near the art room คำว่า near หายไปนะครับแปลว่าอะไรครับห้องน้ำอยู่ใกล้กับห้องศิลปะนั่นเองโอเคมีใครถูกบทบ้างโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวนะครับเรามีอีกหนึ่งกิจกรรม we have an other activity to do โอเคในเป็นงานที่20นะครับชื่อเรื่องว่าจงรัก school เขาชื่อจงรักลักษณะหน้าตาใบงานจะเป็นแบบนี้อยู่หน้าที่เท่าไหร่ครับบอกคุณหน่อยสิ
6: 80
0: เขาให้ทำอะไรเด็กๆฟังนะครับฟังนะเขาบอกว่าใบงานนี้จะมี2ส่วนนะครับส่วนแรก read the text and underline the preposition of places part 2 draw the picture of Jonglak school and label the places แปลว่าอะไรฟังนะตอนแรกให้นักเรียนเนี่ยอ่านเนื้อเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนของจงรักแล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำบุพบทที่เป็นคำบุพบทเกี่ยวกับสถานที่ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับส่วนอันที่สองให้นักเรียนวาดภาพห้องสถานที่ต่างๆนะครับที่อยู่ในเนื้อเรื่องของจงรักสกูลนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปทำไปพร้อมกันเลยนะครับเอาดูพาร์ทแรกก่อนดูพาร์ทที่1ก่อนลูกเขาให้นักเรียน underline the preposition of places นะครับให้นักเรียนอ่านแล้วก็ขีดเส้นใต้คำบุพบททีนี้เดี๋ยวเรามาอ่านก่อนเดี๋ยวควรอ่านให้ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนลองขีดเส้นใต้คำบุพบทที่บ่งบอกสถานที่ดูซิว่ามีคำไหนบ้างนะครับเริ่มเลยนะ Are you ready โอเคเขาบอกว่า There are many rooms in my school You can see the gym opposite the playground The English room is next to the classroomsThe computer room is between the art room and the music room. I like the science lab. It's very new. It is next to the art room. I also like the library. It is near the teacher's office. There are many rooms in my school. You can see the gym opposite the playground. The English room is next to the classrooms.The computer room is between the art room and the music room. I like the science lab. It's very new. It is next to the art room. I also like the library. It is near the teacher's office. คุณครูให้เวลานักเรียนนะครับสักครู่ลองขีดเส้นใต้คำที่เป็นคำบุพบทเกี่ยวกับสถานที่ให้ครูดูหน่อยเริ่มเลยครับ

0: อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวครูถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนได้คำว่าอะไรบ้างที่เป็น preposition of places หรือว่าคำอุปบทที่บอกสถานที่อ้าวเราบอกครูอ่านสิ
1: opposite
0: next to
1: between
0: near โอเคอ่ะดูสิคำแรกเลย opposite ถูกไหมเหมือนกับของนักเรียนไหมลูกต่อไป next to นะครับมีคำว่าอะไรอีก
1: between
0: next to หมดหรือยังคำว่าอะไรอีกลูก
1: near
0: นั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวครูอันจะอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็แปลนะครับฟังนะเขาบอกว่า
1: there are many rooms in my schoolYou can see the gym opposite the playground. The English room is next to the classroom. The computer room is between the art room and the music room. I like the science lab. It's very new. It's next to the art room. I also like the library. It is near the teacher's office.
0: เดี๋ยวเรามาแปลกันนะครับว่าแปลว่าอะไรเพราะเดี๋ยวเด็กๆจะต้องวาดรูปด้วยนะครับเขาบอกว่ามีหลายห้องเลยนะครับในโรงเรียนของฉันเนี่ยนะครับมีหลายห้องเรียนมากเลยนะครับคุณสามารถเห็นจิมนะครับโรงยิมที่อยู่เป็นไงกับสนามเล่นลูกที่อยู่เป็นไงครับที่อยู่เป็นไงลูก
1: opposite
0: โรงยิม opposite the playground มันคืออะไรตรงอะไรตรงกันข้ามนะฮะโรงยิมตรงกันข้ามกับสนามเด็กเล่นแล้วเขาบอกอีกว่า the English room is next to

0: the classrooms แปลว่าอะไรครับห้องเรียนอยู่ถัดจากห้องห้องเรียนภาษาอังกฤษอยู่ถัดจากห้องเรียนนะครับ The computer room is between the art room and the music room ห้องคอมพิวเตอร์มันเป็นยังไงครับอยู่ระหว่างห้องศิลปะกับห้องดนตรี I like the science lab เขาชอบไปห้องไหนเขาชอบไปเรียนห้องวิทยาศาสตร์นะครับ It's very new มันเป็นยังไงห้องวิทยาศาสตร์ห้องมันเป็นไงมันใหม่ It is next to the art room ห้องวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่ตรงไหนกับ
1: ถัดจากห
0: ้องศิลปะ I also like the library และเขาก็ชอบห้องอะไรด้วยห้องสมุด It is near the teacher's office นะครับ It is near the teacher's office ห้องสมุดอยู่ใกล้กับห้องพักครูเอาละทีนี้ในส่วนที่สองนะครับเขาบอกว่า draw the picture of Jongrak School and label the places ให้นักเรียนวาดภาพห้องเรียนนะครับของโรงเรียนใครลูกจงรักนั่นเองนะครับก็คือเอาฟัง listen ให้นักเรียนวาดภาพนะครับห้องเรียนต่างๆที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องของโรงเรียนจงรักนั่นเองนะครับแล้วสมมุติว่าโรงยิมอยู่ส่วนไหนของเพลย์กราวด์ลูกโรงยิมอยู่ตรงข้ามกับสนามเด็กเล่นนักเรียนก็จะต้องวาดโรงยิมที่ตรงกันข้ามกับ
1: สนามเด
0: ็กเล่นเขาบอกอีกว่า English room is next to the classroom ดังนั้นเด็กๆวาดห้องเรียนภาษาอังกฤษแล้วจะต้องเป็นยังไงกับห้องเรียนลูก next to ถัดจากอย่างเช่น computer room is between the art room and the music room computer room อยู่ตรงไหนระหว่างห้องศิลปะกับห้องดนตรีนักเรียนก็ต้องวาดห้องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างห้องศิลปะกับห้องดนตรีโอเคไหม Do you understand โอเคงั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองวาดดูก่อนนะครับเดี๋ยวใครวาดสวยแล้วคุณจะออกมาให้เพื่อนๆในห้องเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางดูด้วยนะครับ Are you ready
1: yes.
0: Okay you ready Let's go start doing your work right now

Okay, guys, have you finished? Okay. ไม่เป็นไรครับมีนักเรียนนะครับหลายคนที่ยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูจะมอบหมายงานชิ้นนี้เป็นการบ้านนะครับให้นักเรียนกลับไปทำที่บ้านโอเค This is your homework and you can do at your home or free time it's okay เอาละเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเราไปสรุปบทเรียนของวันนี้กันก่อนนะครับให้นักเรียนลองบอกขวัญสิครับว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรไป Hello อะไรนะการถามตอบใช่ไหมแล้วก็อะไรอีก preposition of places นะครับก็คือคำบุพบทที่บอกถึงสถานที่บอกตำแหน่งสถานที่นั่นเองนะครับทีนี้มีใครยังพอจำคำบุพบทได้บ้างว่ามีคำว่าอะไรบ้างที่เราเรียนไปบอกไปเลยลูกไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้ตะโกนมา

0: in front of อะไรอีก near next to between behind opposite โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ preposition หรือคำบุพบทนะครับดูนะมีคำว่าอะไรบ้างคำว่า between ที่แปลว่า
1: ระหว
0: ่าง opposite
1: ตรงก
0: ัน
1: ข้าม
0: behind
1: ข้างหล
0: ัง next to near in front of ข้างหน้าโอเคนะเอาล่ะแล้วนอกจากนี้เราได้เรียนการถามตอบใช่ไหมครับว่าสถานที่ต่างๆอยู่ที่ไหนอย่างเช่น where is the art room ประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรครับ
1: ห
0: ้องศิลปะอยู่ตรงไหนเด็กๆดูซิว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยศิลปะอยู่ตรงไหนอยู่ระหว่างห้องอะไรกับห้องอะไรครับห้องสมุดกับห้องคอมเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า the art room is between the library and the computer room โอเคนะครับทีนี้ถามต่อWhere is the library? ห้องสมุดอยู่ตรงไหนมีใครสามารถตอบให้ครูหวันฟังได้บ้าง
1: The library is...
0: พร้อมกัน 1, 2, 3, go!
1: The library is next to the art room.
0: Yes, the library is next to the art room. นะครับห้องสมุดอยู่ถัดจากห้องเรียนศิลปะนั่นเองนะครับเอาล่ะเด็กๆครับเดี๋ยวคุณครูหวันขอฝากบทเรียนครั้งต่อไปไว้หน่อยนะครับซึ่งครั้งหน้าเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ how can I get to the English room นะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมาก็คือใบความรู้ที่9นะครับใบความรู้ที่10แล้วก็ใบงานที่19ด้วยนะครับซึ่งเด็กๆปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เด็กๆมีคำถามไหมลูก do you have any questions
1: no
0: okay I think this is enough for today let's see you next time. Bye bye.

0: ั้นมาต่อเลยนะกลุ่มแรกคือกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์แมลงกลุ่มนี้ให้ประโยชน์ทางด้านสารอาหารเพื่อใช้ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยแยกได้เป็น2ประเภทคือประเภทที่1แมลงเป็นอาหารของมนุษย์ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังถึงแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงก่อนว่ามีชนิดไหนบ้างซึ่งในปัจจุบันได้มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักกันเลยเชียวละโดยมีทั้งแบบขายปลีกและขายส่งบางรายถึงขนาดส่งออกไปขายในต่างประเทศก็มีหรือเกษตรกรบางรายที่เลี้ยงไม่มากก็นำมาปรุงสุกขายเองตามท้องตลาดก็สร้างรายได้ดีไม่น้อยโดยแมลงที่ว่านั้นมีอยู่8ชนิดคือ 1. ด้วงงวงมะพร้าว 2. ตั๊กแตน 3. ผึ้งพัน 4. มดแดง 5. ต่อหัวเสือ 6. ไหม 7. หนอนรถด่วน 8. จิ้งหรีด
1: แล้วแมลงเหล่านั้นเขาไปเอามาจากไหนล่ะครับจากฟาร์มหรือว่าที่อื่น
0: ๆแมลงเหล่านี้เกษตรกรมีวิธีการแบบเพาะเป็นฟาร์มเลี้ยงและเพาะเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติครับ
1: มาต่อประเภทที่2กันเลยค่ะคุณครู
0: ส่วนประเภทที่2เป็นประเภทอาหารสัตว์มีอยู่ด้วยกัน4ชนิดคือ 1. หนอนนก 2. หนอนยักษ์ 3. หนอนแมลงวัน 4. หนอนแมลงวันลายถือเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูงโดยเฉพาะเจ้าหนอนนกและหนอนยักษ์ตลาดมีความต้องการสูงมากเพราะเป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์เช่นนกสวยงามและปลาสวยงามนอกจากนั้นในส่วนของหนอนแมลงวันและหนอนแมลงวันลายก็ได้มีการเพาะเลี้ยงเป็นการค้าอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกันโดยนำมาเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไก่หรือนำมาผสมกับหัวอาหารเพื่อนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ใหญ่ได้เหมือนกันสำหรับกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัต

0: นั้นได้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดที่มีเกษตรกรนิยมเลี้ยงเพื่อการจำหน่ายเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูงเมื่อเทียบกันกับเนื้อปลาทูหรือเนื้อไก่อีกทั้งยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายนอกจากนั้นแมลงยังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศดังนั้นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าในอนาคต
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้

รึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยแสะต้นไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชดินแดนที่เป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชในอดีตมีชื่อเรียกหลายชื่อชื่อที่ชาวตะวันตกนิยมเรียกกันมาจนกระทั่งต้นคริสตศตวรรษที่20คือลิกอสันนิษฐานว่าชาวโปรตุเกสที่เข้ามาติดต่อค้าขายในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเป็นผู้เรียกก่อนโดยเพี้ยนมาจากคำว่านครส่วนชื่อนครศรีธรรมราชมาจากพระนามของกษัตริย์ผู้ครองนครคือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชซึ่งมีความหมายว่านครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมในสมัยอยุธยาเมืองนครศรีธรรมราชมีฐานะเป็นเมืองชั้นเอกคู่กับเมืองพิษณุโลกมีขุนนางชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าพระยาเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ในภาคใต้รองจากสุราษฎร์ธานีมีต้นแสะเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดแสะเป็นพันไม้ป่าเบญจพรรณขึ้นได้ในสภาพดินทุกชนิดที่มีแสงแดดจัดต้องการน้ำและความชื้นปานกลางพบมากตามชายป่าดิบชื้นภาคใต้ที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 10-50 เมตรมีชื่อเรียกอื่นๆอีกเช่นสุราษฎร์ธานีเรียกกระแสะนราธิวาสเรียกยีนิเก

ั่วไปเรียกพุงหมูแซะเป็นต้นไม้ผลัดใบสูง 20-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบเปลือกสีน้ำตาลปนเทาแตกเป็นสะเก็ดล่อนเป็นแผ่นใบประกอบรูปขนนกใบย่อยออกตรงกันข้าม 3-5 คู่และมีใบย่อยปลายก้านอีก1ใบแผ่นใบย่อยรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกดอกรูปดอกถั่วสีแดงแก่ม่วงทึบกลิ่นหอมยาวประมาณ2เซนติเมตรออกเป็นช่อตามปลายกิ่งออกดอกเดือนมกราคมถึงเมษายนผลเป็นฝักกว้าง 4-5 เซนติเมตรยาว 5-10 เซนติเมตรมี 1-3 เมล็ดสีน้ำตาลกลมรีผลแก่หลังจากออกดอกประมาณ2เดือนใบอ่อนของแซะนิยมรับประทานเป็นผักสดเปลือกต้นใช้ย้อมผ้าให้สีแดง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นชาเบลล่าปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: ถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีหลายมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูก

0: ฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
1: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหร
2: อพาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
2: ฮะโหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
2: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
2: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
1: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: ครับกันก้าว
2: เฮ้ยรถให้แล้วด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ร็จแล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนหรอครับ
4: ฉันนี่แหละลูกทาส

0: ำความรู
1: ้สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษานะครับสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนครับในชั่วโมงที่แล้วเราได้มีการวางแผนกันไปใช่ไหมครับว่าเรานั้นจะทำกิจกรรมอะไรนะครับในการพัฒนาโรงเรียนในกิจกรรมของเราที่มีชื่อว่าเรานี่แหละซุปเปอร์จิ๋วใช่ไหมครับดังนั้นก่อนอื่นเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอให้นักเรียนปลายทางนะครับเตรียมอุปกรณ์หยิบอุปกรณ์ขึ้นมานะครับที่เราวางแผนเอาไว้นะครับในช่วงกิจกรรมที่1ตรวจเช็คอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมนั่นเองสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับขอให้นักเรียนต้นทางเตรียม

เตรียมอุปกรณ์นะครับเอาไว้ขึ้นบนโต๊ะเลยและเดี๋ยวแนะนำให้คุณครูและนักเรียนปลายทางดูด้วยนะครับว่านักเรียนเอาอุปกรณ์อะไรมานะครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อมไหม

0: นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูนักเรียนต้นทางกันดีกว่านะครับว่าเขาเอาอุปกรณ์อะไรในการทํากิจกรรมในการที่จะเขาอยากจะพัฒนาโรงเรียนนะครับตามหัวข้อที่เขาไปสํารวจมานะครับครูขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลยครับเอาอุปกรณ์อะไรมาครับ
1: เอาตู้ของหาได้คืนมาครับก็ยืมมาจากโรงเรียนครับ
0: เอาตู้มาใช่มั้ยมีอะไรอีก
1: แล้วก็มีกระดาษสีครับ
0: มีกระดาษสี
1: มีสีเมจิก
0: ครับผม
1: แล้วก็สีไม้ครับ
0: ครับแล้วเราเอามาเพื่อทำอะไรเอ่ย
1: ทำตู้ของหายได้คืนครับ
0: ตู้ของหายได้คืนใช่ไหมนี่คืออุปกรณ์ของกลุ่มที่1ยอดเยี่ยมมากครับต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2เอาอุปกรณ์มาอ่ะกิจกรรมชื่ออะไรก่อนครับ
2: รองเท้าเข้าที
0: ่รองเท้าเข้าที่แสดงว่าเราจะทำอะไรเอ่ยทำป้ายติดใช่ไหมชั้นวางรองเท้าแล้วมันมีอะไรบ้างอุปกรณ์ของนักเรียน
2: มีเครื่องเคลือบ
0: มีเครื่องเคลือบ
2: ปากกาเมจิก
0: ครับ
2: แล้วก็กรรไกรเชือกแล้วก็กระดาษเคลือบค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับมีของที่ขาดไหมมีไหม
2: ไม่มี
0: ไม่มียอดเยี่ยมมากครับมีความรับผิดชอบเก่งมากกลุ่มที่3กลุ่มที่3ทำอะไรเอ่ย
3: ทำป้ายกินแล้วเก็บครับ
0: กินแล้วเก็บใช่ไหมเป็นป้ายเชิญชวนใช่ไหมแสดงว่าอุปกรณ์ที่จะนำมาวันนี้ต้องเป็นอุปกรณ์ทำป้ายบ้างเอ่ย
3: มีสีเทียน
0: ครับ
3: สีเมจิกกาวสองหน้าแล้วก็สีไม้แล้วก็กระดาษ A4 2แผ่นแล้วก็กรรไกรครับ
0: มีของที่ขาดไหมมีหรือเปล่าเอ่ย
3: ไม่มี
0: ไม่มียอดเยี่ยมมากครับถือว่ามีความรับผิดชอบต่อไปกลุ่มที่4ทำอะไรเอ่ยกิจกรรมที่กลุ่มเราจะทำครับ
4: ทำป้ายอ่านเสร็จเก็บถึงที่ค่ะ
0: อ่านเสร็จเก็บถึงที่ใช่ไหมเกี่ยวกับห้องสมุดและอุปกรณ์ที่เราจะนำมาทำคืออะไรเอ่ย
4: มีฟิวเจอร์บอร์ด
0: มีฟิวเจอร์บอร์ดครับ
4: ปากกาเมจิกสีไม้กรรไกรกระดาษ A4 กาว2หน้าค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายเอาอุปกรณ์มาทำกิจกรรมอะไรเอ่ยวันนี
5: ้เอามาทำป้ายค่ะ
0: ทำป้ายเรื่องอะไรครับ
5: น้ำทุกหยดมีค่า
0: น้ำทุกหยดมีค่าที่เราไปสำรวจมาว่านักเรียนเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ใช่ไหมดังนั้นเราจึงทำป้ายเชิญชวนใช่ไหมครับเอาแล้วอุปกรณ์ที่จะทำล่ะมีอะไรบ้างเอ่ย
5: มีปากกาเมจิกสีไม้กาวสองหน้าเกาใสเกาแท่งกรรไกรกระดาษค่ะ
0: เดี๋ยวกลุ่มที่5ครูขอเสริมหน่อยเมื่อสักครู่นี้ครูเห็นเครื่องเคลือบของกลุ่มที่2ถ้าเราไปอยู่ที่ห้องน้ำเนี่ยน้ำอาจจะกระเด็นใส่ได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอหยิบยืมจากกลุ่มที่2ได้นะในการทำกระดาษเคลือบไม่ให้น้ำกระเด็นใส่นะครับยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนปลายทางครับนี่ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่พวกเขาได้เตรียมตัวมาแล้วสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับดังนั้นกิจกรรมต่อไปที่จะทำกันทั้งเรียนต้นทางทั้งนักเรียนปลายทางนะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่2ลงมือปฏิบัตินั่นเองในกิจกรรมของส่วนนี้นะครับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางรบกวนดูแลในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับถ้าหากว่านักเรียนยังขาดเหลืออุปกรณ์อะไรนะครับขอความอนุเคราะห์จากคุณครูด้วยนะครับพร้อมหรือยังเอ่ย

0: หมดเวลาลงมือปฏิบัติงานแล้วนะครับนักเรียนปลายทางทำเสร็จทำทันหรือเปล่าเอ่ยสำหรับนักเรียนต้นทางเอ๊ะครูยังเห็นบางกลุ่มกำลังเขียนอยู่เลยทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็ได้ปฏิบัติลงมือปฏิบัติกันเรียบร้อยแล้วทีนี้กิจกรรมต่อไปนะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่3ผลงานนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับตั้งใจดูนะครับว่าเอ๊ะผลงานของนักเรียนต้นทางที่เขาจะไปช่วยเหลือโรงเรียนที่เขาไปสำรวจมาเนี่ยปัญหาที่เขาไปสำรวจมาเขาจะแก้ไขด้วยวิธีการใดนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ
1: นี่คือผลงานของกลุ่มที่1ครับนี่คือผลงานของกลุ่มที่2ค่ะนี่คือผลงานของกลุ่มที่3ครับนี่คือผลงานของกลุ่มที่4นี่คือผลงานของกลุ่มที่5ค่ะเฮ้
0: เอาละครับนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นผลงานของนักเรียนต้นทางทั้ง5กลุ่มนะครับดังนั้นเมื่อมีผลงานแล้วก็ต้องนำไปใช้จริงให้เกิดประโยชน์นะครับกับโรงเรียนนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมที่4เรานี่แหละซุปเปอร์จิ๋วนะครับเป็นการที่เราจะนำสิ่งของเหล่านี้ไปใช้จริงไปติดในสถานที่จริงนะครับและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ

และนี่นะครับก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่นักเรียนต้นทางนะครับได้เป็นซุปเปอร์จิ๋วนะครับก็คือนำสิ่งของเหล่านี้ไปติดบริเวณตามโรงเรียนนะครับเอาตู้นะครับของหายได้คืนเอาไปวางไว้นะครับเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ได้จริงเอาป้ายต่างๆนะครับเอาไปติดไว้นะครับให้น้องๆ อ่านแล้วก็เป็นป้ายโฆษณานะครับให้เชิญชวนให้ทำให้ปฏิบัติตามนั่นเองนะครับเข้าสู่ขั้นสรุปหนูทำได้เอ๊ะขั้นสรุปทำอะไรในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองดีใช่ไหมดังนั้นกิจกรรมนี้โพสต์อิทโนตไอเดียความรู้สึกหลังจากการเป็นพลเมืองดีนักเรียนรู้สึกอย่างไรในสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับให้เขียนลงในกระดาษโพสต์อิทได้เลยนะครับและเดี๋ยวนำออกมาติดนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับให้เขียนลงในสมุดนะครับครูจะให้เวลาในส่วนนี้สักครู่หนึ่งครับ

อนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ออกมาติดโพสต์อิทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นครูจะให้ตัวแทนของกลุ่มที่1นะครับออกมาอ่านนะครับความรู้สึกนะครับของเพื่อนๆในห้องว่าเป็นอย่างไรซุมอ่านได้

0: เด็กครับ
1: รู้สึกดีภูมิใจได้ช่วยเหลือคนอื่นๆรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกดีค่ะ
0: มีแต่รู้สึกดีใช่ไหมมีบางคนบอกว่ารู้สึกมีความสุขทำแล้วภูมิใจที่ทำให้น้องได้ทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเรามีความรู้สึกกันแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับได้เขียนความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเข้าสู่กิจกรรมของเราต่อไปเลยครับกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาประเมินตนเองกันดีกว่าประเมินตามสภาพจริงไม่มองเพื่อนนะครับเวลาประเมินเดี๋ยวนักเรียนปลายทางร่วมกันประเมินด้วยนะครับนักเรียนครับมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองถ้านักเรียนมีความรับผิดชอบสม่ำเสมอประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนมีความรับผิดชอบบ้างในบางครั้งก็หลุดบ้างในบางครั้งก็ไม่ได้รับผิดชอบเต็ม 100% ประเมินให้ตัวเองพอใช้ส่วนถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยในการทำงานกลุ่มวันนี้ปรับเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับเยอะมากมือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้มือลงครับไม่เป็นไรใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงมีไหมไม่มีนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งข้อข้อนี้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดถ้านักเรียนทำงานตามเวลาที่กำหนดนะครับเสร็จตามเวลาที่ครูบอกไปประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่าเอ๊ะยังเหลืออีกนิดนึงค่ะยังไม่สมบูรณ์ค่ะประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้านักเรียนบอกว่าเอ๊ะทำไม่ทันเลยทำไม่เสร็จเลยนะครับประเมินให้ตัวปรับปรุงกลุ่มไหนใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับเหลือ1กลุ่มใช่ไหมใครประเมินให้ตัวเองพอใช้กลุ่มที่2นะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้ไม่เป็นไรยังไม่เสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมและสุดท้ายมีไหมปรับปรุงไม่มีนะครับต่อไปครับนักเรียนเรามาดูโฮมเวิร์กนะครับโฮมเวิร์กก็คือการบ้านนั่นเองนะครับการบ้านของเรานะครับเมื่อเราลงพื้นที่แล้วใช่ไหมให้นักเรียนแต่ละกลุ่มติดตามผลการดำเนินงานด้วยป้ายที่เราไปติดตู้ที่เราไปติดตั้งเป็นอย่างไรมีคนมาใช้ไหมมีคนทำตามหรือเปล่านะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสำรวจสังเกตนะครับติดตามงานด้วยนะครับและต่อไปนะครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การและทำกิจกรรมนะครับในบทบาทความรับผิดชอบผู้นำและผู้ตามที่ดีในชุมชนนะครับสุดท้ายครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือ 1. ใบกิจกรรมที่ 1. นะครับสรุปผลการดำเนินงานและโพสต์อิทโน้ตนะครับตามจำนวนนักเรียนนะครับของนักเรียนปลายทางนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ้มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมาก

มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะในวันนี้นะคะเราได้กลับมาเรียนในห้องเรียนปกติกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งการเรียนรู้ในวันนี้ยังคงเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลเช่นเคยค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะมีอยู่ว่าข้อที่1ค่ะอธิบายวิธีป้องกันภัยจากการใช้อินเทอร์เน็ตข้อที่2นะคะป้องกันภัยที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันและข้อที่3ค่ะใช้อินเทอร์เน็ตอย่างระมัดระวังนั่นเองค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะป้องกันภัยจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันอย่างระมัดระวังนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมแรกมาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกันค่ะให้นักเรียนยกตัวอย่างข่าวที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ปลอดภัยค่ะนักเรียนลองนึกถึงกิจกรรมก่อนหน้านี้นะคะที่เราได้มีการสืบค้นในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับกลลวงต่างๆรวมไปถึงภัยแฝงนะคะที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนได้เคยค้นหรือว่าเคยใช้กันมาเองนะคะโดยให้นักเรียนตอบว่าข่าวที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ปลอดภัยที่นักเรียนเคยพบเจอมีอะไรบ้างขอตัวแทนนักเรียนสัก1คนในการตอบคำถามข้อนี้ค่ะมี2คนนะเดี๋ยวเริ่มจากคนนี้ก่อนเลยลูก
1: หนูเคยสั่งสินค้าออนไลน์แต่ว่าเป็นสินค้าปลอมค่ะ
0: สั่งสินค้ามาแล้วได้รับสินค้าปลอมใช่ไหมคะไม่ตรงกับของที่หนูต้องการใช่ไหมลูกอีกหนึ่งคนสิ่งที่หนูเคยเจอในการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยคืออะไรคะ
1: หนูเจอเว็บไซต์หนึ่งเขาบอกว่าจ่าย20บาทคือ100บาทค่ะ
0: จ่าย20บาทแล้วจะได้คือ100บาทใช่ไหมคะแล้วก็แนบเป็นลิงก์มาใช่ไหมลูกเป็นการหลอกลวงให้เราจ่ายเงินไปก่อนแล้วก็จะได้เงินกลับมาแต่สรุปแล้วได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบของนักเรียนทั้งสองคนนะคะนี่คือประสบการณ์ที่นักเรียนเคยพบเจอเมื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะเพื่อนอีกหนึ่งคนบอกว่าเป็นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วได้สินค้าที่ไม่ตรงปกหรือว่าเป็นของปลอมนั่นเองส่วนอีกหนึ่งคนบอกว่ามีการส่งข้อความใช่ไหมลูกบอกว่าให้จ่ายเงินไปก่อน20บาทแล้วจะได้เงินคืนกลับมา100บาทก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะเรามาชมแนวคำตอบของครูกันดีกว่านะคะแนวคำตอบของครูค่ะเป็นข่าวนัดกับคนที่แชทกันทางอินเทอร์เน็ตแล้วโดนหลอกไปข่มขืนหรือโดนลักพาตัวนอกจากที่นักเรียนได้นำเสนอมาแล้วนะคะในปัจจุบันนี้ยังมีการหลอกลวงในเรื่องของการคุยแชทถูกไหมคะเป็นการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแล้วมีการนัดไปพบเจอกันโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้รู้จักบุคคลคนนี้มากพอจึงก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญ นั่นก็คืออาจจะถูกลักพาตัวหรือหลอกไปข่มขืนก็ได้นะคะในส่วนนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยต้องระมัดระวังตัวไว้นะคะหากเราพบเจอคนแปลกหน้าที่พูดคุยกัน

ันผ่านโลกออนไลน์นะคะลองปรึกษาผู้ปกครองดูนะคะหากเขานัดเจอแบบพบหน้าหรือต้องการให้เราทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนแล้วก็แจ้งเรื่องนี้กับคุณครูหรือผู้ปกครองเพื่อเป็นการปรึกษาหาแนวทางแก้ปัญหานั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะไปกันต่อค่ะคุณครูมีเนื้อหาในส่วนของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยมานำเสนอให้กับนักเรียนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านพร้อมกันเสียงดังๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ

0: ถูกต้องแล้วค่ะทุกครั้งที่นักเรียนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะคะหากนักเรียนเข้าใช้งานแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงต่างๆอาจจะทำให้นักเรียนเสียทรัพย์สินหรืออาจจะเสื่อมเสียชื่อเสียงได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเวลานักเรียนเข้าใช้งาน Facebook ถูกไหมลูกแล้วมีการแชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆหากข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ส่งผลเสียต่อบุคคลอื่นต่อตัวนักเรียนเองหรือว่าต่อสังคมนะคะผลกระทบที่จะตอบกลับมาก็คืออย่างแรกเลยนักเรียนก็จะเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยเพราะว่าเรามีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะคะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือว่าสังคมรอบข้างนั่นเองนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยไปแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะคุณครูมีคำถามเพิ่มเติมมาถามนักเรียนนะคะคำถามของครูมีอยู่ว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างข้อมูลส่วนตัวว่ามีอะไรบ้างปกติแล้วเวลาเราเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะในการลงทะเบียนต่างๆจะต้องมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนนี้ค่ะครูอยากจะสอบถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักหรือไม่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวนั้นมีอะไรบ้างได้ค่ะเชิญเลยค่ะขอคนแรกทางด้านหลังก่อนนะนักเรียนคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างคะ
1: เลขบัตรประชาชนค่ะ
0: เลขบัตรประชาชนใช่ไหมคะคนอื่นๆล่ะคะมีไหมลูกมีใครที่นอกเหนือจากเพื่อนอีกไหมคะนอกจากเลขบัตรประชาชนมีไหมคะเป็นข้อมูลที่เราคิดว่าไม่ควรที่จะเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะทางด้านหน้าเชิญค่ะนอกจากข้อมูลบัตรประชาชนแล้วมีอะไรอีกลูก
2: ที่อยู่อาศัยครับ
0: ที่อยู่บ้านเลขที่ใช่ไหมคะเก่งมากๆถูกต้องค่ะอีกหนึ่งคน
3: เบอร์โทรศัพท์ค่ะ
0: เบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมคะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะคำตอบที่เพื่อนได้ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเลขบัตรประชาชนที่อยู่ใช่ไหมคะรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ควรเผยแพร่ออกไปนะคะเพราะว่าอาจจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆได้ทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าอาจจะดึงข้อมูลของเราไปนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายก็ได้นะคะเก่งมากๆทั้ง3คนเลยนะคะเรามาชมแนวคำตอบของครูกันดีกว่าว่าจะสอดคล้องกับคำตอบของนักเรียนหรือไม่นะคะแนวคำตอบของครูค่ะหมายเลขโทรศัพท์เลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารวันเดือนปีเกิดแล้วก็ที่อยู่เป็นอย่างไรคะคำตอบของเราสอดคล้องกันเลยใช่ไหมคะบางข้อตรงกันเลยด้วยซ้ำนะคะข้อมูลต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะหากว่าในกรณีที่นักเรียนใช้ในการลงทะเบียนที่เป็นสิ่งที่เราจำเป็นอย่างเช่นการสมัครเรียนใช่ไหมลูกข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้แต่ถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งนักเรียนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาหรือว่ามีอีเมลส่งเข้ามาหานักเรียนแล้วบอกว่าให้นักเรียนลงทะเบียนเพื่อรับของรางวัลโดยอันดับแรกนักเรียนจะต้องกรอกเลขบัตรประชาชนหลังจากนั้นกรอกที่อยู่เพื่อรับของรางวัลหากเจอกับสถานการณ์นี้นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรคะคิดว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรลูกตอบเสียงดังๆพร้อมกันได้เลยไม่ตอบโต้ใช่ไหมคะไม่กดเข้าไปในลิงก์นั้นเพราะว่าข้อมูลที่อีเมลนั้นขอมาเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ควรเผยแพร่หากไม่จำเป็นใช่ไหมคะและเราก็ไม่รู้ว่าอีเมลนั้นหรือข้อความนั้นจะหลอกลวงเราหรือไม่เชื่อถือได้หรือไม่นะคะเก่งมากๆเลยแสดงว่านักเรียนสามารถรับมือกับปัญหาหรือว่าภัยจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะคะเก่งมากๆค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเราไปกันต่อในวันนี้นะคะครูมีใบงานมาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกันนะคะในใบงานมีชื่อว่าเรื่องภัยจากอินเทอร์เน็ตนะคะก่อนหน้านี้เราเคยได้สืบ

ค้นข้อมูลใช่ไหมคะเคยได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลลวงต่างๆหรือว่าภัยจากอินเทอร์เน็ตต่างๆกันไปแล้วแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้ลองวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์หากเจอปัญหาเหล่านี้นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะซึ่งนักเรียนสามารถตอบได้ถูกต้องเกือบทุกคนเลยรวมไปถึงเราได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลกันไปบ้างแล้วนะคะในใบงานนี้ค่ะเราจะได้พิจารณาสถานการณ์ต่างๆแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะแต่เช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของใบงานนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนจับกลุ่มละ 4-6 คนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์จากนั้นบันทึกคำตอบลงในใบงาน04ภัยจากอินเทอร์เน็ตค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงาน04โดยสมาชิกในกลุ่มพิจารณาสถานการณ์ในใบงานและอภิปรายร่วมกันเพื่อหาคำตอบค่ะนี่คือหน้าตาของใบงาน04นะคะภัยจากอินเทอร์เน็ตนักเรียนจะเห็นว่าในใบงานจะมีสถานการณ์ด้วยกันทั้งหมดกี่สถานการณ์ลูกมีใบงานกี่สถานการณ์คะ4สถานการณ์นะคะโดยสถานการณ์ที่1ค่ะเด็กชายกวินเล่นเกมออนไลน์แล้วมีผู้เล่นคนอื่นส่งลิงก์รับของรางวัลมาให้กรอกข้อมูลส่วนตัวชื่อบัญชีและรหัสผ่านของเกมที่เล่นจากสถานการณ์แรกนะคะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่นักเรียนคุ้นเคยก็ได้เนื่องจากนักเรียนเคยเล่นเกมกันมาบ้างแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกคำตอบลงไปนะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์จากสถานการณ์นี้ว่าเมื่อเราอ่านโจทย์เรียบร้อยแล้วภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้คืออะไรลองวิเคราะห์ดูว่าจากการเล่นเกมธรรมดานะคะเล่นเกมออนไลน์ธรรมดาแล้วมีผู้เล่นคนอื่นส่งลิงก์มาหากนักเรียนเผลอกดเข้าไปในลิงก์นั้นนักเรียนคิดว่าภัยจากสถานการณ์นี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แนวทางป้องกันควรจะป้องกันหรือรับมือกับภัยนี้อย่างไรนะคะในสถานการณ์ที่2ก็เช่นเดียวกันนะคะคือเราจะต้องรู้ว่าภัยที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรแล้วก็แนวทางป้องกันควรจะรับมืออย่างไรเด็กหญิงลิตาแชร์ภาพและข้อความบนสื่อสังคมว่าอยู่บ้านคนเดียวเหงาจังพร้อมทั้งแชร์ตำแหน่งที่ตั้งเป็นการบอกที่อยู่อย่างชัดเจนเลยนะคะนักเรียนลองวิเคราะห์ดูว่าจากสถานการณ์นี้ภัยที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรแล้วแนวทางป้องกันคืออะไรนะคะตอนนี้นักเรียนหลายๆคนเริ่มลงมือปฏิบัติในการพิจารณาสถานการณ์แล้วนะคะครูยังมีสถานการณ์ต่อไปค่ะในสถานการณ์ที่3นะคะเด็กชายพิษถ่ายรูปบัตรประชาชนของตนเองที่เพิ่งทำเป็นครั้งแรกและโพสต์บนสื่อสังคมพร้อมกับพิมพ์ข้อความว่าดีใจที่ได้บัตรประชาชนแล้วนะในสถานการณ์นี้ค่ะนักเรียนเป็นการเผยแพร่เลขบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะพิจารณาให้ดีนะคะว่าในสถานการณ์นี้ภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการเผยแพร่บัตรประชาชนนั้นจะมีภัยอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็แนวทางป้องกันควรจะป้องกันเรื่องนี้อย่างไรนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะในข้อที่4สถานการณ์สุดท้ายนะคะเด็กหญิงกอย่าแชร์รูปของมีค่าในบ้านและแสดงข้อความว่าบ้านเรามีของมีค่ามากมายบนสื่อสังคมคล้ายๆกับเลขบัตรประชาชนคล้ายๆกับตอนที่ลงข้อมูลที่อยู่ใช่ไหมคะแต่นอกจากนี้ในข้อนี้มีการลงรูปภาพเกี่ยวกับของมีค่าต่างๆภายในบ้านอาจจะเป็นการไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นนักเรียนลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้มีอะไรได้บ้างแล้วก็แนวทางป้องกันคืออะไรนะคะในส่วนของใบงาน04มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือสงสัยตรงข้อไหนอยากจะสอบถามคุณครูไหมคะมีไหมลูกยังไม่มีนะคะส่วนใหญ่นักเรียนเริ่มลงมือวิเคราะห์สถานการณ์กันแล้วนะคะนักเรียนคะในวันนี้คุณครูไม่ได้มีแค่ใบงาน04เพียงเท่านั้นนะคะคุณครูยังมีใบงาน05แบบฝึกหัดเรื่องค้นหาข้อมูลมาให้นักเรียนได้วิเคราะห์กันด้วยนะคะในระหว่างนี้นักเรียนดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะในใบงาน05ค่ะให้นักเรียนพิจารณาพฤติกรรมสถานการณ์ต่อไปนี้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่โดยทำจุดลงในวงกลมหน้าข้อความที่เลือกหากตอบว่าไม่เหมาะสมให้อธิ

ใบเหตุผลประกอบนะคะในใบงาน05จะมีสถานการณ์มาให้นักเรียนจะต้องพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคะถ้าเหมาะสมก็ทำเครื่องหมายหรือว่าวงกลมลงไปได้เลยนะคะระบายสีในช่องวงกลมนั้นนะคะแต่ถ้าไม่เหมาะสมนักเรียนจะต้องอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าไม่เหมาะสมนะคะอย่างไรแล้วก็อธิบายเป็นเหตุผลประกอบคร่าวๆมานะคะในส่วนของใบงาน05นะคะจะมีด้วยกัน2หน้านะคะ10ข้อด้วยกันนะคะนักเรียนลองพิจารณาทั้ง10ข้อนี้นะคะเมื่อทำใบงาน04เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาล่ะค่ะนักเรียนคะหลังจากที่ได้ดูใบงาน04และ05ไปแล้วมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมลูกยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานนะคะนักเรียนปลายทางหากเกิดข้อสงสัยให้นักเรียนยกมือสอบถามกับครูปลายทางเพื่อที่จะได้รับคำอธิบายหรือว่าร่วมกันนะคะในการอภิปรายคำตอบแล้วก็ครูปลายทางเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนได้เลยค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยค่ะ

0: ค่ะก็หมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้ลงไปสำรวจคำตอบของนักเรียนมาแล้วนะคะนักเรียนส่วนใหญ่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็หาแนวทางป้องกันได้ถูกต้องเกือบทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบในใบงานว่าในใบงาน04ที่มีการพิจารณาสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นหรือแนวทางป้องกันมีอะไรบ้างรวมไปถึงในใบงาน05เกี่ยวกับสถานการณ์ให้วิเคราะห์ว่าเหมาะสมหรือไม่ถ้าไม่เหมาะสมเพราะอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอทางด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะด้านหน้าเลยลูกนำชุดกิจกรรมออกมานะคะแล้วก็มาเข้าแถวด้านหน้าได้เลยอย่าลืมนำไมค์มาด้วยนะคะด้านหน้าเลยลูกคนแรกใบงานขยับไปนะหนูขยับไปอีกค่ะคนแรกคือใบงาน04ใช่ไหมคะแล้วก็ใบงาน05นะส่วนหนูก็ทั้งเป็นการนำเสนอนะคะแตกต่างจากเพื่อนอีกทั้ง2คนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อปันปันค่ะมาจากกลุ่ม2ค่ะ
0: เริ่มจากสถานการณ์แรกเลยค่ะ
1: เกี่ยวกับเกมออนไลน์ค่ะภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะมีคนอื่นนำข้อมูลไปใช้ค่ะ
0: แล้วสถานการณ์ในสถานการณ์แรกแนวทางป้องกันที่หนูได้วิเคราะห์มาแล้วคืออะไรคะ
1: ไม่ต้องตอบโต้ค่ะ
0: ไม่ต้องตอบโต้ก็คือเมินเฉยไปเลยเนาะไม่ต้องสนใจกับกิจกรรมนั้นๆที่แสดงขึ้นมาใช่ไหมคะในสถานการณ์ต่อไปค่ะสถานการณ์นี้เกี่ยวกับการแชร์ที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะแชร์ตำแหน่งที่ตั้งใช่ไหมลูกภัยที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรคะ
1: อาจจะมีคนมาที่บ้านได้ค่ะ
0: อาจจะเป็นคนที่ไม่ประสงค์ดีเข้ามาตามที่อยู่ใช่ไหมคะแล้วอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมใช่ไหมลูกอาจจะทำร้ายทรัพย์สินหรือทำร้ายร่างกายได้นะคะแนวทางป้องกันของหนูล่ะคะคืออะไร
1: ไม่ต้องแชร์ให้คนอื่นรู้ได้ค่ะ
0: ก็คือไม่ต้องแชร์อะไรเอ่ย
1: แชร์ข้อมูลที่อยู่บ้านค
0: ่ะไม่ต้องแชร์ที่อยู่ให้กับผู้อื่นได้รับรู้นะคะในสถานการณ์ที่3ค่ะที่เป็นการลงเกี่ยวกับหมายเลขบัตรประชาชนภัยที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไรคะ
1: อาจจะมีคนนำรูปของรูปข้อมูลไปใช้ได้ค่ะ
0: ก็คือรูปข้อมูลในบัตรประชาชนใช่ไหมคะแล้วแนวทางป้องกันล่ะลูก
1: ไม่ควรแชร์บัตรประชาชนให้คนอื่นค่ะรู้ค่ะ
0: ไม่ควรแชร์เลขบัตรประชาชนลงสื่อสังคมออนไลน์ใช่ไหมคะและก็สถานการณ์สุดท้ายค่ะที่เป็นการเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับทรัพย์สินนักเรียนคิดว่าภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับสถานการณ์นี้คืออะไรบ้าง
1: อาจจะมีคนมาขโมยของได้ค่ะ
0: อาจจะมีคนที่ไม่ประสงค์ดีนะคะเข้ามาขโมยของหรือทรัพย์สินของเราได้แล้วแนวทางป้องกันล่ะคะ
1: ไม่ควรแชร์ให้คนอื่นรู้ค่ะ
0: ไม่ควรแชร์ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินหรือของมีค่าภายในบ้านใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคนต่อไปในส่วนของใบงาน05ที่มีการพิจารณาสถานการณ์แล้ววิเคราะห์ว่าเหมาะสมหรือไม่และไม่เหมาะสมต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าอย่างไรนักเรียนได้คำตอบอย่างไรบ้างคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อยิปซีมาจากกลุ่ม4ค่ะสถานการณ์ที่1นักเรียนส่งอีเมลไปหาเพื่อนเพื่อขอหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวของคนอื่นไม่เหมาะสมเหตุผลไม่ควรขอข้อมูลส่วนตัวของคนอื่น 2. เพื่อนในกลุ่มแชทออนไลน์ขอให้ส่งที่อยู่ปัจจุบันลงในกลุ่มไม่ควรเพราะเพื่อนอาจจะมาขโมยของที่บ้านเราได
0: ้ในสถานการณ์ที่3หลังจากใช้งานอีเมลส่วนตัวแล้วควรออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งานเหมาะสมหรือไม่คะ
1: เหมาะสมค่ะ
0: เหมาะสมนะคะสถานการณ์ที่4เพื่อนในโรงเรียนถามรหัสผ่านอินเทอร์เน็ตของหนูหนูคิดว่าเหมาะสมไหมลูก
1: ไม่เหมาะสม
0: เพราะอะไรเอ่ย
1: เพราะอาจจะเป็นการแย่งใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ค่ะ
0: เพราะอาจจะมีการแย่งใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมคะข้อต่อไปนักเรียนนัดพบบุคคลที่เพิ่งรู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตคิดว่าเหมาะสมไหมคะ
1: ไม่เหมาะสมค่ะ
0: ไม่เหมาะสมเพราะอะไรคะ
1: เพราะบุคคลที่นัดมาเจออาจจะทำร้ายร่างกายเราได้ค
0: ่ะอาจจะทำร้ายร่างกายเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะไปพบบุคคลนั้นใช่ไหมคะสถานการณ์ต่อไปค่ะมีคนส่งอีเมลมาแล้วก็ บอกนักเรียนว่าเป็นผู้ชนะเล่นเกมออนไลน์จะได้รับเงินรางวัลโดยนักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนลงไปคิดว่าเหมาะสมไหมคะ
1: ไม่เหมาะสมค่ะ
0: ไม่เหมาะสมเพราะอะไรคะ
1: เพราะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราค่ะอาจจะนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้ค่ะ
0: อาจจะนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ดีใช่ไหมคะต่อไปนักเรียนพบว่ามีผู้กล่าวถึงตนด้วยภาษาไม่สุภาพจึงปรึกษาคุณครูและผู้ปกครองคิดว่าเหมาะสมไหมคะ
1: เหมาะสม
0: เหมาะสมแล้วเพราะว่าหากเจอบุคคลใดที่ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหรือดูหมิ่นนักเรียนนะคะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายทางที่ดีที่สุดนะคะให้แจ้งบุคคลใกล้ตัวอาจจะเป็นคุณครูที่ปรึกษาหรือว่าผู้ปกครองก็ได้นะคะสถานการณ์ต่อไปค่ะนักเรียนนำเงินค่าอาหารกลางวันไปเติมเงินออนไลน์เพื่อซื้อของในเกมออนไลน์คิดว่าเหมาะสมไหมคะ
1: ไม่เหมาะสมค่ะ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะเป็นเงินของโรงเรียนค่ะ
0: เพราะว่าเงินนี้เราจะต้องนำมาใช้ในการรับประทานอาหารกลางวันใช่ไหมคะถ้าหากไม่มีเงินเราก็อาจจะอดข้าวกลางวันก็ได้นะคะต่อไปนักเรียนถ่ายรูปเพื่อนขณะหลับในห้องเรียนแล้วโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์คิดว่าเหมาะสมไหมคะ
1: ไม่เหมาะสมค่ะ
0: เหตุผลคือ
1: เพราะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนค่ะ
0: เป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนและสุดท้ายค่ะนักเรียนนักเรียนอ่านพบข่าวในโลกอินเทอร์เน็ตว่าอีก1เดือนข้างหน้าจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในประเทศไทยแล้วก็แชร์ข่าวดังกล่าวลงในกลุ่มแชทออนไลน์ของครอบครัวทันทีคิดว่าเหมาะสมไหมคะ

0: หมาะสมค่ะ
1: ทำไมถึงไม่เหมาะสมคะ
0: เพราะอาจจะเป็นข่าวปลอมได้ค่ะควรศึกษาให้ดีก่อนค่ะ
1: ควรจะต้องวิเคราะห์ข่าวใช่ไหมคะว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่นะคะก่อนที่จะทำการเผยแพร่นั่นเองเก่งมากๆทั้งสองคนเลยนะคะคำตอบของนักเรียนถูกต้องและชัดเจนมากนะคะแต่ว่านอกจากนี้ค่ะยังมีนักเรียนอีกหนึ่งคนนะคะที่มีความเห็นต่างในเรื่องของใบงานศูนย์สี่นะคะเป็นการอภิปรายเพิ่มเติมแล้วก็ให้เหตุผลที่แตกต่างจากเพื่อนทั้งสองคนนี้ค่ะในใบงาน04ในสถานการณ์แรกค่ะเด็กชายกวินเล่นเกมออนไลน์ใช่ไหมลูกหนูคิดว่าภัยที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไรคะ
0: อาจโดนดูดข้อมูลส่วนตัวไปเงินในบัญชีอาจจะสูญหายค่ะ
1: อาจจะถูกหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์สินได้ใช่ไหมคะแนวทางป้องกันที่หนูได้วิเคราะห์มาแล้วคืออะไรลูก
0: ไม่ควรเข้าลิงก์ค่ะ
1: ไม่ควรกดเข้าไปในลิงก์เลยก็คือเมินเฉยไม่ตอบโต้ใช่ไหมคะสถานการณ์ต่อไปที่หนูได้อภิปรายเพิ่มเติมมาเกี่ยวกับการแชร์ที่ตั้งภัยที่อาจเกิดค่ะ
0: อาจมีคนไปหาและไปข่มขืนหรือลักพาตัวค่ะ
1: ก็อาจจะส่งผลให้เกิดอาชญากรรมใช่ไหมคะข่มขืนหรือลักพาตัวได้แนวทางป้องกันล่ะคะ
0: ไม่ควรแชร์ลิงก์ที่อยู่ค่ะ
1: ไม่ควรแชร์ที่อยู่ออกไปในสถานการณ์ที่3ค่ะเกี่ยวกับรูปบัตรประชาชนภัยที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรลูก
0: อาจจะโดนดูดข้อมูลส่วนตัวไปค่ะ
1: นำไปใช้ในทางที่ไม่ดีผิดกฎหมายได้ใช่ไหมคะแนวทางป้องกันล่ะคะ
0: ไม่ควรถ่ายบัตรประชาชนค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ควรถ่ายบัตรประชาชนหรือปิดเลขบัตรไปเลยใช่ไหมคะสุดท้ายลูกสถานการณ์ที่4ที่โพสต์เกี่ยวกับของมีค่าภัยที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรคะ
0: โดนขโมยค่ะ
1: อาจจะมีโจรเข้ามาลักขโมยทรัพย์สินของหนูใช่ไหมคะแนวทางป้องกันล่ะคะ
0: ไม่ควรแชร์ค่ะ
1: ไม่ควรแชร์รูปภาพหรือข้อมูลเกี่ยวกับของมีค่าใช่ไหมคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะนี่คือแนวคำตอบของนักเรียนทั้ง3คนนะคะแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนที่มีการให้เหตุผลที่อาจจะแตกต่างจากของเพื่อนอีก2คนนะคะเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะขอบคุณนะคะในส่วนของใบงาน05นะคะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนนะคะได้ให้เหตุผลใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็มีการอภิปรายได้สอดคล้องกับเพื่อนอีก1คนซึ่งเพื่อนนำเสนอแค่ส่วนของใบงาน04เพราะว่ามีการอธิบายเพิ่มเติมที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆนักเรียนสามารถอภิปรายออกมาได้แตกต่างกันแต่ว่าเป็นในทางเดียวกันได้นะคะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอไปแล้วคุณครูมีเฉลยหรือว่าแนวคำตอบของใบงานทั้ง04และ05มาให้นักเรียนได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะในใบงาน04ข้อแรกค่ะภัยที่อาจเกิดขึ้นนะคะข้อมูลส่วนตัวของเราอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายได้นะคะแนวทางป้องกันก็คือไม่ควรกรอกข้อมูลควรปิดหน้าต่างนี้ไปเลยนะคะในสถานการณ์ที่2ค่ะเด็กหญิงลิตาที่แชร์รูปภาพข้อมูลที่ตั้งนะคะภัยที่อาจเกิดขึ้นค่ะมิจฉาชีพอาจเข้ามาในบ้านเพื่อขโมยของหรือจับตัวเรียกค่าไถ่หรือทำร้ายร่างกายได้นะคะแนวทางป้องกันก็คือไม่ควรโพสต์และแชร์ตำแหน่งที่ตั้งนั่นเองในสถานการณ์ที่3ค่ะภัยที่อาจเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเลขบัตรประชาชนก็คืออาจมีผู้นำข้อมูลส่วนตัวไปแอบอ้างได้แล้วก็แนวทางก็คือไม่ควรโพสต์บัตรประจำตัวประชาชนลงสื่อสังคมออนไลน์นะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะนำข้อมูลของเราไปกระทำก่อให้เกิดเรื่องผิดกฎหมายได้แล้วเราอาจจะไม่รู้เรื่องเลยแต่ต้องมารับผิดชอบในส่วนนั้นนะคะในสถานการณ์ที่4ค่ะเกี่ยวกับการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับของมีค่านะคะภัยที่อาจเกิดขึ้นคือโจรอาจเข้ามาขโมยทรัพย์สินหรือของมีค่าแนวทางป้องกันไม่ควรโพสต์ทรัพย์สินมีค่าบนสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะคะนี่คือแนวคำตอบของใบงาน04นักเรียนจะเห็นว่าแนวคำตอบของเราสอดคล้องและใกล้เคียงกันไปในแนวทางเดียวกันแต่นักเรียนอาจจะมีคำอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่โดยรวมแล้วเราสามารถอธิบายได้ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นไปในทางเดียวกันเก่งมากๆทุกคนเลยนักเรียนปรบมือเป็นกำลังใจเสียงดังๆให้กับตัวเองค่ะในส่วนของใบงาน04ก็มีเท่านี้ต่อไปเป็นใบงาน05เรามาชมพร้อมๆกันนะคะในใบงาน05สถานการณ์แรกค่ะคือเหมาะสมนะคะนักเรียนส่งอีเมลไปหาเพื่อนนักเรียนบางคนอาจจะคิดว่าไม่เหมาะสมใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการขอข้อมูลส่วนบุคคลของเพื่อนใช่ไหมคะถือว่าถูกต้องเหมือนกันในส่วนนี้นักเรียนสามารถอธิบายเหตุผลประกอบได้นะคะแต่ในกรณีนี้ค่ะคุณครูมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมเพราะว่าเรามีการส่งอีเมลส่วนตัวใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลของเพื่อนนะคะแต่ในกรณีของนักเรียนอาจจะเป็นกรณีที่นักเรียนอาจจะไม่มั่นใจว่าเพื่อนนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ถูกหรือไม่นะคะซึ่งนักเรียนสามารถอธิบายเหตุผลได้ถูกต้องก็เก่งแล้ว

0: คะข้อต่อไปค่ะเพื่อนในกลุ่มแชทออนไลน์นะคะขอให้ส่งที่อยู่ถือว่าไม่เหมาะสมค่ะเหตุผลก็คือที่อยู่เป็นข้อมูลส่วนตัวควรส่งให้กับเฉพาะบุคคลติดต่อด้วยกันเท่านั้นนะคะข้อที่3หลังจากใช้งานอีเมลส่วนตัวแล้วควรออกจากระบบทุกครั้งถือว่าเหมาะสมค่ะข้อที่4นะคะเพื่อนในโรงเรียนถามรหัสผ่านอินเทอร์เน็ตถือว่าไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่ารหัสผ่านเป็นข้อมูลส่วนตัวไม่ควรบอกให้ผู้อื่นทราบหรืออาจจะทำให้เกิดการแย่งกันในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเหมือนที่เพื่อนนำเสนอมาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะข้อที่5ค่ะนัดพบบุคคลที่เพิ่งรู้จักถือว่าไม่เหมาะสมเลยเพราะว่าบุคคลนั้นอาจเป็นมิจฉาชีพหรืออาจจะก่อให้เกิดการทำร้ายร่างกายหรือลักพาตัวได้เช่นเดียวกันนะคะข้อที่6นะคะที่มีการส่งอีเมลแล้วก็ให้เรากรอกข้อมูลถือว่าไม่เหมาะสมเช่นเดียวกันเพราะว่าควรตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลที่ส่งมานั้นเชื่อถือได้หรือไม่เพราะอาจจะเกิดความเสียหายถ้าใส่ข้อมูลส่วนตัวไปแล้วอาจจะนำข้อมูลเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีใช่ไหมคะทำให้เราเสียหายทั้งทรัพย์สินและชื่อเสียงได้นะคะข้อที่7ค่ะเมื่อนักเรียนพบผู้กล่าวถึงตนนะคะแล้วก็แจ้งคุณครูที่ปรึกษาหรือผู้ปกครองถือว่าพฤติกรรมนี้เหมาะสมแล้วค่ะเมื่อนักเรียนเจอปัญหาต่างๆนะคะให้นักเรียนปรึกษาหรือแจ้งกับครูที่ปรึกษาครูในโรงเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองได้เลยนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วก็ป้องกันเรื่องต่างๆหรือว่ารับมือกับเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองนะคะข้อที่8ค่ะถือว่าไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าเป็นผลเสียต่อสุขภาพอันนี้เป็นผลเสียอย่างไรเพราะว่า1เลยนักเรียนนำเงินไปเติมเกมออนไลน์แล้วนักเรียนก็จะไม่มีเงินรับประทานอาหารใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพเพราะรายเราขาดสารอาหารนั่นเองใช่ไหมคะอดอาหารกลางวันอาจจะปวดท้องเป็นโรคกระเพาะได้นี่คือการส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะระมัดระวังตรงส่วนนี้นำเงินไปรับประทานอาหารให้อิ่มท้องดีกว่านะคะข้อที่9ค่ะนักเรียนถ่ายรูปเพื่อนในขณะหลับถือว่าไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือที่เพื่อนนำเสนอมาก็คือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเพื่อนนั่นเองเพราะว่าเพื่อนยังไม่ได้อนุญาตเลยแต่นักเรียนถ่ายรูปของเพื่อนไปใช้ทำให้เพื่อนเสื่อมเสียชื่อเสียงได้นะคะและข้อที่10ค่ะนักเรียนอ่านพบข่าวบนโลกอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับแผ่นดินไหวแล้วรีบแชร์ทันทีเลยนะคะถือว่าไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเลยข้อมูลนี้อาจจะเป็นเท็จก็ได้แล้วถ้าหากผู้ปกครองหรือครอบครัวในกลุ่มส่งต่อไปเรื่อยๆอาจจะทำให้เป็นข่าวใหญ่ทั้งๆที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเลยนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมรอบข้างได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนที่จะส่งต่อหรือเผยแพร่นะคะเอาละค่ะนี่คือแนวคำตอบของทั้งใบงาน04และ05ซึ่งนักเรียนสามารถตอบออกมาได้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องเกือบทุกคนเลยเก่งมากๆนะคะส่วนใหญ่นักเรียนสามารถนำความรู้จากครั้งที่แล้วเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลรวมไปถึงการประเมินความน่าเชื่อถือต่างๆเข้ามาใช้ในการพิจารณาสถานการณ์ได้เก่งมากๆทุกคนเลยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะขั้นตอนสุดท้ายของเราในบทเรียนวันนี้คือการสรุปนะคะเช่นเคยครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลการพิจารณาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและการปกป้องข้อมูลส่วนตัวค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลการพิจารณาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและการปกป้องข้อมูลส่วนตัวนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองช่วยกันวิเคราะห์สรุปซิว่าวันนี้เราได้ใช้กระบวนการใดในการพิจารณาข้อมูลหรือว่ามีวิธีการรับมืออย่างไรกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยได้บ้างตัวแทนก็ได้นะคะสักหนึ่งคนวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างสักหนึ่งคนลูกได้แล้วเราสรุปคร่าวๆว่าวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรได้มีกระบวนการใดเกิดขึ้นบ้าง
1: ได้รู้จักข้อมูลส่วนตัวและวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวหลุดพ้นออกไปจากตัวเราค่ะ
0: ก็คือมีการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะส่งผลเสียกับข้อมูลส่วนตัวใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นนะคะครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้จากกิจกรรมในวันนี้ค่ะการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยผู้ใช้ต้องระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือการกระทําที่อาจก่อให้เกิดภัยจากการใช้อินเทอร์เน็ตได้นะคะอย่างที่เพื่อนตอบมาแล้ววันนี้เราได้รู้จักกับข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลของเรานะคะแล้วก็วิธีการรับมือต่างๆว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรในการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่จะไม่ก่อให้เกิดภัยอันตรายกับข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นนะคะ

าล่ะค่ะก็ก่อนจะจากกันไปนะคะครูมีการบ้านมาให้นักเรียนนะคะการบ้านในวันนี้คือคำถามหลังกิจกรรมนะคะนักเรียนกลับไปทบทวนนะคะว่าเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างแล้วก็ตอบคำถามหลังกิจกรรมให้เรียบร้อยนะคะหลังจากวันนี้นะคะบทเรียนในครั้งถัดไปจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาครั้งที่1ค่ะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงานที่1เรื่องกระเช้าคุณยายนั่นเองค่ะเอกสารต่างๆเหล่านี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวนผลไม้ของคุณปู่แล้วมีผลไม้เต็มไปหมดเลย
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้เรามาทำอะไรที่สวนของคุณปู่หรอ
0: มาช่วยคุณปู่เก็บผลไม้ไปขายจ้ะเชิญเพื่อนๆเข้าไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเก็บผลไม้ด้วยกันไหม
3: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
4: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
5: 1 2 3 Let's go

0: กองละ3ผลก็คือนำเลข3มาบวกกัน5ครั้งได้ผลลัพธ์เท่ากับ15ผลส่วนมะม่วงมี3กองกองละ5ผลก็คือนำเลข5มาบวกกัน3ครั้งได้ผลลัพธ์เท่ากับ15ผลส้มกับมะม่วงมีจำนวน15ผลเท่ากันเลย
1: น้ำหนึ่งสังเกตเห็นอะไรไหมแต่ละกองมีจำนวนของไม้เท่าๆกันเรามีวิธีในการคำนวณที่ง่ายกว่าโดยไม่ต้องนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันนั่นก็คือการคูณใช้เครื่องหมายนี้เป็นสัญลักษณ์แทนการคูณโดยการนำจำนวนกลุ่มคูณกับจำนวนของสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มและจำนวนผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่าผลคูณจากข้อมูลของส้มเราสามารถนำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่า5คูณ3เท่ากับ15โดยเราจะเรียก5ว่าจำนวนกลุ่มเรียก3ว่าจำนวนสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มและเรียก15ว่าผลคูณแล้วจำนวนมะม่วงทั้งหมดเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: ประโยคสัญลักษณ์คือ3คูณ5เท่ากับ15
1: ถูกต้องเพื่อนๆตอบถูกไหมเก่งมากทุกคน
2: นับ1กับเพื่อนๆดูตรงนั้นสิจ๊ะมีฝรั่ง12กองกองละ4ผลมีฝรั่งรวมทั้งหมดกี่ผลกันนะ
0: แต่ละกองมีจำนวนเท่ากันการบวกจำนวนเท่าๆกันหลายจำนวนเราสามารถนำมาคูณได้เพื่อนๆทุกคนช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะสิบสองคูณสี่

0: มีฝรั่งทั้งหมด48ผล
1: ถูกต้องเก่งมากทุกคนเราไปช่วยคุณปู่แพ็คผลไม้เตรียมขายกันดีกว่า
0: คำถามชวนคิดแพ็คผลไม้เสร็จแล้วไปช่วยคุณปู่ขายผลไม้กัน
2: ก่อนจะไปช่วยคุณปู่ขายผลไม้เพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งหาผลลัพธ์ของแต่ละสมการทั้งแนวตั้งและแนวนอนกันเถอะมีเวลาให้ทุกคนคิด15วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: ทำกันได้ไหมทุกคนจากคำตอบของโจทย์คำถามข้างต้นเพื่อนๆจะเห็นได้ว่า0คูณกับจำนวนใดๆจะมีค่าเท่ากับ0เสมอเช่น2คูณ0เท่ากับ0 1คูณกับจำนวนใดๆจะมีค่าเท่ากับตัวที่มาคูณเช่น4คูณ1เท่ากับ4และการคูณมีสมบัติการสลับที่เช่น7คูณ6มีค่าเท่ากับ6คูณ7เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปต้นส้ม1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาช่วยคุณปู่เก็บผลไม้เพื่อนำไปขายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนขาววันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของป้ายพืชสัตว์ผลัดกันถ่ายวันนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะนักเรียนขาจำได้ไหมคะว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปเราได้อ่านสถานการณ์และเรารับบทบาทเป็นใครจำได้ไหมคะ
1: คนทำป้าย
0: ใช่แล้วเป็นพนักงานในบริษัทออกแบบป้ายนั่นเองนะคะเราเป็นพนักงานที่ทำหน้าที่ออกแบบป้ายให้กับสวนนะคะเด็กๆคะแล้วป้ายกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนต้องออกแบบจะต้องมีลักษณะอย่างไรลูกป้ายที่เราจะต้องออกแบบต้องมีลักษณะอย่างไรคะต้องเป็นยังไงคะต้องมีจุดเด่นของอะไรของกลุ่มสัตว์หรือของกลุ่มพืชนั่นเองนอกจากมีจุดเด่นของกลุ่มสัตว์และกลุ่มพืชต้องมีอะไรอีกด้วยต้องมีเขาเรียกว่าสามารถใช้ทำอะไรได้คะป้ายนี้ใช้บอกระยะทางได้ว่ากลุ่มสัตว์นั้นๆเนี่ยอยู่ห่างจากป้ายไปอีกกี่เมตรนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำในป้ายคือ1บอกลักษณะเฉพาะ2คือบอกระยะทางว่าห่างจากป้ายไปอีกกี่เมตรถึงจะได้เห็นสัตว์หรือพืชเหล่านั้นนะคะเด็กๆคะแล้วจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนมีข้อมูลของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เราเลือกแล้วหรือยังเรามีลักษณะเฉพาะของกลุ่มสัตว์หรือกลุ่มพืชที่เราเลือกหรือยังคะไหนกลุ่มไหนมีข้อมูลแล้วยกมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะข้อมูลที่เป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มสัตว์ที่เราเลือกหรือกลุ่มพืชที่เราเลือกกลุ่มไหนมีแล้วยกมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยกมือด้วยนะคะเอามือลงเลยค่ะทีนี้ข้อมูลที่เรามีเนี่ยครบถ้วนหรือยังคิดว่าเพียงพอหรือยังไหนใครคิดว่าเพียงพอแล้วยกมือเพียงพอพร้อมสำหรับทำป้ายแล้วไหนใครคิดว่ายังไม่เพียงพอยกมือค่ะถ้าใครคิดว่ายังไม่เพียงพอสามารถเปิดย้อนกลับไปดูในแบบฝึกของเราได้ว่ากลุ่มสัตว์ที่เราเลือกหรือกลุ่มพืชที่เราเลือกเขามีลักษณะเฉพาะอย่างไรนะคะส่วนต่อมาค่ะอุปกรณ์นักเรียนได้เตรียมอุปกรณ์ตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ครั้งที่แล้วเราแบ่งหน้าที่กันไปแล้วว่าจะให้แต่ละคนเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมาวันนี้ได้เตรียมอุปกรณ์ตามที่วางแผนไว้ไหมคะในกลุ่มไหนเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเลยยกมือนักเรียนปลายทางล่ะคะมีอุปกรณ์พร้อมหรือยังคะไหนกลุ่มไหนที่ยังขาดอุปกรณ์อยู่มีบางส่วนยังไม่ครบยกมืออันนี้ยังขาดอุปกรณ์อะไรอยู่เดี๋ยวแจ้งคุณครูด้วยเดี๋ยวคุณครูจัดหาให้นะคะต่อมาค่ะส่วนต่อมาในช่วงนี้นะคะในกิจกรรมวันนี้คุณครูจะให้เด็กทุกคนได้ลงมือทำป้ายนะซึ่งป้ายนี้จะใช้ทำอะไรคะใช้ทำอะไรคะใช้ทำอะไรอ่านพร้อมกัน1 2 3

0: ใช่แล้วป้ายที่เราจะทำวันนี้คือเราจะใช้เพื่อบอกทางให้กับนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวสวนสัตว์นั่นเองนะคะดังนั้นกิจกรรมวันนี้จะมีจุดประสงค์อยู่ด้วยกัน3ข้อข้อที่1เขาว่าอย่างไรนะเด็กๆอ่านให้ครูฟังได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะอ่านให้เสียงดังชัดเจนไม่ต้องตะโกนแต่ขอให้เสียงดังชัดเจนข้อที่1อ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3
1: อาจารย์

ใช่แล้วข้อนี้คือเราจะต้องบอกลักษณะเฉพาะของกลุ่มสัตว์หรือกลุ่มพืชที่เราเลือกลงไปในป้ายให้ได้นะคะข้อต่อมาค่ะข้อที่2ว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันเลยค่ะ

0: ได้สืบค้นมาได้เตรียมมามาจัดในรูปแบบที่สวยงามน่าอ่านนะคะรวมถึงสื่อถึงลักษณะเฉพาะของสัตว์นั้นด้วยแล้วก็น่าอ่านด้วยนะคะคือทำเป็นป้ายออกมานั่นเองนะมาดูข้อที่3ข้อที่3ว่าอย่างไรคะ
1: วางแผนการทำงานและการระบบการทำงาน
0: ข้อที่3นี้ก่อนที่จะลงมือทำป้ายนักเรียนอย่าลืมแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มอีกครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่แล้วอาจจะมีบางกลุ่มแบ่งแล้วนะคะวันนี้ให้ทบทวนว่าใครทำหน้าที่วาดใครทำหน้าที่เขียนใครทำหน้าที่ระบายสีแบ่งกันให้ชัดเจนก่อนจะลงมือทำเสร็จแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ตนเองด้วยนะคะทั้ง3ข้อนี้คิดว่าทำได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ไหนใครทำได้ปรบมือ2ครั้งใครทำไม่ได้ปรบมือ1ครั้งทุกคนทำได้เยี่ยมมากๆเลยนะคะเรามาดูที่วิธีทำนะคะวิธีทำวันนี้คุณครูจะขออนุญาตสรุปให้ฟังเลยเราจะได้มีเวลาในการลงมือทำป้ายมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าให้แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเลือกหลักฐานนะคะมาสนับสนุนการออกแบบป้ายที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของกลุ่มพืชหรือสัตว์ที่เลือกจากนั้นออกแบบป้ายสรุปก็คือให้เราเลือกลักษณะเฉพาะเป็นรอบสุดท้ายและคุยกันว่าข้อความที่เขียนไว้เนี่ยมีลักษณะเฉพาะครบหรือยังถ้ายังไม่พบเพิ่มเติมให้ครบถ้วนนะคะหลังจากคุยเสร็จแล้วเลือกลักษณะเฉพาะเสร็จแล้วให้ออกแบบป้ายนั่นเองนะคะเด็กๆ เข้าใจวิธีทำไหมลูก
2: เข้าใจ
0: เข้าใจเยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆคะทีนี้อุปกรณ์ที่คุณครูมีให้มีอะไรบ้างนะอุปกรณ์ที่คุณครูมีให้วันนี้มีกระดาษแข็งขนาด A3 นะคะแล้วก็มีกาว2หน้านะคะมีกรรไกรแล้วก็มีกระดาษสีให้2สีด้วยกันนะคะรวมถึงสีด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็มีสีมาให้ด้วยส่วนอุปกรณ์นอกเหนือจากนี้เด็กๆก็ใช้ที่เตรียมมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถใช้อุปกรณ์ที่จัดหาได้ในห้องเรียนของตนเองออกแบบป้ายนะคะตามความคิดที่วางแผนมาได้เลยนะคะเด็กๆคะในช่วงนี้นะคะเรามาดูซิว่าในป้ายต้องมีอะไรบ้างข้อที่1ทุกคนอ่านพร้อมกันสิ่งที่ต้องมีในป้ายข้อที่1คือ
1: เนื้อลักษณะเฉพาะของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนเลือก
0: ใช่แล้วข้อที่1สำคัญที่สุดเลยต้องมีลักษณะเฉพาะจะเขียนเป็นกลอนเป็นคำคมเป็นเนื้อเพลงเป็นคำโฆษณาได้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนข้อที่2ต้องมีอะไรอีกคะ
1: ระบุวัสดุที่ใช้ทำส่วนต่างๆของป้าย
0: เรามีข้อความแล้วทีนี้เราต้องระบุด้วยว่าป้ายที่เราจะทำให้สวนสัตว์เนี่ยตรงขอบป้ายเราใช้วัสดุอะไรทำนะเขียนระบุมาแล้วก็ตรงแผ่นป้ายใช้วัสดุอะไรตรงขาตั้งป้ายใช้วัสดุอะไรนะคะอย่างที่3ต้องมีอะไรคะอย่างที่3คือต้องบอกระยะทางว่าจากป้ายที่เด็กๆออกแบบไปจนถึงบริเวณที่สัตว์นั้นหรือว่าพืชเนี่ยห่างกี่เมตรนะคะหรือว่ากี่ร้อยเมตรก็ให้ระบุมานะคะมาดูตัวอย่างอย่างเช่นป้ายนี้มีข้อความมาแล้วใช่ไหมคะข้อความลักษณะเฉพาะฉันเคลื่อนที่ไม่ได้แต่ใครๆก็ต้องการฉันไม่ฆ่าไม่ฟันใครใส่ใจสร้างอาหารได้เองลักษณะเฉพาะคือเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วก็สร้างอาหารได้แล้วเขาก็บอกระยะทางด้วยว่าถ้าอยากพบกันตรงมา100เมตรทีนี้ส่วนที่เขายังไม่มีคืออะไรคะยังไม่ระบุอะไรระบุระยะทางแล้วมีลักษณะเฉพาะแล้วขาดอะไรขาดอะไรคะเยี่ยมมากขาดวัสดุนะคะก็ต้องเขียนเพิ่มเติมมาอย่างเช่นขอบของป้ายนี้ใช้ไม้หนูก็ใส่ลูกศรแล้วก็ชี้ว่าตรงนี้คือใช้ไม้ทำนะคะหรือบริเวณของป้ายแผ่นป้ายสีขาวด้านในใช้อะไรใช้พลาสติก

0: ัวอย่างสมมติว่าใช้พลาสติกหนูก็เขียนว่าพลาสติกแบบนี้เข้าใจไหมคะมีครบ3ส่วนคือลักษณะเฉพาะระยะทางแล้วก็วัสดุที่ใช้ส่วนภาพแล้วแต่เด็กๆจะออกแบบตกแต่งนะคะเห็นภาพไหมคะเข้าใจตัวอย่างไหมคะเข้าใจนะคะตัวอย่างที่2อันนี้เช่นกันมีข้อความแล้วมีระยะทางแล้วต้องใส่อะไรเพิ่มเติมคะป้ายนี้วัสดุอย่างเช่นป้ายนี้เขาใช้ไม้ทั้งหมดเขาก็จะเขียนชี้ไล่เลยว่าใช้ไม้ทำทั้งหมดแล้วส่วนตัวอักษรก็อาจจะใช้สีทาแบบนี้นะคะอันนี้คือแบบจำลองของป้ายตัวอย่างแบบจำลองป้ายนั่นเองนะคะในช่วงนี้นะเดี๋ยวจะให้เด็กๆทุกคนได้ลงมือทำป้ายนะคะขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำนักเรียนในการลงมือทำป้ายรวมถึงอำนวยความสะดวกนะคะในการทำป้ายด้วยนะคะเรามาดูที่สิ่งที่นักเรียนต้องทำในวันนี้นะคะมีอย่างเดียวแค่นั้นนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะคือเราจะลงมือทำป้ายให้สำเร็จนั่นเองนะคะซึ่งในขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมเนี่ยคุณครูจะมีสิ่งที่ประเมินด้วยทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อที่1นะคะคือข้อมูลที่เด็กเลือกใช้นะคะเลือกมาอย่างมีเหตุผลหรือไม่อย่างที่2คือข้อมูลที่เลือกมาเขียนในป้ายเลือกมาได้ถูกต้องหรือไม่อย่างที่3นะคะคือการจัดวางภาพและข้อความเหมาะสมไหมสวยงามไหมอ่านง่ายไหมนะคะและอย่างที่4คือการทำงานกลุ่มตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเราแบ่งหน้าที่กันแล้วรับผิดชอบวาดภาพทำหน้าที่วาดภาพหรือไม่นะคะนี่คือ4อย่างที่ครูจะประเมินในช่วงที่เด็กทำงานทุกคนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: สวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้ง1ครั้งส่วนใหญ่มีสติแล้วนะคะมีบางคนยังไม่มีสติดึงสติกลับมาลูกเด็กๆขาวันนี้เราจะมาฟังผลการทำป้ายนะคะเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเล่าอะไรบ้างนะคะประเด็นที่จะให้ออกมานำเสนอวันนี้คือมี4ประเด็นด้วยกันนะคะตอนนี้ทุกคนวางมือนะแล้วก็ฟังว่าเราจะต้องพูดประเด็นอะไรบ้างประเด็นที่1นะคะความคืบหน้าของงานเราทำงานส่วนไหนเสร็จแล้วบ้างส่วนไหนที่ยังไม่เสร็จอันนี้คือความคืบหน้าของงานทีนี้ประเด็นที่2คือปัญหาที่พบระหว่างทำงานเราพบปัญหาอะไรประเด็นที่3คือเราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรและประเด็นที่4คือสิ่งที่ทำให้งานเราสำเร็จมีปัจจัยหรือว่าอะไรบ้างที่มีผลทำให้งานเราสำเร็จได้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเตรียมตัวแทนของกลุ่มออกมานำเสนอ4ประเด็นนี้หน้าห้องเลยส่วนนักเรียนต้นทางผู้โชคดีวันนี้ที่จะได้ออกมานำเสนอหน้าห้องได้แก่เลขที่อะไรนะ29ค่ะยืนเลยค่ะเชิญด้านหน้าเลยถือผลงานของเราออกมานะคะถือไมค์มาด้วยค่ะลูกคุณครูช่วยถือนะคะแนะนำตัวก่อนแล้วค่อยพูดทีละประเด็นเอาชื่อเล่นแล้วก็ตัวแทนของกลุ่มอะไรส่วนผู้ฟังเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเพ้นค่ะมาจากกลุ่ม3ค่ะ
0: ประเด็นที่1คือมีส่วนไหนที่เสร็จและส่วนไหนยังไม่เสร็จบ้าง
1: ส่วนเขียนยังไม่เสร็จค่ะ
0: ค่ะ
1: ตกแต่งก็ยังไม่เสร็จค่ะ
0: เหลืออะไรที่ต้องทำบ้างที่ต้องทำเพิ่ม
1: ระบายสีตกแต่งค่ะ
0: ระบายสีแล้วก็ตกแต่งนะคะแล้วในระหว่างทำงานหนูพบปัญหาอะไรบ้างคะประเด็นที่2คือปัญหาที่พบเราพบปัญหาอะไรบ้าง
1: เพื่อนไม่ช่วยกันค่ะ
0: มีบางคนที่ยังไม่ได้มาช่วยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ยังเล็กอยู่ใช่ไหมลูกนะเราเขียนแล้วเพื่อนที่ทำหน้าที่วาดอาจจะยังวาดไม่ได้ก็เลยยังไม่สามารถช่วยงานพร้อมกันแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะ

0: บอกให้เพื่อนไปทำอีกหน้าที่หนึ่งค่ะ
1: อาจจะทำหน้าที่อื่นที่สามารถทำได้ใช่ไหมคะแล้วหนูคิดว่าทำอย่างไรงานเราถึงจะสำเร็จได
0: ้มีความสามัคคีค่ะ
1: สามัคคีกันอะไรอีกคะ
0: มีความตั้งใจค่ะ
1: แล้วทีนี้คิดว่าเราจะทำยังไงต่อกับงานชิ้นนี้งานชิ้นนี้ถึงจะเสร็จต้องไปทำตอนไหน
0: ตอนพักกลางวันค่ะ
1: ตอนพักกลางวันหรือเวลาอื่นนอกเวลาไปนัดหมายกันแล้วก็ทำเพิ่มเติมนะคะปรบมือให้กลุ่ม3ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรับสติกเกอร์ท้ายคาบนะคะขอฟังอีกสัก1กลุ่มนะคะเลขที่อะไรดีนะขอฟังเลขที่เลขที่26ค่ะเชิญค่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะถือผลงานออกมาด้วยนะคะถือไมค์เลยค่ะถือไมค์เลยค่ะโอ้โหกลุ่มนี้กาวยังเปียกเลยค่ะเล่าแนะนำตัวก่อนค่ะเชิญ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อฟาเซียค่ะมาจากกลุ่มที่1ค่ะ
1: ฟาเซียจากกลุ่มที่1นะคะความคืบหน้าของงานค่ะลูกมีส่วนไหนเสร็จส่วนไหนไม่เสร็จ
2: ตัวหนังสือเสร็จค่ะแล้วก็ติดยังไม่เสร็จค่ะ
1: ค่ะแล้วหนูพบปัญหาอะไรบ้างตอนที่ทำงาน
2: บางคนเล่นกันบางคนไม่ช่วยงานค่ะ
1: แล้วทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะ
2: บอกให้เพื่อนๆช่วยกันทำงานค่ะ
1: บอกให้เพื่อนช่วยทำหน้าที่ต่างๆที่สามารถทำได้ใช่ไหมคะแล้วหนูจะทำอย่างไรให้งานชิ้นนี้เสร็จคะ
2: นัดกันค่ะตอนพักเที่ยงหรือว่าตอนเย็นค่ะ
1: อาจจะนัดหมายกันมาทำงานต่อให้เสร็จนะคะปรบมือให้กลุ่มหนึ่งด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆค่ะจากที่เพื่อนนำเสนอมา2กลุ่มจะเห็นได้ว่ามีบางส่วนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บางส่วนที่ยังทำไม่เสร็จใช่ไหมคะเด็กๆค่ะให้เด็กๆลองช่วยกันตอบสิว่าการที่เราจะทำงานได้สำเร็จเนี่ยอันดับแรกเราต้องทำอะไรก่อนวางแผนแล้วก็แบ่งอะไรคะแบ่งหน้าที่กันจากนั้นพอแบ่งหน้าที่แล้วเราต้องทำอะไรด้วยทำตามหน้าที่ที่เรารับมอบหมายนะงานมันถึงจะเสร็จได้นะคะอันนี้ก็คือการทำงานให้สำเร็จแล้วถ้าเราเจอปัญหาอาจจะเป็นปัญหาอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวบุคคลอาจจะเป็นเขียนผิดแล้วเป็นปากกาเมจิกเขียนผิดลบไม่ได้ทำอย่างไรคะทุกคนถ้าเราเจอปัญหานี้ทำอย่างไรคะขอฟังกลุ่ม2ถ้าเจอปัญหานี้จะทำอย่างไรเชิญค่ะ1คนหยิบไม้ได้เลยค่ะเอาไม้กลุ่มตัวเองได้ค่ะถ้าเราเขียนผิดระหว่างที่เราใช้ปากกาเมจิกปากกาเมจิกเขียนแล้วเขียนผิดเราจะแก้ปัญหาอย่างไรคะ
0: วาดรูปทับหรือหาอะไรติดค่ะ
1: อาจจะปรับจุดนั้นเป็นการตกแต่งเลยอาจจะวาดรูปเปลี่ยนเป็นรูปตัวการ์ตูนหรือตัวสัตว์หรือตัวพืชตกแต่งแทนบริเวณที่เขียนผิดอันนี้ก็คือหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาเวลาที่เราพบปัญหานะคะขอบคุณมากนะคะตัวแทนกลุ่มที่ออกมานำเสนอแล้วก็กลุ่ม2ที่ตอบเดี๋ยวรับสติกเกอร์ท้ายคาบนะคะเรามาดูส่วนต่อไปนะเด็กๆคะจากที่เราได้พูดคุยกันมาได้ลงมือทำงานแล้วก็ได้พบเจอปัญหาเด็กๆคิดว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างเราได้เรียนรู้อะไรจากการลงมือทำป้ายวันนี้ไหนใครจะตอบยกมือเลยค่ะเราได้เรียนรู้อะไรเชิญค่ะหยิบไม้ได้เลยค่ะเชิญค่ะ
0: ได้เรียนรู้เรื่องการทำป้ายแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องเฉพาะตัวของสัตว์ค
1: ่
0: ะ
1: ลักษณะเฉพาะของสัตว์กลุ่มที่เราเลือกรวมถึงการทำป้ายว่าจะต้องทำอย่างไรใช่ไหมคะมีคนอื่นอีกไหมคะเราได้เรียนรู้อะไรอีกคนโปรดได้ไหมคะเชิญครับคนโปรดคนโปรดได้เรียนรู้อะไรบ้างครับวันนี
3: ้การออกแบบป้ายครับ
1: ได้เรียนรู้ว่าอะไรคะลูกการออกแบบป้ายต้องทำยังไงคะ
3: ต้องมีจุดเด่นครับและลักษณะเฉพาะครับ
1: ครับต้องมีจุดเด่นและลักษณะเฉพาะของสัตว์แล้วก็การทำงานการตอนออกแบบป้ายหนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานว่าอย่างไรบ้างคะ
3: ความสามัคคีครับ
1: สามัคคีแล้วก็

0: ผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยนะครับปรบมือให้คนโปรดด้วยค่ะทุกคนขอฟังกลุ่ม5บ้างวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงกลุ่ม5เลยกลุ่ม5 1คนค่ะได้เรียนรู้อะไรคะวันนี้เชิญค่ะ
1: ลักษณะเฉพาะและจุดเด่นของสัตว์ตัวนั้นๆค่ะ
0: ลักษณะเฉพาะของกลุ่มสัตว์หรือกลุ่มพืชใช่ไหมคะนอกจากลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการทำงานหนูได้เรียนรู้อะไรบ้าง
1: การสามัคคีที่จะทำให้งานสำเร็จค่ะ
0: กระบวนการวางแผนการสามัคคีที่จะทำให้งานสำเร็จใช่ไหมคะหมดหรือยังคะที่ได้เรียนรู้หมดแล้วนะคะเยี่ยมมากต่อมากลุ่มสุดท้ายกลุ่ม4หนึ่งคนขอฟังเสียงกลุ่ม4คุณครูยื่นไมค์ให้เลยขอฟังเสียงเฟมัสได้ไหมคะน่ารักมากเลยเฟมัสได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
2: ได้เรียนรู้สัตว์กับสิ่งที่ยังไม่ค่อยรู้จักค่ะ
0: เกี่ยวกับข้อมูลของอะไรนะคะอีกทีหนึ่ง
2: สัตว์บางชนิดที่เรายังไม่เคยพบเคยเห็นค่ะ
0: สัตว์บางชนิดที่เรายังไม่เคยพบใช่ไหมคะแล้วจากการทำงานวันนี้ล่ะคะได้เรียนรู้อะไรคะ
2: การทำป้ายและความร่วมมือค่ะ
0: การให้ความร่วมมือกันในกลุ่มถึงจะทำให้งานสำเร็จได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยค่ะเยี่ยมยอดมากเลยจากที่เด็กๆตอบมานะคะก็สามารถสรุปได้นะคะว่าวันนี้การที่เราจะทำงานให้สำเร็จได้จะต้องมีการร่วมกันวางแผนนะคะและทำหน้าที่ตามที่รับมอบหมายวางแผนให้วาดรูปวางแผนให้ระบายสีหรือให้เขียนทำหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบให้ดีนะคะรวมถึงถ้าเราทำหน้าที่ของตนเองแล้วเราจะต้องช่วยเหลือเพื่อนได้ด้วยนะสมมุติเพื่อนยังไม่เข้าใจส่วนไหนหรือเพื่อนอยากจะได้ความช่วยเหลืออ่ะช่วยตัดตรงนี้ให้หน่อยช่วยจับกระดาษหน่อยเราก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนด้วยนะคะงานเราถึงจะสำเร็จได้นั่นเองนะเรามาดูที่ส่วนต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเป็นเรื่องป้ายพืชสัตว์ผลัดกันทายครั้งที่3นะคะเด็กๆคะมีสิ่งที่ต้องเตรียมอะไรบ้างเรามาดูพร้อมๆกันอย่างที่1เลยคือผลงานการทำป้ายที่ใช้นำทางมายังบริเวณต่างๆของสวนสัตว์ก็คือป้ายที่เราทำวันนี้นี่แหละนะคะไปทำต่อให้เสร็จนอกเวลานะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้กลับไปทำต่อให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะเอาผลงานที่เสร็จแล้วมาใช้ในคาบต่อไปอย่างที่2คือแบบประเมินตนเองหน้าที่67ถึง68นะคะในชั่วโมงหน้าเราจะมาทำหน้าที่เป็นผู้เสนอขายป้ายเราทำเสร็จแล้วทีนี้เราจะพูดยังไงให้เจ้าของสวนสัตว์เนี่ยยอมจ้างเราทำป้ายนะคะเราจะมาหาวิธีพูดแล้วก็นำเสนอกันนะคะส่วนครูปลายทางนะคะฝากติดตามงานนักเรียนนะคะแล้วก็ดูแลให้นักเรียนทำงานให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะคะวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยอะไรไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะมีข้อสงสัยอะไรไหมคะถ้ามีฝากมากับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะวันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดแล้วค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เรียนไทย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกๆรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยโอ้โหพอเข้ามาดูใกล้ๆสวยกว่ามองไกลๆอีกนะเนี่ย
2: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร
0: ่นับ1นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
2: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
2: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้อเพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับหนึ่งขอตอบข้อ3
2: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
0: ว้าวเย้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
2: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
0: กระดาษรูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
2: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
0: เย้ๆๆพวกเราทำได
2: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวเหมือนเดิมนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาจากอะไรนะไหนการบ้านจากอะไรเอ่ยจากภาพไปใช่ไหมคะนักเรียนได้ปฏิบัติการบ้านหรือเปล่าปฏิบัติการบ้านมาแล้วใช่ไหมคะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพพร้อมกับให้นักเรียนกลับไปแสดงวิธีทำทุกคนทำการบ้านไหมคะทำการบ้านมาใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนต่อเนื่องจากเดิมนะคะซึ่งคุณครูเคยบอกนักเรียนไปแล้วให้นักเรียนลองกลับไปทบทวนไหนมาดูพร้อมกันสิคะเรื่องที่เรียนในวันนี้เป็นเรื่องอะไรเอ่ย

0: วกลบคูณหารละคนแบบมี1วงเล็บซึ่งคุณครูแพรฝากคำถามไปนักเรียนในชั่วโมงที่แล้วว่านักเรียนรู้จักการบวกลบคูณหารละคนไหมรู้ไม่รู้เคยเรียนมายังในชั้นภาษาปีที่3เคยเรียนมาแล้วการบวกลบคูณหารละคนมันจะมีโจทย์ลักษณะแบบไหนนะคิดว่าอาจจะมีการบวกอาจจะมีการลบอาจจะมีการคูณหรือมีการหารแสดงว่าการบวกลบคูณหารละคนหมายถึงการที่เรามีเครื่องหมายดำเนินการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเครื่องหมายคูณหรือเครื่องหมายหารเนี่ยมากกว่า1เครื่องหมายดังนั้นแสดงว่าในข้อจะมี2เครื่องหมายเป็นต้นไปได้ไหมคะดังนั้นเราถึงเรียกว่าเป็นการบวกลบคูณหารละคนได้ไม่ได้เดี๋ยววันนี้เรามาลองดูโจทย์กันสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนทุกคนหาผลลัพธ์ของโจทย์การบวกลบคูณหารละคนสำหรับวันนี้ยังเป็นแบบมีแค่1วงเล็บก่อนได้ไม่ได้นะวันนี้ต้องการให้นักเรียนทุกคนหาผลลัพธ์ของโจทย์การบวกลบคูณหารละคนแบบมี1วงเล็บนะคะอ่ะก่อนอื่นปกติเราจะมีตั้งแต่การคูณแล้วก็มีหนูน้อยคูณคล่องใช่ไหมคะการหารเป็นหนูน้อยหารเก่งแล้วก็แบบผสมกันที่เป็นอะไรเอ่ยหนูน้อยคิดคล่องสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพงมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติเหมือนกันแต่เป็นคณิตคิดคล่องคณิตคิดคล่องเป็นอย่างไรคุณครูจะมีโจทย์การบวกลบคูณหารละคนมาให้แล้วให้นักเรียนคิดสักเล็กน้อยแล้วคุณครูก็จะมีแผ่นป้ายสีมาให้2สีคือสีแดงกับสีเขียวแล้วให้นักเรียนชูสิคะว่านักเรียนคิดว่าคำตอบที่ถูกต้องเป็นคำตอบของแผ่นป้ายสีไหนได้มั้ยเอ่ยได้ไม่ได้ลองดูในข้อแรกตัวเลขไม่ยากจำนวนที่ครูแพลวนำมาให้เนี่ยไม่ยากให้นักเรียนทุกคนลองคิดให้คล่องดูสิว่านักเรียนจะคิดได้หรือไม่ได้พร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะไหนอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยนักเรียนสังเกตก่อนเราเห็นด้วยมีอะไรคะมีวงเล็บดังนั้นเวลาเราอ่านโจทย์เราจะอ่านว่าในวงเล็บ7ลบ4บวก2อ่ะดูคำตอบที่ครูแพลวมีให้2คำตอบเตรียมป้ายนะคิดเลยนะเตรียมป้ายชูเลยว่าคำตอบนักเรียนคิดว่าคำตอบอะไรเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่ะแผ่นป้ายสีแดง5แผ่นป้ายสีเขียว1คำตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือสีอะไรหมดเลยทุกคนสีแดงมั่นใจไหม
1: ไม
0: ่มั่นใจมาดูเฉลยไปพร้อมกันคำตอบที่ถูกต้องคือสีแดงถูกต้องเลยคิดอย่างไรทำไมถึงคำตอบมาเป็น5คะนักเรียนบอกว่าอันดับแรกนักเรียนทำในวงเล็บก่อนนั่นคือเครื่องหมายลบนำอะไรมาลบกัน7ลบ4เหลือ3แล้วทำอย่างไรต
1: ่อ
0: นำ3บวกอีก2 3บวกอีก2รวมเป็น5ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ5เอาเก่งมากๆเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยอ่ะเดี๋ยวขออีก1ข้อลองดูได้ไม่ได้ได้นะพร้อมนะอ่ะขออีกสัก1ข้อมาดูกันในข้อที่2อ่านโจทย์พร้อมกัน20ลบในวงเล็บ5บวก6อ้าวเตรียมคำตอบนะได้คำตอบยังเอ่ยใครไม่คล่องนักเรียนสามารถหยิบกระดาษทดขึ้นมาคิดเล็กน้อยได้อ่ะมาดูแผ่นป้ายกันแผ่นป้ายสีแดง21แผ่นป้ายสีเขียว9อ้าวเตรียมตัวคำตอบที่นักเรียนจะตอบคือลองดูไม่เป็นไรตอบตามที่ตัวเองคิดได้เลยอ้าวคราวนี้มีสีแดงปนกับสีเขียวแล้วส่วนใหญ่ตอบสีอะไรคะสีเขียวอ่ะมาดูคำตอบที่ถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องคือสีเขียวไหนคนที่ตอบสีเขียวมีวิธีคิดอย่างไรเอ่ยเราจะดำเนินการในวงเล็บก่อนคือ5บวก6 5บวก6ได้เท่ากับ
1: 11
0: แล้วทำอย่างไรต
1: ่
0: อนำ20ลบ11ที่เป็นผลในวงเล็บ20ลบ11เหลือ9ได้เป็นคำตอบแต่ไหนมาช่วยดูหน่อยทำไมยังมีเพื่อนบางคนที่ไปตอบ

20ลบ5ก่อนถูกต้องไหมอ้าว20ลบ5เหลือ5แล้วนํา15บวกอีก6ได้เป็น21แต่วิธีที่เป็นแบบคำตอบสีแดงที่หนูดำเนินการทำการลบก่อนการบวกถูกต้องไหมคะบางคนบอกไม่ถูกต้องเพราะว่าการที่เราเจอโจทย์แบบนี้โจทย์แบบนี้เราเรียกว่าโจทย์การบวกลบคูณหารละคนเพราะว่าอะไรนักเรียนสังเกตใน1ข้อมีกี่เครื่องหมายคะ2เครื่องหมายอย่างข้อนี้มีเครื่องหมายลบและมีเครื่องหมายบวกแต่การที่เรามีโจทย์แบบนี้นักเรียนสังเกตต่อในข้อนี้มีอะไรมาด้วยมีวงเล็บถูกต้องไหมดังนั้นการที่เรามีวงเล็บเมื่อกี้มีเพื่อนบอกขึ้นมาก่อนแล้วว่าการที่เรามีวงเล็บเราจะดำเนินการในวงเล็บก่อนเสมอได้ไม่ได้อ่ะคราวนี้ท่านนักเรียนรู้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะต่อไปนี้ครูแพรจะมีกิจกรรมแบบนี้นักเรียนทุกๆวันคือเป็นคณิตคิดคล่องได้ไม่ได้วันละอาจจะวันละ2ข้อ3ข้อแล้วแต่วันได้ไหมคะดังนั้นนักเรียนก็เตรียมความพร้อมแล้วก็ลองกลับไปทบทวนในสิ่งที่ตัวเองเคยเรียนมาเพื่อเรามาลองทำคณิตคิดคล่องกันนะคะดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกนักเรียนต้องดำเนินการในวงเล็บก่อนแล้วถึงค่อยนำ20มาลบกับผลลัพธ์ในวงเล็บนะคะสำหรับคนที่ผิดเมื่อกี้เดี๋ยวไว้ทบทวนใหม่นะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะเป็นการละคนเนี่ยนักเรียนลองมาอ่านโจทย์ไปพร้อมกันก่อนอ่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ

0: จากโจทย์นี้เป็นโจทย์ปัญหาซึ่งโจทย์ปัญหาถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารละคนเนี่ยเห็นว่าโจทย์ของเราค่อนข้างที่อาจจะยาวสักเล็กน้อยนะคะอ่ะเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์ไหนโจทย์ถามว่าอะไรคะข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไรอื่นโจทย์ถามนะคะคือลูกคนโตจะมีเหรียญ5บาททั้งหมดกี่เหรียญอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์ทีละขั้นตอนนะคะอ่ะมาดูกันตอนแรกก่อนคุณครูแพลวอยากจะถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนลองดูหน่อยว่าพ่อแบ่งเหรียญ5บาทให้ลูกคนละกี่เหรียญ
1: 3เหรียญ
0: 3เหรียญหามาจากตรงไหนเอ่ย
1: 3
0: คูณอันดับแรกก่อนพ่อมีเหรียญ5บาทอยู่กี่เหรียญพ่อมีเหรียญ5บาทอยู่9เหรียญแล้วพ่อมีลูกกี่คน
1: 3
0: คนพ่อต้องการแบ่งให้ลูกเนี่ยคนละเท่ากันดังนั้นเมื่อกี้ไหนนักเรียนบอกหน่อยว่านักเรียนบอกว่าลูกแต่ละคนจะได้เหรียญกี่เหรียญนะ
1: 3
0: เหรียญซึ่ง3เหรียญเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องโดยมาจากข้อความที่ครูแพลวขีดเส้นใต้ให้3เหรียญเนี่ยหาได้อย่างไรนำ9หารด้วย3นะคะนี่เป็นที่มาว่าถ้าเรานำ9หารด้วย3คือการนำเหรียญทั้งหมดที่พ่อมีหารกับจำนวนลูกที่ต้องการแบ่งถูกต้องไหมเราจะได้ว่าลูกแต่ละคนจะได้เหรียญคนละกี่เหรียญ3เหรียญอ่ะโจทย์บอกต่อว่าพี่คนโตเนี่ยหรือลูกคนโตเนี่ยมีเหรียญอยู่แล้วถูกต้องไหมมีอยู่กี่เหรียญไหนบอกครูแพลวหน่อยมีอยู่กี่เหรียญมีอยู่5เหรียญนะคะข้อความอยู่ตรงนี้ที่ครูแพลวขีดเส้นใต้เน้นย้ำให้หนึ่งรอบว่าถ้าลูกคนโตมีเหรียญ5บาทอยู่แล้ว5เหรียญดังนั้นจากคำถามนี้ลูกคนโตมีเหรียญ5บาทอยู่แล้วเหรียญก็เป็น5เหรียญอ่ะต่อมาสิ่งที่โจทย์ถามคือลูกคนโตจะมีเหรียญ5บาททั้งหมดกี่เหรียญ
1: 8
0: เหรียญหามาอย่างไรเมื่อกี้8เหรียญถูกต้องเลยหาอย่างไรนะบางคนบอกนำ3บวกกับ5หรือบางคนบอกว่านำ5บวกกับ3 5มาจากไหน5มาจาก5มาจากเหรียญที่ลูกคนโตมีอยู่แล้วแล้ว3ล่ะมาจากที่พ่อแบ่งมาให้ดังนั้นถูกต้องเลยนะคะได้มาจากการที่เราได้จากพ่อแล้วก็บวกกับเหรียญเดิมที่มีอยู่คือ3บวก5แต่เราได้คำตอบแบบนี้ครูแพลวถามใหม่ว่าถ้าต้องการเขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ข้อนี้นักเรียนคิดว่าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนักเรียนบอก

0: ว่า9หาร3เราทำก่อนถูกต้องไหมบางคนบอกว่าต้องใส่วงเล็บด้วยเพราะเป็นสิ่งที่เราคำนวณก่อนว่าพ่อแบ่งเหรียญให้ลูกคนละกี่เหรียญดังนั้นเราได้ก่อนมาเป็นในวงเล็บ9หารด้วย3แล้วอย่างไรต่อ
1: บวก
0: 5ทำไมถึงต้องบวก5คะเพราะว่าเดิมลูกคนโตมีเหรียญ5อยู่แล้วอยู่5เหรียญดังนั้นเราต้องบวกอีก5และอย่าลืมเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้เวลาอ่านเราอ่านได้2แบบทุกคนตั้งใจฟังเวลานักเรียนอ่านโจทย์ที่เป็นการบวกลบคูณหารละคนจะได้อ่านถูกต้องอย่างเช่นถ้าโจทย์เราได้แบบนี้เราเจอวงเล็บนักเรียนพูดก่อนเลยว่าในวงเล็บ9หารด้วย3บวก5เท่ากับจำนวนใดหรือนักเรียนจะบอกว่าวงเล็บเปิด9หารด้วย3วงเล็บปิดบวก5เท่ากับจำนวนใดเวลาอ่านเราอ่านได้กี่แบบคะอ่านได้2แบบแต่ข้อตกลงเราเพื่อให้เราได้อ่านเหมือนกันเราจะใช้คำว่าในวงเล็บถ้าเราเจอวงเล็บได้ไหมเอ่ยดังนั้นอ่านพร้อมกัน1รอบเราจะอ่านว่าอะไรเอ่ยในวงเล็บ9หารด้วย3บวก5เท่ากับจำนวนใดดังนั้นต่อไปนี้ถ้านักเรียนเจอโจทย์ที่เป็นโจทย์การบวกลบคูณหารละคนถ้าเราเจอวงเล็บเราจะพูดก่อนว่าในวงเล็บได้ไหมคะเวลาครูแพรสั่งให้นักเรียนอ่านโจทย์ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยจะได้อ่านโจทย์ที่เหมือนกันได้ไหมดังนั้นจากข้อนี้จะเห็นได้ว่าข้อนี้มีเครื่องหมายดำเนินการอะไรบ้างคะมีเครื่องหมายหารมีเครื่องหมายบวกและสิ่งสำคัญมีวงเล็บดังนั้นโจทย์ข้อนี้ที่เราเห็นอยู่เราเรียกว่าโจทย์การบวกลบคูณหารละคนเพราะว่าใน1โจทย์มี2เครื่องหมายได้ไม่ได้ได้นะคะสำหรับข้อนี้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วหาคำตอบไปพร้อมกันแล้วเมื่อกี้ว่าสรุปแล้วลูกคนโตมีเหรียญ5บาทอยู่กี่เหรียญ นะ8เหรียญ นะคะนี่เป็นคำตอบของเราเวลานักเรียนเห็นประโยคสัญลักษณ์เราดำเนินการในวงเล็บก่อน9หารด้วย3ได้3 3บวกอีก5รวมเป็น8ดังนั้นข้อนี้เราตอบ8ได้ไหมเอ่ยเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนมาแสดงวิธีของโจทย์การบวกลบคูณหารละคนมาลองดูโจทย์ไปพร้อมๆกันครูแพลวมีมาให้2โจทย์ไหนอ่านโจทย์ที่1พร้อมกันอ่านโจทย์ที่1พร้อมกันในวงเล็บ
2: 1254
0: ลบด้วย อันนี้คือข้อที่1อ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันสิ1254ลบด้วยในวงเล็บ

0: ่ะจากการอ่านโจทย์นักเรียนลองสังเกตสิคะโจทย์2ข้อนี้มีอะไรเหมือนกันบ้าง
1: ต
0: ั
1: วเลข
0: หนึ่งมีตัวเลขคือจำนวนที่กำหนดมาให้3จำนวนเหมือนกันเลยไหมเหมือนกันมี 1,254 เหมือนกันมี450เหมือนกันมี226เหมือนกันมีอะไรเหมือนกันอีก
1: เคร
0: ื่องหมายมีเครื่องหมายอะไรบ้างคะมีเครื่องหมายลบเหมือนกัน
1: บว
0: กเหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันแล้วแตกต่างกันตรงไหน2โจทย์นี
1: ้วงเล
0: ็
1: บ
0: แตกต่างกันที่วงเล็บตำแหน่งของวงเล็บแตกต่างกันในข้อที่1วงเล็บจะอยู่ตรงดำเนินการที่เป็นการลบในข้อที่2วงเล็บจะอยู่ที่ดำเนินการที่เป็นการบวกดังนั้นโจทย์ข้อนี้นักเรียนบอกมีสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกันนักเรียนลองคิดก่อนสินักเรียนคิดว่าคำตอบข้อ1และข้อ2จะเท่ากันหรือไม่ให้เวลาคิดสักคิดหนึ่งใครคิดว่าคำตอบข้อ1และข้อ2เท่ากันบ้างไหนยกมือหน่อยไม่เท่ากันหมดเลยเหรอมั่นใจไหมมั่นใจเดี๋ยวเราต้องมาลองทดสอบกันว่าถ้าเราหาคำตอบของข้อที่1แล้วหาคำตอบของข้อที่2แล้วเท่ากันหรือไม่ส่วนใหญ่บอกว่าไม่เท่ากันใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมาลองดูกันคุณครูแพลมากันที่โจทย์ข้อที่1โจทย์ข้อที่1คือในวงเล็บ1254ลบด้วย450บวก226เท่ากับจำนวนใดเมื่อนักเรียนเจอโจทย์แบบนี้สิ่งแรกที่นักเรียนจะหาคำตอบนักเรียนจะดำเนินการตรงไหนก่อนดีคะในวงเล็บเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ย
1: ลบ
0: ดังนั้นเราจะดำเนินวิธีการลบ

0: ก่อนถูกต้องไหมอ่ะคุณครูแพลวบอกว่าคุณครูแพลวมาเลยมาที่วิธีคิดหรือวิธีทำของเราเราก็จะมาแสดงวิธีทำโดยการตั้งบวกตั้งลบตั้งคูณแล้วก็ตั้งหารจริงๆเลยอ่ะนักเรียนบอกว่าดำเนินการในวงเล็บก่อนคุณครูแพลวก็มาเลยเป็นการลบดังนั้นคุณครูแพลวต้องมาแสดงวิธีทำที่เป็นการลบคือการนำ 1,254 มาเป็นตัวตั้งลบด้วย450เวลาแสดงวิธีการลบเรายังต้องตั้งการลบให้หลักตรงกันยังจำได้ไหมจำกันได้หรือเปล่าหลังจากนั้นเวลาลบนักเรียนเริ่มลบจากหลักไหนเอ่ยหลักอะไรนะหลักหน่วยไหนหลักหน่วยไหนบอกพร้อมกันนำอะไรลบกันคะ
1: 4
0: ลบ0เหลือ4อ้าวต่อไปนำอะไรลบกัน5ลบ5เหลือ0อ่ะครูแพลวใส่0ต่อไปนะคะ2ลบ4 2ลบ4เหลือลบไม่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายจาก1ในหลักพันดังนั้นในหลักพันจึงเหลือ0ในหลักร้อยจาก2จึงกลายเป็น12อ่ะต่อไปนำอะไรลบกันเอ่ย12ลบด้วย4 12ลบด้วย4เหลือ8ดังนั้นคุณครูแพลวใส่8คำตอบจากการลบคืออะไรเอ่ย804คราวนี้พอเป็นการดำเนินการแบบนี้ครูแพลวบอกว่านักเรียนต้องพิจารณาก่อนว่าคำตอบที่เราได้เมื่อเรานำไปแทนที่ที่วงเล็บแล้วคำตอบนั้นเป็นตำแหน่งอะไรเอาเช่น804ครูแพลวนำมาแทนที่ในวงเล็บตอนนี้ในวงเล็บจะถูกแทนที่ด้วย804ที่เป็นผลลบเราลองดูก่อน804ต้องไปดำเนินการอะไรต่อคะบวกกับ226การที่804บวกกับ226คุณครูแพลวถามหน่อยเราสามารถบวกต่อได้เลยไหมบวกต่อได้เลยไหมได้เราสามารถบวกต่อได้แบบนี้นักเรียนไม่จำเป็นต้องขีดเส้นใต้804เพราะไม่งั้นนักเรียนก็ต้องไปตั้งต่อนำ804บวกกับ226เราสามารถบวกต่อได้เลยผลลัพธ์นั้นทำหน้าที่ในการบวกแต่ถ้าผลลัพธ์นั้นเป็นตัวลบนักเรียนคิดว่าเราลบต่อได้ไหมไม่ได้นะคะดังนั้นในข้อนี้ทุกคนดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบเมื่อเราได้ผลลบแล้วนำผลลบไปแทนที่ในวงเล็บคือ804จะเห็นได้ว่า804เมื่อนำไปแทนที่แล้วเราต้องนำไปบวกกับ226ต่อเราสามารถบวกต่อได้นักเรียนไม่ต้องขีดเส้นใต้นักเรียนสามารถนำ226มาบวกต่อกับ804แบบนี้ได้เลยจะเป็นการลดวิธีการเขียนได้นะคะหลังจากนั้นเราขีดเส้นใต้แล้วหาผลบวกการบวกหลักการเดียวกับการลบคือการตั้งหลักให้ตรงกันแล้วเริ่มบวกที่หลักอะไรนะอ้าวหลักหน่วยไหนพร้อมกันเสียงดังฟังชัดพร้อมกันเริ่มนำอะไรมาบวกกันคะ
1: 4
0: นำ4 บวก 6 4 บวก 6 ได
1: ้
0: 10 ใส
1: ่
0: ทด 1 ต่อไปล่ะคะ
1: 2
0: เวลาอ่านเราอ่านเหมือนกันนะคะเราจะอ่านตัวบนคือ0 บวก 2 0 บวก 2 ได
1: ้
0: 2 แต่มีทดอีก 1 จึงกลายเป็น3อ้าวใส่3ต่อไปอะไรบวกกันเอ่ย8บวก2เป็น
1: 10
0: ดังนั้นใส่10และอย่าลืมเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้ว นักเรียนดำเนินการลบดำเนินการบวกครบตามโจทย์ของเรายังครบแล้วแบบนี้เราสามารถใส่เครื่องหมายจุลภาคและขีดเส้นใต้2เส้นจากโจทย์การบวกลบคูณหารและค้นข้อนี้คำตอบของเราคือ1,030เป็นคำตอบของข้อนี้เวลานักเรียนสังเกตเห็นไหมเราดำเนินการลบแล้วดำเนินการบวกแล้วคำตอบของเราไปเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยข้อที่1ตอบ1,030ได้ไหมคะอ่ะไปดูโจทย์ข้อที่2พร้อมกันไหนอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันอีกหนึ่งรอบในข้อนี้เมื่อเราอ่านแล้วไหนนักเรียนบอกหน่อยเราจะดำเนินการตรงไหนก่อน
1: ในวงเล็บ
0: ในวงเล็บเป็นเครื่องหมายอะไรคะ บวกดังนั้นเราจะดำเนินการในวงเล็บที่การนำ450บวก226ก่อนถูกต้องไหมอ่ะคุณครูแพลวมาเริ่มที่วิธีทำไปตั้งบวกคุณครูแพลวนำ450มาตั้งก่อนหลังจากนั้นบวกกับ226นะคะอ่ะเมื่อเราตั้งบวกเสร็จแล้วเรายังต้องขีดเส้นใต้เหมือนเดิมอ้าว

0: การบวกสิ่งสำคัญตั้งหลักให้ตรงกันไหนเริ่มนำอะไรมาบวกกันคะอะไรนะไหนนำอะไรมาบวกกันเลย0บวก6 0บวก6ได้อ้าวได้6เราใส่6ต่อไปนำอะไรบวกกัน5บวก2 5บวก2ได้5บวก2ได้7อ่ะคุณครูใส่7ต่อไปนำอะไรบวกกันคะ
1: 4บวก
0: 2อ้าว4บวก2 4บวก2ได้6ดังนั้นคุณครูแพลวใส่6ตอนนี้ผลบวกที่เราได้คืออะไรเอ่ย
1: 676
0: ผลบวกที่ได้คือ676ครูแพลวลองนำผลบวกที่ได้ไปแทนที่วงเล็บที่เป็น676อ่ะไปดูต่อผลบวกที่เราได้เมื่อแทนที่แล้ว676ต้องทำอย่างไรต่อเอ่ยเราทำหน้าที่เป็นตัวลบถูกต้องไหมคะเพราะอยู่หลังเครื่องหมายลบเราต้องนำ 1,254 ลบด้วย676คุณครูถามต่อว่าเราสามารถเขียนลบต่อได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้แบบนี้ดังนั้น676ที่เป็นผลบวกเราต้องขีดเส้นใต้2เส้นหลังจากนั้นเราต้องไปตั้งลบใหม่โดยการนำ 1,254 ไปเป็นตัวตั้งลบด้วย676ถ้านักเรียนปฏิบัติในสมุดนักเรียนสามารถเขียนลบต่อด้านล่างได้เลยนะคะอ่ะแต่ตอนนี้จอของครูแพลวมีพื้นที่น้อยคุณครูจึงขอแบ่งออกเป็น2ฝั่งแบบนี้ได้มั้ยเอ่ยอ่ะคราวนี้เมื่อเราทำการบวกแล้วต่อไปเราไปทำการลบต่อซึ่ง1,254 เป็นตัวตั้งคุณครูต้องนำ 1,254 มาเป็นตัวตั้งลบด้วยอะไรลบด้วยผลบวกที่ได้จากในวงเล็บคือ676แบบนี้นะคะนักเรียนไม่สามารถนำ 1,254 ไปเขียนลบต่อได้เราต้องมาตั้งลบใหม่แบบนี้นะคะอ่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วไหนบอกหน่อยนำอะไรมาลบกันคะ
1: 4
0: นำ4ลบ6 4ลบ6เหลือลบไม่ได้นักเรียนอย่าลืมนะวันนี้เรานำทั้งความรู้การบวกความรู้การลบความรู้การคูณและการหารมารวมกันแปลว่านักเรียนต้องคล่องในคณิตศาสตร์ให้ได้หมดเลยนะคะอ่ะ4ลบ6ไม่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายจาก5เหลือ4จาก4จึงกลายเป็น14อ่ะนำอะไรมาลบกัน14ลบ6 14ลบ6เหลือ8อ่ะคุณครูแพลวใส่8ต่อไปล่ะคะ4ลบ7 4ลบ7ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายจาก2เหลือ1จาก4กลายเป็น14 14ลบ7เหลือเหลือ7ต่อไปนำอะไรมาลบกัน
1: 1ลบ
0: 6 1ลบ6ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปกระจายต่อจาก1ข้างหน้าเหลือ0จาก1กลายเป็น11 11ลบ6เหลือ5ดังนั้นใส่5เราลบครบแล้วดำเนินการครบหมดแล้วดังนั้นขีดเส้นใต้2เส้นข้อที่2คำตอบคือ
1: 578
0: ครูแพลวนำไปตอบเป็นตัวเลขท้ายอ่ะสรุปแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันจากคำถามเมื่อกี้ว่า2ข้อนี้คำตอบเท่ากันหรือไม่อ่ะข้อที่1เมื่อกี้คำตอบคือ1,030 สำหรับโจทย์ข้อที่2คำตอบของเราคือ578สรุปแล้ว2ข้อนี้คำตอบเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันนักเรียนสังเกตพร้อมกันอีกรอบจากที่นักเรียนบอกว่าโจทย์ทั้ง2ข้อนี้นะคะมีจำนวนเป็นจำนวนเดียวกันทั้ง3จำนวนมีเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายวิธีการดำเนินการเหมือนกันคือวิธีการลบแล้วก็วิธีการบวกแต่ผลสรุปแล้วถ้ามีวงเล็บที่ต่างกันผลลัพธ์ที่ได้ทำไมกันคะต่างกันดังนั้นสิ่งสำคัญถึงจำนวนจะเป็นจำนวนเดียวกันเครื่องหมายจะเป็นเครื่องหมายเดียวกันแต่ถ้าวงเล็บแตกต่างกันผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแตกต่างกันได้ไม่ได้ดังนั้นถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้ต่อไปนี้เราจะบอกได้เลยว่าผลลัพธ์แตกต่างกันนะคะอ่ะคราวนี้จากข้อที่2ข้อที่1และข้อที่2นี้ครูแพลวขออีก2ข้อก่อนอ่ะดูโจทย์ข้อที่3พร้อมกันอ่านโจทย์ข้อที่3พร้อมกันค่ะ
1: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0: อ้าวจากข้อที่3แล้วข้อที่4โจทย์เราเปลี่ยนไปแล้วอ่ะไหนบอกหน่อยข้อที่3แล้วข้อที่4มีอะไรเหมือนกันจำนวน3จำนวนเหมือนกันเหมือนเดิมเลยแล้วมีอะไรอีกเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายอะไรคะเปลี่ยนเป็นหารกับเปลี่ยนเป็นคูณอ่ะอะไรที่แตกต่างกันเหมือนเดิมวงเล็บแตกต่างกันนักเรียนคิดว่าข้อนี้เราเปลี่ยนและจากการบวกการลบเปลี่ยนเป็นการหารกับการคูณนักเรียนคิดว่าคำตอบเท่ากันไหมไม่เท่ากันเพราะเราเกิดการเรียนรู้จากข้อที่1และข้อที่2มาแล้วอ่ะมาลองตรวจสอบกันซิว่าถ้าเป็นแบบนี้คำตอบของเราจะเท่ากันหรือแตกต่างกันอ่ะมาดูที่โจทย์ข้อที่3พร้อมกันอีก1รอบในโจทย์ข้อที่3คือในวงเล็บ800หารด้วย25คูณ4เท่ากับจำนวนใดถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้สิ่งแรกที่นักเรียนปฏิบัตินักเรียนทำอย่างไรเอ่ยนักเรียนจะหารในวงเล็บก่อนนะคะคือการดำเนินการในวงเล็บก่อนซึ่งเป็นเครื่องหมายหารคุณครูแพลวก็มาแสดงวิธีทำการหารข้อนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนจะใช้การหารแบบไหนดีบางคนบอกใช้การหารยาวถูกต้องไหมคะดังนั้นครูแพลวมาใช้การหารยาวนะคะข้างในเราใส่อะไรเอ่ย800ข้างหน้าล่ะคะ25การหารยังจำได้ไหมเริ่มหารอย่างไรคะนำ25หาร8ได้ไม่ได้ไม่ได้กระจายไปรวมต่อในหลัก10จึงกลายเป็น80นำ25หาร80 25หาร80หมายถึง25คูณอะไรได้80บางคนบอกว่า4บางคนบอกว่า3ไม่มั่นใจแบบนี้ครูแพลวบอกว่าเราต้องมีกระดาษทดดังนั้นเวลาปฏิบัติถ้านักเรียนต้องไปตั้งคูณหรือนักเรียนต้องใช้กระดาษทดนักเรียนสามารถไปต่อที่กระดาษทดได้เมื่อกี้บางคนบอกว่าให้ใช้3บางคนบอกว่าให้ใช้4ดังนั้นคิดว่าอะไรดี3มาลองคูณพร้อมกันเดี๋ยวครูแพลวจะลองคูณนำ25คูณ3เด็กๆต้องช่วยกันตอบได้ไหมคะครูแพลวนำ25คูณ3ไหนเริ่มแรกนำอะไรคูณกันคะนำ3คูณ5 3คูณ5ได้15ใส่5ทด1ต่อไปนำ3คูณ2 3คูณ2ได้6ทดอีก1เป็น7ดังนั้นผลคูณที่เราได้คืออะไรคะ75ซึ่ง75ใกล้เคียงกับตัวตั้งของเราไหมใกล้เคียงกับ80ถ้าใช้4คิดว่าเกินไม่เกินเกินอย่างแน่นอนดังนั้นได้แค่3คุณครูแพลวใส่ผลหารเป็น3 25คูณ3ได้เท่าไหร่นะ75นำ75มาใส่ขีดเส้นใต้1เส้นอ้าวคราวนี้ทำอย่างไรต่อการหารจำได้ไหมลบกันไหนนำอะไรลบกัน0ลบ5ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายจาก8เหลือ7จาก0กลายเป็น10 10ลบ5เหลือ5ดังนั้นได้5ต่อไป7ลบ7เหลือ0ได้5มาเป็นเศษแต่ใช่คำตอบยังทำอย่างไรต่อดีนำ0ลงมานำ0ในหลักหน่วยหรือการกระจายหลัก10ไปรวมกับหลักหน่วยจึงได้ตัวตั้งรวมกันเป็นอะไรคะ50นำ25หาร50หมายถึง25คูณอะไรได้50คิดว่าอะไรเอ่ย
1: 2
0: มั่นใจไหมมั่นใจครูแพลวเชื่อเหมือนกันมั่นใจดังนั้นถ้าเรามั่นใจแบบนี้เราไม่ต้องไปตั้งคูณที่กระดาษทดได้ได้มาเป็น2 25คูณ2ได้25คูณ2ได้50ใส่50ด้านล่างนำมาลบกัน50ลบ50เหลือ0ใส่0และขีดเส้นใต้ข้อนี้ผลหารที่ได้คืออะไรเอ่ย32คุณครูแพลวนำผลหารที่ได้ไปแทนที่วงผลหารที่ได้คือ32ต้องนำ32ไปทำอะไรต่อคะนำ32คูณ4คราวนี้เวลาคูณแบบนี้เราก็ต้องไปตั้งคูณแยกด้านข้างแล้วถูกต้องไหมดังนั้นคุณครูแพลวบอกว่าเดี๋ยวคุณครูแพลวขอนำกระดาษทดออกก่อนแบ่งออกมาเป็นทางขวามือของเรานำ32คูณ4นักเรียนก็มาตั้งคูณแบบนี้โดยการนำผลหารเดิมมาคูณกับสิ่งที่จดได้ให้ต่อได้ไหมคะมาคุณครูต้องนำอะไรคูณกันคะไหนช่วยกันตอบเร็วต้องนำอะไรคูณกันคะ4คูณ2 4คูณ2ได้8คุณครูใส่8ต่อไปนำ4คูณอะไร4คูณ3 4คูณ3ได้ 12คุณครูใส่12อ่ะดังนั้นผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย128ขีดเส้นใต้2เส้นดังนั้นข้อนี้คำตอบคืออะไรคะทุกคนคำตอบที่ได้คือ128เป็นคำตอบของข้อที่3อ่ะแต่ไปดูข้อที่4พร้อมกันไปดูข้อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวถึงเวลานักเรียนได้ปฏิบัติพร้อมกันนะคะอ่ะในข้อนี้ถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้สิ่งแรกที่ทำอย่างไรดีทับตรงไหนดีทำในวงเล็บซึ่งวงเล็บเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยเราจะทำในวงเล็บที่เป็นเครื่องหมายคูณก่อนอ่ะครูแพลวก็มาตั้งเลยโดยการนำ25คูณ4อ่ะช่วยกันตอบหน่อยเริ่มแรกนำ4คูณอะไรคะ54คูณ5 4คูณ5ได้20ใส่0ทด2ต่อไปนำ4คูณอะไร4คูณ2 4คูณ2เป็น8แต่มีทดอีก2รวมเป็น10ดังนั้นใส่10ผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ยทุกคน100คำนี้ครูแพลวนำ100ไปแทนที่วงเล็บ100ต้องไปทำอะไรต่อ100ต้องไปทำอะไรต่อ100ต้องไปทำหน้าที่เป็นตัวหารของ800ต่อดังนั้นเราขีดเส้นใต้เลยถ้าเราทำต่อไม่ได้แบบนี้หลังจากนั้นนักเรียนก็แบ่งออกไปด้านข้างก็ได้เราต้องนำ800เป็นตัวตั้งหารด้วย100ดังนั้นคุณครูแพลวขอใช้การหารยาวเหมือนเดิมนะคะนำ800ใส่100ใส่ข้างหน้าไหนเริ่มโดยการนำ100หารอะไรคะ100หาร8ได้ไม่ได้ไม่ได้กระจายรวมกันกลายเป็น80นำ100หาร80ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปกระจายรวมกันต่อเป็น800นำ100หาร800หมายถึง100คูณอะไรได้800คิดว่า100คูณอะไรได้800เอ่ย8ดังนั้นครูแพลวบอกได้8จริง100คูณ8ได้800ขีดเส้นใต้800ลบ800เหลือ0ดังนั้นข้อนี้ผลหารคือ8ข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยตอบ8เพราะเราทั้งคูณและหารเรียบร้อยแล้วอ่ะมาดูพร้อมกันอีก1รอบในข้อที่3คำตอบเมื่อกี้คือ128ในข้อที่4คำตอบเมื่อกี้คือ8สรุปแล้วเครื่องหมายเหมือนกันจำนวนเหมือนกันแต่วงเล็บต่างกันคำตอบของเราเป็นอย่างไรคะแตกต่างกันอย่างข้อนี้นะคะทั้ง2ข้อเนี่ยเป็นจำนวนเดียวกันทั้ง3จำนวนนะคะการหาผลลัพธ์เนี่ยทำโดยวิธีการหารและการคูณเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือวงเล็บของเราแตกต่างกันผลลัพธ์ของเราก็จะแตกต่างกันดังนั้นจากการเรียนวันนี้ถ้ามีวงเล็บนักเรียนต้องทำอย่างไรก่อนถ้าโจทย์ของเรามีวงเล็บทำอย่างไรก่อนเราต้องทำในวงเล็บก่อนดังนั้นถ้านักเรียนเจอโจทย์การบวกการลบการคูณการหารละคนเราจะต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนเสมอได้ไม่ได้อ่ะอ่านเป็น1รอบค่ะ

ท่านนักเรียนเจอโจทย์การบวกลบคูณหารละคนแล้วมีวงเล็บสิ่งแรกนักเรียนต้องทำอย่างไรก่อนนักเรียนจะต้องทำในวงเล็บก่อนเสมอได้ไม่ได้คราวนี้ถึงเวลาที่จะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับในข้อที่5เดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาลองหาคำตอบของข้อที่5ลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยไปพร้อมกันอ้าวก่อนอื่นอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนค่ะในข้อที่5โจทย์ของเราคือดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนนะคะลอกโจทย์ลงไปเขียนแสดงวิธีทำแล้วก็หาผลลัพธ์ของข้อนี้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็หยิบสมุดขึ้นมาสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางในการปฏิบัติข้อที่5แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

0: ไหนใครทำข้อที่5เสร็จแล้วบ้างเอ่ยอ้าวคำตอบที่ได้ตอบอะไรกันมา
1: 117
0: เก่งมากๆเลยไหนบอกหน่อยอันดับแรกนัก

0: ทำตรงไหนก่อนคะนักเรียนดำเนินการในวงเล็บก่อนคือการนำ254มาลบกับ20อ่ะครูแพลวตั้งลบเหมือนกันไหนทบทวนพร้อมกันอีก1รอบอ่ะทุกคนเงยหน้าทบทวนอีก1รอบไหนนำอะไรมาลบกันคะ4ลบ0เหลือ4ต่อไปล่ะคะ5ลบ2เหลือ3ต่อไป2ลบ0เหลือ2อ่ะคราวนี้ผลลัพธ์ในวงเล็บที่เราได้เป็นการลบคือ234ครูแพลวไปแทนที่ก่อนแล้วมาช่วยกันวิเคราะห์234ต้องไปดำเนินการอะไรต่อคะการหาร2ถ้าการหารแบบนี้ครูแพลวแนะนำว่าเราจะขีดเส้นใต้ผลลัพธ์ที่เราได้ก่อนเพื่อที่เราจะไปตั้งหารใหม่ได้ไหมเอ่ยนะคะขอแนะนำอีกเล็กน้อยคือถ้านักเรียนได้แบบนี้ขอให้นักเรียนขีดเส้นใต้ก่อนแล้วไปตั้งหารใหม่อ่ะการหารจากการเดินดูบางคนใช้การหารสั้นบางคนใช้การหารยาวแล้วแต่นักเรียนถนัดเพราะข้อนี้เราหารด้วย2แม่นักเรียนท่องสุขุมแม่2ได้ไหมได้ดังนั้นบางคนอาจจะใช้การหารสั้นก็ได้บางคนอาจจะใช้การหารยาวก็ได้อ่ะคุณครูแพลวขอใช้การหารยาวเพื่อเป็นการทบทวนนักเรียนอีก1รอบดังนั้นคุณครูแพลวนํา234ที่ได้เนี่ยมาใส่ข้างในนํา2ที่เป็นตัวหารเนี่ยไปใส่ข้างหน้าไหนบอกพร้อมกันเริ่มแรกนํา2หารอะไรคะ2หาร2 1ได้1อ่ะใส่ผลคูณด้านล่างลบกัน2ลบ2เหลือ0เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ต่อไปนำอะไรคะนำ3ลงมานำ2หาร3 2หาร3ได้1ดังนั้นครูแพลวใส่1ผลคูณเป็น2นำมาลบกัน3ลบ2เหลือ1อ่ะใส่1ต่อไปทำอย่างไรต่อนำ4ลงมากลายเป็น14นำ2หาร14ได้7นะคะใส่7ผลคูณด้านล่างคือ14ลบกันเหลือ0ดังนั้นขีดเส้นใต้คำตอบอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ข้างบนคือ117แต่บางคนใช้การหารสั้นได้ไหมได้คำตอบเท่ากันไหมเท่ากันดังนั้นข้อนี้ตอบ117อ้าวตรวจของตนเองเลยใครถูกบ้างให้ตัวเองได้เลยนะคะการถูกได้เลยใครผิดนักเรียนต้องกลับไปทบทวนอีก1รอบได้ไม่ได้สำหรับวันนี้เป็นการโจทย์ที่เราได้เป็นโจทย์การบวกลบคูณหารละคนถ้ามีวงเล็บนักเรียนปฏิบัติตรงไหนก่อนเอ่ยถ้ามีวงเล็บนักเรียนต้องทำในวงเล็บก่อนเสมอนะคะอ่ะแต่ครูแพลวมีอีกหนึ่งโจทย์ที่อยากให้นักเรียนช่วยกันดูวิเคราะห์แล้วช่วยกันตอบอ่ะมาดูหน่อยคุณครูบอกว่าให้นักเรียนเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างอ่ะอ่านโจทย์พร้อมกันอ่ะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะในวงเล็บอันนี้เป็นฝั่งทางด้านซ้ายมาดูทางด้านขวาในวงเล็บ 312 คูณ 15 บวก 38นักเรียนคิดว่าเป็นนักเรียนในข้อนี้นักเรียนจะใส่เครื่องหมายอะไรระหว่างมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งลองคิดสิถ้านักเรียนเห็นข้อนี้นักเรียนจะใส่เครื่องหมายอะไรดีคุณครูบอกนักเรียนไม่ต้องใช้ไปคำนวณที่กระดาษทดเลยลองใช้ซิว่าถ้านักเรียนมองโจทย์ตอนนี้นักเรียนคิดว่าข้อนี้นักเรียนจะใส่เครื่องหมายอะไรดีอะไรนะมากกว่ามั่นใจไหม
1: ม
0: ั่
1: นใจ
0: ไหนใครคิดว่าตัวเองจะใส่มากกว่าลองยกมือให้ดูหน่อยใครคิดว่าตัวเองจะใส่น้อยกว่าบ้างเอ่ยเราต้องมั่นใจในตัวเองตอบแตกต่างจากเพื่อนไม่เป็นไรทำไมถึงใส่น้อยกว่าคะกลุ่มนั้นคิดว่าามีเพื่อนบอกว่าเพราะในวงเล็บตัวคูณไม่เหมือนกันแล้วกลุ่มที่บอกว่าจะใส่มากกว่าเพราะว่าอะไรเอ่ยบางคนบอกมีบวกมากกว่าแต่เมื่อกี้ฝั่งนู้นบอกในวงเล็บมีความแตกต่างกันทุกคนดูพร้อมกันถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้จะสังเกตว่านักเรียนสังเกตก่อนมีจํานวนที่คล้ายกันอยู่ถูกต้องไหมคะมีจํานวนที่เหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันมากเราไปดูในวงเล็บตามที่เพื่อนบอกก่อนครูแพลวบอกเดี๋ยวเรามาดูในวงเล็บพร้อมกันทุกคนไปดูที่ในวงเล็บของเราในวงเล็บนะคะทางด้านซ้ายมือของเรานะคะในวงเล็บคืออะไรเอ่ย312คูณกับ14นี่คือในวงเล็บของทางด้านซ้ายมาดูในวงเล็บของทางด้านขวาคืออะไรคะ312คูณกับ15มีความแตกต่างกันอยู่ใช่ไม่ใช่การที่คูณ14กับการที่คูณ15อะไรจะมีค่ามากกว่ากันการที่คูณ10

0: ถ้ามากกว่าใช่ไหมมากกว่าอยู่เท่าไหร่ล่ะทุกคนช่วยกันดูมากกว่าอยู่1แต่1ตรงนั้นมันต้องเอาไปคูณกับ312ทำให้ฝั่งทางด้านขวาจะมีค่ามากกว่าอยู่312อันนี้พิจารณาที่อยู่ในวงเล็บถูกต้องไหมอ้าวแต่คราวนี้มีเพื่อนที่บอกว่าการบวกแตกต่างกันอ่ะไปอยู่ที่การบวกการบวกทางด้านซ้ายคือ138การบวกทางด้านขวาคือ38แตกต่างกันอยู่เท่าไหร่100ฝั่งไหนมากกว่ากันซ้ายหรือขวาถ้าเราดูแค่ตรงที่การบวกซ้ายฝั่งมากกว่าฝั่งขวาอยู่เท่าไหร่คะ100ดังนั้นครูแพรบอกตรงนี้จะมากกว่าอยู่100คราวนี้นักเรียนมาพิจารณาพร้อมกันจากการที่เราดูพร้อมกันเมื่อกี้ถ้าเราดูฝั่งทางด้านซ้ายตอนนี้ทางด้านซ้ายจะมากกว่าทางด้านขวาอยู่100แต่ทางด้านขวาจะมากกว่าทางด้านซ้ายอยู่เท่าไหร่เอ่ย312ดังนั้นระหว่าง100กับ312ถ้าเราเปรียบเทียบกัน100มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ312คะน้อยกว่าดังนั้นจะทำให้ที่เราพิจารณามาเนี่ยฝั่งทางด้านซ้ายก็จะน้อยกว่าฝั่งทางด้านขวาทำให้โจทย์ทางด้านซ้ายของเราน้อยกว่าทางด้านขวาดังนั้นข้อนี้เติมเครื่องหมายอะไรดีเอ่ยเติมเครื่องหมายน้อยกว่านะคะดังนั้นในข้อนี้เราจึงต้องเติมเครื่องหมายน้อยกว่าลงไปอ่ะครูแพลก็เติมเครื่องหมายน้อยกว่าดังนั้นถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้โจทย์แบบนี้คืออยากให้นักเรียนลองใช้การมองคณิตศาสตร์ลองมองโจทย์แล้วลองตอบโดยการที่เราพิจารณาไม่ต้องคำนวณเห็นไหมนักเรียนเห็นอะไรเหมือนกันเราพิจารณาทีละ1ส่วนเช่นเมื่อกี้ทางกลุ่มที่5บอกว่าเราพิจารณาในวงเล็บก่อนวงเล็บมีความแตกต่างกันเราดูซิแตกต่างกันอยู่เท่าไหร่แตกต่างกันอยู่ที่312แต่เพื่อนๆส่วนใหญ่บอกว่าการบวกแตกต่างกันการบวกแตกต่างกันจริงด้วยแต่นักเรียนต้องพิจารณาทุกส่วนแล้วเปรียบเทียบกันว่าส่วนที่แตกต่างกันเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่ากันได้ไม่ได้นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยน้อยกว่านะคะเป็นการที่ให้นักเรียนได้ลองดูพิจารณาสักเล็กน้อยสำหรับวันนี้นะคะการเรียนของเราเป็นการบวกการลบการคูณการหารละคนจะเป็นโจทย์การบวกลบคูณหารละคนถ้านักเรียนเห็นโจทย์แล้วมีวงเล็บสิ่งแรกที่นักเรียนต้องปฏิบัตินักเรียนทำอย่างไรนะถ้ามีวงเล็บสิ่งแรกที่ปฏิบัติคือทำในวงเล็บก่อนดังนั้นวันนี้การบวกลบคูณหารละคนเราจะต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนเสมอถ้าโจทย์นั้นมีวงเล็บได้ไม่ได้สำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะฝากแบบฝึกหัดที่ 1.45 ในข้อที่1ให้นักเรียนได้กลับไปปฏิบัติพร้อมกันทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาหน่อยแบบฝึกหัดที่ 1.45 นะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางพร้อมกับช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางให้ด้วยนะคะแบบฝึกหัดของเราหน้าไหนเอ่ย90อะไรนะ9494กับ95คุณครูบอกว่าให้ทำแค่ข้อ1ใหญ่ซึ่งข้อ1ใหญ่จะประกอบไปด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อย่อยคะ3ข้อย่อยให้นักเรียนกลับไปหาคำตอบนะคะของโจทย์การบวกลบคูณหารละคนโดยแสดงวิธีทำคราวนี้นักเรียนดูพื้นที่ของโจทย์เราพื้นที่ของโจทย์เราอาจจะมีพื้นที่ไม่มากดังนั้นเวลานักเรียนปฏิบัติอาจจะแบ่งทางซ้ายกับแบ่งทางขวาในการคำนวณได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นฝากให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านในข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3ย่อยของข้อ1ใหญ่โดยการแสดงวิธีทำนะคะทุกคนพับหรือวงการม่านของเราไปมาดูกันดีกว่าบทเรียนครั้งต่อไปไหนมาอ่านพร้อมกันสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของเรื่องที่เราจะเรียนยังอยู่ในเรื่องของการบวกลบคูณหารละคนแต่เปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่เอ่ย2วงเล็บวันนี้การบ้านนักเรียนสังเกตมีเพียงแค่กี่วงเล็บเอ่ยการบ้านของเราจะมีเพียงแค่1วงเล็บในวันพรุ่งนี้ที่เราจะมาเรียนกันนะคะหรือชั่วโมงต่อไปเนี่ยเราจะเรียนแบบมี2วงเล็บดังนั้นวันนี้ฝากการบ้านกลับไปทำด้วยได้ไหมได้อย่าลืมวงเล็บทำอย่างไรก่อนนะทำในวงเล็บก่อนเสมอนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.46 ให้กับนักเรียนปลายทางนี่นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณ

กับข้าวเหนียวพี่สาวของ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เอ็งทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเอ็งน่ะไม่ใช่ทาสพวกเอ็งเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน

0: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วล่ะ
1: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
0: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสยังค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
1: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
0: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
1: เธอจะทำอะไรอ่ะฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้หรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
2: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
1: ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
1: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
3: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
1: แล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
3: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
1: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆฮะ
4: ฮะ
1: ไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้วขอให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
0: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
1: ว้าว
5: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมหน่อยหนู

สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับเอาละครับวันนี้เด็กๆน่าจะเห็นที่หน้าจอแล้วใช่ไหมลูกว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไร

0: มาถึงเรื่องลิขิตจดหมายเป็นชั่วโมงที่2นะครับซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการเขียนจดหมายส่วนตัวใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีองค์ประกอบต่างๆมีจัดวางรูปแบบอย่างไรเราก็ได้เรียนรู้กันจนเข้าใจแล้วนะซึ่งวันนี้เราจะมาเสริมต่อความรู้จากชั่วโมงที่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการเขียนจดหมายเหมือนเดิมแต่วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาฝึกเขียนการจ่าหน้าซองจดหมายนั่นเองนะครับเด็กๆรู้จักการจ่าหน้าซองไหมลูกรู้จักไหมการจ่าหน้าซองคืออะไรคืออะไรเอ่ยเราเขียนตรงส่วนไหนตรงไหนลูกที่ซองจดหมายหรือข้างในกระดาษจดหมายที่ซองจดหมายนะเขาเรียกว่าเป็นการจ่าหน้าซองนะใครเคยส่งจดหมายบ้างยกมือไม่มีใครเคยส่งจดหมายเลยปลายทางเคยส่งไหมลูกเคยส่งไหมบางคนอาจจะไม่เคยใช่ไหมไม่คุ้นเคยไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันนี้แหละเราจะมาฝึกการเขียนจ่าหน้าซองเพื่อที่จะนำไปส่งจดหมายถึงเพื่อนๆปลายทางกันจริงๆนะครับเอาล่ะตอนนี้กิจกรรมแรกของเราก็คืออะไร
1: คำไทยใช
0: ้
1: ให้ถ
0: ูกคำไทยใช้ให้ถูกตอนนี้เตรียมแผ่นป้ายยกขึ้นมาแล้วหรือยังใครยังไม่มีชูขึ้นมาให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยตอนนี้เราพร้อมกันแล้วนะปลายทางก็เตรียมพร้อมนะครับคำนี้คือคำว่าภารกิจดูซิสีแดงหรือสีเขียวไหนใครรู้คำตอบแล้วเดี๋ยวครูจะให้สัญญาณนะครับ1 2 3คำตอบคือสีอะไรลูกแดงแน่ใจนะคำตอบคือสีแดงสุดยอดตอนนี้ภารกิจที่เขียนถูกต้องคือสีแดงนะสีแดงเนี่ยเด็กๆดูสิว่าแตกต่างกันตรงไหนลูกต้องไม่มีรูปอะไรต้องไม่มีรูปอะไรไม่มีรูปสระอะตรงพยางค์ตรงกลางนะหรือว่าไม่ประวิสัญชนีนะครับแต่ออกเสียงแบบอะกึ่งเสียงภารกิจแปลว่าอะไรมาดูซิภารกิจก็เป็นคำนามหมายถึงงานที่จำต้องทำหรืองานที่จำเป็นต้องทำนั่นเองนะหมายความว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำหลีกเลี่ยงไม่ได้เรียกว่าเป็นภารกิจนะครับก็เหมือนกับเด็กๆมีภารกิจต้องมาทำอะไรลูกมาทำอะไรนะมาเรียนหนังสืออันนี้เลี่ยงได้ไหมเลี่ยงได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเราคือนักเรียนคุณครูก็เหมือนกันมีภารกิจจะต้องมาสอนหนังสืออันนี้เลี่ยงได้ไหมไม่ได้เพราะว่าคือภารกิจคือหน้าที่ที่จะต้องมาทำนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นเด็กๆเรียนรู้แล้วนำคำที่ถูกต้องไปจดบันทึกแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องด้วยนะครับทีนี้มาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนจดหมายตอนนี้เด็กๆมองมาที่หน้าจอปลายทางก็เหมือนกันนะมองมาที่หน้าจอลองดูซิอันนี้คืออะไรเคยเห็นไหมลูกซองจดหมายแบบนี้ไหนใครเคยสังเกตลักษณะของซองจดหมายบ้างว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นในหน้าซองจดหมายมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างใครเคยสังเกตมีไหมมันต้องมีอะไรลูกในซองจดหมายมีชื่ออะไรชื่อผู้ส่งชื่ออะไรอีกชื่อผู้รับแล้วก็ที่สำคัญมันจะมีช่องเล็กๆให้ทำอะไรติดอะไรลูกติดสติกเกอร์นั่นแหละเราเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสแตมป์ใช่ไหมสแตมป์หรือดวงตราไปรษณียากรนะเอาไว้ติดสแตมป์ถ้าสมมติว่าเราไม่ติดสแตมป์นะเด็กๆคิดว่าจดหมายไปถึงไหมลูกถึงหรือไม่ถึงนะแค่คิดว่าไปถึงยกมือใครคิดว่าไม่ถึงเลยนะจริงๆแล้วมันก็อาจจะเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ติดเนี่ยแต่คนรับอาจจะต้องจ่ายเงินค่าส่งจดหมายค่าธรรมเนียมเขาเนี่ยเพิ่มเป็น2เท่านะอันนี้คือเป็นเหมือนกับว่าคนรับจะต้องรับผิดชอบแทนเราก็เหมือนเก็บเงินปลายทางนะประมาณนั้นจริงๆแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนก็จะไม่ค่อยแบบว่าไม่มีใครหรอกเนาะที่ส่งจดหมายแล้วไม่ติดสแตมป์เพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ว่านี่คือธรรมเนียมเนาะเพราะมันต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นค่าบริการประมาณนั้นนะครับทีนี้เด็กๆเคยเห็นสแตมป์ไหมลูกสแตมป์มีหน้าตาเป็นยังไงอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของสแตมป์ที่ผ่านการคัดเลือกมาอันนี้อาจจะเป็นของต่างประเทศเนาะก็เป็นลักษณะ

คล้ายๆกันของประเทศไทยก็เหมือนกันนะลูกคือติดเนี่ยติดลงไปเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเราจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วนะมันก็หลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นรูปเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยซื้อได้ที่ไหนลูกสแตมป์ซื้อได้ที่ไหนรู้ไหมซื้อได้ที่ไหนไม่รู้อ่ะบอกให้ก็ได้สแตมป์เนี่ยเราสามารถซื้อได้ที่ไหนเอ่ยไปรษณีย์ใช่ไหมรู้จักไปรษณีย์ไหมไปซื้อได้เลยซองจดหมายซื้อได้ไหมตรงนั้นได้หรือตามร้านค้าสะดวกซื้อก็ได้นะร้านค้าที่เขาขายของอ่ะเขาอาจจะมีร้านเครื่องเขียนอะไรเงี้ยบางที่ก็มีนะของพวกนี้หาซื้อไม่ยากเพียงแต่ว่าเราต้องรู้แหล่งรู้ที่มาแต่ที่มีแน่ๆก็คือที่ไปรษณีย์นะครับสามารถไปซื้อได้นะอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของสแตมป์คือองค์ประกอบนะของการจ่าหน้าซอง1ต้องมีซองจดหมาย2ต้องมีสแตมป์ตอนนี้เด็กๆปลายทางน่าจะเตรียมพร้อมกันมาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ต้องเขียนก็ได้นะซึ่งในใบงานนักเรียนอาจจะเขียนจำลองลงในใบงานก่อนให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจก่อนแล้วก็ถ้าถูกต้องแก้ไขอะไรเรียบร้อยค่อยไปเขียนลงในซองจดหมายจริงๆนะครับอ้าวทีนี้วันนี้นะคุณครูมีคำถามนิดนึงถ้าสมมติว่าเราเขียนจ่าหน้าซองไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ชัดเจนจะเกิดผลเสียอย่างไรในใครอยากจะอธิบายมีไหมเด็กๆคิดว่าถ้าเราเขียนไม่ชัดไม่ถูกเลยเนี่ยมันจะเกิดผลเสียอะไรคำว่าเขียนไม่ถูกแปลว่า 1. ใส่รหัสไปรษณีย์ไม่ถูก 2. ใส่ชื่อผู้รับไม่ถูก 3. ที่อยู่ไม่ชัดเจน 4. ลายมือไม่สวยอ่านไม่ออกเนี่ยการทำแบบนี้เด็กๆคิดว่ามันถูกต้องไหมลูกถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าอะไรนะคนส่งอาจจะส่งผิดใช่ไหมเด็กๆลองสมมุติตัวเองเป็นบุรุษไปรษณีย์ถ้ามีจดหมายมาอยู่ในมือเรา100ฉบับนะสมมุตินะวันนี้เรารับจดหมายมา100ฉบับเราต้องไปแจกตามบ้านตามที่อยู่ที่เราส่งไปใช่ไหมแล้วถ้าเราอ่านลายมือไม่ออกอ่ะลูกมันจะเกิดอะไรขึ้นนักเรียนคิดว่ามันมีโอกาสที่เราจะส่งไปผิดที่เกิดขึ้นได้ไหมได้อันที่2มีโอกาสที่จดหมายไปไม่ถึงผู้รับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรลูกเขียนที่อยู่ไม่ชัดเจนอะไรอีกผู้รับไม่ชัดเจนลายมือไม่สวยนะสิ่งที่ครูพูดมาทั้งหมดนี้เด็กๆลองช่วยกันคิดนะว่าเราควรทำไหมควรทำหรือไม่ควรทำช่วยกันตอบเร็วไม่ควรทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยในการเขียนจ่าหน้าซองนะครับชัดเจนถูกต้องต้องมานะเดี๋ยวจะบอกว่าของใครชัดเจนของใครไม่ถูกใครไม่สวยเราต้องแก้ไขนะครับเพื่อที่จดหมายของเราจะได้ไปถึงปลายทางนะอ้าวทีนี้วันนี้นะเด็กๆจะต้องมาเรียนรู้กับการเขียนจ่าหน้าซองการเขียนชื่อที่อยู่ผู้รับชื่อที่อยู่ผู้ส่งนะแล้วก็การเขียนที่ชัดเจนการดูแลเรื่องของลายมือความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มารยาทในการเขียนด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเด็กๆจะต้องเขียนจ่าหน้าซองถึงเพื่อนได้แล้วก็เห็นความสำคัญของการเขียนจดหมายนั่นเองนะนี่คือจุดประสงค์ง่ายๆของเราวันนี้คือฝึกเขียนแค่จ่าหน้าซองอย่างเดียวทีนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆลองช่วยกันวิเคราะห์กิจกรรมนี้มีชื่อว่าจดหมาย4ซองตอนนี้นะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดซองจดหมายที่เป็นตัวอย่างอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้แจกให้เด็กๆได้ศึกษานะครับซึ่งซองจดหมายจะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะมีทั้งหมด4ซองแล้วก็มี4สีนะอันแรกก็คือสีเหลืองมีสีเขียวนะครับแล้วก็มีสีออกส้มชมพูนิดนึงแล้วก็อีกอันนึงก็คือสีฟ้านะนี่คือจดหมาย4ซองของคุณครูเด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรในที่นี้กิจกรรมของครูก็คือว่าให้นักเรียนเนี่ยลองศึกษาตัวอย่างของจดหมายทั้ง4ซองนะลองดูซิว่าอันไหนมีข้อบกพร่องอะไรอย่างเช่นนักเรียนลองสังเกตสีฟ้าดูซิแล้วดูซิว่าอันนี้เขียนชัดเจนไหมเขาขาดอะไรไปเขาไม่มีชื่อผู้รับหรือเปล่าเขาไม่มีรหัสไปรษณีย์หรือว่าเขาไม่ติดสแตมป์หรือชื่อผู้ส่งไม่ชัดอะไรเงี้ยลองวิเค

เพราะจดหมายนะเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมอ่ะแล้วทีนี้นักเรียนสามารถเขียนข้อความลงในนี้ได้เลยนะตรงไหนไม่ถูกต้องวงกลมเอาไว้และขีดเส้นใต้เอาไว้ทำให้รู้ว่าอ๋ออันนี้ไม่ถูกนะแล้วเราจะมาสรุปร่วมกันนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้จดหมายทั้งหมด4ซองแล้วลองหาข้อสรุปดูซิว่าซองไหนที่เขียนได้ชัดเจนถูกต้องและสมบูรณ์แบบที่สุดเราจะมาสรุปกิจกรรมร่วมกันเข้าใจใช่ไหมถ้าเข้าใจแล้วขอตัวแทนออกมารับจดหมายได้เลยเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าปลายทางโรงเรียนไหนไม่ได้เตรียมซองจดหมายไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นที่หน้าจอให้แล้วก็วิเคราะห์ที่หน้าจอได้เลยนะครับกลุ่มแรกมาก่อนเลยกลุ่มแรกเอาเลยลูกหยิบเลยกลุ่มที่2ค่ะไปกลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5เชิญตอนนี้เด็กๆได้ครบทุกกลุ่มแล้วไม่เก็บไว้คนเดียวนะจ๊ะแจกไปให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ด้วยกันนะลูกนะแล้วก็ช่วยกันดูทีละซองนะให้ทุกคนเนี่ยให้หัวหน้าดูแลจัดการเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มนะลูกแล้วก็หยิบขึ้นมาทีละซองแล้วก็ช่วยกันดูซิว่าซองนี้มันขาดตกบกพร่องอะไรตรงไหนเขียนไม่ชัดให้นักเรียนใช้ดินสอวงกลมเอาไว้เลยแล้วเขียนโน้ตเอาไว้ลงในกระดาษนั้นเลยว่าขาดอะไรเข้าใจไหมลูกถ้าพร้อมแล้วดำเนินกิจกรรมได้เลยนะครับ

0: ล้วครับตอนนี้เด็กๆก็วิเคราะห์ซองจดหมายทั้ง4ซองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้กลุ่มที่1เสร็จหรือยังลูก
1: เสร็จแล้ว
0: กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่ม4เสร็จแล้วกลุ่มที่5เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะจดหมายเรามี4ซองใช่มั้ยอ่ะกลุ่มที่1ขอ1ซองกลุ่มที่2 1ซองกลุ่ม3 1ซองกลุ่ม4 1ซองและเดี๋ยวกลุ่ม5จะเป็นผู้สรุปกิจกรรมนะครับอ่ะตอนนี้เด็กๆเอามือจับหัวลายเอวหัวลายเอวปิดวาจาแล้วฟังเพื่อนออกมาพูดนะครับอ่ะกลุ่มที่1พร้อมมั้ยเอ่ยพร้อมแล้วจะอยู่กับที่หรือจะออกมาหน้าห้องหน้าห้องออกมาเลยเพื่อนบอกว่าออกมาหน้าห้องอ้าวกิตติภพขอเสียงปรบมือให้กิตติภพหน่อยกิตติภพมาพร้อมกับจดหมายซองสีเหลืองใช่ไหมอ้าวปลายทางดูไปพร้อมกันนะครับจดหมายสีเหลืองคุณครูถามหน่อยว่ามันขาดองค์ประกอบอะไรบ้างให้กิตติภพลองเล่าให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางฟังนะครับอ่ะถือไว้ด้วยลูกสีเหลืองนะอ่ะเดี๋ยวครูเปิดสีเหลืองอ่ะเชิญเลย
2: ไม่มีที่อยู่ครับ
0: ไม่มีที่อยู่ของใครลูกของใครตรงไหนที่ไม่มีที่อยู่อ่ะบอกเลย
2: ชื่อและที่อยู
0: ่ของใครลูกอ๋อของผู้ส่งเด็กๆดูที่หน้าจอแสดงว่าอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งซ้ายมุมบนฝั่งซ้ายใช่ไหมของตัวเองนะเพื่อนบอกว่าไม่มีที่อยู่ของผู้ส่งเด็กๆดูที่ผู้ส่งผู้ส่งมีชื่อผู้ส่งไหมมีไหมลูกชื่อผู้ส่งชื่ออะไรนางสาวสุภรัตน์พ่วงกลิ่นและมีการบอกหมายเลขโทรศัพท์มาแต่ขาดอะไรลูกขาดที่อยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นยังไงขาดที่อยู่ดังนั้นถ้าเราจะลอกเลียนแบบเราควรไหมแบบนี้ควรไหมลูกไม่ควรแต่สิ่งที่เขามีในตรงนี้เขามีอะไรตรงนี้ขาดไหมรหัสไปรษณีย์ถูกต้องชื่อใส่ถูกต้องแต่เบอร์โทรจริงๆแล้วจำเป็นไหมเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้ใส่กันนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ใส่พ่วงท้ายไปก็ได้ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ขาดอะไรอีกลูกในจดหมายอันนี้เขาขาดอะไรลองดูสิทั้งหมดองค์ประกอบทั้งหน้าเลยขาดอะไรขาดอะไรเอ่ยเขามีการลองช่วยกันวิเคราะห์เร็วปลายทางด้วยนะยังขาดอะไรอีกลูกในนี้ลองดูสิขาดอะไรนะสแตมป์หรือว่าผนึกดวงตราไปรษณียากรนะอันนี้ถือว่าสามารถใช้ได้ไหมอันนี้ถูกต้องไหมสีเหลืองใช้ได้ไหมได้หรือไม่ได้เร็วช่วยกันเร็วไม่ได้ขอบคุณกลุ่มที่1มากเชิญต่อไปกลุ่มที่2เอาสีอะไรดีกลุ่มที่2สีฟ้ามาสีฟ้าสีฟ้าเชิญเลยลูกมาเร็วให้นักเรียนวิเคราะห์ไปทีละส่วนเลยนะว่าตรงไหนถูกต้องบ้างตรงไหนไม่ถูกเราต้องเพิ่มเติมตรงไหนปลายทางก็ช่วยกันด้วยนะครับแล้วก็ฟังด้วยนะ
2: ชื่อและที่อยู่ผู้เขียนผู้ส่งครบค่ะชื่อและที่อยู่ผู้รับครบค่ะส่วนตาสแตมป์มีค่ะ
0: มีหรือไม่มีลูก
2: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีอ๋อในของฉบับของเด็กๆไม่มีแต่ว่าที่หน้าจอมีไหมมีไม่เป็นไรนะถือว่าเรามาสังเกตที่ชื่อและที่อยู่ผู้ส่งกันเด็กๆดูสิลูกส่วนแรกผู้ส่งคือใครขยับมานิดนึงผู้ส่งคือใครนายธีรพลแก้วคำจันทร์มีที่ลูกที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเลขที่3โรงเรียนวังไกลกังวลมีบอกชื่อถนนบอกตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์แบบนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ถูกต้องมาดูผู้รับบ้างผู้รับคือใครเอ่ยผู้รับนางสาวชนันรัตน์บุญคงใช่ไหมเลขที่ก็คือบ้านเลขที่นะ729หมู่บ้านบอกแขมตำบลไอ้ถนนต้นมะสังตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็มีรหัสไปรษณีย์อันนี้ถือว่าถูกต้องไหมลูกถูกต้องถ้าเด็กๆจะเอาไปเป็นต้นแบบถือว่าอันนี้เป็นต้นแบบได้ไหม ได้แต่สิ่งที่ขาดไปในฉบับของเด็กๆอาจจะไม่มีดวงตราไปรษณียากรไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่เป็นไรเราเติมได้แต่ว่าในของคุณครูมีก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับขอบคุณกลุ่มที่2มากกลุ่มที่3เชิญกลุ่มที่3ได้สีอะไร
1: ส
0: ี
1: เขียว
0: สีเขียวปอโต้ออกมาสีเขียวมาเร็วปอโต้อธิบายทีละส่วนเลยนะว่าตรงไหนครบไม่ครบขาดอะไรแล้วเราจะเพิ่มเติมอะไรบ้างเชิญเลยครับ
3: ผนึกดวงตาไปรษณีย
0: ์ผนึกดวงตาไปรษณียากรมีหรือไม่มี
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีครับต่อไปครับ
3: ชื่อและที่อยู่ผู้รับครับ
0: ชื่อและที่อยู่ผู้รับเป็นยังไงลูกมันไม่มีอะไร
3: ไม่มีตำบล
0: ไม่มีตำบลใช่ไหมขาดตำบลแล้วขาดอะไรอีก
3: ไม่มีรหัสไปรษณีย
0: ์ไม่มีรหัสไปรษณีย์สุดยอดมากปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยมาดูที่ตรงนี้นะอันนี้เพื่อนบอกว่าไม่มีผนึกดวงตาไปรษณียากรจดหมายไม่ถึงใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญปอโต้ขยับมานิดนึงชื่อและที่อยู่ผู้รับเด็กๆสังเกตชื่อสิลูกนายปรเมศขาดอะไรไปขาดอะไรนะนามสกุลใช่ไหมเพราะฉะนั้นควรใส่ไหมควรแล้วก็โรงเรียนวังไกลกังวลขาดบ้านเลขที่ใช่ไหมปกติโรงเรียนเราก็คือบ้านเลขที่3นะแล้วก็อีกอันนึงที่เพื่อนบอกว่าขาดอะไรนะขาดตำบลก็คือตอจุดใช่ไหมตำบลหัวหินและที่สำคัญขาดอะไรรหัสไปรษณีย์ก็77110ใส่ลงไปแบบนี้ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยเก่งมากๆกลุ่มที่4มาเร็วต้นหนาวต้นหนาวต้องสู้นะของเราได้สีอะไรลูกสีส้มใช่ไหมดูอธิบายเลยทีละส่วน
4: ชื่อและผู้ส่ง
0: ครับขาดอะไรบ้างครับ
4: ตำบลและอำเภอครับ
0: ตำบลและอำเภอตรงไหนอีกทีนี้ที่ขาด
4: สแตมป์ครับ
0: สแตมป์สุดยอดมากทีนี้ที่เด็กมาดูที่ชื่อและที่อยู่ผู้ส่งนะตรงนี้เพื่อนบอกว่าขาดตำบลและอำเภอใช่ไหมลูกถ้าเป็นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแขวงใช่ไหมแล้วก็เขตแขวงเนี่ยก็เปรียบได้กับเป็นตำบลเขตก็เปรียบได้กับเป็นอำเภอเพราะว่าอันนี้เขาเป็นเขตปกครองพิเศษนะเขาจะใช้ชื่อไม่เหมือนกับของพวกเราทั่วๆไปนะครับทีนี้เด็กๆดูนะในสีส้มตรงนี้เพื่อนบอกว่าขาดดวงตราไปรษณียากรอันนี้เด็กๆคิดว่าจดหมายถึงไหมลูกถึงไหมครับไม่ถึงปลายทางดูเห็นไหมว่าขาดอะไรเหมือนกันใช่ไหมครับขาดที่ผนึกดวงตราไปรษณียากรอันนี้ถือว่าการส่งจดหมายจะไปไม่ถึงนั่นเองนะขอบคุณกลุ่มที่4มาทีนี้เชิญกลุ่มที่5ตัวแทนที่5ลองมาสรุปกิจกรรมดูซิว่าเราจะเลือกใช้สีไหนที่ควรที่จะเอาเป็นต้นแบบกลุ่มที่5เชิญเลยมารีก็ได้ลูกมารีอยู่ตรงนั้นแหละลองอธิบายเพื่อนๆสิว่าถ้าเราจะเอาซองจดหมายมาเป็นต้นแบบในการเขียนเนี่ยเด็กๆคิดว่าควรเลือกสีอะไร
2: ควรเลือกสีฟ้าค่ะ
0: เพราะอะไร

0: ูกเพราะอะไร
1: เพราะว่าเขาให้ที่อยู่ชัดเจนชื่อผู้รับและผู้ส่งชัดเจนติดดวงตาผนึกของไปรษณียากรค่ะ
0: สุดยอดมากปรบมือให้มะลิหน่อยเด็กๆเห็นหรือยังลูกการเรียนรู้จากตัวอย่างเนี่ยเป็นยังไงการเรียนรู้จากตัวอย่างดีไหมดีเราได้เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่สมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาฝึกการเขียนจ่าหน้าซองจดหมายตามตัวอย่างสีฟ้าอ่ะสีอื่นเก็บลงไปได้เลยทีนี้เราจะเลือกใช้สีฟ้านะครับอ่ะทีนี้กิจกรรมต่อมาคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยลองมาดูการเขียนจดหมายจ่าหน้าซองนะครับทบทวนนิดนึงนะในซองจดหมายเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายรูปแบบนะครับแบบที่1อ่ะเด็กๆดูที่ซ้ายมือของกระดานแบบที่1เนี่ยจะเป็นซองขนาดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นขนาดมาตรฐานเนาะแบบที่1จะเป็นลักษณะแบบนี้แบบที่2จะเป็นแบบยาวนิดนึงอันนี้สำหรับใช้ในทางราชการเพราะว่ามีตราครุฑอยู่ด้วยต่อมาหลักการจ่าหน้าซองจดหมายมาดูข้อแรกก่อนเด็กๆดูที่หน้าจอทั้งต้นทางและปลายทางข้อที่1บอกว่าชื่อที่อยู่ของผู้รับต้องเรียงลำดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่แปลว่าอะไรเรียงลำดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่นั่นแปลว่าอะไรที่เล็กที่สุดลูกที่อยู่อะไรที่เล็กที่สุดบ้านเล็กที่ใช่ไหมจากนั้นเป็นหมู่บ้านจากนั้นเป็นอะไรต่อจากหมู่บ้านคืออะไรตำบลต่อจากตำบลคืออำเภอต่อจากอำเภอคือจังหวัดนี่แหละเขาเรียกว่าจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่นะต่อมาข้อต่อมาที่อยู่ของผู้ส่งก็เหมือนกันนะจะต้องเรียงลำดับเช่นเดียวกับผู้รับนะครับโดยจะเขียนไว้ด้านบนซ้ายก็คืออยู่มุมนี้สมมติว่านี่คือหน้าจอจดหมายนะหน้าซองจดหมายมุมนี้เราจะเขียนที่อยู่ผู้ส่งส่วนข้างล่างขวาจะเป็นผู้รับนั่นเองต่อมาคำขึ้นต้นเวลาเราเขียนจดหมายเนี่ยเด็กๆอาจจะใช้คำว่ากรุณาส่งหรือใช้คำว่านามผู้รับก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ลูกเพราะว่าบุรุษไปรษณีย์เขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราไปส่งถึงใครนะอันนี้อาจจะนั่นแปลว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับเรามาดูต่อที่ข้อที่4นะครับเรื่องของสแตมป์นะจะต้องติดสแตมป์ตามราคาที่ไปรษณีย์กำหนดเท่านั้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะเห็นไหมคุณครูมีชื่อของผู้ส่งมีเลขที่บ้านมีสถานที่ก็คือโรงเรียนสถานที่ตั้งถนนตำบลอำเภอจังหวัดและที่สำคัญห้ามลืมอะไรห้ามลืมอะไรลูกรหัสไปรษณีย์ใช่ไหมทีนี้มาดูผู้รับบ้างผู้รับก็เหมือนกันต้องมีชื่อต้องมีบ้านเลขที่นะมีหมู่บ้านเห็นไหมเนี่ยมีถนนมีตำบลมีอำเภอมีจังหวัดเนี่ยเรียงลำดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่และที่สำคัญต้องมีรหัสไปรษณีย์อันนี้ให้เป็นความรู้นิดหนึ่งเวลานักเรียนเขียนรหัสไปรษณีย์ถึงแม้ว่าเราจะเรียนภาษาไทยแล้วนักเรียนอาจจะคุ้นเคยว่าภาษาไทยต้องใช้เลขไทยแต่อันนี้นะไม่เอาเลขไทยแล้วนะเราต้องใช้เลขอะไรลูกเลขอาหรับิกเพราะว่าเวลาคนอ่านคนมองเนี่ยการที่มองเลขอาหรับิกมันเป็นสากลมากกว่าแล้วก็มันทำให้เรามองเห็นชัดเนาะมันก็จะไวต่อการทำงานเขาก็จะอ่านได้ชัดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เป็นเลขอาหรับิกอันนี้สำคัญนะและที่สำคัญนะครับเครื่องคัดแยกจดหมายเนี่ยจะอ่านเฉพาะเลขอาหรับิกได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นนักเรียนจึงจำเป็นจะต้องใช้เลขอาหรับิกนะครับถ้าใช้เลขไทยเครื่องคัดแยกจดหมายเขาจะไม่สามารถคัดแยกได้นั่นเองนะครับมีใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเขียนจ่าหน้าซองบ้างยกมือไหนใครยังสงสัยอยู่สงสัยไม่เอ่ยไม่สงสัยนะปลายทางก็เช่นเดียวกันใช่ไหมลูกไม่สงสัยใช่ไหมถ้าไม่สงสัยกิจกรรมต่อไปอันนี้แหละเราจะเริ่มเขียนกันของจริงและของฝากจากครูวันนี้นะครับเด็กๆ เปิดไปที่ใบงานที่เราจะฝึกเขียนก็คือใบงานที่8นะเรื่องการเขียนจ่าหน้าซองอยู่หน้าไหนลูกบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อย135นะครับหน้าตาของใบงานจะมีซองจดหมายอยู่แล้วก็มีบุรุษไปรษณีย์นะอันนี้เด็กๆปลายทางลองเปิดไปที่หน้า135

0: 5แล้วก็ดูที่คำชี้แจงนะครับในคำชี้แจงบอกว่าให้เขียนจ่าหน้าซองจดหมายถึงเพื่อนให้ถูกต้องตามรูปแบบนะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กๆจะต้องเขียนจ่าหน้าซองถึงเพื่อนคนไหนเรารู้หรือยังยังไม่รู้ใช่ไหมถ้ายังไม่รู้ตอนนี้คุณครูเตรียมมาให้แล้วคุณครูมีที่อยู่ของเพื่อนๆโรงเรียนปลายทางมาให้ทั้งหมด3โรงเรียนนะตอนนี้อ่ะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่1เด็กๆกลุ่มที่1ยกมือกลุ่มที่1เนี่ยครูสุ่มมาให้แล้วนะจะได้เพื่อนที่จังหวัดแพร่รู้จักไหมจังหวัดแพร่อยู่ภาคอะไรลูกภาคเหนือนะเราจะมีเพื่อนอยู่ที่ภาคเหนือกลุ่มที่16คนนี้จะเขียนถึงเพื่อนจังหวัดแพร่เลขที่1ถึงเลขที่6นะโดยวิธีการทำงานนะลูกพอครูแจกกระดาษอันนี้แล้วเนี่ยนักเรียนเขียนชื่อเล่นตัวเองหรือชื่อจริงก็ได้ลงตามช่องจองว่าจะเขียนถึงเพื่อนเลขที่ไหนยกตัวอย่างเช่นการดาการดาบอกว่าหนูอยากจะรู้จักเพื่อนเลขที่6การดาก็มาเขียนชื่อตัวเองลงในช่องข้างล่างตรงนี้เข้าใจไหมลูกนะเขียนแค่1คนนะเขียนเสร็จแล้วเวลาการดาเขียนจดหมายถึงเพื่อนเนี่ยการดาต้องจำไว้เลยว่าเราเขียนถึงเพื่อนเลขที่6เข้าใจไหมลูกอันนี้คือกลุ่มที่1กลุ่มที่1มารับไปจับจองได้เลยคนที่เหลือคนที่ไม่มาหนูเขียนชื่อเพื่อนลงไปให้เขาด้วยทีนี้กลุ่มที่2กลุ่มที่2ยกมือกลุ่มที่2จะได้เขียนไป2โรงเรียนก็คือจังหวัดแพร่เหมือนกันนะจะเป็นเพื่อนเลขที่7ถึงเลขที่10แล้วก็อีกอันนึงคือจะได้เขียนไปที่จังหวัดสมุทรสงครามมีเพื่อนที่จังหวัดสมุทรสงครามด้วยก็คือเลขที่1และเลขที่2นะกลุ่มที่2เชิญมารับได้เลยกลุ่มที่2เชิญเลยต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3ยกมืออยากไปจังหวัดอะไรกลุ่มที่3ได้ไปรู้จักกับเพื่อนที่จังหวัดสมุทรสงครามเชิญมารับเลยมารับเลยลูกมารับเลยเลขที่3ถึงเลขที่8นะกลุ่มที่4กลุ่มที่4ยกมือกลุ่มที่4ได้ไปเที่ยวที่อีสานก็คือจังหวัดอยากมีเพื่อนอีสานไหมอยากมีจังหวัดขอนแก่นเชิญมารับกลุ่มที่4มาเลยลูกและกลุ่มที่5กลุ่มที่5เหมือนกันได้ไปที่จังหวัดขอนแก่นมารับได้เลยทีนี้เด็กๆเอามือจับหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวตอนนี้เราจะทำใบงานไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาเริ่มที่ชื่อและที่อยู่ผู้ส่งก่อนตอนนี้เราอย่าเพิ่งสนใจชื่อโรงเรียนปลายทางนะลูกนะให้เอาตัวเองก่อนนะเด็กๆดูที่บรรทัดแรกในใบงานตัวเองนะตอนนี้ดูที่ใบงานตัวเองก่อนบรรทัดแรกชื่อและที่อยู่ผู้ส่งเราจะใส่ชื่อใคร
1: ชื
0: ่
1: อเรา
0: ชื่อเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกให้นักเรียนเขียนชื่อตัวเองและเลขที่ทุกคนเขียนลงไปเลยเขียนไปก่อนลูกเขียนในใบงานตัวเองก่อนนะเอาผู้ส่งก่อนนะอยู่มุมบนซ้ายบรรทัดที่1เขียนไปพร้อมกันนะชื่อสกุลแล้วก็เลขที่เช่นเด็กชายกฤษเมศต้องเอานามสกุลไหมกฤษเมศต้องด้วยใช่ไหมกฤษเมศลัคนาการเลขที่อะไรลูกเลขที่1ก็เขียนชื่อตัวเองแล้วก็เลขที่1คนที่เลขไหนเลขที่อะไรก็เขียนไปตามนั้นปลายทางก็เหมือนกันนะลูกนะเขียนชื่อตัวเองแล้วก็เขียนเลขที่นะครับเลขที่ของตัวเองนะเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเขียนสวยๆนะคุณครูบอกแล้วว่ามารยาทในการเขียนจ่าหน้าซองเขียนสวยๆถ้าเขียนเสร็จแล้วต่อมาเด็กๆดูที่บรรทัดที่2บรรทัดที่2เขียนบ้านเลขที่แล้วก็เขียนโรงเรียนเราจะเอาชื่อที่อยู่ผู้ส่งเป็นชื่อโรงเรียนของเรานะบ้านเลขที่ของโรงเรียนเราให้เด็กๆเขียนว่า3

เลขอารบิกนะเขียนว่า3แล้วก็เขียนว่าโรงเรียนวังไกลกังวล3โรงเรียนวังไกลกังวลแล้วก็วงเล็บด้วยว่าประถมศึกษาเขียนได้ไหมนักเรียนเขียนเลยเขียนว่า3แบบนี้นะแล้วก็โรงเรียนวังไกลกังวลเขียนให้อยู่ในช่องนะลูก

่ะเขียนว่า3แล้วก็โรงเรียนวังไกลกังวลแล้วเด็กๆก็วงเล็บต่อท้ายเอาเองว่าประถมศึกษาเวลาจดหมายเขามาส่งเขาจะได้มาส่งถูกที่นะครับอ้าวเสร็จหรือยังชื่อโรงเรียนเสร็จหรือยังปลายทางใช้เป็นเลขที่โรงเรียนตัวเองนะแล้วก็หรือหนูอาจจะใช้เป็นบ้านตัวเองก็ได้นะครับไม่เป็นไรได้เหมือนกันอ้าวทีนี้มาดูบรรทัดที่3ทันคุณครูไหมเนี่ยเสร็จหรือยังให้เวลาอีกนิดนึงบรรทัดที่3เดี๋ยวพอตอนเขียนจริงต้องเอาลงล่างบรรทัดที่3เขียนอะไรเด็กๆดูที่ลูกศรลูกเขียนอะไรถนนและก็ตำบลถนนเราใช้อะไรจุดถนนอะไรลูกเราใช้ตัวพยัญชนะอะไรจุดคำว่าถนนถอถุงจุดนะเขียนเลยถอจุดแล้วก็ถนนอะไรถนนของเราเพชรเกษมเพชรเกษมมันอาจจะเล็กนิดนึงนะลูกอ่ะถนนเพชรเกษมตำบลก็ใช้ตอจุดตำบลอะไรรู้จักไหมตำบลตัวเองตำบลอะไรตำบลอะไรตำบลของเราเนี่ยตำบลที่โรงเรียนเราไม่ใช่ตำบลบ้านตัวเองลูกตำบลโรงเรียนเราตำบลอะไรหัวหินดีมากตำบลหัวหินค่อยๆเขียนนะมันอาจจะเล็กนิดนึงเด็กๆต้องฝึกเขียนในช่องเล็กๆให้ได้แล้วก็ต้องเขียนให้สวยด้วยถนนเพชรเกษมตำบลหัวหินถ้านักเรียนปลายทางนะถ้าบ้านถ้าที่อยู่โรงเรียนเราไม่มีชื่อถนนเราก็ไม่ต้องใส่นะครับเราก็เป็นตำบลไปได้เลยนะอ้าวทีนี้บรรทัดต่อมาทันหรือเปล่าบรรทัดต่อมาเขียนอำเภอและจังหวัดอำเภอเราจะใช้อักษรย่อว่าอจุดอำเภออะไรเอ่ยหัวหินแล้วก็จังหวัดประจวบคีรีขันเวลาเราใส่ประจวบเราใส่ไปยานได้ไหมลูกได้ไหมได้ไปยานน้อยก็ได้นะทันไหมเอ่ยเขียนให้พอนะในช่องว่างเขียนให้ได้นะต่อไปสุดท้ายเด็กๆเห็นช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างไหมลูกเห็นไหมต้องใส่อะไรอ้าวเก่งมากเลยใส่เลข7 7 1 1 0อ้าวสำหรับปลายทางอย่ามาใส่เหมือนคุณครูนะเด็กๆต้องใส่ที่อยู่ของตัวเองนะลูกให้แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ตัวเองนะคุณครูปลายทางช่วยดูด้วยนะครับ7 7 1 1 0

0: ะครับตอนนี้เด็กๆ เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกชื่อและที่อยู่ผู้ส่งเสร็จแล้วนะปลายทางก็เหมือนกันใช่ไหมครับคุณครูปลายทางช่วยตรวจดูนักเรียนด้วยนะครับว่าเขียนได้ถูกต้องหรือเปล่าอ้าวทีนี้เราจะไปถึงช่วงสำคัญแล้วก็คือการเขียนชื่อและที่อยู่ผู้รับนะการเขียนชื่อและที่อยู่ผู้รับนั่นแปลว่าเด็กๆจะต้องเขียนให้ชัดเจนเดี๋ยวคุณครูขออธิบายสำหรับโรงเรียนปลายทางก่อนถ้าโรงเรียนปลายทางอยากจะเขียนมาที่วังไกลกังวลก็เขียนชื่ออาจจะบอกเป็นเลขที่ของเพื่อนๆเราก็ได้นะครับแล้วก็ที่อยู่ก็ตามเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูได้อธิบายไปนะแล้วก็ถ้าเด็กๆต้นทางจะเขียนถึงปลายทางก็ใช้ที่อยู่ตามที่คุณครูแจกไปได้เลยนะครับฝากไปที่ปลายทางนิดนึงนะครับในห้องเรียนนี้มีแค่30คนแต่ว่าเรามีห้องปลายทางห้องอื่นอีกคุณครูสามารถให้เด็กๆ เขียนมาได้เหมือนกันนะครับชื่อและที่อยู่ผู้รับเรารู้จักชื่อเพื่อนหรือยังตอนนี้ยังเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีนะเราจะขึ้นต้นด้วยคำว่าฟังให้ดีนะให้เด็กๆเขียนตามครูนะลูกเพื่อนเลขที่จุดๆๆตอนนี้รู้หรือยังว่าจะส่งถึงเลขที่อะไรเจาะจับจองกันหรือยังเอ่ยในใครยังไม่จองจับจองเลยแล้วก็เขียนว่าเพื่อนเลขที่เขียนได้เลยนะปลายทางก็เหมือนกันนะครับขึ้นต้นเหมือนกันได้เลยเพื่อนเลขที่จุดๆๆเราก็ใส่เลขที่ไปนะของปลายทางอาจจะเอาเลขที่ตรงกับตัวเองก็ได้นะครับแต่ว่าของต้นทางจะไม่ตรงนะตามที่ครูจัดให้ขอดูหน่อยว่ากลุ่มที่1การดาหนูส่งหาเพื่อนเลขที่อะไรลูกเลขที่1ใช่ไหมกิติภพเลขที่เท่าไหร่4ปานตา
1: เลขที
0: ่
1: 1
0: เลขที
1: ่2
0: เลขที่2กฎชพันธ์ไม่ใช่กฎชพันธ์สิริพันธ์
1: เลขที่3
0: เลขที่3โอเคไม่ซ้ำกันนะและอีกคนนึงที่ไม่มาใส่ให้เพื่อนหรือยัง
1: ใส่
0: แล้วดีมากเก่งมากกลุ่มที่2เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยหนูก็เขียนเลขที่ตามที่เราได้จองเอาไว้เลยลูกใส่ลงไปเลยเขียนหรือยังเรียบร้อยนะทีนี้ฟังทีนี้ที่อยู่ข้างล่างบรรทัดแรกให้นักเรียนใส่ชื่อโรงเรียนใส่ลงไปเลยดูตามในกระดาษของตัวเองนะชื่อโรงเรียนขอดูกลุ่มที่1หน่อยโรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนเด่นทับชัยใช่ไหมอันนี้ครูยกตัวอย่างนะของตัวเองก็ดูที่ในกระดาษที่ได้เลยนะครับโรงเรียนเด่นทับชัยอันนี้ยกตัวอย่างของจังหวัดแพร่บรรทัดแรกเขียนชื่อโรงเรียนไปก่อนเลยเขียนเสร็จหรือยังบรรทัดแรกต่อมาบรรทัดที่2บรรทัดที่2เด็กๆดูในกระดาษตนเองในกระดาษของเราให้เขียนตามกระดาษที่คุณครูแจกเลยนะลูกพอไหมได้ไหมบางโรงเรียนมีหมู่ด้วยบางโรงเรียนมีบ้านเลขที่ด้วยให้เขียนตามได้เลยในบรรทัดแรกนะบรรทัดต่อมาเขียนหมู่หมู่อะไรบ้านอะไรตำบลอะไรนะตำบลอำเภอและก็จังหวัดเขียนได้เลยลูกลอกตามกระดาษที่ได้รับเลย

ขียนให้ถูกนะสะกดดีๆตรวจสอบดีๆว่าถูกต้องไหมนักเรียนวนให้เพื่อนๆดูด้วยนะลูกตัวเองเสร็จแล้วก็วนให้เพื่อนๆดูด้วยนะ

อ่ะเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วนะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เด็กๆมาดูที่ชื่อและที่อยู่ผู้รับตอนนี้ตรวจสอบไปพร้อมๆกันนะลูกบรรทัดที่1คนไหนยังไม่ได้เขียนเพื่อนเลขที่เท่าไหร่ไม่มีนะชื่อโรงเรียนเขียนหรือยังอ่ะดูที่ใบงานตัวเองเขียนแล้วหมู่ที่เขียนหรือยังตำบลอำเภอจังหวัดเขียนหรือยังรหัสไปรษณีย์เขียนหรือยังอ่ะลองตรวจสอบดูซิเขียนครบหมดแล้วใช่ไหมครับสำหรับเด็กๆโรงเรียนปลายทางที่อยากจะมีเพื่อนห้องเรียนต้นทางก็เขียนมาได้เหมือนกันนะครับที่อยู่ของโรงเรียนวังก็คือเลขที่3นะโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์หรือจะเขียนสั้นๆว่าโรงเรียนวังไกลกังวลก็ได้นะครับถนนเพชรเกษมตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รหัสไปรษณีย์77110นั่นเองนะครับตอนนี้เด็กๆต้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เรามาสรุปบทเรียนร่วมกันสักนิดหนึ่งสรุปบทเรียนกันก่อนคุณครูขอถามหน่อยว่าตอนนี้ลองก้มดูผลงานตัวเองสิลองสลับให้เพื่อนอ่านเร็วสลับให้เพื่อนอ่านเร็วบุรุษไปรษณีย์อาสาลองอาสาอ่านของเพื่อนดูสิลูกสลับกันเลยสมมุติว่าเราเป็นบุรุษไปรษณีย์นัทรดาอ่านของเพื่อนแล้วเนี่ยหนูคิดว่าหนูจะส่งจดหมายได้ถึงที่ไหมลองดูลายมือเพื่อนซิเป็นยังไงความชัดเจนความถูกต้องส่งถึงไหมไหนใครคิดว่าส่งไม่ถึงต้องบอกให้เพื่อนแก้ไขด้วยนะคะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกลองจำลองตัวเองเป็นบุรุษไปรษณีย์แล้วก็ลองอ่านดูว่าถ้าเราเป็นบุรุษไปรษณีย์เนี่ยเราจะไปส่งจดหมายได้ถึงหรือเปล่านะทีนี้เด็กๆหันมาที่หน้าจอก่อนเอามือจับหัวลายเอวหัวลายเอวตอนนี้เวลาเราจะหมดแล้วนะครับดูที่หน้าจอลูกใครยังไม่ปิดวาจากลุ่มไหนยังไม่ปิดวาจาครูจะยึดหัวใจดูนะการที่เราลองได้ดูของเพื่อนๆเนี่ยเด็กๆคิดว่ามีข้อดียังไงลูกมีข้อดียังไงการที่เราได้จำลองตัวเองเป็นบุรุษไปรษณีย์แล้วลองอ่านของเพื่อนเนี่ยว่าจดหมายมันจะถึงหรือเปล่ามันมีข้อดียังไงมันจะเป็นการเป็นยังไงตรวจใช่ไหมเป็นการตรวจว่าเพื่อนเขียนได้ถูกต้องไหมได้ชัดเจนหรือเปล่าแล้วก็มันจะไปถึงจริงๆไหมการที่เราจะรู้ว่าจดหมายถึงหรือไม่ถึงเนี่ยหนึ่งเลยลายมือต้องอ่านง่ายแล้วก็ต้องชัดเจนนะอันที่สององค์ประกอบต้องครบรหัสไปรษณีย์ต้องมีชื่อที่อยู่ผู้รับจะต้องชัดเจนนะต้องเขียนให้ดีนะเด็กๆลองดูนะครับแล้วก็ลองตรวจของเพื่อนไหนเขียนไม่ชัดนักเรียนสะกิดเพื่อนๆในกลุ่มตัวเองนะเราจะได้จดหมายจะได้ไปถึงปลายทางเนาะอันนี้ครูขอฝากเอาไว้ทีนี้เด็กๆคิดว่ามีปัญหาอะไรในการเขียนบ้างลองอธิบายสิมีปัญหาอะไรในการเขียนลูกจดหมายของเราในการส่งหรือว่าในการเขียนก็ได้มีไหมมีไม่เอ่ยเบลเล่พบปัญหาไหมลูกไม่พบกลุ่มที่2พบปัญหาไหมไม่กลุ่มที่3มีไหมไม่มีกลุ่ม4ไม่มีกลุ่มที่5มีไหมลูกมีไหมไม่มีปลายทางมีปัญหาอะไรในการเขียนหรือเปล่าถ้าไม่มีนะก็ถือว่าเราเขียนจ่าหน้าซองได้ประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจดหมายจะถึงเพื่อนปลายทางหรือเปล่านะเอาล่ะตอนนี้กิจกรรมของเราก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการฝึกการเขียนจ่าหน้าซองลงในใบงานแต่ทีนี้คุณครูขอฝากการบ้านนิดนึงนะลูกสำหรับเด็กๆห้องเรียนปลายทางคุณครูปลายทางตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเขียน

0: ลงในซองจดหมายจริงๆแล้วก็ติดสแตมป์รอไว้เลยนะครับสำหรับเด็กๆต้นทางส่งมาที่คุณครูก่อนเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็จะบอกว่าสามารถเขียนลงในซองจดหมายจริงๆแล้วครูจะแนบซองจดหมายกลับไปในหนังสือเรียนของเด็กๆนะอันนี้เอาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเรากลับมาเจอกันก็จะมาเรียนการเขียนเนื้อความของจดหมายแล้วก็ฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยเตรียมใบความรู้ที่4เรื่องการเขียนจดหมายเหมือนเดิมแล้วก็ใบงานที่9เรื่องการเขียนจดหมายถึงเพื่อนนะครับเราจะมาเข้าสู่เนื้อความของการเขียนจดหมายแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในชั่วโมงต่อไปก็คือลิขิตจดหมายซึ่งเป็นชั่วโมงที่3นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆเอาไว้เพียงเท่านี้นะแล้วก็ฝากให้ไปทบทวนบทเรียนแล้วก็ไปตรวจสอบความถูกต้องให้ดีก่อนที่จะส่งจดหมายแล้วก็อย่าลืมเรื่องของมารยาทในการเขียนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ทั้งหมดทำความ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได้ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระกันเดี๋ยวเรามาปรบมือตามจำนวนขาสัตว์กันดีกว่าปรบไก่ปรบไก่นักเรียนปลายทางปรบด้วยนะครับปรบไก่ปรบเป็ดปรบช้างไม่มีนะไม่มีใครแถมมานะปรบช้างปรบม้าปรบปลาเฮ้ยใช่เปล่าปลามีขาไหมไม่มีนะครับเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของเราในกิจกรรมที่1กิจกรรมที่1คือการเตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานจำได้ไหมในชั่วโมงที่แล้วเราได้ไปทำกิจกรรมเรานี่แหละซุปเปอร์จิ๋วนะครับในการพัฒนาโรงเรียนใช่ไหมแต่ละกลุ่มเนี่ยนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ได้ไปช่วย

ดูสำรวจปัญหาในโรงเรียนและหาวิธีหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและใช้วิธีการแก้ไขปัญหานั้นลงสู่พื้นที่จริงนะครับนำไปสู่การแก้ปัญหานะครับทีนี้วันนี้นี่แหละเราจะมาสรุปผลกันว่าสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นตู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นป้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่แต่ละกลุ่มได้ไปทำเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับในใบกิจกรรมที่1สรุปผลการดำเนินงานนะครับให้นักเรียนร่วมกันสรุปนะครับแต่ละกลุ่มสรุปกันเป็นข้อๆนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าจากที่เราได้ลงมือปฏิบัติลงไปเนี่ยผลเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูขอยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่3กลุ่มที่3เนี่ยไปทำเกี่ยวกับการเก็บถาดอาหารใช่มั้ยแล้วน้องๆเนี่ยไม่ได้เก็บถาดอาหารดังนั้นเราจึงทำป้ายใช่ไหมทำป้ายเชิญชวนแล้วให้เรานะครับลองสรุปผลดูว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างน้องได้เอาถาดอาหารเก็บแล้วก็เอาไปล้างหรือเปล่านะครับตามที่เราได้ทำป้ายโฆษณาเชิญชวนเอาไว้นะครับและข้อที่2ข้อเสนอแนะให้นักเรียนลองเขียนข้อเสนอแนะลงมาว่าถ้าหากว่าเราได้มีสิ่งที่จะทำอีกเราจะทำแบบไหนอีกนะครับหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรนะครับเดี๋ยวสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับขอให้คุณครูปลายทางนะครับรบกวนปริ้นใบกิจกรรมที่1นะครับเพื่อให้นักเรียนได้สรุปผลการดำเนินงานและเขียนข้อเสนอแนะลงไปนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งนะครับขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมนะพร้อมไหมพร้อมมา

0: หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้งเสียงยังเบาอยู่ถ้าอย่างนั้นปรบมือตามจำนวนขาสัตว์ดีกว่าทั้งหมดปรบไก่ปรบเป็ดปรบช้างปรบม้าปรบกิ้งกืออ้าวพออ้าวปรบมือ1ครั้งกิ้งกือมีกี่ขานักเรียนโอ้โหหลายขามากเลยใช่ไหมเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปของเรานะครับกิจกรรมของนั่นก็คือนำเสนอผลการดำเนินงานนะครับเดี๋ยวครูจะให้แต่ละกลุ่มเรียงลำดับเลยเริ่มตั้งแต่กลุ่ม1 2 3 4 5นะครับในการนำเสนอผลว่าผลที่เขียนออกมานั้นเป็นอย่างไรให้นักเรียนปลายทางนะครับได้สังเกตและเรียนรู้นะครับการนำเสนอของแต่ละกลุ่มและสามารถนำไปปรับกับกลุ่มของตนเองที่โรงเรียนปลายทางได้นะครับถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่1เริ่มเลยครับ
1: 1นักเรียนทำของหายได้คืน2นักเรียนที่เจอของก็นำมาตั้งไว้ที่ตู้ของหายได้คืนข้อเสนอแนะน่าจะประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและครูทราบครับ
0: นี่คือผลของกลุ่มที่1คือเวลาที่มีคนทำของหายก็สามารถมาเอาของได้ที่ตู้ของหายได้คืนใช่ไหมแล้วก็ถ้ามีผู้พลเมืองดีมีจิตอาสาถ้าไปเจอไปพบหมวกลูกเสือหมวกยุวกาชาติพบเจอที่ไหนก็เอาไปตั้งที่ตู้ของหายได้คืนของเราถือว่ายอดเยี่ยมมากครับต่อไปกลุ่มที่2ผลเป็นยังไงเอ่ยกลุ่มที่2
2: น้องป.1 วางรองเท้า

0: เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. น้องๆป.1ไม่ค่อยใส่รองเท้าสลับกันแล้ว 3. น้องๆป.1มีวินัยมากขึ้นมีความรับผิดชอบดูแลรองเท้าตนเอง
1: ข้อเสนอแนะมีไหมเอ่ย
0: มีค่ะ
1: เป็นยังไงเอ่ยครับ
0: ควรทำป้ายหมายเลขให้นักเรียนทุกชั้นเรียนการผูกเชือกที่ป้ายอาจจะหลุดได้ต้องผูกให้แน่นขึ้นค
1: ่
0: ะ
1: จากที่เราไปผูกป้ายหมายเลขที่ชั้นวางรองเท้ามาใช่ไหมทำให้น้องๆป.1 เนี่ยวางรองเท้าได้เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นแล้วก็ใส่ไม่สลับคู่กันไปใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับต่อไปกลุ่มที่3สรุปผลว่ายังไงเอ่ย
2: สรุปผลการดำเนินงานนะครับเมื่อนักเรียนอ่านป้ายแล้วทำให้กินเสร็จแล้วเก็บถาดทุกครั้งครับนักเรียนไม่ทิ้งขยะไว้บนโต๊ะอาหารครับข้อเสนอแนะควรทำป้ายเพิ่มให้มากขึ้นเพื่อบอกให้นักเรียนในโรงเรียนมองเห็นมากขึ้นครับ
1: จากที่กลุ่ม3ได้ทำป้ายเชิญชวนไปใช่ไหมทำให้มีการเป็นยังไงมีการเก็บถาดอาหารมากขึ้นใช่ไหมไม่มีการทิ้งขยะไม่มีการทิ้งถาดอาหารไว้ที่โต๊ะนะครับยอดเยี่ยมครับกลุ่มที่4ผลการดำเนินงานเป็นยังไงครับ
0: 1. น้องๆที่เข้ามาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดเมื่อได้อ่านป้ายก็จะเก็บหนังสือกลับคืนที่เดิม 2. น้องๆมีความรับผิดชอบมากขึ้น 3. ห้องสมุดเป็นระเบียบหน้าเข้าข้อเสนอแนะป้ายประชาสัมพันธ์น่าจะต้องทำพลาสติกหุ้มเพื่อป้องกันการฉีกขาดค่ะ
1: กลุ่มที่4ยอดเยี่ยมมากครับจากที่เราได้ทำป้ายใช่ไหมเมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้วให้เก็บถึงที่นักเรียนในนักเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นชั้นป.1 ถึงป.6 เนี่ยเมื่อเวลาเข้ามาใช้บริการห้องสมุดแล้วก็จะเก็บหนังสือให้เรียบร้อยใช่ไหมตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไว้นะครับทำให้ห้องสมุดเนี่ยหน้าเข้าหน้าที่จะเข้าไปอ่านหนังสือนะครับต่อไปสุดท้ายกลุ่มที่5ผลการดำเนินงานกลุ่มที่5ครับ
3: จากการสังเกตของกลุ่มที่5ไม่พบน้ำที่เปิดทิ้งไว้ข้อ2โรงเรียนประหยัดค่าน้ำประปาค่ะข้อ3นักเรียนรู้จักดูแลประหยัดน้ำข้อเสนอแนะทำป้ายประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงเพื่อให้พี่เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆได้รู้จัก
1: จากที่กลุ่มที่5ได้ทำน้ำทุกหยดมีค่าครูจำได้เลยใช่ไหมได้ทำป้ายนะครับให้ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อใช้ที่บริเวณห้องน้ำใช่ไหมทำให้โรงเรียนเนี่ยประหยัดค่าน้ำประปาไปได้เยอะเลยแล้วก็ทำให้นักเรียนนะครับรู้จักนะครับประหยัดแล้วก็รู้จักทรัพยากรธรรมชาติการใช้น้ำอย่างประหยัดนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราต้นทางได้ทำไว้นะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับเป็นยังไงบ้างได้ทำกิจกรรมเรานี่แหละซุปเปอร์จิ๋วได้ช่วยเหลือโรงเรียนอย่างไรบ้างนะครับครูก็คาดหวังนะครับว่านักเรียนจะทำประสบความสำเร็จนะครับก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางนะครับสามารถปรึกษากับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับถ้าหากว่าติดขัดในเรื่องใดนะครับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมต่อไปของเรากันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับนักเรียนตอนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมค้นหาผู้นำของฉันตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเกี่ยวกับผู้นำและผู้ตามกันแล้วครูขอถามนักเรียนต้นทางหน่อยสิครับว่าลักษณะผู้นำการที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้เนี่ยต้องเป็นยังไงเอ่ยเดี๋ยวขอสัก 2-3 คนนะครับกลุ่มที่4ว่ายังไงเอ่ยลักษณะผู้นำที่ดีเป็นไงครับ
0: มีความรับผิดชอบค่ะ
1: ต้องมีความรับผิดชอบมีอีกไหมกลุ่มที่4มีอะไรอีกครับ
4: เป็นตัวแทนให้พี่ๆและน้องๆดูค่ะ
1: เป็นตัวแทนให้พี่ๆและน้องๆดูมีอีกไหมการเป็นผู้นำที่ดีนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนักเรียนเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะมาค้นหาผู้นำของฉันกันเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ หยิบกระดาษโพสต์อิทขึ้นมานะครับฟังก่อนนะครับกติกาคำชี้แจงคือให้นักเรียนหยิบกระดาษโพสต์อิทขึ้นมาและเขียนว่าลักษณะของผู้นำที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรนะครับนี่คือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้สัญญาณเนาะและนำโพสต์อิทนั้นไปแปะที่ตัวของเพื่อนที่คิดว่าน่าจะเป็นผู้นำที่ดีของห้องเรียนป.4 ได้นะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเขียนลงในกระดาษโพสต์อิทได้เลยนะครับว่าลักษณะผู้นำที่ดีนั้นเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อมไหม

หมดเวลาแล้วครับนักเรียนปลายทางเขียนลงในกระดาษโพสต์อิทันหรือเปล่าครับแล้วนักเรียนต้นทางล่ะเขียนทันหรือเปล่าครับเขียนทันนะครับเดี๋ยวครูจะขอสุ่มนะครับเดี๋ยวเดินไปถามนักเรียนต้นทางเลยว่าลักษณะผู้นำที่ดีของเขาเนี่ยต้องเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอเริ่มกลุ่มไหนดีนะกลุ่มนี้ละกันกลุ่มที่2ว่ายังไงเอ่ยถือไมค์เองเลย

0: ไงครับลักษณะผู้นำของเรา
1: ต้องมีความรับผิดชอบกล้าแสดงออกไม่ตามผู้อื่นมีความคิดของตนเองพูดจาไพเราะไม่บิดเบียนผู้อื่นค่ะ
0: นี่คือลักษณะผู้นำนะครับของยายไหมใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับต่อไปอีกหนึ่งคนละกันคนนี้เลยแพงต้อนเป็นยังไงเอ่ยลักษณะผู้นำของเราต้องเป็นยังไงครับ
2: มีความรับผิดชอบครับ
0: ครับผม
2: เรียนเก่งมีวินัยไม่โกหกพูดความจริงรักษาความสะอาดครับ
0: ยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนกิจกรรมต่อไปเมื่อเราเขียนลักษณะของผู้นำของเราแล้วใช่ไหมกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนยืนขึ้นและให้ร่วมกันนะครับค้นหาผู้นำของฉันตามที่เราได้เขียนไว้เนาะสามารถไปติดโพสต์อิทบนตัวของเพื่อนๆได้เลยพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลย

0: และนี่นะครับนักเรียนปลายทางครับก็จะเป็นผู้นำนะครับของนักเรียนต้นทางที่นักเรียนต้นทางคิดว่าเอ๊ะคนนี้แหละใช่เลยเป็นผู้นำของเรานะครับเดี๋ยวนี่ใครเนี่ย เดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกกันก่อนนะครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีไหม
1: รู้สึกดี
2: แต่ตอนนี้มองไม่เห็น
0: แต่ตอนนี้มองไม่เห็นอ่ะขอกูขออนุญาตอ่านหน่อยนะว่าเพื่อนคิดว่าเราเป็นผู้นำอย่างไรบ้างเขาบอกว่ามีวินัยมีความดีและไม่พูดจาโกหกมีความรับผิดชอบเรียนเก่งมีความซื่อสัตย์พูดจาดีเป็นตัวอย่างให้พี่ๆน้องๆได้เป็นผู้นำก็คือมีความรับผิดชอบเรียนเก่งมีความกล้าแสดงออกมีความรับผิดชอบเป็นผู้นำได้นี่คือคนแรกเนาะเบลเล่ใช่ไหมอ่ะขยับเข้าไปเบลเล่อ่ะคนที่สองคนนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับคนโปรดคนโปรดเนี่ยมีอะไรบ้างนะกล้าตัดสินใจมีความรับผิดชอบไม่พูดจาหยาบคายมีการแต่งตัวเรียบร้อยดูดีเป็นคนที่ไม่พูดจาโกหกนะครับไม่พูดจาหยาบคายเนาะแล้วก็มีความรับผิดชอบเป็นผู้นำกล้าแสดงออกนี่คือของคนโปรดต่อไปขยับไปอีกครับต่อไปครับมีความกล้าแสดงออกมีความรับผิดชอบมีความอะไรครับเนี่ยพูดจาไพเราะมีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้นำเนาะขยับไปครับต่อไปคนนี้เป็นยังไงเอ่ยกล้าแสดงออกไม่ตามผู้อื่นมีความคิดเป็นของตนเองพูดจาไพเราะนะครับต่อไปยายไหมมีความรับผิดชอบพูดจาดีนะครับต่อไปวินนี่เป็นคนดีช่วยเหลือคนอื่นเป็นตัวอย่างที่ดีมีอีกไหมช่วยเหลือผู้อื่นเป็นมิตรนิสัยดีมีความรับผิดชอบต่อไปเฟมัสนั่นคือพูดจาดีนะครับพูดจาไพเราะมีความรับผิดชอบช่วยเหลือกันนี่คือเป็นไงลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดีนะครับนักเรียนส่วนใหญ่จะเขียนว่ามีความรับผิดชอบพูดจาดีนะครับเป็นผู้นำให้กับเพื่อนๆได้ถ้าอย่างนั้นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้หน่อยครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมค้นหาผู้นำของฉันนะครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวครูจะมีคำถามนะครับคำถามท้าให้คิด

ถามว่าการมีผู้นำและผู้ตามในห้องเรียนมีความสำคัญหรือไม่เพราะเหตุใดในคำถามนี้ครูจะให้นักเรียนปลายทางและต้นทางนะครับร่วมการคิดร่วมการแสดงความคิดเห็นนะครับและเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้หรือเปล่าเอ่ยว่ามีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญหรือไม่นะครับกับการเป็นผู้นำผู้ตามในห้องเรียนเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันเลยครับขอกลุ่มที่4เป็นยังไงครับ
1: ผู้นำจะคอยดูแลความเรียบร้อยในห้องเรียนผู้ตามจะช่วยกันทำกิจกรรมให้สำเร็จค่ะ
0: ผู้นำจะเป็นคนที่ดูแลความเรียบร้อยในห้องเรียนใช่ไหมและผู้ตามกับผู้นำนักเรียนขอถามก่อนผู้นำกับผู้ตามเนี่ยใครจะมีจำนวนเยอะกว่ากัน
2: ผู้ตาม
0: ผู้นำอาจจะมีแค่คน2คน3คนใช่ไหมแต่ผู้ตามเนี่ยมีเยอะเลยทั้งห้องเรียนเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำให้งานประสบสำเร็จสิ่งที่จะทำให้กิจกรรมประสบความสำเร็จได้ทำให้ห้องประสบความสำเร็จได้นอกจากมีผู้นำแล้วก็ต้องมีผู้ตามนะครับที่ต้องช่วยกันนะครับทำให้ประสบผลสำเร็จนะครับอีกสักหนึ่งคนมีความสำคัญว่ามาเลยครับเป็นยังไงเอ่ย
3: ผู้นำเวลามีการประชุมจะนำไปบอกเพื่อนผู้ตามปฏิบัติช่วยเหลือกันในห้องเรียนครับ
0: อย่างที่เบลเล่บอกนะครับว่าผู้นำก็จะเป็นตัวแทนของห้องใช่ไหมไปประชุมเวลามีงานอะไรก็จะไปประชุมกับเป็นตัวแทนของห้องเรียนและนำข่าวสารนี้มาบอกให้เพื่อนๆปฏิบัติตามแล้วก็เพื่อนๆซึ่งเป็นผู้ตามเนี่ยก็จะปฏิบัติตามใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับและนี่นะครับก็จะเป็นความสำคัญของผู้นำและผู้ตามทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันดีกว่าครับเรียนรู้ในเรื่องfollowship คืออะไรก็คือฝึกเป็นผู้ตามที่ดีเพื่อก้าวเป็นผู้นำที่ดีกว่าตอนนี้ให้ทุกคนเปิดใจทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งให้ทุกคนคิดไว้เลยว่าตอนนี้เราจะเป็นผู้ตามและเราจะก้าวมาเป็นผู้นำที่ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเป็นผู้ตามจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในข้อที่1นะครับนั่นก็คือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักการแบ่งปันนี่คือสิ่งสำคัญที่นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามต้องปฏิบัตินะครับการเป็นผู้นำที่ดีนะครับจะต้องรู้จักส่งพลังบวกไปถึงผู้อื่นดังนั้นเราจึงควรรู้จักการแบ่งปันและให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเริ่มด้วยเรื่องง่ายๆนะครับเช่นแบ่งปันขนมให้กับเพื่อนช่วยสอนเนื้อหาในบทเรียนที่เพื่อนไม่เข้าใจนะครับนี่คือสิ่งง่ายๆนะที่เราสามารถแบ่งปันกันได้ต่อไปข้อที่2รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นผู้นำที่ดีนะครับทั้งผู้นำและผู้ตามเนาะผู้นำที่ดีนั้นจะต้องรู้จักการเป็นผู้ฟังที่ดีเปิดใจและทำความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นคนที่รู้จักการรับฟังเห็นอกเห็นใจและมีความคิดเชิงบวกต่อผู้อื่นให้เกียรติและไม่คิดร้ายกับผู้อื่นไม่ต่อว่าหรือนินทาคนอื่นลับหลังนั่นเองนี่คือข้อที่2นะครับการที่จะเป็นผู้ตามและผู้นำที่ดีได้นั้นต้องมีลักษณะข้อนี้นะครับต่อไปข้อที่3นะครับนั่นก็คือฝึกมองข้อดีข้อเสียของตนเองทุกคนนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียดังนั้นต้องมองตัวเองให้ออกนะครับสิ่งสำคัญของการเป็นผู้นำคือเราต้องรู้ว่าตัวเองมีจุดเด่นเรื่องอะไร

0: ่งอะไรนะครับและมีข้อบกพร่องในเรื่องใดเพื่อจะได้ไปพัฒนาจุดอ่อนของตนเองและมั่นใจในจุดแข็งของตนเองเช่นเดียวกันเพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และพัฒนาตนเองนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนข้อนี้ก็คือรู้จักขอโทษและให้อภัยผู้อื่นนะครับเป็นยังไงก็คือผู้นำที่ดีนะครับผู้นำที่น่าเชื่อถือนะครับจะถูกรายล้อมไปด้วยคนที่รักนะครับมักจะเป็นคนที่รู้จักให้อภัยและไม่อายที่จะขอโทษเมื่อเราทำผิดนั่นเองนะครับข้อสุดท้ายแล้วครับนักเรียนข้อนี้คือกล้าแสดงจุดยืนของตนเองนะครับผู้นำจำเป็นต้องมีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นและจุดยืนของตนเองเราควรมีความมั่นใจในตัวเองกล้าพูดกล้าถามและแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลรองรับไม่ใช่การแสดงออกเพราะต้องการเอาชนะหรือใช้อารมณ์นักเรียนครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเป็นยังไงบ้างเมื่อสักครู่นี้มีใครจำได้บ้างการที่จะเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยเราต้องเป็นยังไงเอ่ยมีใครจำได้ไหมช่วยเหลือเอื้อเฟื้อคนอื่นมีอีกไหมมีความกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าทำมีน้ำใจมีอะไรอีกกล้าแสดงความคิดเห็นแสดงจุดยืนของตนเองใช่ไหมถึงเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ทุกคนคิดว่าเทคะแนนไปฝั่งนั้นหมดเลยแต่เป็นสิ่งที่ผิดเราก็ต้องกล้าแสดงออกกล้าแสดงจุดยืนของเรานะครับนี่คือลักษณะของการเป็นผู้นำนะครับนี่คือเราจะมาเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามนะครับที่ดีของสังคมไทยนะครับต่อไปนักเรียนเข้าสู่ขั้นสรุปของเรากันดีกว่านะครับขั้นสรุปหนูทำได้ขั้นสรุปเราจะทำอะไรกันวันนี้นั่นก็คือเราจะมาเล่นเกมกันครับนักเรียนเกมนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยอ่านพร้อมๆกัน
1: รวมใจป
0: ิ
1: ดต
0: ารวมใจปิดตานะครับกติกามีว่าอย่างไรกติกานะครับครูจะให้ตัวแทนของนักเรียนต้นทางนะครับจำนวน2กลุ่มด้วยกันนะครับแข่งขันกันโดยการเดินนะครับแต่การเดินนี้ไม่ธรรมดาเพราะแต่ละกลุ่มจะต้องปิดตาแต่ละกลุ่มจะต้องมองไม่เห็นเลยแล้วใครล่ะที่มองเห็นหัวหน้าทีมของเราจะมองเห็นเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับและสามารถวางแผนกันได้นักเรียนเวลาที่เราเดินจะมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้วยเนาะดังนั้นถ้าสมาชิกในทีมเดินชนสิ่งกีดขวางจะทำให้แพ้แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่นะครับใครถึงเส้นใจก่อนนะครับกลุ่มนั้นขออภัยครับใครถึงเส้นชัยก่อนกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่ชนะไปเลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันวางแผนก่อนว่าจะเดินอย่างไรนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ

เอาละครับตอนนี้นะครับทั้ง2กลุ่มก็ได้วางแผนกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วดังนั้นต่อไปขอให้แต่ละกลุ่มได้ปิดตาได้ของตัวเองได้เลยครับปิดตาเลยต้องมีความซื่อสัตย์นะครับเวลาปิดตา

พร้อมหรือยังเอ่ยกลุ่ม2พร้อมไหมกลุ่ม3พร้อมไหมกติกาคือเดินอย่าให้โดนสิ่งกีดขวางก็คือขวดน้ำนะครับหัวหน้าทีมสามารถบอกลูกทีมได้ว่าต้องเดินยังไงนะอย่าเดินเหยียบขวดน้ำอย่าเดินเหยียบสิ่งกีดขวางถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับมีคนชนแล้วกับเริ่มใหม่กลุ่ม3ได้แล้วกลุ่มที่2ขึ้นมากลุ่มที่2ขึ้นมาชนเหรอชนไปเริ่มใหม่ชนไปเริ่มใหม่ผู้นำสามารถพูดได้บอกได้

0: บอกเพื่อนกลุ่มที่3ได้แล้วอ่ะกลุ่มที่2เอาให้เสร็จเร็วกลุ่มที่2เริ่มเลยหัวหน้ากลุ่มต้องบอกเพื่อนว่าทำยังไงเคลื่อนเคลื่อนเสร็จเซนอัพปรบมือตอนนี้เกมก็จบลงแล้วครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับเกมของเรานะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับเป็นยังไงนักเรียนสนุกไหม
1: สน
0: ุกมากเลยใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเรามาถอดบทเรียนกันดีกว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใครอยากจะเป็นอาสาสมัครต่อบ้างครับขอกลุ่มที่1ก่อนละกันเป็นยังไงครับ
2: ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดีค่ะ
0: เป็นยังไงเอ่ย
2: เป็นผู้นำที่ดีก็จะเป็นพาเพื่อนๆไปที่เช่นเส้นชัยได
0: ้พาเพื่อนๆไปสู่เส้นชัยได้ใช่ไหมเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจนะครับยอดเยี่ยมครับมีอีกไหมกลุ่มที่2เป็นไงครับได้เรียนรู้อะไรบ้าง
3: ได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนการลงมือเล่นเกมค่ะ
0: ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมต่อไปมีอีกไหมกลุ่มที่5เป็นไงครับกลุ่มที่5
4: ได้เรียนรู้ว่าผู้นำต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจค่ะ
0: ผู้นำต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจอย่างที่เราได้เล่นเกมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้นำนะครับก็จะมีการบอกมีการกล้าคิดกล้าตัดสินใจว่าจะต้องเดินไปทางไหนนะครับส่วนผู้ตามก็ต้องเป็นไงร่วมมือร่วมใจกันนะครับทำให้ประสบผลสำเร็จทำให้งานสำเร็จเกมสำเร็จนั่นเองนะครับนี่คือสรุปบทเรียนถอดบทเรียนจากเกมรวมใจปิดตานะครับต่อไปเข้าสู่สิ่งที่ฉันทำได้นะครับเป็นการประเมินตนเองวันนี้รู้จักบทบาทหน้าที่ผู้นำและผู้ตาม

ถ้านักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ชัดเจนนะครับครอบคลุมประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่าเอเรายังไม่รู้จักผู้นำผู้ตามที่ดีเนี่ยเป็นยังไงเรายังไม่ทราบยังไม่ครอบคลุมยังไม่ชัดเจนนะครับก็ประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายวันนี้เราไม่รู้จักจากการที่เราเรียนไปแล้วจากการที่เราเล่นเกมไปแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าผู้นำเป็นยังไงผู้ตามต้องมีบทบาทยังไงนะครับไม่รู้เลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากยกมือเก่งมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เก่งมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับต่อไปครับกิจกรรมเพิ่มเติมของเรานักเรียนอย่าลืมนะครับให้นักเรียนหาช่วงเวลาว่างนะครับทำใบงานนะครับซึ่งใบงานในวันนี้เป็นงานที่5นะครับลักษณะของผู้นำและผู้ตามที่ดีนะครับโดยให้นักเรียนยกตัวอย่างลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดีนะครับลงในแผนภาพความคิดนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะของใบงานนะครับก็คือเรื่องที่5ใบงานที่5ลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดีนั่นเองครับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องแนวทางการปฏิบัติตนในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดีนะครับและสุดท้ายสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมพร้อมนะครับนั่นก็คือใบกิจกรรมที่1นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่20เข้าใจเข้าถึงพัฒนา
1: คุณตาพี่ร่มเย็นทำยังไงดีเขาหอมงอนเป็นสุกอ่ะ
0: งอนเรื่องอะไรกันล่ะเป็นสุก
1: วันนี้ทำงานกลุ่มร่วมกันแล้วความเห็นไม่ตรงกันค่ะ
2: แล้วปรับความเข้าใจกันหรือยังล่ะเป็นสุก
1: ยังเลยค่ะ
0: คุณตาพอจะมีวิธีอะไรที่ช่วยเป็นสุกได้บ้างไหมครับ
2: นี่มีสิตาจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลักการทรงงานเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงล่ะเช่นการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระสกนิกรชาวไทยได้รับประโยชน์สุขดังนั้นไม่ว่าพื้นที่ใกล้ไกลหากมีพระสกนิกรของพระองค์ท่านอยู่ท่านก็ไม่ละเลยที่จะเข้าไปศึกษาเพื่อการพัฒนาที่จะนำมาซึ่งการกินดีอยู่ดีแก่ราษฎรของพระองค์ทั้งเรื่องของพื้นที่วัฒนธรรมรวมไปจนถึงภูมิสังคมไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์เข้าไปไม่ถึงอย่างพื้นที่พรุแคแคจังหวัดปัตตานีที่ซึ่งลุงวาเดงปูเตะพระสหายแห่งสายบุรีคือผู้ถวายข้อมูลของพื้นที่ทรงรับสั่งให้ลุงวาเดงพายเรือให้พระองค์เสด็จสำรวจคลองสายทุ่งเค็ดพระองค์ตรัสถามพร้อมเปิดแผนที่เพื่อให้รู้ข้อมูลของสถานที่นั้นๆอย่างแท้จริงและทรงทราบว่าจะสร้างแหล่งชลประทานอย่างไรเป็นที่มาของพระราชดำริโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วม

0: ขังออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่และเก็บกักน้ำจืดไว้ให้ราษฎรได้ใช้ตลอดทั้งปีถ้าเป็นสุขอยากคุยกับข้าวหอมเป็นสุขก็ต้องสร้างความเข้าใจและพูดคุยกันดีๆนะลูก
1: พรุ่งนี้ก็ไปปรับความเข้าใจกับข้าวหอมนะเป็นสุข
2: เป็นสุขจะไปหาข้าวหอมตอนนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณตา
0: ใจร้อนจริงๆเลยเป็นสุข

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
2: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
2: พร้อมกันหรือยังคะเด็ก
1: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
2: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
1: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
2: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเออะไรเอ่ย
1: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวคะ
2: ยากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะไม่ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
1: เป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
2: จะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็น อุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
1: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะ
2: ตอบว่าอะไรกันเอ่ย
1: คำตอบของเราถูกต้องไหมคะ

0: เด็กตอบมาว่ากางเกงค่ะ
1: จะถูกไหมนะ
0: อ่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่2กันดีกว่าค่ะข้อที่2นะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วยนกพิการไหมคะนกไม่มีปีกใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะคุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
1: ้ตอบได้กันไหมเอ่ย
0: มีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
1: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
0: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
1: ใช่ค่ะ
0: คุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะคำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดแก้ซ้อนดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
1: อ๋อคุณครูพี่ฟิลรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
0: ตอบได้กันไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะ
0: ไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิล
1: มาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปมั้ยนะ
0: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรืออะไรน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะคำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวขาร
0: สเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
0: อะไรรสเปรี้ยวนะ
1: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
0: โอ้ชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ฟิลก็ใบให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวขา
0: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิ
1: วใช่ค่ะ
0: น่าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็ก
1: ๆน่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
0: อะไรนะคะปลาดาวคำตอบคือปลาดาวถูกต้องไหมคะเด็ก
1: ๆถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะอะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี
0: ้ใบ้ให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิ
1: วเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
0: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
0: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
1: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัตรคำต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ

0: คำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหม

0: มากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คำว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2ค่ะต่อไปนะคะคำว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่มั้ยคะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิ้วคะ
1: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆกลุ่มที่1ใช่มั้ยคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอบตอบกลุ่มที่1ค่ะ
0: ได้ค่ะ
1: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
0: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวค่ะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วล่ะค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
1: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิลคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่2นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิลกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1นะคะเป็นคำที่เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมายเมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2นะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่2นะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำ1คำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2เด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะแยกไปสำหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิลลองยกตัวอย่างคำว่าประตูในกลุ่มที่1และคำว่ารถไฟในกลุ่มที่2กันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคำว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
1: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
0: ต่อมานะคะคำว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
1: ย
0: านพาหนะนะคะที่ใช้สำหรับการขนส่งเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าประตูนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้เหรอนะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมคะ
1: แล้วนักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
1: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
0: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
1: แล้วก็มี2พยางค์ใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
1: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำมูลใช่ไหมคะอันไหนเป็นคำมูลเอ่ย
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำในกลุ่มที่1นะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะคำในกลุ่มที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
1: เด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นคำมูล
0: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่1เขาคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่2ที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
1: คำอะไรคำกริยาหรือเปล่า

0: เอ่ยเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำประสมค่ะคุณครูพี่นิวค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่1เรียกว่าคำมูลกลุ่มที่2เรียกว่าคำผสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูคำที่2นะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าคอหอยเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำผสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกันเอ่ย
1: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไปเอ่ย
0: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบกันเป็นคำผสมเนี่ยความหมายจะเหมือนกันหรือต่างกันเอ่ย
0: ต่างกันไม่น่าเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคำมูลมี2คำใช่ไหมคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
1: คือสัตว์ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้ง2คำนั้นมีความหมายต่างกันถูกต้อง
0: ใช่ค่ะคำมูลต่างกันนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วคำผสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำผสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
0: เด็กๆทางบ้านลองคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
1: แตกต่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหมเอ่ย
0: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเข้าความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำกลุ่มที่1ที่เป็นคำมูลใช่ไหมคะและกลุ่มที่2เป็นคำผสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆ เล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
0: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิวคะ
1: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำผสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำผสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
0: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะสำหรับชุดที่1นะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำผสมคะ
1: เป็นอาหาร
0: ว่าอะไรนะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
1: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะราดหน้าค่ะ
0: เด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำผสมหรือไม่คำว่าราดหน้าเป็นคำผสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่ากับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของศีรษะค่ะตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางนะคะเมื่อนำคำว่าราดและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึงอาหารชนิดนึงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่
1: ะ
0: นี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบัตรคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำผสมคะคำไหนเอ่ย
1: แจกันหรือเปล่า
0: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เสียงแตก
0: เสียงเริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำผสมในข้อนี้ก็คือคำว่า
1: เตารีด
0: ค่ะที่คำผสมคือคำว่าเตารีดนะคะก็เพราะว่าเกิดจากการผสมคำสองคำได้แก่คำว่าเตากับคำว่ารีดนะคะคำว่าเตาก็หมายถึงที่สำหรับที่เราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการ

0: ไฟเพื่อเผาสิ่งต่าง
1: ๆ
0: ส่วนคำว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทำที่เราทำให้สิ่งนั้นมีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีดผ้าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะคุณครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
1: ใช้ถ่าน
0: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำผสมเอ่ย
1: คำว่าอะไรคะ
0: TikTok TikTok คำจะผสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะว่าตัวเล็กมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
1: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิวต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
0: ๆมีคำว่าก
1: ระติก
0: กับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
1: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำผสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาผสมกันเกิดเป็นคำผสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับก็คือ
0: กันที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
1: ซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำผสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็ก
0: ๆ
1: คำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำผสมเอ่ย
0: นะเด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วจะตอบถูกไหมเอ่ย
1: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
0: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำผสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่ารบมาผสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการ
0: อยดินสอ
1: นั่นเองค่ะไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำผสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆ เข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆ กันเองค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ประสมกับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือว่า4พยางค์นะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางค์คะ
1: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางค์เอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางค์นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางค์นะ
1: อาหาร2พยางค์ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ
0: ต้องค่ะต่อไปคำว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางค์คะ
1: มีกี่พยางค์เอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค์ค่ะคุณครูพี่ฟิว
0: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำผสมกันค่ะคำผสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็น

0: คำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำผสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการผสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการผสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันค่ะตัวอย่างคำผสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการผสมคำสองคำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
1: ค่ะประมาณนะคะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำผสมคำที่สองได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่า
1: คนสวน
0: ซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาคำผสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการผสมคำ2คำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงสิ่งการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะคะเมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างคำผสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำผสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินค่ะแผ่นดินเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
1: มีกระดาษหรือว่ากระดานนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
1: ๆแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
1: เขาก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
0: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำผสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการผสมคำกี่คำเอ่ย2คำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่ฟิลหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำผสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำผสมกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำผสมข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิล
0: 2คำขึ้นไปค่ะ
1: มาผสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำผสมนะคะที่นำคำมูล2คำมาผสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูพี่ฟิวอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
0: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
1: ใช่ค่ะส่วนคำว่าหอมนั้นก็คือมีกลิ่นที่ดีนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเหม็นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่สองกันค่ะคำผสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
0: คำมูลค่ะคำมูล2คำมาผสมกัน
1: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือความหมายก็คืออับอายใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะการอับอาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าขายนะคะคือการเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะตั้งแต่
0: หน้าผากลงมาจนถึงคาง
1: ใช่ค่ะ ุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำผสมข้อที่3นะคะก็คือคำผสมที่มาผสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่ารถเก่งนะคะเกิดจากคำว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาผสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
2: ซึ่
1: งมีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
2: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
1: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
2: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำผสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวคะ
1: ใช่ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
2: ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: พงษ์พัฒน์วชิระบรรจงถ้าพูดถึงชื่อนี้แล้วหลายคนคงนึกถึงภาพของผู้กำกับมากฝีมือที่เอาจริงเอาจังกับการทำงานผู้ชายที่แข็งแกร่งและพร้อมสู้กับทุกอุปสรรคแต่ใครจะคิดว่าผู้ชายคนนี้ก็มีวันที่เขาอ่อนแอเช่นกันจากวันที่ดูเหมือนเดิมทุกๆวันชีวิตของพงษ์พัฒน์ประชิตะพันจงกลับต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งโดยมีคู่ชีวิตแดงธัญญาที่คอยดูแลอยู่เคียงข้างตลอดการกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งของผู้ชายคนนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างและคนที่อยู่ข้างกายเขานั้นต้องเจอกับอุปสรรคอย่างไรวันนี้เรามาฟังทุกเรื่องราวจากเขาและเธอคนนี้กันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
2: พี่หม
1: ีสวัสดีค่ะพี่หมี
3: ครับ
2: ค่ะยินดีมากๆเลยค่ะวันนี้ที่จะได้พูดคุยกับพี่ออฟกับพี่แดงขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของท็อปตัวเดียวกันฟิลกู๊ดนะคะ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: อุ๊ยกลับมา
2: ค่ะต้องถามพี่ออฟก่อนเลยนะคะถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ที่พี่ออฟล้มในกองถ่ายวันนั้นมันเป็นยังไงคะ
3: มันก็มีการแบบเหมือนมามิก
1: ฮะ
3: แล้วรู้ด้วยว่ามันคืออาการของโรคสโตรกคือเส้นเลือดอุดตันในสมองจะแตกหรือเปล่าเราไม่รู้จะตายหรือเปล่าเราไม่รู้สิ่งแรกสิ่งเดียวที่ทำได้คือบอกกับลูกสาวเพราะลูกสาวอยู่ด้วยพ่อไปละ
1: ทำไมพี่อ๊อฟถึงรู้อะครับว่าอันนี้มันเป็นอาการของสโตรกที่มันกำลังเกิดขึ้นกับพี่ตอนนั้น
3: เนื่องจากว่าเราข้อมูลพวกนี้เวลาผมไปโรงพยาบาลเนี่ยนะผมชอบอ่านไอ้ป้ายอะโปสเตอร์ต่างๆอาการของลูกนี้ต้องไปหาหมอฝ่ายนี้อาการหลังจากนี้จะเป็นอย่างนี้การมือจะไม่มีแรงเป็นอย่างนี้รู้หมด
2: เห็นบอกว่าตอนที่อยู่ที่รถพยาบาลจากกองไปโรงพยาบาลนี่พี่ออฟซ้อมตายเลยนะคะ
3: คือเราหัดตายมาตั้งแต่สมัยปกติเวลาทํางานเวลาอะไรพอจะนอนปุ๊บก็สมมติว่าฉันตายพุทโธพุทโธพุทโธนึกถึงอะไรดีๆนึกถึงบุญที่เราเคยทํานึกถึงไอ้ชีวิตที่เรามีความสุขนึกถึงเพื่อนดีๆนึกถึงสิ่งดีๆครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตายปุ๊บไม่ห่วงเอ้ยลูกกูจะยังไงวะเมียกูจะยังไงวะเอ้ยเพื่อนกูเอ้ยทรัพย์สมบัติกูไม่คิดเลย
1: ดีมากเลยแต่ได้ข่าวมาว่าระหว่างที่พี่อ๊อฟกำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาล
3: ครับ
1: พี่แดงทราบข่าวแต่อยู่ที่กองละคร
2: เ
1: กิดอะไรขึ้นครับตอนนั้น
4: เล่นละครอยู่ค่ะแล้วก็ทางกองถ่ายโทรมาบอกเราก็แบบต้องเข้าฉากแล้วอะแล้ววันนั้นเป็นฉากใหญ่ซึ่งแบบมีแบบงานแต่งงานของพระนางแล้วเราเป็นเจ้าภาพอ่ะเราจะพูดอะไรยังไงบอกเขายังไงมันพูดไม่ได้เลยมันก็เหมือนต้องแบบตั้งสติว่าเดี๋ยวเราถ่ายให้มันเสร็จก่อนโน้แล้วค่อยบอกคนแล้วเราก็แบบนั่งแบบแย่อยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็เลขาก็จะวิ่งเข้ามาบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเราก็นั่งแบบสแตนด์บายอยู่ในฉากก็จะมากระซิบอยู่ข้างหูว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จะต้องแล้วสุดท้ายคือ3-2แล้วอะแล้วเลขาพี่วิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะต้องหมอจะต้องคุยกับพี่เดี๋ยวนี้ให้พี่ตัดสินใจพี่ก็รับโทรศัพท์มาพูดแล้วทุกคนเงียบหมดเลยมาริโอคิมเบอร์รี่นั่งอยู่ตรงนี้จินตลาไอ้ต้นจักริดเลยแบบนั่งกันล้อมตรงนี้เลยอะแล้วพี่นั่งบนแท่นในเรื่องที่เป็นแบบเหมือนท่านหญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฮัลโหลหมอให้คุณตัดสินใจว่าจะแบบเหมือนให้พี่ออฟไปเข้าโรงพยาบาลอะไรต่อจากนี้ก็ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้นคือสติเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่าเราก็พยายามรวบรวมที่จะพูดบทให้ได้เสร็จแล้วก็พอคัดปุ๊บเราก็เลยเล่าให้ต้นกับแหม่มจินตลาซึ่งอยู่ตรงนั้นน่ะฟังและต้นจะกริดก็น้ำตาไหลร้องไห้พี่ยังไม่ร้องต้นร้องก่อนต้นบอกว่าโอ้ยผมแบบสงสารพี่อ๊อฟจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยิ่งแย่ยังไงอ่ะแล้วก็แบบ ก็เลยแบบเลยได้พูดคุยกับเขาเราก็โล่งอ่ะเราก็เลยโล่งชุดาภาก็รีบแบบอัดให้เลยอ่ะเหมือนเ จาะให้เลย
1: เจาะของพี่ให้เสร็จก่อน
4: ใช่แล้วก็รีบไป
2: สำหรับพี่ออฟเองเนี่ยในชีวิตจริงเป็นผู้กำกับกำกับคนอื่นแต่พอมาถึงวันนึงที่ชีวิตเราถูกกำกับด้วยความป่วยเราก็ต้องอยู่ในห้อง ICU อะค่ะตอนนั้นพี่ออฟบอกตัวเองยังไงคุยกับตัวเองยังไงคะ
3: เนื่องจากว่าผมก็อายุเยอะแล้วเรื่องของวันเวลามันก็สั่งสอนเรานะเรื่องของธรรมะเรื่องของ อะไรที่เราศึกษามาอ่านมาได้รับคำสอนอาจารย์ต่างๆที่เรานับถือนะฮะอยู่กับมันอยู่กับมันมันเป็นอะไรก็อยู่กับมันอยู่กับสังขารที่เป็นแบบนี้เรียนรู้ใช้ชีวิตกับสังขารแบบนี้แล้วก็พัฒนาสิ่งที่มันขาดหายไปให้มีให้กลับมาได้ถ้ามันไม่กลับมาเลยก็ต้องอยู่กับมันมันเป็นธรรมชาติแต่มันมีปัจจัยนอกเหนือจากนั้นก็คือรักษาน้ำหัวใจของตัวเองมันด้วยมันคือทำจิตใจให้เข้มแข็ง

0: พอดีผมโชคดีผมมีภรรยาดีมีครอบครัวดีมีเพื่อนฝูงดีทุกคนมันก็ให้กำลังใจกันนะให้กำลังใจจนกระทั่งผมบอกเอาละมึงพอละไม่ต้องให้กูแล้วเต็มไปหมด
1: แม่จะบอกเขาเสมอว่าใจมาก่อนร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าใจคุมกายถ้าใจคุณไม่ดีร่างกายคุณไม่มีวันไปได้ถ้าใจมาก่อนใจต้องแข็งแรงก่อนแล้วร่างกายมันจะตามมาเอง
0: มีความอยู่คำหนึ่งภรรยาผมพูดอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องนี้จะร้ายแรงขนาดไหนก็ตามหรือหายนะกับชีวิตเราหรือว่าอะไรก็ตามแดมักจะพูดคำว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเธอเชื่อไหมมันไม่เป็นไรจริงๆพอเขาบอกอ๊อฟไม่เป็นไรนะมันเหมือนกลัวเมียว่ะ
2: ครับห้ามเป็นอะไรเพราะมันต้องไม่เป็นไร
0: มันไม่เป็นจริงๆอ่ะเออจริงๆนะอันนี้จริงๆเลยจริงๆเลยเนี่ยประโยชน์ของคนกลัวเมียนะ
2: ครับ
0: แต่บางคนเขาไม่รู้หรอกกลัวเมียเป็นยังไง
2: ครับ
0: เพราะบางคนยังไม่มีเมีย
2: พูดถึงใครอีกแล้วครับอาจารย์พูดถึงใครอีกแล้วอ๋อคนที่พี่หมวยกำลังจะแนะนำครับผม
3: แขกรับเชิญในวันนี้นะคะพี่อู๋ธนากรค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่พี่อ๊อฟล้มในกองถ่ายและพี่เปิ้ลหัตถยานะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลสามีที่ป่วยวันนี้จะได้แชร์ประสบการณ์กันสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
2: พี่อู๋ครับพอเหตุเกิดกับพี่อ๊อฟในกองถ่ายซึ่งพี่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วพี่ต้องส่งพี่อ๊อฟขึ้นรถไปแต่พี่ต้องทำงานต่อความรู้สึกพี่ของตอนนั้นเป็นยังไง
4: ตอนนั้นคิดแค่ว่าพี่เขาเหนื่อยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพี่เขาพักผ่อนน้อยก็ขอให้เป็นอาการแค่พักผ่อนน้อยใช่แล้วก็เราก็รีบทำตรงนี้ให้เสร็จเพราะว่าพี่เขาเป็นคนรักงานมากดังนั้นเราก็ไม่อยากให้ส่วนนี้เสียด้วยพอพักกินข้าวเสร็จก็รีบตามไป
2: แล้ววันที่พี่เปิ้ลทราบว่าพี่อ๊อฟมีอาการเหมือนที่พี่อ๊อฟและพี่อู๋พี่แดงได้เล่ามาเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้น
5: จริงๆพี่เปิ้ลก็ไปเยี่ยมพี่อ๊อฟนะตอนที่พี่อ๊อฟนอนอยู่ที่ ICU พี่อ๊อฟไม่น่าจะรู้เรื่องแต่พี่ตัวไปเคาะคุยอ๊อฟไอ้อ๊อฟหันมาก็หาเอากระดาษมาเขียนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังพี่แดงเล่าอาการก็เข้าใจแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะมาเกิดขึ้นกับเราแต่เราก็รู้แหละว่าการดูแลคนป่วยมันต้องทุ่มเทแล้วก็จะต้องรักษาน้ำใจต้องให้มีความหวังอะไรที่ขัดใจเขาก็อย่าไปทำ
3: ตอนที่พี่เปิ้ลทราบอาการป่วยของพี่ตั้วมันตกใจไหมคะ
5: ก็ตกใจนะตกใจแต่ต้องคุมตัวเองให้อยู่มากๆเพราะว่าต้องหาวิธีว่าเราจะคุยกับเขายังไงเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขามีกำลังใจเฮ้ยมันต้องต่อสู้ต้องสู้ไปด้วยกันใจมันต้องได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนคุยกับพี่แดงก็บอกเฮ้ยเปิ้ลใจอย่างเดียวเลยว่ะใจอย่างเดียวเลยแล้วตอนที่พี่อ๊อฟกับพี่แดงมาเยี่ยมก็บอกกับพี่ตั้วนะยังคุยกันสนุกสนานเลยมันก็ในมันเหมือนกับเราต้องคุยให้พี่ตั้วเข้าใจว่าเฮ้ยพี่ตั้วทุกอย่างมันเป็นไปได
3: ้ทีนี้พอทราบแล้วว่าพี่อ๊อฟต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นเพราะว่าเส้นเลือดมันตีบทีนี้พี่แดงกับลูกๆวางแผนกันยังไงอะคะ
1: ตอนแรกกับลูกกับเหมือนเขาจะร้องไห้อย่างหนักมากเพราะเขาอยู่ติดกับพี่อ๊อฟตลอดตั้งแต่แบบทำละครเนี่ยเขาจะแบบไปกับพี่อ๊อฟไปอะไรเงี้ยตลอดเวลานั้นเขาจะแบบเหมือนเศร้ามากอะเสียใจมากนี้เราก็ต้องเรียกประชุมลูกๆเพราะว่าพี่อ๊อฟอยู่ ICU แล้วเราก็เช่าห้องผู้ป่วยอีกห้องนึงอะเอาไว้สำหรับอยู่กันก็มานอนรวมกันหมดเลยในห้องเดียวแล้วก็คุยกันทุกวันอะว่าเราจะทำอะไรต่อไปป้ามาอยู่อย่างนี้แล้วยังไงต่อแต่สิ่งหนึ่งที่สบายใจก็คือทางพี่อู๋อะดูแลให้ละครดำเนินการถ่ายทำไปได้ด้วยดีนี่เราก็เลยมาโฟกัสตรงความเจ็บป่วยของเขาโดยที่ก็เรียก

0: เรียกเด็กๆมาคุยว่าจะเอายังไงกันแล้วก็ทุกคนจะต้องมีเวรผัดกันที่จะฟังหม
1: อ
0: คือฟังหมอให้ว่าเออตอนนี้มันถึงไหนยังไง
2: พี่แดนก็ต้องไปถ่ายละครด้วย
0: มันก็ต้องมีไม่พี่ไม่ได้ไปกองแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่อ๊อฟตลอดไม่เคยไปไหนเลยไม่เคย
2: พี่แดนจำได้ไหมคำแรกที่พอมาถึงสิ่งแรกที่พี่พูดกับพี่อ๊อฟคืออะไร
0: ไม่เป็นไรนะเธอต้องหายคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดดีพลังความดีนั่นแหละมันจะช่วยเสริมให้เราแบบไปได้จะด้วยเหตุการณ์หนักหนาแค่ไหนก็ตามอ่ะพลังที่เราคิดดีนั่นแหละมันจะเป็นพลังบวกให้เราแบบเดินต่อไปด้วยแบบหัวใจที่เข้มแข็ง
1: ค่ะนอกจากสองคำนี้แล้วสิ่งที่พี่แดงมักจะพูดให้กำลังใจพี่ออฟตอนช่วงป่วยอะค่ะ
0: เราจะเดินไปด้วยกันอันเนี้ยคือบอกเขาเลยว่าเราจะเดินไปด้วยกันนะถึงเธอจะแบบสมมติถ้าข้างขวาเธอไม่มีเราก็จะช่วยกันคือดูแลกัน
2: ถ้าข้างขวาพี่ออฟไม่มีพี่แดงและลูกๆก็จะเป็นข้างขวาให้พี่ออฟ
0: แต่จริงๆตอนนี้ให้ลูกทำหมดเลย
2: ทำไมล่ะครับ
0: พี่ขี้เกียจ
2: พอดีพูดได้วันที่เยี่ยมที่โรงพยาบาลเห็นเป็นอย่างนี้เลย
1: นี่เป็นแค่ช่วงเริ่มแรกนะคะของการดูแลพี่ออฟของพี่แดงแต่ว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดมันมีความยากมากขึ้นจะเป็นยังไงติดตามจากละครค่ะ

0: พ่อชอบสะสมของเก่าหนึ่งในนั้นคือนาฬิกา
1: อาจเป็นเพราะว่าพ่อกับนาฬิกามีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเดินหน้าทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอดโดยไม่มีวันพักผ่อนก็เป็นเหมือนธรรมชาติของนาฬิกาที่วันหนึ่งมันก็จะต้องขัดข้อง
0: นาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ก็เช่นกันเมื่อทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานอย่างหนักมายาวนานก็ถึงเวลาที่เครื่องจะต้องรวนบ้าง
2: พ่อพ่อพ่อพ่อไลฟ์เฟิร์นเราแล้ว

0: นาฬิกาที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ขัดข้องนาฬิกามีชีวิตอีกเรือนที่ชื่อแดงธัญญาก็ต้องเข้ามาทุ่มเททั้ง24ชั่วโมงของตัวเองแทน
1: แล้วงานทุกอย่างของพ่อก็ต้องตกมาอยู่ที่แม่รวมถึงการดูแลพ่อที่โรงพยาบาลด้วยครับ
2: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่ต้องห่วงงานที่ค้างไว้เดี๋ยวแม่จะดูแลต่อให้เรียบร้อยเองเนาะ
3: แม่รู้ไหมตอนที่พ่อล้มพ่อสวดมนต์พร้อมตายแล้วนะแบบพร้อมไป
2: แล้ว
3: ใจพ่อก็คิดว่าตายไปแล้วก็เอาอะไรไปสักอย่างไม่ได้เลยจริงๆแต่นี่มันยังไม่ตายแล้วได้อยู่ต่อพ่ออยากจะขออะไรแม่สักอย่างหนึ่งได้ไหม
2: พ่อจะบอกอะไรแม่พ่อจะเอาอะไร
3: พ่ออยากได้นาฬิกาโบราณอายุร้อยกว่าปีที่มีนกกุ๊กกูบอกเวลา
2: โอ้ยกุ๊กกูป่วยจะแย่แล้วเนี่ยนะยังอยากได้นาฬิกาอีก
3: โอ้โถแม
2: ่เก็บเงินไว้รักษาตัวไหม
3: ก็พ่ออยากได้ก็ถ้าตายถ้าป่วยตายไปแล้วมันไม่มีโอกาสได้แต่นี่มันยังไม่ตายถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะ
2: โอ้ยไม่คุยด้วยแล้วนี่มีบีไลเฟิลมาดูแลพ่อแทนแม่หน่อยลูกเดี๋ยวแม่ไปรับแขกก่อน
4: ได้ครับ
3: กูกูกูกู
5: พ่ออยากได้นาฬิกา
3: ใช่สิทำไมก็แค่นาฬิกาแค่นั้นเอง
1: เอาจริงๆการที่แม่จะต้องมาอยู่ดูแลพ่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักหนาอะไรสำหรับแม่หรอกครับ
3: มันไม่มีสิ่ง
6: ครับเอาแล้วมาแล้วครับ
2: สวัสดีจ้า
6: สวัสดีครับครับ
2: นี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
6: ครับ
0: จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้แม่เหนื่อยมากๆเลยก็คือการที่จะต้องคอยเล่าเรื่องราวซ้ำๆเวลารับแขกมากกว่า
2: หมวย
5: ค่ะ
2: นี่โอ้มาพอดีเลยนี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
0: ค่ะจริงๆแล้วพวกเราดีใจนะคะที่พ่อมีคนรักมากมายขนาดนี้แต่มันก็ทำให้แม่แทบไม่มีเวลาพักเลยจริง
2: ๆยังไงก็ขอบใจมากนะหมวยนะ
7: ค่ะ
2: เดี๋ยว
7: ให้กำลังใจนะคะ
8: มันไม่เรียบร้อย
2: เดี๋ยวพี่ขอไปดูพี่ออฟก่อนนะ
7: ค่ะ
8: ใช่แขกเดี๋ยวแขกเข้ามา
2: บีบีไรเฟิล
1: ครับ
5: ค่ะแม
2: ่กลับก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวแม่ดูพ่อต่อเอง
5: ได้ค่ะสู้ๆนะคะแม่โอ้โ
2: หนี่คนรักเยอะแยะจริงๆเลยนะ
3: กูกู
2: อยากจะได้อยู่นั่นแหละนาฬิกานกอะไรเนี่ยฮะมีอยู่แล้วต้องเยอะตั้งแยะ
3: เอ้ากูกูกูกู
8: อีกสักเรือนไม่ได้
1: อาจจะเป็นเพราะพ่อแกคงเห็นแม่เหนื่อยมากอะครับกับการที่แม่จะต้องมาดูแลรวมถึงยังต้องมาคอยรับแขกอีกพ่อแกก็เลยคงจะใช้ความพยายามของตัวเองอะเพื่อให้ตัวเองฟื้นฟูได้เร็วขนาดนี
0: ้ในที่สุดเพียง1เดือนพ่อก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้
8: เดี๋ยวก็ได้แล้ว
0: แล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงใกล้วันเกิดของพ่อพอดีด้วย
2: ไปพ่อกลับบ้านเรากัน
3: กุ๊กกูกุ๊กกู
0: เฮ้ยแม่พ่อดีขึ้นเยอะแล้ว
8: ใช่ไหมโอ้แค่นี้เองกระจอก
0: ตรงไหนยังเมื่อยอีกไหมคะ
8: ไม่มีอ่ะไม่มี
0: แม่ได้ไหมแม
1: ่แม่มาคุยกับพ
3: ่อเฮ้ยนี่มันนาฬิกานกกุ๊กกูนี
0: ่ใช่เลยพ่อนี่แม่ซื้อให้พ่อในโอกาสที่พ่อกลับบ้านแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดพ่อด้วยนะคะ
3: ขอบใจนะจ๊ะแม่จ๋าขึ้น
1: ครับ
3: ขึ้นไปขายลานให้พ่อทีพ่ออยากได้ยินเสียงกุ๊กกู
1: พ่อขึ้นไปทำเองเหร
3: อเอ้าไอ้นี่แม่เห็นหรอว่าพ่อเดี้ยงอยู่อย่างนี้จะขึ้นไปขายได้ยังไงอ่ะ
2: เอ้านี่ก็พยายามดูแลตัวเองหน่อยซิจะได้แข็งแรงนะ
1: ใช่
2: ขึ้นไปขายเองได้
1: ใช่
3: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้ได้ภายใน1ปี
2: โอ้ย1ปีนานไปไหมพ่อมีอะไรรออยู่ตั้งเยอะแยะนะ
3: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้เร็วกว่านั้น

0: ตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนี่คือจริงๆแล้วมันคือเป็นช่วงที่ต้องหัดเริ่มที่จะต้องเดินหัดใช้มือหัดใช้อะไรช่วงกายภาพมันเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนั้น
0: ทำไมถึงได้กลับบ้านเร็วๆภายใน1เดือน
1: คือจากที่เขาไม่ได้เลยนะแม้แต่นั่งอ่ะก็ยังนั่งไม่ติดอ่ะ
2: ต้องนั่งปล่อย
1: แล้วแบบกลางคืนเขาจะไม่ค่อยหลับไม่หลับก็จะมีลูกอ่ะคอยมานั่งสลับกันให้เขาพิงเหมือนเขาไม่หลับเขาก็จะลุกขึ้นมานั่งนั่งแต่นั่งไม่ได้เพราะมันคุมตัวเองไม่ได้ฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่หนักหน่วงมากแล้วก็ปัสสาวะเองอะไรเองก็ต้องลุกขึ้นมายืนแล้วลูกก็เป็นคนคอยแบบลูกผู้หญิงก็จะต้องกอดแล้วก็เอาไอ้คอมฟอร์ตร้อยอ่ะ
0: ครับ
1: ให้ปัสสาวะอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็เป็นช่วงยากลำบากมากๆ
0: แต่ฝึกอยู่แค่ประมาณเดือนเดียวก็เริ่มใช้มือซ้ายได้ด้วย
1: อ๋อค่ะเขาฝึกมือซ้ายก่อนเลยเขียนอะไรก็เขียนมือซ้ายหมดเลยทำอะไรก็มือซ้าย
0: เพราะว่าฝั่งซ้ายยังใช้งานได้อยู
1: ่ได้อยู่เต็มร้อยค่ะ
2: มือเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาเขียนหนังสือได้อีกแล้ว
1: สิ่งที่หมอบอกก่อนเลยอ่ะว่า
2: ลายเซ็นเนี่ยเซ็นชื่อคนเซ็นชื่อไม่ได้
1: เราบอกอ๋อไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นลายเซ็นของแดงทั้งหมดเลยเขาไม่ได้มีผลเลยเลย
3: ทำไมหน้าอาจารย์เศร้าอ่ะ
1: ยังยกให้ภรรยาไว้นะ
3: ผมให้อย่างไปชื่อเขาหมดแล้ว
0: นี่ก็เลยเกิดเล่มนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ อันนี้นี่คือวันที่11เดือน12ปี61
1: ค่ะ
0: พี่ออฟวาดได้ขนาดนี้ด้วยมือซ้าย
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: อันนี้นี่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลหรือกลับบ้านแล้วครับ
1: อันนี้กลับบ้านแล้ว
2: กลับมาบ้าน
0: กลับมาบ้าน
2: นั่งเขาแนะนำก็จิ้มจิ้มไป
0: นี
4: ่
2: อันนี้ปีใหม
1: ่ค่ะใช่ปีใหม่เขาอยากอวยพรอยากอวยพรคนอะไรอย่างเงี้ยดังก็เอาไปลง IG ให้เขาว่าเออแบบ
0: ดูรูปนี้สวยมาก
2: ดินสอฮะดินสอ
0: 9กุมภาพันธ์62
4: ไม่ได้วาดรูปสวยอย่างเดียวนะพี่มิกเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายก็สวย
0: ตอนนี้เขียนได้ด้วยเหรอครับ
2: ก็เขียนมั่วๆให้สื่อสารให้เวลาเราเอาสคริปต์ไปให้ทีมงานทำไม
3: อยากเห็นอยากเห็นอาจารย์เขียน
2: เขียนอะไรอ่ะ
0: อาจารย์อยากเขียนอะไรก็เขียนเลยอ้าวไม่ได้ด้วย
1: ปกติเขาเขียนมือขวาก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: เลย
1: ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นคนเขียนหวัดมากอ
0: ่
1: ะคือเขียนไว้อ่ะโอ้ต้องอ่านบทนี่คือแบบต้องมานั่งแปลกันทีละแบบบรรทัดเลย
0: ครับ
2: เขียนเบ้น
3: อาจารย์เขียนชื่อผู้บังคับบัญชาผมทำไม
2: อ้าว
1: เบ้นที่มันโซโซ
2: อ๋อโซโซเหรอโซโซ
1: เบนส์ต้องมีสื่อด้วยมันถึงจะแรงเข้าใจป่ะ
0: โ
1: อ้เออแค่นี้แรงไม่พอ
3: เขียนซะอยากนิพพานขึ้นมาทันที
0: นี
4: ่เขียนสวย
2: มันอ่านง่ายเพราะว่าเราตอนเขียนมือขวา
0: ฮะ
2: ประวัติการเขียนมือขวาถามอู
0: ๋ทำไมฮะ
2: อู๋รู้ดีฮะ
0: อ่ะพี่อู๋ครับเรื่องการเขียนของพี่ออฟเป็นยังไงครับ
5: คือพอมาทำการบ้านกงกรรมต่อก็ได้คัมภีร์บทของพี่ออฟมา
0: ครับ
5: เราก็อุ่นใจแล้วโอ้ยสบายเหมือนเด็กเข้าห้องสอบแล้วมีคำตอบอยู่แล้วพอเปิดมาปั๊บโอ้ย อ่านไม่ออกเลยครับส่งไปให้พวกพิสูจน์อักษรโบราณ มันเหมือนกับเส้นหัวใจอะครับกราฟหัวใจขึ้นลงขึ้นลงใช่ใช่แค่นั้นไม่รู้แปลว่าอะไรบีลายเซ็นพ่อมึงไงช่วยอ่านหน่อยบีหนูช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้
1: ไม่ช่วยได้อ่านยากมาก
5: ไม่ออก
1: อ
5: ่
1: านยากมาก
4: พี่แดงก็อ่านไม่ออก
1: คือพี่อ่านได้มากที่สุดคือเขาเขียนเนี่ยเขาไม่ยกมือจากกระดาษเลยเหมือนลากไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: มัน
1: สมองมันไว
2: ไวมือไม่ทัน
4: ถามพี่เปิ้ลนะคะลายมือของพี่ออฟด้วยมือซ้ายกับภาพที่วาดด้วยมือซ้ายในมุมมองของพี่เปิ้ลเป็นยังไงคะ
6: ดีค่ะพี่เปิ้ลว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่พี่ออฟบอกว่าพอเขาถนัดมือขวาใช่ไหมคะเขาก็เหมือนกับว่าเขียนไปโดยที่เขาอาจจะเข้าใจเองส มมติว่าจะเขียนว่าสวัสดีเขาอาจจะสวัสดีแล้วเขาคิดว่าเขาเข้าใจแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าลายมืออันนี้เป็นยังไงเพราะบางหลายครั้งที่เราอ่านลายมือคนไม่ออกแต่พอพี่อ๊อฟเขียนมือซ้ายคือคุณด้วยความไม่ถนัดก็เลย
2: ตั้งใ
6: จช้าๆจริงๆแล้วบางทีเราก็เรียนรู้นะในสิ่งที่เราไม่ถนัดมันจะทำให้เราทำอะไรได้ช้าลงแล้วบางครั้งการทำอะไรช้าลงมันก็ชัดเจนขึ้น
4: ทีนี้ก็ได้ ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาอยู่ที่บ้านพอมาอยู่ที่บ้านนะคะพี่แดงต้องดูแลพี่อ๊อฟยังไงบ้างคะ
1: โอ้เป็นจริงๆสิ่งที่พี่กลัวที่สุดหมายความว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็โอเคมีพยาบาลเข้าออกเราอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยแต่พอแบบจะกลับบ้านเริ่มกังวลมากเลยว่าแบบกลับบ้านเราจะเริ่มต้นยังไงเขาจะอยู่ยังไงแล้วเราจะดูแลเขาแบบไหนคือช่วงเดือนแรกนี้แบบที่กลับบ้านเนี่ยคือแบบเหนื่อยหนักมากเพราะเราต้องเฝ้าเขาตลอดแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาไม่หลับอ่ะแล้วเขาก็จะเดินไปนู่นไปนี่เขาจะแบบถือไอ้ไม้เท้าที่เป็นขาอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่เป็นซิงเกิลอยู่โอ้โหออกไปเดินผ่านแล้วเราก็ง่วงกลางวันเราก็เหนื่อยหนักอยู่แล้วเราก็ต้องเดินตามเขาอ่ะคือกลัวเขาล้ม

0: ้มอ่ะกลัวที่สุดคือมันผวาม
1: ันไม่นอนไม่หลับ
0: ว่าแบบจะทำยังไงให้แบบเฮ้ยคุณทำไมอยู่นิ่งเลยอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ไม่ไหวนอนไม่หลับ
1: แต่ต้องจำไว้ถ้านอนไม่หลับต้องไปนอนนอกบ้าน
2: น้ำหลับเลยหลับสนิทเลย
1: หลับตายเลยเมียมึงเอาตายแน
3: ่ไม่แต่พี่ออฟก็นอนนอกบ้านจริงๆบางคืนแล้วพี่แดงก็คือต้องนั่งเฝ้าหลังจากที่พี่ออฟหลับไปแล้ว
0: เขาเดินไปแบบเหมือนห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหลับที่นั่นเกือบทุกวันน่ะแล้วจนเราแบบเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วนะเราเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าเป็นเราเราก็ปูที่นอนนะปูที่นอนที่ห้องนั่งเล่นมึงนอนนี่ก็แล้วกันจะไม่ต้องลุกไปลุกมานะ
2: พี่แดงเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ารูทีนแต่ละวันพอตื่นขึ้นมาแล้วสิ่งที่ต้องทำเตรียมและช่วยพี่อ๊อฟมีอะไรบ้าง
0: จริงๆหลักๆเลยอ่ะก็คือการเรียนรู้เมนูใหม่จากการทำอาหารน่ะก็คือต้องทำแบบคลีนมากเลย
2: ครับ
0: กลัวว่ามันจะมีผลกับต
2: ั
0: วเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันผวามันเป็นเรื่องของจิตอะที่แบบเราต้องไม่มีมันเลยนะไม่ใช้น้ำมันไม่อะไรอย่างเงี้ยจะสตริกมากว่าแบบไม่ให้กินนี่ไม่ให้กินนู่นแล้วเราก็จะเป็นคนที่ต้องทำเองมันก็เลยหนักคือ3มื
3: ออ
0: ันเรื่องทำอาหารเนี่ยหนักสุดแล้วกลางคืนอ่ะมันก็จะแบบไม่ได้หลับคือเขาไม่หลับเขาบิดไปบิดมาแล้วเราก็จะ
1: กวนทั้งคืน
2: กวนทั้งคืน
0: กวนอะไรจ๊ะเราก็จะนั่งดูแบบพวก Google พวกอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะต้องทำอะไรกับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องปฏิบัติกับเขายังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มีหนทางในการรักษานอกจากทางวิทยาศาสตร์แล้วเรามีเรื่องอื่นอีกไหม
1: คือคนที่หวังดีกับเรามันเยอะมากนะผมบอกเลยว่าใครที่รู้ข่าวเจอพี่แดงก็จะไปหาอาจารย์ที่นั่นที่นี่สิคนนี้นวดดีคนพี่เชื่อไหมพี่ไปหมดทุกอย่างเลย
2: คือไม่ว่าแต่ทั้งทางการแพทย์ทางธรรมไปหมด
1: ไปหมด
2: ครับ
3: แพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือก
0: ใช่แพทย์ทางเลือก
3: ก็ไป
0: ฝ
2: ัง
0: เข็มฝังเข็มหรือว่านวดกดจุดนวดก็มีหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบคนไหนดียังไงอุ้ยนั่งรถนั่งลาไปก็ต้องไปไกลๆก็ต้องไป
1: คิดว่ามันต้องไปทุกทางอ่ะทุกคำพูดที่คนที่เป็นห่วงเราก็เสนอแนะมาเราก็ทำหมด
0: ใจ
1: มันมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะมากในภาวะที่เราเจ็บปวดกับความป่วย
2: ครับ
1: ในวันที่เราล้มมันมีสิ่งดีๆมาเยอะมากเลย
2: แต่คนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างพี่และให้กำลังใจพี่ตลอดเวลาก็คือพี่แดงคอยดูแลพี่ทุกอย่างพี่ได้ให้อุ๊ยนี่แหละรุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้รุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้จะบอกพี่อู๋ว่า
1: สลันยูทำเปล่าสลันยูทำหรือเปล่าร
0: ู้แล้วทำไมพี่อู๋ถึงไม่มีเมียเขาเห็นพี่กับพี่ออฟ
1: ใช่พี่กับพี่แดงนี่นะพี่อันนี้ก็เป็นความเชื่อนึกตอนที่เราป่วยมีคนบอกว่าชาติที่แล้วพี่แดงนี่คือเจ้านาง
2: ครับ
0: เจ้านายอ่ะเจ้านายเขา
1: เจ้านายคือเป็นเจ้านางที่เมืองอะไรก็ไม่รู้พี่เป็นนักรบ
2: ครับ
1: แล้วพี่ไปจุดเข้ามาแล้วพ่อแม่ของเขาพ่อแม่ของเขาโกรธ
0: ไม่พอใ
1: จแล้วก็พอถึงเวลาที่เจ้าคืนก็คือทำให้เราเป็นอย่างนี
2: ้
1: ที่เราปล่อยเพราะว่าสาเหตุนี้คือชาติแล้ว
2: ไปฉุดเข้ามา
1: ถ้าให้พี่ทำพิธีขอขมา
2: ครับ
1: ก็ทำวันอะไรวันพระรหัสใช่ไหมวันนั้นแล้วก็เตรียมธูปเทียนดอกไม้พานไอ้พานขอขมาเหมือนก็นั่งไหว้เมีย ขอโทษนะครับพี่ทำมาชาติที่แล้วอะไรๆๆก็ขอเข้ามาแต่แล้วพี่เธอถือโอกาสชาตินี้ถ้าทำอะไรก็ขออภัยด้วยขอให้ยกโทษด้วย พี่แดงก็บอกอายกเข้าโทษให้กูเลยได้ใจทำอีกทำใหม่อีก
0: ของเก่ายก
1: ของเก่ายกแสดงของเก่ายกโล่งโล่งโล่งโล่ง
0: ตาเป็นประกายเลยไปทำต่อ
1: ไปทำมั่งไม่เชื่อคนดิ
4: ใช้ผลไม้อะไรบ้างในการขอเข้ามา
1: ผลไม้5อย่าง
4: เฮ้ยโอเค
1: เน้นดอกไม
0: ้สีขาว
1: เทียน
4: อ๋อสีขาว
1: ไปขอเข้ามาเงินที่อมเมียเอ้ยอะไรอะไรทั้งหมดอ่ะถือว่าเจ้ากันเขาไม่เอาสามารถเอาผิดเราได
4: ้เมื่อไหร่ที่เขาบอกว่ายกโทษให
1: ้
0: อโหสิ
4: อโหสิเหมือนเสมือนลาบวชไอ้เหี้ยกราบขอบพระคุณครับ
1: ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ขออภัยกันแต่พี่แดงไม่เคยขอคนเลยกูขอตลอดบ่อยด้วยขอโทษนะ
4: แต่เราสบายใจ
3: มาถามพี่แดงบ้างคือพี่อ๊อฟก็บอกว่ารู้ว่าพี่แดงเหนื่อยมากในการดูแลตอนที่พี่อ๊อฟกลับมาอยู่ที่บ้านอะไรที่ทำให้พี่แดงสู้ตลอด
0: สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเขาดีขึ้นทุกวันในตอนนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่พอมองเห็นว่าเขามีพัฒนาการเขาได้อย่างนี้แล้วกายภาพนักกายภาพบอกว่าวันนี้พี่อ๊อฟกล้ามเนื้อดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือกำลังใจว่าแบบมันแบบมันทำให้เรารู้สึกอยากไปต่ออีกแบบบางที alert เลยอะว่าแบบเฮ้ยต้องไปนี่ต้องไปนู่นต้องไปทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาดีขึ้นมันสุดสุด
2: มันก็เลยเป็นกำลังใจที่ทำให้เราอยากจะสู้ต่อเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของพี่อ๊อฟไปเรื่อยแล้วถ้าเป็นกรณีอย่างพี่เปิ้ลล่ะครับตอนที่พี่เปิ้ลดูแลพี่ตั้วกำลังใจสำคัญขนาดไหนตอนที่เราต้องดูแลพี่ตั้วในแต่ละวันเราต้องการกำลังใจมากขนาดไหน
5: คือจริงๆ เราก็ต้องการกำลังใจแต่เราคิดว่าเขาต้องการกำลังใจมากกว่าฉะนั้นเราต้องพี่อย่างที่พี่แดงบอกนะว่าบางทีมันต้องเสียสละแล้วแต่เราต้องไม่คิดว่ามันเป็นการเสียสละเราต้องคิดว่าเราทำด้วยความเต็มใจเราทำเพราะว่าเรามีความหวังว่าเอ้ยดีขึ้นจะต้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นซึ่งจริงๆช่วงแรกๆพอเราเห็นว่าดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องหมั่นคอยดูแลกันคอยให้กำลังใจแล้วก็พี่เปิ้ลเชื่อว่าบางทีคนป่วยต้องการคำพูดดีๆต้องการคำอะไรก็ตามที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายใจพี่ว่าเวลาที่เราทำอะไรด้วยความเต็มใจมันจะรู้สึกมันเหนื่อยแต่มันจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็หายเพราะเราคิดว่าคนพี่ตั้วเจอสิ่งที่หนักกว่าฉะนั้นเราต้องไม่เหนื่อยเราต้องไม่เหนื่อย
2: พี่แดงครับย้อนกลับไปพี่แดงดูแลพี่อ๊อฟแต่พี่แดงก็ป่วยแต่เหมือนไม่ค่อยมีคนรู้ว่าจริงๆแล้วป่วยถึงขั้นไหน
0: จริงๆพี่รู้เร็ว พอรู้เร็วมันก็เลยรักษาเร็ว
4: มันเกิดอะไรขึ้น
0: มันยังไม่ถึงกับเบี้ยวแต่ว่ามันคอนโทรลไม่ค่อยได้มันเป็นเบลพาวซี่มันคือเส้นประสาทเส้นที่4มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะ
2: เส้นที่4ใช่ครับ
0: มันปลายมันอักเสบปลายประสาทอักเสบมันก็เลยทำให้แบบเราคุมด้านขวาไม่ได้เฉพาะใบหน้านะคะเฉพาะใบหน้าก็คือมีวันนึงเราก็แบบทำไมเราแบบหลิวตาข้างเดียวไม่ได้คือเราจะทำอย่างเงี้ยทำไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปล่อยไปวันนึงอีกวันนึงคือทาลิปสติกแล้วผู้หญิงจะต้องแบบเม้มปากอ่ะต้องทำอย่างเงี้ยเม้มไม่ได้เฮ้ยไม่ปกติแล้วเว้ยเกิดจากพอเราเครียดแล้วภูมิเราตกตอนนั้นคุณแม่พี่ป่วยด้วย
4: คร
0: ับ พอแม่ป่วยเราก็เลยยิ่งแย่เลยแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยกันพี่ก็เดินเข้าเดินออกระหว่าง2ตึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแบบพอภูมิมันตกอ่ะไวรัสอ่ะเพราะเราอยู่ในโรงพยาบาลเราก็มีอัตราเสี่ยงอยู่แล้วไวรัสมันเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการออกมาถ้าเราช้าเราก็จะหนักอันนี้พอไปหาหมอปุ๊บหมอก็ให้กิน
2: ยาที่ไปฆ่าไวรัสที่มันกำลังทำลายเส้นประสาทของเราใช่
0: ไห
2: มคร
1: ับ
0: ใช่ใช่
1: แต่ผมบอกแล้วนะเบลพาวซี่ไม่น่ากลัวเท่ากับอีกโรคนึงรู้ป่ะฮะ
2: โรคอะไรครับ
1: เบลลาซี
0: ่แน่เห็นนั่งนี
4: ่เห็นนั่งเขียน
1: มึงลองเป็นโรคนี้สิ
2: ป็นอยู่หนูโดนลาหูอมมา27ปีแล้ว
0: ไอ้ตัวร้าย

0: ไม่ออกง่ายๆด้วย
1: ตัวร้าย
2: หนึ่งรักลาหูตัวนี
1: ้พี่แดงเป็นอยู่นานไหมคะของพี่แดง
3: ก็เป็นเดือนกว่าๆค่ะค่ะก็พยายามดูแลตัวเองจนมันหายไปแล้วจากนั้นก็คือเรารู้แล้วว่าเราปล่อยให้เชื้อไวรัสเข้ามาในร่างกายเราไม่ได้ไม่ควรแล้วเราต้องรักษาภูมิเราภูมิเป็นเรื่องสำคัญมาก
1: ค่ะตอนนั้นพี่ออฟทราบใช่ไหมคะว่า
0: ทราบครับ

0: ก็ใช้กลับกับเขาบ้าง
1: ไม่ผมไม่พูดผมพูดพลังผมไม่มากพอเพราะฉะนั้นก็คือห่วงนะห่วงรู้ว่าเขาพักผ่อนน้อย
0: ครับ
1: แล้วก็รู้สึกว่าไอ้ใหญ่เป็นเพราะเราหรือเปล่าม ันอดคิดไม่ได
0: ้ครับเห็นบอกว่าคือเวลาพี่อ๊อฟจะให้กำลังใจพี่แดงคือลูบหัวเหรอครับ
1: นี่ครับกำลังใจกูขอมากกว่าครับ
2: แมนมาก
0: แต่พี่อ๊อฟก็มีการให้กำลังใจพี่แดงมีได้รูปหัวพี่แดงด้วย
2: นี่ค่ะก็เขาก็มาจับหัวว่าเออพักผ่อนบ้างนะเดี๋ยวแบบไม่สบายอะไรอย่างเงี้ย
0: เติมเต็มกับเรายังไง
2: เวลาเขาห่วงตัวเขาเองกลัวไม่มีคนรับใช้เขาช่วงเอาคืน
3: ค่ะต้องบอกเลยว่าในความเหนื่อยของพี่แดงที่ต้องดูแลพี่อ๊อฟนะคะมันก็มีความสุขเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่าการดูแลกันด้วยหัวใจส่งผลให้คนป่วยที่ชื่อพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ดีขึ้นได้ยังไงจากละครค่ะ
4: และในวันหนึ่งที่เราสองคนพี่น้องไม่อยู่ก็เกิดเรื่องที่น่าตื่นเต้นขึ้นที่บ้าน
5: อยู่ๆพ่อก็หายตัวไปเหลือแต่รถเข็นว่างเปล่าอยู่ไหนพ่อใจแม่ตกใจสับสนมึนงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อใจก็คิดไปต่างๆนานา
4: หรือพ่อจะหนีไปเพราะกลัวจะต้องเป็นภาระไม่หรือพ่อจะถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่พี
5: ่ไม่ดิ
4: หรือพ่อจะจนเกิดเสียงหนึ่งดังขึ้นจากชั้นสองของบ้าน
5: เสียงอะไรอ่ะเสียงเก้าอี้ล้มเหรออย่าบอกนะว่า
4: ไม่เสียงมันน่าตกใจมากกว่านั้นพี่เพราะมันคือเสียง
5: นาฬิกากุ๊กกู้ดังขึ้นได้ยังไงอ่ะ
6: กู
7: พ่อทำสำเร็จแล้ว
5: พ่อไม่ได้ว่าจะติดไงกูไปกดตกลงไว้ที่ไหนใครทำ
7: กูกูนี่เห็นไหมพ่อทำได้ตามสัญญาแล้วแม่เก่งไหมเล่า
5: เก่งเก่งอะไรล่ะพ่อถ้าตกลงไปอีกรอบนึงอ่ะแม่ไม่ดูแลแล้วนะแม่หมดแรงแล้วนะ
4: ถึงแม่จะบ่นพ่อมากเท่าไหร่นะครับแต่ลึกๆแล้วแกดีใจมากมากๆ
8: ห่วงอะไร
4: แล้วที่พ่ออาการดีขึ้นจนสามารถขึ้นบันไดไปเองได้เนี่ย
5: นาฬิกานกกุ๊กกูที่ดูเหมือนเป็นสิ่งของสะสมแต่กลับกลายเป็นหมุดหมายของการก้าวต่อไปของครอบครัวเราไม่ต้องเลยนี่บีบีไลฟ์ฟอนดูพ่อเธอสิขึ้นไปชั้น2นี่ไปไขนาฬิกานกกุ๊กกูไม่กลัวตกลงมาหรือไงไม่รู้
7: จะกลัวทำไมล่ะนี่เห็นไหมเนี่ยก็แข็งแรงแล้วไงเดินได้แล้ว
9: ผมจะเล่นหัวสิ
4: บ่นอย่างนี้แหละครับ
7: ขึ้นไปขายนาฬิกามันจะได้ใช้ได
4: ้แต่จริงๆแล้วอ่ะ
5: ดีขึ้น
4: ยิ่งบ่นมากเท่าไหร
2: ่ก็ไม่ต้อง
4: เราก็ยิ่งรู้ว่าแม่ยิ่งรักพ่อมากเท่านั้น
5: ในที่สุดนาฬิกานกกุ๊กกูก็ถูกพ่อไขลานให้เดินต่อไป
7: เด็กเอาไม่ทาบถือ
5: เหมือนนาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงษ์พัฒน์ได้ถูกซ่อมแซมและไขลานใหม่ด้วยความรักจากแม่และพวกเราจนทำให้พ่อกลับมาเดินต่อไปด้วยกันได้อีกครั้ง

0: จริงๆเนี่ยตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าเขาจะเดินได้หมายถึงว่าไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้เพราะว่าตอนที่กายภาพอ่ะเขาเหมือนเขาไม่น่าจะเดินขึ้นบันไดได้เราคิดว่าไงต้องอยู่ชั้นล่างแน่ๆเพราะไอ้การที่จะแบบเหมือนยกขาขึ้นก้าวอ่ะมันเป็นเรื่องยากมากแล้วก็ต้องไปฝึกหุ่นยนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นเดือนๆแล้วอ่ะซึ่งเราก็เหมือนตั้งความหวังไว้ว่าเออน่ะแค่เขาเดินได้เราก็ดีใจแล้วอ่ะไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้แต่เราก็พูดกับเขาไว้เสมอว่าเอาสิเธอถ้าเกิดเธออยากให้นกมันร้องอ่ะเธอก็ขึ้นไปสิเธอก็ขึ้นไปดึงเอาเองไม่ดึงให้หรอกแล้ววันหนึ่งเขาก็ขึ้นไปแบบดึงอ่ะมันก็เลยเป็นแบบโอ้โหมันเป็นประกายที่แบบเรารู้สึกแบบโอ้โหมันเป็นรอยต่อของความรู้สึกที่มันอิ่มเอมอ่ะมันรู้สึกแบบมันเป็นสเต็ปใหญ่มากสำหรับชีวิตเขาที่เขาจะไปต่อได้อีกระดับหนึ่ง
1: มาในวันนี้ที่พี่แดงย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ก็ยังมีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติกับการก้าวของพี่ออฟในวันนั้น
0: จริงๆเสียดายเงินค่ากูเสียรู้มันเลยโอ้โหแพงจะตายให้ฉันซื้อยอมถึงก็ยอมแบบ
2: ทุกอย่างต้องมีการลงทุนดีใจวันแรกที่ไอ้ขันโกกูเอ่ยไอ้ไขลานฮะแล้วกูร้องดีใจมากกูขันแล้วกูขันแล้ว
3: กูขันแล้วหรือมึงขันแทนกูแล้ว
2: เอาล่ะนิดนึง
1: ตอนนี้พี่ออฟก็คือกลับไปทำงานไปกองถ่าย
2: ผมบอกแล้วผมขอเวลาเมียผมปีเดียวขอเวลาป่วยในปีเดียวถ้าครบปีผมลุกทำงานเลยหายไม่หายทำ
3: สรุปแล้วใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่จนถึงกลับมาเริ่มทำงานตั้งแต่วันแรก
2: ปีหนึ่งบอกแล้ว
3: พอดีเป๊ะเลย
1: หนึ่งปีเลย
2: หนึ่งปีหนึ่งปีไม่เกินเลยครับ
3: แต่ระหว่างที่กายภาพอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงานก็คือเตรียมที่จะเริ่มงาน
2: ก็เริ่มหัดเขียนอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านนะคะมันทำให้คนในบ้านรักกันมากขึ้นไหมคะพี่แดง
0: มากค่ะมากมากเลยทำให้เรารู้คุณค่าของชีวิตในแต่ละวันว่าเราควรจะต้องดำเนินยังไงให้มันแบบไปด้วยกันกับเหมือนกับจัดเวลาให้มันเหมาะสมเพื่อได้สุขภาพเราก็ดีด้วยแล้วการดำเนินชีวิตก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็แล้วแต่พี่ว่าพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพถ้าสุขภาพไม่ดีอ่ะทำอะไรก็ไม่ได
3: ้แล้วการดำเนินชีวิตในทุกๆวันนี้หลังจากที่เราเจอเหตุการณ์ครั้งนี้มามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
0: มันเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเปลี่ยนแปลงมากๆเหมือนกันมันก็ทำให้ตัวเราอ่ะต้องระวังตัวเอง
2: ไม่ประมาท
0: ไม่ประมาทใช
2: ่ไม่ประมาท
0: มันสอนเราหมดทุกอย่างเลยแม้มันมาเจอเหตุการณ์พี่ออฟใช่ไหมคะแล้วก็มาเจอโควิดด้วย
3: ครับ
0: มันก็เลยทำให้แบบเรามองบวกมองในด้านดีที่เขาทำให้เรารู้สึกเหมือนใช้ชีวิตย่อลงมาอีกหน่อยไม่ต้องแบบไม่ต้องเอ็กซ์ตรีมเยอะจริงๆไม่ต้องแบบเหมือนชีวิตไม่ต้องฟู่ฟ้าเยอะไม่ต้องไปออกไปโลดแล่นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับมาที่พอเพียงนั่นแหละ
3: ถนอมร่างกายมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ใช
3: ่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับร่างกายพี่ออฟหายมาถ้าเกิดให้คุณหมอประเมินหรือพวกเราประเมินกันมันเรียกว่าดีขึ้นมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากเต็มร้อยอ่ะ
0: ก็แปดเก้าสิบแล้วค่ะ
2: หมอเขาบอกว่าพูดจะได้ประมาณ 100% นี่ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันไม่แข็ง
3: ฝั่งขวาครับ
2: ลิ้นมันแข็งอะไรเงี้ยบางทีก็ติดขัดขาประมาณ 95% นะฮะวิ่งได้จ็อกกิ้งได้อะไรได้แต่อาจจะมีบาง

0: ฟังก์ชันบางส่วนที่หายไปผมไม่รู้ว่ามันคือความสามารถอะไรบ้างแขนจะได้ประมาณ 75%
1: ครับ
0: 75% ยืดไปจับอะไรคงพอคลายได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยู่กับมันเนี่ยมันเป็นไงก็อยู่มัน
2: พี่อ๊อฟเองก็ยังต้องทำกายภาพบำบัด
0: ทำครับ
3: ทำค่ะทำทุกวัน
2: ถามพี่อู๋กับพี่เปิ้ลนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่อ๊อฟมาจริงแล้วทั้งสองท่านก็สนิทกับพี่อ๊อฟพี่แดงอยู่แล้วนะคะแต่พอได้ฟังวันนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: คือจริงๆพี่ก็มองว่าความรักคือพื้นฐานที่สำคัญเชื่อว่าพี่แดงทำทุกอย่างด้วยความรักถึงแม้เขาจะเหนื่อยเขาจะหนักแต่จริงๆแล้วข้างในอ่ะคือความรักแหละที่สั่งให้เขาทำทุกอย่างได้โดยที่เขาก็เต็มใจแล้วก็มีความหวังนะพี่เปิ้ลเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นว่าบางทีพอเราเจอสภาวะการที่มันหนักๆอ่ะถ้าเราคิดว่าไหวก็ต้องไหวคือพี่แดงจะบอกอยู่เสมอว่าไม่เป็นไรอันนี้พี่เปิ้ลชอบคำว่าไม่เป็นไรบางคนฟังแล้วมันดูรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ความว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันหนักแน่นพอนะอยู่ที่ว่าเราพูดแล้วเรารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าพี่เปิ้ลเชื่อว่าเห็นแล้วเนี่ยหลายๆคนเห็นก็คงจะต้องมีความหวังอะทุกชีวิตมีความหวังได้เสมอฉะนั้นอย่าคิดว่าเราทำอะไรทุกอย่างไปแล้วมันไม่มีความหวังมันต้องได้สักวันหนึ่งมันต้องได้ให้เห็นเลยอะเห็นเลยว่า
4: พี่อู๋ล่ะครับ
5: ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับผมว่าการตั้งสติคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าพอเรามีสติเราก็รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรแล้วเราควรจะแก้ไขปัญหายังไงอันนี้สำคัญครับ
6: ครับแต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นชัดๆเลยของวันนี้ก็คือต่อให้เราเจอวิกฤตเจอปัญหาไม่ว่าจะทางกายหรือทางอะไรก็ตามอย่างที่พี่อู๋บอกสติก่อนแล้วทุกปัญหาเหมือนที่มันมีทางตันถ้าใจเรามันไปถึงอ่ะร่างกายมันจะตามไปถึงเส้นชัยได้เองนะ
2: เดินทางมาจนถึงวันนี้พี่อ๊อฟกับพี่แดงมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะ
3: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะซัพพอร์ตกันและกันเสมอเราจะเกื้อกูลกันและกันเสมอเนาะจะจุงมือกันไปจนแก่เท่าก็รู้สึกว่ายังไงเราก็ต้องไปด้วยกันไอ้สิ่งที่เราพูดว่าไม่เป็นไรนั่นน่ะที่ว่าใช้กับทุกคนนั่นหมายความว่าเราจะไม่ซ้ำเติมกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะรับสภาพแล้วเราจะไปด้วยกัน
0: ชีวิตผมทั้งชีวิตเนี่ยผมยกให้เขาไปแล้ว
6: ครับ
0: เพราะฉะนั้นรักษาชีวิตไว้ให้ดีถ้ามันเป็นอะไรเนี่ยคุณก็จะเหนื่อยเพราะว่าผมยุคชีวิตผมให้กับคุณแล้วเพราะฉะนั้นช่วยดูแลรักษามันด้วย
2: ได้เรียนรู้แง่มุมความรักที่งดงามนะคะจากพี่อ๊อฟพี่แดงในวันนี้แล้วก็ได้มุมมองที่ดีจากพี่เปิ้ลจากพี่อู๋ด้วยวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะ
4: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
4: ขอบคุณครับ
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นในหัวใจแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะทาง ALTV หมายเลข4วันนี้สวัสดีค่ะ
7: สู้ซาบซึ้งเลยร้องไห้
8: ร้องไห้เลย
0: น้ำมูกน้ำตาไหล
3: โอ้โหพี่ว่ามากกว่าเดิมนี่ลูกศิษย์นี่ขนาดลูกศิษย
4: ์พี่อู๋เหรอครับ
3: เออนั่นแหละ
9: นี่ดิวอาจารย์ที่จะไปทำพิธีขอเข้ามา
4: ขอไปเลยอะไรบ้างคร
0: ับ
4: อาจารย
0: ์ดอกไม้5 อย่าง
4: 5สี
0: สำคัญสุดต้องนั่งกับพื้น
4: นั่งกับพื้น
0: คุกเข่า
4: คุกเข่า
0: พนมมือ
4: พนมมือขึ้น
0: ขออภัยเมีย
4: ไม่ว่าจะ
0: กายกรรมมโนกรรมวิธีกรรม
4: ที่มีทำไปที่ทำให้แม่ไม่สบายใจหรืออะไรก็ตาม
8: ขอเสียงให้พ่อนะ
0: ใช่
4: นะจ๊ะแล้วปั๊บเราก็เข้าไปซุกได้เลย
0: ไม่ใช่
2: หอมแก้มหนึ่งที
0: หอมแก้มก่อน
4: หอมแก้มก่อน
0: หอมคูนี่ดิ
4: หอมอย่างนี
0: ้ดีมาก
4: แล้วก็ลงมาซุกต่อ
0: ยัง
4: ซุกไม่ได้
0: สองข้างนี
4: ้ครับ
0: เออ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกรณพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: เสียงของพระสวดจากพิธีบวชป่าสืบชะตาชุมชนดังกึกก้องบริเวณพื้นป่าบ้านแม่เรียบตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายที่จัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมแบบล้านนาของชาวบ้านที่มีความผูกพันกับป่าโดยมีชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งพระสงฆ์ที่ชาวบ้านนับถือร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียง
1: ประชาชนมีส่วนร่วมชาวบ้านใกล้เคียงมีส่วนร่วมรักษาป่าเขาจะไม่มาทำลายมาเพี้ยวทางป่าต่อไป
0: พิธีบวชป่าสืบชะตาชุมชนแบบล้านนาซึ่งชาวบ้านแม่เรียบเชื่อกันว่าจะเป็นการบวงสรวงเจ้าป่าเจ้าเขาให้ช่วยดูแลรักษาป่าและยังเป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์ป่าป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งต้นน้ำให้คงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป
2: เมื่อมันมีการเกิดป่าขึ้นเราได้น้ำได้ทรัพยากรโดยที่เราไม่ต้องร้องหาจากที่ไหนมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติความหวงแหนของชาวบ้านเองที่ออกมาจากใจจริง
0: ๆปัจจุบันชาวบ้านที่บ้านแม่เรียบมีกติกาการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันคือการเลิกเผาป่าถือเป็นกฎกติกาของหมู่บ้านห้ามเผาห้ามบุกรุกแผ่วถางป่าหากพบมีโทษตามข้อตกลงตามกฎหมายของหมู่บ้านทำให้ที่นี่ได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3: ไทยพิบ

ติเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญติดตามสถานการณ์ภัยและประกาศเตือนภัยอยู่เสมอตรวจสอบสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: การเดินทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยรถยนต์ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลานี้และถ้าคุณเดินทางเข้าป่าแล้วประสบภัยทางธรรมชาติหรือมีความจำเป็นต้องเอาตัวรอดออกจากเส้นทางในป่าที่อันตรายเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดไปได้อย่างไรคุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในครั้งนี้พร้อมๆกันครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เราเดินทางด้วยรถยนต์เข้าไปในป่าและเกิดพบเจอกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินถล่มน้ำป่าหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดหรือมีความจำเป็นที่จะต้องรีบนำผู้ป่วยออกมาจากป่าให้ได้เร็วที่สุดคุณจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรและในตอนนี้นะครับผมอยากแนะนำแขกรับเชิญนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางด้วยรถยนต์เพียงลำพังมาแล้วทั่วโลกครับโดยจะมาแนะนำในการประเมินสถานการณ์เรื่องของอุปสรรครวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้

๊อฟยุทธภูมิพิบูลสวัสดิ์ครับเรียกว่าเป็นคนที่มีงานอดิเรกเป็นอาชีพดีกว่าสนใจความเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันของผืนแผ่นดินนะครับเป็นการเชื่อมต่อการชิดกันทางวัฒนธรรมในการเดินทางแบบนี้ครับมันก็ทำให้รู้จักชีวิตรู้จักรถรู้จักธรรมชาติแล้วก็รู้จักกับโลกกว้างๆที่เราเดินทางมาเราสร้างรถเก่าๆของเราขึ้นมาเองก็ด้วยความรักความชอบส่วนตัวพอเราทำเองเนี่ยเรารู้จักมันเรารู้ใจมันไม่ว่าเราจะไปเจออะไรมันก็ไปกับเราได้ครับทุกอย่างนะครับการเดินทางแบบผมนั่นคือเราต้องปลอดภัยเราต้องเข้าใจดูเรื่องสวัสดิภาพของตัวเราของรถยนต์นะครับเพื่อที่จะให้ไปให้ถึงจุดหมายนั้นแล้วก็กลับมาให้ได้นะครับทุกอย่างจะต้องไม่เสียหายหรือถ้าเสียหายเสียหายน้อยให้น้อยที่สุดแต่ถ้ามันเสียจริงๆเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องซ่อมมันได้ทำความรู้จักกับยานพาหนะของเรานะครับถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เราเดินทางไปเรายังไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะไปเจออะไรเพราะฉะนั้นเราไปทำความรู้จักกับยานพาหนะเรากันเริ่มต้นจากนะครับ

0: ในห้องเครื่องเราต้องทำความรู้จักกับระบบการดูดอากาศของรถยนต์นี่ต้องกรองอากาศยิ่งเป็นรถยนต์ที่ถูกออกแบบมาใช้งานในทางธุรกันดารนะครับจะถูกทำไว้สูงด้วยความที่มันสูงเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยนะครับสามารถจะท่วมเครื่องยนต์ไปได้เลยเพราะมันเป็นระบบเมนวลไม่มีระบบไฟฟ้ามาเยอะถัดมานะครับอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็คือน้ำมันเบรกเวลาที่เราขับรถยนต์ไปแล้วข้างล่างนะครับเวลาที่มันไปเจอกับไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้หรือเกี่ยวทำให้สายเบรกนะครับหรือว่าแป๊บเบรกขาดแป๊บเบรกรั่วน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะหายลงไปเราสามารถที่จะใช้น้ำมันของเหลวอย่างอื่นอย่างเช่นพวกน้ำมันพืชนะครับใส่แทนกันลงไปได้ในกรณีที่ไม่มีอะไรถัดมาครับก็คือระบบระบายความร้อนของรถยนต์นั่นก็คือหม้อน้ำซึ่งเวลาเราวิ่งนะครับบางทีมันอาจจะโดนกิ่งไม้หรือโดนก้อนหินหรืออะไรแล้วแต่เสียบไปตัวนี้นะครับจะทำให้น้ำรั่วออกมาการแก้ไขเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเอาไม้ไปอุดนะครับเอาสบู่ไปอุดเอาพริกไทยหรือเอาไข่ตอกลงไปนะครับแล้วก็ไดชาร์จรถยนต์มันจะโดนน้ำดินน้ำโคลนเข้าไปเกาะที่ไดชาร์จทำให้อัตราการชาร์จน้อยหรือว่าบางทีอาจจะไม่ชาร์จเลยรวมไปถึงหม้อน้ำด้วยนะครับก็จะโดนขี้ดินขี้โคลนเข้าไปอัดแล้วก็ทำให้มันระบายความร้อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูจากจุดอื่นกันนะครับถัดจากตรงนี้มานะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่ารถคันนี้ถูกต่อท่ออากาศไว้สูงเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำท่วมฝากระโปรงหรือน้ำระดับนี้นะครับถ้ากระแสน้ำไม่รุนแรงเนี่ยเราสามารถที่จะขับลงไปได้เลยนะครับด้านหลังของรถยนต์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเฟืองเหมือนกันตัวนี้เหมือนกับข้างหน้าครับถ้าไม่มีน้ำมันไม่มีของเหลวข้างในก็จะทำให้เฟืองท้ายเกิดการพังหรือการเสียเบื้องต้นครับการทำความรู้จักกับรถยนต์ของเราเองนะครับจะทำให้การเดินทางของเรารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งนึงที่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้ไว้ก่อนจะออกเดินทางครับ
1: เมื่อเราคิดว่ามันพร้อมแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวพร้อมที่จะออกไปผจญภัยแล้วก็การผจญภัยที่ดีมันจะต้องปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็ผู้คนที่เรารักที่เดินทางไปกับเรารวมถึงเพื่อนร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนนกับเราด้วยครับ

ร่องน้ำก็เป็นอีกอุปสรรคนึงนะครับที่เราจะต้องเดินทางมาเจอในเส้นทางที่เราไม่รู้มาก่อนว่าข้างหน้าจะพบเจอกับอะไรการเกิดขึ้นของร่องน้ำนั่นก็หมายถึงว่าเวลามีน้ำลงมานะครับมันไหลลงมาจากข้างบนเราจะเห็นนะครับว่ามันไหลโคดเคี้ยวลงมาจนมันมาสุดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมประเมินแล้วความลึกของร่องนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 60-80 เซนติเมตรมันมี2วิธีครับเราขับรถคล่อมตรงนี้ลงไปนะครับเราก็ต้องคเนก่อนครับว่าความกว้างของปากร่องเนี่ยนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็ช่องว่างระหว่างยางรถยนต์ของเราข้างซ้ายข้างขวามันเท่าไหร่นะครับในกรณีถ้ามันพอดีกันเราสามารถที่จะขับคล่อมลงไปได้ตรงนี้นะครับอันตรายมันจะถือว่าน้อยมากในสถานการณ์ประมาณนี้นะครับผมแนะนำว่าเราขับรถคล่อมลงไปตรงๆนี้เลยครับแล้วก็ตรงไปตามร่องของมันตอนนี้ล้อเราก็อยู่พอดีกับขอบร่องทั้งสองนะครับเราก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะวางล้อนะครับว่าตอนนี้ล้อของรถยนต์เราวางอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็จะมีเลี้ยงพวงมาลัยช่วยนิดหน่อยครับเพื่อที่จะไต่มาที่ขอบร่องครับถึงตรงนี้นะครับตกลงมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันก็คาอยู่ในร่องดีกว่าที่เราจะไปชิดอีกฝั่งนึงแล้วตกลงมาแรงๆซึ่งอันนั้นนะครับมันจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ได้ครับในกรณีที่เราชิดฝั่งขวานะครับแล้วถ้าเกิดว่าล้อเราตกลงมาเราจะสังเกตดูล้อฝั่งซ้ายครับมันจะตกที่นี่แล้วถ้าเราเกิดปั่นให้ล้อมันเกิดอาการฟรีหรือว่าหักพวงมาลัยผิดนิดนึงท้ายมันจะตกลงมาแล้วความเอียงตรงนี้ครับมันก็อาจจะทำให้รถเราเนี่ยเอียงหลุดมาในร่องซึ่งเวลาในขณะที่รถเคลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการตะแคงข้างลงมาพิงตรงนี้ซึ่งก็จะทำให้ผู้โดยสารรถพร้อมทั้งคนขับเกิดอันตรายได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตให้ดูในสถานการณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับในกรณีที่เราเลือกฝั่งขวานะครับแล้วรถเราพลาดตกร่องมาแล้วนะครับมันก็จะเกิดการเอียงแบบนี้แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับถ้ารถเราไม่ตะแคงไปเราก็ค่อยๆไปผ่านร่องอุปสรรคไปให้มันเร็วที่สุดครับ

เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อเดินทางเข้าป่าและภูเขาก็คือทางสูงชันครับจะต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะถ้าหากเส้นทางนั้นมีเหวสูงชันสองข้างทางและขับรถไม่ถูกวิธีหรือเสี่ยงเกินไป

0: าจทำให้เราพลาดประสบเหตุถึงกับเสียชีวิตได้เลยครับ
1: เมื่อเราเดินทางมาเจอกับเนินชันหรือว่าทางชันนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของดินที่ค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็ร่วนดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นดินที่มีรถวิ่งอยู่ประจำประกอบกับผิวทางนะครับมีความชื้นจากน้ำฝนอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นจากลักษณะเส้นทางประเภทนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าการเสียจังหวะระหว่างที่เราอยู่กลางเนินการเสียจังหวะเกิดได้จากที่ล้อนะครับหมุนฟรีทำให้มันไม่ได้สัมผัสกับพื้นผิวดินเท่าที่ควรทำให้รถเราเนี่ยเกิดการชะงัก2เกิดจากการที่เรามาเปลี่ยนเกียร์กลางเนินและกำลังของเครื่องยนต์ตกจุดนี้นะครับเราจะต้องตัดสินใจให้แน่นอนคิดเลยว่าเราจะขึ้นมาด้วยเกียร์อะไรอันนั้นก็คือหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่ากำลังของรถยนต์เรามันเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับมีกำลังแค่ไหนถ้าเป็นทางชันที่มีเหวนะครับเราก็ต้องมองก่อนว่าเหวที่เราจะขับรถขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนยกตัวอย่างว่าถ้าตอนนี้เหวอยู่ฝั่งขวาเราก็จะต้องขับชิดในผนังฝั่งที่เป็นหน้าผาก็คือฝั่งซ้ายแต่ก็อย่าชิดให้มันมากเกินไปนะครับเพื่อไม่ให้ล้อปีนไหลทางขึ้นไปก็ขับรถด้วยความสม่ำเสมอครับความสม่ำเสมอของรถยนต์ของเครื่องยนต์ของรอบเครื่องต่างๆนะครับทำทุกอย่างให้มันสัมพันธ์กันนะครับมันจะไม่เกิดอันตรายแต่ถ้าเราคำนวณอะไรผิดพลาดนะครับเมื่อมันขึ้นมากลางเนินเนี่ยแล้วมันมาเสียจังหวะเนี่ยอาการที่รถนะครับจะหมดกำลังแล้วก็ไหลลงเนินไปหรือว่าตกไปในฝั่งที่เป็นเหวเนี่ยซึ่งจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่อันตรายเราก็ต้องให้ความระมัดระวังกันมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ยังไงกันผมจะเริ่มต้นนะครับจากเกียร์2นะครับแล้วก็ดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปถ้ามันไม่ได้นะครับจะไปสับ3กลางเนินแต่ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาด้วยเกียร์2แบบง่ายๆเลยนะครับก็พื้นผิวทางก็มีลื่นบ้างเล็กน้อยนะครับรอบเครื่องก็อยู่ประมาณแค่พันกว่ารอบเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ผ่านอุปสรรคจากเนินชันขึ้นมาได้อย่างง่ายดายครับ
2: ในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องลงเนินชันนะครับเพื่อจะข้ามไปอยู่สู่อีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็รถเราอาจจะมีอาการเบรกไม่อยู่เนื่องจากทางมันลาดชันเยอะนะครับมันก็มีวิธีที่เราจะแก้ไขจากวัสดุธรรมชาติที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือหากิ่งไม้นะครับที่เป็นวัสดุรอบๆตัวเรานะครับผูกเข้าไปที่ท้ายรถให้มันมีน้ำหนักพอประมาณแล้วให้มันลากกับพื้นนะครับมันจะสร้างแรงเสียดทานระหว่างตัวรถกับพื้นทางนะครับทำให้เราไหลลงเนินมาได้กรณีนี้นะครับใช้ได้กับเนินชันยาวๆนะครับรวมไปถึงเส้นทางลาดชันลงเนินที่รถเราไม่มีเบรกเลยมันก็จะทำให้รถเราชะลอความเร็วลงเพื่อลงสู่ปลายเนินได้อย่างปลอดภัยครับการขับรถข้ามน้ำถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าสภาพเส้นทางที่มันอยู่ในภูมิประเทศแบบนี้นะครับมันจะมีลำห้วยที่บางทีห้วยเดียวนะครับแต่ว่ามันตัดขวางไปขวางมาเราจะต้องขับรถขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงจุดนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจกับสภาพเส้นทางที่เราจะต้องขับลงไปในน้ำสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องดูเพื่อความปลอดภัยนั่นก็คือการเดินลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของน้ำความสูงของน้ำแล้วก็อุปสรรคใต้น้ำมันก็จะทำให้เราขับรถข้ามห้วยได้อย่างปลอดภัยครับการประเมินสถานการณ์นะครับเมื่อเราจะต้องมาเจอพบเจอกับลำน้ำที่ขวางกั้นในเส้นทางที่เราวิ่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่เราตั้งใจจะมาหรือว่า GPS นะครับมันนำทางเรามาเมื่อเรามาเจอแล้วก่อนที่เราจะลงครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูก่อนนั่นก็คือดูความสูงของน้ำนะครับดูพื้นล่างของน้ำว่าข้างใต้พื้นน้ำมีอะไรบ้างนะครับประกอบกับความสูงหรือว่าลักษณะของรถยนต์ที่เราขับมาในครั้งนี้เป็นรถยนต์อะไรถ้าประเมินแล้วว่าความสูงของน้ำความสูงของรถยนต์ของเรานะครับความรุนแรงของกระแสน้ำสิ่งที่มันอยู่ใต้น้ำที่จะสร้างความเสียหายกับรถยนต์ของเรามันไม่มีหรือถ้ามันมีจะต้องทำอะไรกับมันก่อนที่เราจะต้องขับข้ามน้ำทุกครั้งครับเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมาประเมินขับรถลงมาเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับว่าข้างใต้น้ำมันมีอะไรแล้วความเสียหายที่จะเกิดกับรถเรามันคืออะไรครับ

0: การประเมินสถานการณ์นะครับในช่วงที่เส้นทางต้องข้ามผ่านลำน้ำซึ่งตรงนี้นะครับเป็นลำน้ำที่คะแนนด้วยสายตาเนี่ยความกว้างของลำน้ำต้องมี 4-50 เมตรนะครับแล้วก็ยาวด้วยเราไม่สามารถจะมองเห็นพื้นน้ำได้เหมือนจุดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับการตัดสินใจเดินลงมาสำรวจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรต้องทำเพราะว่ามันหมายถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเราที่เราจะเดินทางมาในตรงนี้นะครับเท่าที่ผมมองลงมาพื้นน้ำเป็นทรายนะครับมีก้อนหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะดูว่าน้ำที่ลึกที่สุดในบริเวณที่เราลงมาเนี่ยนะครับมันมีความลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปสรรคที่อยู่ใต้น้ำที่มันจะสร้างความเสียหายให้กับช่วงล่างของเรานั่นก็คือก้อนหินใหญ่ๆมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วผมก็จะหาไม้หาวัสดุเนี่ยครับปักไว้เพื่อเราจะไม่เข้าใกล้มันเดี๋ยวเราไปดูกันครับเท่าที่คะเนมานะครับตรงนี้นะครับน้ำจะอยู่บริเวณหัวเข่าแล้วนะครับริมขวาเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยก้อนหินขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับถ้าเรามองเห็นใต้น้ำเนี่ยจะมีก้อนหินอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นผมก็จะปักไว้เผื่อบางทีเราอาจจะลืมนะครับว่าตรงไหนน้ำมันลึกแล้วมันมีก้อนหินอะไรยังไงถัดมาอีกจุดนึงนะครับตรงนี้เป็นก้อนหินใหญ่มากถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราขับชิดฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก้อนหินกับช่วงล่างเราเนี่ยเกิดการกระแทกกันแน่ๆซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหากับเฟืองท้ายหรือว่าช่วงล่างของเรานะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะขับรถเลาะจากจุดที่จอดรถนะครับลงมาแล้วก็ชิดขวาแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับน้ำลึกที่สุดตรงนี้ประมาณ 4-50 เซนเท่านั้นเองกับความสูงของรถที่เราเดินทางมาก็ไม่น่าจะนะครับเดี๋ยวเราจะขับข้ามกันเลยครับ
1: ในการสาธิตนี้เราได้ใช้รถขับเคลื่อน4ล้อเพื่อความปลอดภัยสำหรับการถ่ายทำจริงแต่วิธีการต่างๆที่ได้คัดเลือกมาสอนจะเป็นวิธีการที่รถขับเคลื่อน2ล้อทำได้เองทั้งหมดครับเมื่อมีการประเมินสถานการณ์เส้นทางแล้วต้องปลอดภัยมากพอที่เราจะเดินทางไปได้และถ้าหากเส้นทางนั้นอันตรายมากเกินไปก็ไม่ควรที่จะดันทุรังเดินทางด้วยรถยนต์ต่อครับเพราะในบางทีอาจจะมีหลุมลึกกระแสน้ำแรงเกินไปหรือล้ออาจจะไปติดกับก้อนหินใต้น้ำจนไม่อาจเดินทางต่อไปได้รถทีมงานของเราบางคันเกิดติดลมนะครับและถ้าหากรถยังคงดิ้นรนขับต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อรถได้จึงมีความจำเป็นต้องช่วยกันใช้รถหลักของเราลากขึ้นมาให้ได้และทำให้การถ่ายทำครั้งนี้เริ่มลำบากขึ้นทุกทีแล้วครับ
0: บางครั้งครับการเดินทางของเรานะครับ GPS เนี่ยก็พาเราหลงมาในเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการจะมาเมื่อเรามาเจอกับเส้นทางแบบนั้นแล้วเราก็ต้องจัดการครับว่าเราจะต้องทำไงต่อสิ่งสำคัญนั่นก็คือการประเมินสถานการณ์รอบๆด้านนะครับเราบอกไม่ได้ว่าธรรมชาตินะครับมันจะส่งอะไรมาบางทีเราเดินทางอยู่ดีๆในช่วงที่อากาศหรือดูที่เราดูแล้วมันมีแดดอย่างเงี้ยนะครับบางทีขับรถไปเนี่ยฟ้าครึ้มสักพักนึงมีฝนตกลงมาเมื่อฝนตกลงมาถ้าระดับน้ำในห้วยเพิ่มขึ้นเราจะต้องทำยังไงสภาพเส้นทางดินที่มันเปียกแฉะเราจะต้องทำยังไงเรื่องราวเหล่านี้นะครับถือว่าประสบการณ์กับการควบคุมสติแล้วก็การเตรียมพร้อมการเตรียมรับในสถานการณ์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์รถยนต์และก็สภาพเส้นทางเพื่อที่เราจะเอาตัวรอดจากอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้ครับในบริเวณนี้นะครับเป็นร่องรอยของน้ำป่านะครับในช่วงเวลาที่มีฝนตกไม่ว่าจะเป็นตกจากตรงนี้หรือว่าตกมาจากบนต้นน้ำนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเศษซากวัสดุต่างๆเศษกิ่งไม้ใบไม้นะครับมันจะถูกพัดมาติดกับต้นไม้ใหญ่นะครับเราจะเห็นความรุนแรงของกระแสน้ำนะครับรวมถึงระดับน้ำจากตรงนี้ครับถ้าเทียบกับผมนะครับก็ระดับเกือบจะถึงหน้าอกหลายต้นไม้ที่เราเห็นนะครับตอนนี้เป็นซากของร่องรอยของน้ำป่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับในการประเมินสถานการณ์เวลาที่เราขับรถยิ่งในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับหรือว่าฤดูมรสุมนะครับเราสามารถที่จะดูได้เลยครับว่าถ้ามีฝนตกหนักปริมาณของน้ำมันสูงแค่ไหนซึ่งสามารถจะทำให้เราติดอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งนั่นถือว่าเป็นความอันตรายอีกอย่างนึงครับ
1: เมื่อเรามีความจำเป็นต้องข้ามน้ำที่ลึกมากกว่ารถไม่ว่าจะมีสาเหตุสำคัญเช่นพาผู้ป่วยไปรักษาโดยด่วนหรือรีบหนีจากอันตรายน้ำป่าที่จะเกิดขึ้นก็ ็จะมีวิธีดังต่อไปนี้ครับซึ่งเราไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมลอกเลียนแบบด้วยความสนุกโดยเด็ดขาดครับแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเราสามารถใช้วิธีนี้เพื่อให้ผ่านเส้นทางไปได้
0: อันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการข้ามน้ำไปได้โดยปลอดภัยนะครับแล้วก็มันอาจจะใช้เวลามากหน่อยนะครับนั่นก็คือการหาไม้ไผ่นะครับในบริเวณใกล้เคียงซึ่งพื้นที่ป่าบริเวณที่เราเดินทางไปเนี่ยเราก็จะเจอป่าไผ่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ 3-4 นิ้วขึ้นไปนะครับตัดความยาวนะครับกะว่าให้พ้นกับช่วงความกว้างของรถยนต์รถยนต์ของเราอย่างคันนี้นะครับสมมติว่าเรามีความกว้างอยู่ที่เมตร50เราก็ต้องใช้ไม้2เมตรขึ้นไปนะครับทำการขับรถนะครับจุ่มหัวลงมาในน้ำในบริเวณที่มันยังไม่จมนะครับแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับสอดเข้าไปใต้ท้องนะครับไม้ไผ่เนี่ยนะครับมันอยู่แล้วข้างในมันเป็นอากาศอยู่เราจะใช้วิธียัดเข้าไปทีละลำทีละลำจนมันได้ปริมาณที่สามารถจะยกทำให้รถยนต์ของเราครับพยุงตัวนะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาลอยปริ่มๆน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อรถเราลอยเราก็เดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆเดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทำการยัดลงไปใต้ท้องเรื่อยๆนะครับจนเรามั่นใจแล้วว่ารถเราไม่จมลงไปหลังจากนั้นนะครับเราก็พยายามดันรถของเรานะครับไม่ต้องติดเครื่องยนต์นะครับดันรถของเราข้ามไปอีกฝั่งน้ำเมื่อถึงอีกฝั่งน้ำหนึ่งหลังจากที่ล้อหน้าแตะที่ตะลิ่งแล้วเราก็ทำการดึงไม้ไผ่ออกสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไต่ขึ้นไปแต่ขึ้นไปจนสุดท้ายพอไม้ไผ่หมดนะครับก็ขับรถยนต์ขึ้นไปบนฝั่งในกรณีนี้นะครับเราต้องมั่นใจว่ากระแสน้ำที่เราข้ามนะครับมันไม่ใช่น้ำป่าที่มีกระแสน้ำรุนแรงนะครับก็เป็นน้ำไหลเอื่อยแต่เป็นน้ำสูงครับเราถึงสามารถที่จะทำได้ในกรณีถ้าเป็นน้ำป่าที่มีความรุนแรงของกระแสน้ำไม่แนะนำให้ลงนะครับแนะนำให้จอดรอจนกว่าน้ำป่านั้นจะจากเราไปเราถึงจะทำการข้ามได้นะครับและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีการสาธิตนะครับการข้ามน้ำที่มีความลึกของน้ำมากกว่าที่รถยนต์เราจะขับข้ามผ่านไปได้ครับ

นี่เป็นลักษณะของดินที่อยู่ที่ขอบตลิ่งนะครับหลังจากที่ล้อหน้านะครับไต่ขึ้นไปได้ข้างหลังนะครับมันก็เกิดการขุดทำให้จมลงไปนะครับตอนนี้นะครับรถยนต์คันนี้เกิดอาการเทาหลังนะครับติดกับดินหรือเขาเรียกว่าแขวนแล้วหากเราไม่มีลอกนะครับไม่มีวินไฟฟ้าไม่มีตัวช่วยอะไรนะครับวิธีเดียวที่เราจะทำได้นะครับก็คือขุดดินบริเวณนี้ออกนะครับเพื่อแต่งสโลปนะครับแล้วก็เอาก้อนหินแบบนี้นะครับลงไปแต่งใส่ไปในร่องนะครับเพื่อปรับสโลปแล้วก็พยายามขับรถยนต์ขึ้นมาถ้าเรามีลอกไฟฟ้านะครับก็หาวิธีครับหาแนวดึงเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็รับน้ำหนักของรถเราได้นะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังนั่นก็คือเชือกนะครับที่เป็นเชือกสายพานเอาไว้คล้องต้นไม้เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้สลิงของเรานะครับไปบาดต้นไม้ส่งผลกระทบกับต้นไม้และธรรมชาติตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยครับเป็นดินโคลนนะครับที่เละเราไม่สามารถจะดิ้นขึ้นไปได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการใช้ลอกไฟฟ้านะครับดึงขึ้นไปบนตลิ่งครับ

0: บทสรุปของการเดินทางด้วยรถยนต์ครั้งนี้นอกจากได้เรียนรู้เรื่องรถยนต์มากขึ้นแล้วยังทำให้เรารู้จักการประเมินเส้นทางได้ดีมากขึ้นและสามารถนำเทคนิคต่างๆไปแก้ไขสถานการณ์ได้แต่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตามข่าวทั่วไปไม่ว่าจะด้วยความคึกขนองของนักท่องเที่ยวเองที่ขับรถประลองกำลังจนปล่อยปะละเลยถึงความปลอดภัยจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้ดังนั้นทางทีม Why Survival ของเราจึงอยากให้ทุกคนขับรถเข้าป่าอย่างระมัดระวังและขับช้าลงเพื่อลดการรบกวนสัตว์ป่าทำลายธรรมชาติและเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในป่าและทุกชีวิตครับ
1: และการเดินทางนะครับโดยเฉพาะการใช้รถยนต์เข้าไปในสถานที่ธรรมชาติต่างๆนั้นนะครับจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาเมื่อคุณได้พบเจอแล้วและวิธีต่างๆนั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามเหตุการณ์และสถานที่ที่ต่างกันไปและการเตรียมพร้อมนะครับจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเดินทางนั่นก็คือเรื่องของรถยนต์ของตัวเองนั่นเองครับว่ามีความพร้อมหรือไม่และเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนั้นก็ต้องมีการศึกษาให้ดีเสียก่อนนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก็คือการที่ไม่นำตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายครับและพวกเราก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปมากๆนะครับที่มาสาธิตและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาและการเอาตัวรอดให้กับพวกเราในครั้งนี้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชพุกสกูลซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสกูลค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

0: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซ
0: น
1: ตี้โฟโอ
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
0: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซนตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ได้พี่อย่าเพิ่งหนี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่ไม่เยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะ
3: มาสิว่ามือนะครับผมครับ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
4: ผมว่าอธิพลเจียมสมบัตินะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอครับผมครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
4: า
0: ะ
4: ครับ
0: ใช่ไหม
4: ฮะไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอทำไมครับแปลก
4: ๆไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมากแต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
4: ก็ตัวนี้มันจะแขวนเสื้อผ้าได้แขวนหมวกแขวนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัว L เข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
4: ่
0: ะ
4: ใช่ใช
0: ่ใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมาก
4: ครับ
0: จะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
4: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮะตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
4: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
4: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
4: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
4: ใช่
0: แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
0: แล้วในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
4: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือ 1.70 มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนเราแยกเป็น2ทีมนะครับก็ 1.70 2ตัวแล้วก็ 1.50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
4: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
4: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
4: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับไม้เส้นๆเงี้ยมันเส้นหนึ่งเนี่ยยาวแค่ไหนตอนนี้
4: อันนี้มัน2เมตร40เลยคร
0: ับ มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัตเอาท์ใช่มั้ย
4: ใช่
0: แต่ว่าเป็นโครงคัตเอาท์ก็2เมตร40อ
4: ่
0: ะ
4: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: นะฮะพอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
4: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไหม
4: 3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
4: 3เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตร7เมตร5
4: ถูกต้อง
0: 40 40
4: 2ตัวครับ
0: โอเคว
4: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่ายเวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
4: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวใบเลื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
4: ไ
0: ม่ได้บาลานซ์
4: ตรงไหนก็ได้
0: อ
4: ๋
0: อติ๊กตรงริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
4: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกันไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินนะครับพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเราก ำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
4: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
4: อยู่ฝั่งขวาน
0: ะ
4: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟเซฟ
4: จะไม่อันตรายนะครับเราผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยลงมาลงมาครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละ แล้วเดี๋ยวอีกตัวที่ก็มาทาบเลยไม่ต้องวัด
3: เก่งมากครับเก่งมาก
4: ไว้เลย
5: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
6: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: บางทีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทําแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้ก็คือทุกคนตักเป็นชิ้นๆชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่เอกครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลย
2: ค่ะ
1: แล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถูกครับ
2: แบบเช่นนี้เช่นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจับชนกันเลยเมตร70ชนกันเราวัดมา1เมตร
2: แล้วถ้าบันไดอ่ะใช่
1: ไหมถูกต้องคร
2: ับ บันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลักของชิ้น
1: ใช่
2: ประกบตัวนี้ไว้
1: ใช่ตัวท
2: องแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะอันนี้ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70นี่เราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับเมตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
2: คร
1: ับ เราก็วัดจากข้างบนลงมา
2: คร
1: ับ ตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี่ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
3: พอสุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเรา

0: ไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
1: ก็คือทำตัวนี้เป็นหลักแหละ
0: ใช่ตัวนี้เป็นหลักถูกต้อง
1: โอเคแล้วหลังจากมาร์กเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเกาะใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่องเรื่อง
1: ถ้างูมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มารอบๆมองๆเล็งได้เกาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีบล็อกอัพ

0: ตั้งสติดีๆครับ
1: อันนี้ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสองด้านสามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
2: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
0: ตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะครับ
2: ก็ได้ครบทีเดียวเลย
3: ชิ้นงานก็ทําง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
1: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
3: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสําหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทําได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
0: เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
2: ใช่ครับ
0: หลังจากเรามาร์กเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
2: ครับ
0: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
2: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
0: ้
2: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันหนึ่งมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
0: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
2: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
0: ้หมุนได้เลยมันจะหมุนได้เลยนะ
1: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
0: ใช่
1: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
0: ้ใช่
1: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุนนี
0: ่แต่ไม่ต้องซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
1: ก็ได้ก็จอดรูเดียว
0: ไม่ควร
2: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
0: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
2: ี่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
0: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
2: ใช่ครับเอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
0: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่างนี
2: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
0: เ
2: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะ
0: ปักฝังหัวสกู
2: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ ตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
0: ีเนียนเลยนะฮะ
2: ใช่
0: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
2: ใช่ครับ
0: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
2: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
0: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
2: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: าล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: เราแขวนผ้า
0: อย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่
0: ไปต่างๆที่ต้องเจาะ
2: ใช่ใช
0: ่ต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: การประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดต
2: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
2: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่าย
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกันถ้าใครอยากแอดวานซ์มากขึ้นเดี๋ยวก็ว่ากัน
2: ใช่
1: เบสิก
0: อ
1: ย่าง
0: น
1: ั้นครับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
2: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึ

0: เกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกี่ยวปล่อยไปเนี่ยให้เกี่ยวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
1: เ
0: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
1: โอเค
2: ก็เจาะ
1: ไปปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อเปิดคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกี่ยวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
0: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
1: สกรู
0: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้วเราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก็ให้ไปลง
1: เลย
0: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
1: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยเจาะทีละยาก
0: บางทีมันเลื่อนตรงลงถูกต้อง
1: โอเค
0: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
1: คู่นี้ก่อนนะ
0: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
1: ครับโอเค
2: โอเค
0: เอาเลยละ
1: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันจะไม่ลงไปในรูอ่ะมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
1: เอาข้างเดียวก่อน
2: แล้วเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้าง
1: แต่พอตั้ง
2: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีเดี๋ยวทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได
1: ้แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
2: ดันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลย
1: ปุ๊บเอาเลยนะ
2: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
0: แน่นปาก
3: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
1: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะครับก็คือจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะวันนี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไงอ่
1: ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะงอแบบนี้ครับจะขอ
2: ที่มันเป็น
0: คร
2: ับ
0: ครับ
2: เป็นพุกเลยของ
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้
1: ม
0: ันดอกง่ายหน่อย
1: ง่ายง่ายกว่าแล้วเราแฝงพวงกุญแจแฝงหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช
0: ่คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออเจาะนิดเดียว
0: ให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจนเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกว่ามันตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอสเต็ปท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีมหนีบแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉานเนาะ
1: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉานซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่มั้ยคะ
0: 3 อันแต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้มั้ยหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: ใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: ชอบอ๊อฟเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเออเราสนุกไง
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยให้ความรู้กับเราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: เนี่ยซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่าได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะแห่งชาติคอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
3: อมรินทร์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆและลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
5: น้ำจะท่วม
6: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
7: แซตตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
9: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุลิ
1: ครับสวัสดีครับปุลิสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่ารังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส
1: ์ใช่
0: เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: นะ
0: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็ต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออีกนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยก็ติดเก็บความเย็นนะครับมีท้ายน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะวันเกิดมาแพ็กเกจมาอย่างเงี้ยคร
2: ับ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช
1: ่ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาเราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะส

0: บายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
1: อันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
2: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
1: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
2: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
1: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
2: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
1: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
2: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
1: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
2: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
1: มันมีผลต่อ
2: ใช่ใช่
1: พฤติกรรมเรา
2: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
1: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกติได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
2: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
1: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
2: ับใช่ใช่
1: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
3: ได้ครับ
1: ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
3: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
3: ครับตรงนี้เลย
1: ตรงนี้เหรอ
3: จ๊ะนี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
1: ครับ
3: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
1: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
3: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
1: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
3: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
4: บางท
3: ี
4: ก็ได้มาจากโรงแรม
1: พี่เขาให้น้ำเราเนาะ
3: ใช่เป็นบริการ
1: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
3: ครับ
1: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
3: เราถอดออกหมดแล้ว
1: ถอดด้วยเหรอครับ
3: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
1: ขอด
3: ู
1: ชั้นส
3: ุ
1: ดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
3: ขวดค่ะขวดแก้ว
1: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
3: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
1: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
3: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
2: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเอาไปในอีโคบริกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเนี่ย
1: ค่
2: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
1: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
3: ้ครับ
1: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
3: ครับ
1: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
3: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
1: ้
3: ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
1: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านพอมาถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
2: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถึงว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยกันกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไรเราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
5: คราวนี้จะ

0: มาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
0: นี่
1: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี้
2: ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
0: ิ่
2: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
0: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
3: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
0: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
4: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี้
0: ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
4: ื่อง ทุกเรื่องใช่
0: ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามไปกับเรา
4: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
0: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปประกาศช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหา

0: จ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำซุปเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap?
1: It's an alternative to plastic wrap. It'sCompletely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
1: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet anda long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
0: How can we use it? What is it good for, like food or anything?
1: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
0: Can you show us what is the this covering here?
1: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit.
1: แตงโมเจ้า
0: แตงโมเจ้าน
1: ี่อ๋อ Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
1: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
1: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually, beeswax isn't a thing. It's really good for your food, actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
1: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius, so you cannot put like really hot things in there.
0: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
1: Actually not. Yeah.
0: Because it's natural.
1: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช่
0: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัส

0: านได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเป็นอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่พึ่งนะครับ
0: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
0: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
1: ครับ
0: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
0: เลยค่ะ
1: นี่
0: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
0: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีตของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆงี้เอาไปทำเองได
0: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหน
0: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
0: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ถูกต้อง
1: คิดเป็นระบบจริงฮะแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
0: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จ
0: ะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
0: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเนาะ
1: อย่าร้อนเกินไป
0: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
0: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
0: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่
0: ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
0: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
0: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับB wax wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the B wax wrap can help our society?
2: I think the B wax wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is

0: small plastic wrap.
1: Yeah.
0: You know, you can't see it.
1: Yeah.
0: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
0: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
0: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls. And this is around 0.5 kilometer of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
2: ครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Greenery นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
0: Subscribe Green Thailand เจ้า
2: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
3: สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝ่าเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2 อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับ

านกันทุกวันก็สามารถทำให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสำหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลิน E ในร่างกายเราค่ะแล้วก็กลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทำให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจำได้โดยอิมมูโนโกลบูลิน E อีกทีนึงก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบบทางเดินอาหารเราก็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจเราก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากเราก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่เรารับประทานกล้วยตากซึ่งเป็นกล้วยที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกพลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะมีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดชนิดนึงก็จะเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทำให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสเนี้ยไม่แนะนำเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยอาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ

คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทำให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ด

ตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นแกนกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรงผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลฮีทยูนิตนะคะ SHU ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโควิลพริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโควิลฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโจโลเกียมาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1ล้าน4หมื่นสโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโจโลเกียผสมกับอีกพันหนึ่งที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2ล้าน2แสนสโควิลชื่อว่าคาโรไลนารีเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด 50,000 สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความแตกต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลีเปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากอะค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาโรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็จะช่วยละลายตัวพริกได้

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันแล้วก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกนี้มันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีกโลกใต้โดยซ้ำไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15เพลท15เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็มารวมกันพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของโล

รอยฟอลรอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เรียกว่าแอคทีฟฟอลการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นแนวยาวมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับมันนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดแบบขยับลงบนล่างมันในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดรอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลท2เพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาแล้วเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีกสัก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันเฉียวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคหนึ่งเคยใช้กันเยอะแล้วประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามมันไปอ่ะจริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐานมาตราริกเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9 คนที่คิดก็คือในชาวริกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะนะมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ริกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดิน S wave หรือ surface wave เนี่ยที่ริกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หรือหินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะวัดแล้วการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดเอามาเนี่ยเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าล็อกเกอริทึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาล

ราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอ่ะคือในทางทฤษฎีอ่ะเพราะว่าเขาใช้ S-wave บน surface ของโลกเนี่ยไอ้แข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัดช็อคเวฟหรือพวกนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตราริกเตอร์แต่มาตราริกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ได้แค่ 8.9 เพราะนั้นตอนหลังๆนี่เขาเลยเมื่อได้ใช้ริกเตอร์แล้วก็ในหลายประเทศก็ไม่เคยใช้ริกเตอร์ตั้งแต่แรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือแมกนิจูดโมเมนต์เป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบใดหนึ่งนะซึ่งจริงๆเราเปรียบเทียบกับริกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นริกเตอร์หรืออะไรเป็นแมกนิจูดก็แมกนิจูด7แต่อย่าใช้คำว่า7ริกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือจะถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นริกเตอร์เรียบร้อยแล้วก็โอเค

0: คุณกำลังเลิกบุหรี่หรือคุณกำลังติดบุหรี่แปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วๆไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสารนิโคตินนี่เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยจะจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวล2มวลแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละ2 2 2บุหรี่ทั่วๆไปใน1มวลเนี่ยอาจจะมีสารนิโคติน 1.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตินประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวลมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวลเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการปากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงครับสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆเนี่ยจะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียด

ต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทำไมเมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ

ครับจากในคลิปที่พบว่ามีพยาธินะครับในแมลงประเภทจิ้งหรีดตะกะแตนนะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยายามที่จะเอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจากการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดแมลงสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับทั้งอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในทางเดินอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกๆดิบๆเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาที่เวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนถึง2ปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าเราฉีดสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เกิดอย่างถาวรอย่างเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางที

แตกเป็นหนองเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตามมาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีดและการเกิดตาบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2 อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่ามองไม่เห็นคนไข้บางคนเนี่ยอาการเร็วมากนะคะสมมุติว่าเขาหลับตาเนี่ยกำลังถูกฉีดลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นละอันนี้รู้ได้ทันทีคนไข้ในระหว่างที่ฉีดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทุกคนจะบอกเลยว่าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวลืมตาแล้วมองไม่เห็นแต่ผลกระทบอีกอย่างนึงที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันมีการอุดตันของเส้นเลือดที่อาจจะเกิดช้ากว่าการตาบอดก็คือการเกิดเนื้อตายคือพวกนี้เนี่ยอาการจะมาทีหลังอาจจะไม่ใช่ทันทีเหมือนตาบอดแต่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้วมันไม่หายไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตายเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งผิวหนังบริเวณที่ถูกการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นตามมาแต่ถ้าเกิดนิ่งนอนใจทิ้งเอาไว้รอแล้วเราไปสลายฟิลเลอร์ช้าเนื้อที่ขาดเลือดมันก็จะขาดเลือดเป็นระยะเวลานานการตายก็จะเกิดเป็นวงกว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนแล้วก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันคืออะไรมันผ่านอย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยเนี่ยต้องได้รับทราบข้อมูลของการรักษาทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรอันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อยลง

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: สวัสดีครับน้องป๋าครับ
0: พบกับรายการ Animal Speak เหมือนเช่นเคยนะครับ
1: เดี๋ยวนะครับหมออ้อยแล้ว Animal มันจะมา Speak อะไรในสวนผลไม้ครับเนี่ย
0: เอ้าสงสัยแล้วสิ
1: ใช่ครับสงสัยมาก
0: ไม่ต้องสงสัยหรอกถ้าอยากรู้ตามหมอมา
1: โอเคครับไปเลย
0: ถึงแล้วคุณบัวสวัสดีครับ

0: านี่น้องป้านะครับแล้วก็นี่พี่บ่นครับรู้ยังวันนี้คุณหมอจะพาป้ามาดูอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันครับมาที่นี่เราจะเจออะไรครับแอนิมอลสปีกอะไร
0: วันนี้จะพาน้องป้ามาดูไส้เดือน
1: ไส้เดือนอีกแล้วเหรอครับครั้งที่แล้วหมออ้อยพาผมไปดูแมลงสาบแล้วครั้งนี้พาผมมาดูไส้เดือนทำไมพาผมมาดูสัตว์นี้ครับเนี่ย
0: เอ้าก็น้องปาร์คบอกกับสัตว์ที่น่ารักน่ารักอย่างนี้ไงก
1: ็
0: เลยพามาดูแต่ไส้เดือนเนี่ยมีประโยชน์จริงๆนะคราวที่แล้วพาไปดูแมลงสาบเห็นไหมก็ทำวัคซีนภูมิแพ้ใช่ไหมคราวนี้ไส้เดือนก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่ถามพี่บ่นดู
1: จริงเหรอครับ
2: ก็ไส้เดือนก็มีประโยชน์ก็คือเราสามารถนำขี้ไส้เดือนนั้นมาเป็นปุ๋ยให้กับสวนผลไม้หรืออะไรเราสามารถเอามาให้เป็นสำหรับผักออร์แกนิกอะไรได้หลายๆอย่างครับผม
0: เห็นไหม
1: ปุ๋ยไส้เดือนนี่หมายความว่าเอาตัวไส้เดือนมาบดเป็นปุ๋ยเลยเหรอครับ
2: เปล่าครับคือเราจะเอาขี้ไส้เดือนเนี่ยเอามาทำเป็นปุ๋ยครับไม่ใช่เอาตัวไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยครับผมใช่และส่วนตัวไส้เดือนเราถึงจะเอามาทำเป็นอาหารสัตว์นะ อะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ประโยชน์เยอะจังเลยครับ
0: น้องปาร์คเคยจับไส้เดือนไหม
1: ไม่เคยครับ
0: เนี่ยแหละจะได้จับแล้วเอาให้ปาร์คหยิบให้หมอดูหน่อยสิ
1: ฮะ
0: หูเยอะเนี่ย
1: แอบซ่อนไว้ใต้ดิน
0: แล้วไส้เดือนพวกนี้มันเป็นพันธุ์อะไรครับ
2: ตัวนี้คือพันธุ์แอฟริกันไนคอลเลอร์ครับผม
0: แอฟริกันไนคอลเลอร์
2: ใช่ครับผมอ๋
0: อไม่ใช่ของพันธุ์ไทยใช่ไหมฮะ
2: ไม่ใช่ครับคือเป็นพันธุ์ที่เราสามารถมาทำปุ๋ยได้ดีที่สุดนะในเมืองไทยตอนนี้เขาสามารถอยู่ในภูมิภาคเราได้ดีที่สุด
0: คือปรับตัวในเมืองไทยได้
2: ง่าย
0: แล้วก็เลี้ยงแล้วก็ออกลูกออกหลาน
2: ออกหลานได้ดีด้วย
0: กินดีอึดี
2: ใช่คร
0: ับปุ๋ยเยอะตัวใหญ่ตัวยาวดีหมดเลย
2: ดีหมดเลยครับ
1: เดี๋ยวขอจับเลยได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: เป็นไงครับปั๊ก
1: อุ้ยมันดึงดึงเหมือนเยลลี่เลยครับ ดึงดึงอุ้ยมันดิ้นด้วย
0: พี่บุญครับเราไส้เดือนที่นี่พี่ให้อะไรทานครับ
2: หลักๆก็คือจะมีขี้วัวครับผมแล้วก็เราก็จะเสริมด้วยพวกโปรตีนต่างๆคืออย่างเช่นพวกถั่วเหลืองครับผมแล้วก็มีปลาป่นอะไรด้วยครับผมหลักๆนะครับเขาก็จะแบบผ่านกระบวนการย่อยของตัวไส้เดือนนะครับซึ่งจะมีจุลินทรีย์พวกกลุ่ม PGPR อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ค่อนข้างมีคุณภาพ
0: เพราะอาหารที่ให้กินเนี่ยเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติ
2: มาจากธรรมชาติ
0: มูลของวัว
2: ใช่ไหมครับผม
0: เวลากินเข้าไปเนี่ยก็จะมีการย่อยเนื่องจากมูลวัวเนี่ยก็จะมีพวกไนโตรเจน
2: ไนโตรเจน
0: ค่อนข้างสูง
2: ใช่
0: คราวนี้ต้นไม้เวลาเจริญเติบโตที่ดีเนี่ยก็ต้องมีไนโตรเจนสูงด้วย
2: ใช่
0: กินอะไรไปดีๆอุจจาระออกมาก็จะมีสารอาหารที่เหลืออยู่ดีๆด้วย
1: ก็คืออาหารที่ดีพอกินเข้าไปแล้วกลายเป็นตัวแปรกลายเป็นปุ๋ยที่ดีข
0: ึ้นมาใช่ประมาณนั้นเลย
1: แล้วถ้าผมเลี้ยงไส้เดือนนี้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ผมเอาเศษผักให้ไส้เดือนกินได้ไหมครับ
2: ก็ได้ครับอย่างประเทศทางยุโรปหรือเงี้ยเขาจะเอาตัวไส้เดือนพวกนี้มาช่วยกำจัดขยะในครัวเรือนนะครับผมถ้าสมมติว่าเราทานอะไรเหลืออะไรเงี้ยเราสามารถเอามาเป็นอาหารให้เขาทานได้และอาหารตรงนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามีค่อนข้างมีโปรตีนสูงเพราะคนเราเลือกทานอาหารที่ดีอยู่แล้วก็เลยจะได้ปุ๋ยออกมาที่ดีและสามารถใช้ครัวเรือนได้ด้วยคือใช้เอามาปลูกผัก
0: ครบวงจร
2: ที่บ้านครบวงจร
0: คราวนี้ก่อนที่จะมาอยู่ที่กระบะเนี่ยครับ
2: ผม
0: อยากเห็นแล้วครับว่าวิธีการเลี้ยงเป็นยังไงและไส้เดือนเล็กๆเป็นยังไง
2: ได้ครับผมเดี๋ยวคุณหมอเชิญทางด้านนี้เลยนะครับ
0: ไป
2: เนี่ยนะครับที่เราเลี้ยงไส้เดือนนะครับที่เราเลี้ยงเป็นกระบะนะครับผม
1: แล้วแต่ละกะละมังเนี่ยครับเลี้ยงเป็นกะละมังละกี่ตัวครับ
2: ปริมาณคือโดยคร่าวๆคือตัวไส้เดือน1เท่าต่อเบดดิ้ง10เท่าก็คือตัวไส้เดือน1โลต่อเบดดิ้ง10โลอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: ก็ไส้เดือนกะละมังนึงแล้วก็ดิน10กระมังประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเลี้ยงกระมังเนี่ยเราก็ต้องแบ่งสัดส่วนให้มันเหมาะสม
2: ใช่แล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงคือ30ถึง45วันก็จะได้ขี้ไส้เดือนทั้งหมดเลยครับผมแล้วส่วนที่เราเลี้ยงเป็นชั้นๆอย่างนี้เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลไส้เดือนครับผม
0: ยังไงครับ
2: คือเราจะได้เห็นทุกกระมังว่ามีปัญหาอะไรไหมการให้น้ำคือจะให้ได้แบบสะดวกกว่าทีละกระมังครับผมก็คือสะดวกในการเลี้ยง
1: ทำไมไส้เดือนถึงอยู่ใต้ดินนะครับ
0: อ๋อ
1: ลืมไป
0: ไส้เดือนก็ต้องอยู่ใต้ดินสิของปากจะไส้เดือนอยู่ต้นไม้เหรออ
1: ๋อหมายถึงว่ามันไม่ขึ้นมาอยู่ข้างบน
0: เพราะว่าไส้เดือนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบแสงแดดมากแล้วก็ชอบความชื้นดังนั้นที่เหมาะสมสำหรับไส้เดือนก็คือใต้พื้นดิน
2: ใต้พื้นดิน
0: มันจะขุดลอกตัวเองซุกลงไปแล้วก็ช้อนชัยไปกินเศษอาหารเศษอะไรอย่างนี
2: ้ความชื้นเราก็ดูง่ายๆครับผมเราดูจากการแบบกำขี้ไส้เดือนนะถ้าเกิดมีน้ำเล็ดออกมาตรงขอบนิ้วอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่ไง
2: ใช่มันก็จะความชื้นก็อยู่ประมาณสัก 80% นะนี่คือแบ ง่ายๆสุดแล้ว
0: ความชื้นที่เหมาะสมของไส้เดือนคือ
2: ประมาณ 80% ใช่คือไม่เป็นน้ำไม่เป็น
0: ครับแล้วอุณหภูมิที่เหมาะสมฮะ
2: อุณหภูมิก็อยู่ประมาณสัก 25-30 เนี่ย
0: โอเคก็อยู่ก็คือ
2: ใช่แต่คือข้างในอาจจะแบบเย็นกว่านั้น
0: ใช
2: ่ใช่คร
3: ับถ้าเราเลี้ยงไส้เดือนแต่ว่าเราไม่รดน้ำให้แล้วเราเปิดแอร์แทนนะครับ
2: มันก็จะแห้ง
0: ไม่ได้
2: เ
0: พราะแอร์นี่แห้งนะ
2: แห้ง
0: ความชื้นไม่ถึงเราอยู่ห้องแอร์เนี่ยผิวเราจะแห้งต้องทาโลชั่นเพราะมันแห้ง
2: น้องปารู้ไหมครับว่าตัวไส้เดือนเนี่ยเขาออกรูปเป็นตัวหรือออกเป็นรูปเป็นไข่ครับผม
0: อ้าวถ่ายสิออกรูปตัวเป็นไข
3: ่ผมว่าน่าจะเป็นไข่นะ
0: แล้วตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมีย
3: ไม่รู้ครับ
0: หมอว่านะน้องปาแล้วก็หลายๆคนนะครับที่ชมอยู่อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าไส้เดือนเนี่ยออกรูปเป็นตัวหรือออกรูปเป็นไข่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นยังไง
2: ได้ครับ
0: ท่านไหนครับ
2: ค
0: ุณบุญ
2: นี้เลยนะ
0: ไปไป
3: let's go โหใหญ่จุ๊บเลย
0: คราวนี้แหละได้คำตอบละปาว่าไส้เดือนออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข
3: ่เป็นไข่
0: น้องปาเคยเห็นไข่ไส้เดือนเหรอ
3: ไม่เคยค่ะ
0: เออแล้วรู้ได้ว่าเป็นตัวหรือเป็นไข
3: ่อ้าวก็ไส้เดือนมันเป็นตัวยาวๆอย่างงี้ถ้ามันออกลูกเป็นตัวมันก็ต้องยาวออกมามันก็ต้องออกเป็นตัวเล็กๆสิ
0: ใช่เลยด้วยครับไส้เดือนออกลูกเป็นตัวเป็นไข่ครับ
2: สรุปแล้วคือไส้เดือนนั้นน่ะออกลูกเป็นไข่นะครับผมอย่างที่น้องปาร์คบอกเลยถูกต้องเลยครับผมรู้ได้ไงครับผม
3: เราคร
2: ับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูไข่ไส้เดือนกันนะครับผมนี่นะครับผมน้องปาร์คไข่ไส้เดือนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับ
0: ผมพอดูใกล้ๆนะฮะมันจะเป็นลักษณะคล้ายกระสวยป่ะฮะ
2: เป็นเหมือนเม็ดผักชีคล้ายๆเม็ดผักชี
0: ใช่ๆๆๆๆแล้วในไข่ใบนึงจะมีไส้เดือน
2: ประมาณมีอยู่ประมาณสัก2ตัว3ตัวครับผมตัวไส้เดือนในไข่เนี่ยครับเราจะเห็นเลยพอเค้าออกมาปุ๊บ
0: ครับ
2: เค้าจะเป็นตัวอ่อนเห็นเหมือนพยาธิเส้นได้ครับ
0: ใช่ๆเหมือนมาก
2: เนี่ยมันจะเป็นแบบหัวแดงๆหน่อยน้องปางเห็นมั้ยครับผมแล้วหางๆเค้าก็จะขาว
0: ๆ
2: เค้าจะเป็นตัวขาวพอตัวขาวเสร็จนะครับเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บอันนี้พี่เตรียมเอาไว้ให้นะครับเขาจะเป็นสีแดงก็จะเป็นด้ายสีแดงแล้วเขาจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมส่วนตัวเต็มวัยเราจะดูจากเขาจะมีเม็ดไข่อยู่ตรงเนี้ยหรือภาษาคนเลี้ยงไส้เดือนเขาเรียกว่าไทคอลัมน์ครับเนี่ยครับผม
0: โอเคตรงนั้นก็คือพร้อมผสมพันธุ์หรือว่ามีไข่แล้ว
2: แล้วเขาก็สามารถออกไข่ได้เลยใช่ครับ
0: หลังจากที่เรารู้ไปแล้วว่าไส้เดือนเนี่ยออกลูกเป็นไข่
3: ครับ
0: คราวนี้ไส้เดือนตัวผู้ตัวเมียดูยังไงรู้ไหม
3: ไม่รู้ครับ
0: นี่หมอจะเฉลยตัวนี้เป็นตัวผู้และตัวเมีย
3: ฮะยังไงครับ
0: คือไส้เดือน1ตัวเนี่ยมีเพศผู้และเพศเมียอยู่ในตัวเดียวกัน
3: ฮะ
0: จริง
3: ๆคร
0: ับ จริงๆเป็นสัตว์ที่มี2เพศใน1ตัวแล้วเวลามันจะผสมพันธุ์เนี่ยมันก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าต้องจับเข้าคู่กันก็คือไส้เดือน2ตัวมาผสมกันเพราะฉะนั้นมันสามารถผสมได
3: ้แล้วตัวมันเองไม่สามารถผสมพันธุ์กับตัวมันเองได้ใช่ไหม
0: คือโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่ผสมพันธุ์ในตัวเดียวของมันเองโดยปกตินะจะไม่ผสมอย่างนั้นมันจะต้องผสมข้ามตัว
3: แล้วถ้าผิดปกติขึ้นมา
0: จริงๆเขาก็บอกว่ามันก็มีใช่ไหมครับถ้าเกิดมันขาดแคลนจริงมันก็สามารถผสม
2: แต่ว่า
0: โอกาสน้อยมากคราวนี้เราก็รู้แล้วครับว่าไส้เดือนไข่ไส้เดือนเป็นยังไงตัวไส้เดือนเป็นยังไงคราวนี้ผมจะมีโอกาสได้ลองเตรียมสถานที่ให้มันอยู่ไหมฮะ
2: ได้ครับ
0: เพื่ออนาคตผมตกงานจะได้สร้างอาชีพ
2: ได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูผมเตรียมของไว้ให้เรียบร้อยแล้วคร
0: ับ โอเค
2: ครับได้ครับ
0: ไปเมื่อกี้เนี่ยปาร์คเราไปดูมาแล้วว่าเขาอยู่กันยังไงคราวนี้แหละเราจะได้ลองทำจริงๆแล้วว่าก่อนที่จะไปอยู่ตรงนู้นเขาต้องเตรียมอะไรกันบ้าง
3: โอเค
0: พี่เบิร์ดครับทำยังไงบ้างครับ
2: การที่เราจะเลี้ยงไส้เดือนเราก็จะต้องมีเบดดิ้งก็คือที่อยู่ของเขาก่อนนะก็คือหลักๆที่อยู่ของเขาที่ผมเคยบอกไปก็คือจะเป็นขี้วัวกับหัวอาหารที่เราผสมเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
0: ก็คือพี่เบิร์ดเขาเอาขี้วัวเอาอาหารมาคลุกเคล้าใส่น้ำให้มันชื้นๆพอชื้นๆปุ๊บเนี่ยพวกจุลินทรีย์ในดินในอุจจาระว
3: ั
0: วหรืออะไรเงี้ยก็จะค่อยๆหมักขึ้นมามันก็จะพร้อมที่จะ
2: ให้เกิดการแก๊สให้แก๊สระบายออกนิดนึง
0: ก็จะพร้อมที่จะเอาละ
2: ตัวไส้เดือนมาเลี้ยงเราก็จะได้ตัวนี้และที่สำคัญอีกอย่างคือก็จะเป็นภาชนะนะครับคือภาชนะเราก็จะใช้ภาชนะที่อย่างที่บอกเป็นกระมังหลักคือเราต้องเจาะรูระบายน้ำ
3: ทำไมครับ
2: ก็เวลาเรารดน้ำอะครับเคยอันนี้เขาอยู่ในดินเราไม่สามารถรู้ปริมาณน้ำได้เราต้องการให้น้ำออกไปได้เยอะที่สุดและคือน้ำในนี้จะอยู่ประมาณสัก 80%
0: ครับคือถ้าไม่เจาะรูเนี่ยไส้เดือนจมน้ำตายหมด
2: ใช่
0: เข้าใจไหม
3: น้ำท่วม
0: คือที่ดูในธรรมชาติไส้เดือนอยู่ในดินใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเราลดน้ำฝนตกเนี่ยน้ำก็จะซึมจาก ผิวดินลงไปข้างล่างไปหมดแล้วดินแค่

0: เย็นชื้นแต่พออยู่ตรงนี้เนี่ยน้ำมันสบอกไม่ได้เวลาเราลดน้ำหรือว่ามันชื้นเกินไป
1: ก
0: ็ขังไส้เดือนก็จมน้ำตาย
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราต้องเจาะรู
2: ต้องเจาะรู
0: มีแล้วเนี่ยดูสิ
2: โอเคครับเดี๋ยวพี่ช่วยให้เร็วหน่อยไหมแล้วคราวนี้หลักเราก็จะมีเทคนิคง่ายๆก่อนที่เราจะเข้าไปเอาให้ไส้เดือนให้ไปอยู่ในที่ใหม่อะครับผม
1: รบ
2: เราจะทำเป็นโดนัทอะครับผมทำรูเป็นตรงกลางแล้วเราก็ตัวไส้เดือนนะครับ
1: ใส่ลงไปในรู
0: โห
2: เนี่ยครับผมอัตราส่วนก็ประมาณไส้เดือน1ส่วนเบดดิ้ง10ส่วนนะครับ
0: อ๋ออันนี้คือเลี้ยงเพื่อเอามูล
2: เพื่อเอามูลไส้เดือน
0: อย่างเดียวเลย
2: อย่างเดียวเลยใช่ครับผม
1: ครับ
0: นี่คืออะไรฮะ2อย่างนี้ผมเห็น
2: อย่างกระบาดเนี่ยอันนี้คือผมเลี้ยงมาได้ประมาณสัก20วันแล้วครับผม
0: ครับ
2: ความแตกต่างคือคุณหมอจะเห็นความแตกต่างคือรูปลักษณ์ของมูลไส้เดือนเขาจะเปลี่ยนขี้วัวกลายเป็นแท่งอย่างนี้เลยจะเห็นค่อนข้างชัด
0: ไส้เดือนนี่มันมีอายุไขนานไหมคร
2: ับผมเลี้ยงได้ประมาณสัก 4-5 รอบประมาณปีนึงก็จะเขาก็จะเปลี่ยนรุ่นของเขาแล้วใช่ครับผม
0: ไส้เดือนนี่ชอบชื้น
2: ชอบชื้น
1: อากาศเย็นๆ
2: อากาศเย็นๆ
1: เหมือนคนเรา
2: ถ้าเขาไม่สบายเขาจะหนีขึ้นมาเลย
1: แล้วจะรักษาเขาได้ไหม
2: ครับก็เราก็จะต้องรีบมาดูแล้วมาแก้ไขตรงนั้นโดยด่วนนะครับผม
0: เราต้องเดินดูบ่อยๆแล้วเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตพวกนี้ทิ้งไว้นานไม่ได้ไส้เดือนก็ป่วยได้คราวนี้เวลาไส้เดือนสุขภาพไม่ดีอ่ะหรือว่าเขารู้สึกว่าเบดดิ้งไม่เหมาะสมกับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่ข้างล่างละเขาก็จะขึ้นมาข้างบนผิวเยอะก็ต้องดูว่าสาเหตุที่ทำให้ขึ้นมาคืออะไรชื้นไปไหมร้อนไปไหมหรือว่าดินอะไรเงี้ยมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าอย่างเช่นไหมฮะ
2: ใช่ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้เราได้มาเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็ประโยชน์ของไส้เดือน
1: ได้ความรู้เยอะมากเลยครับได้คิดไส้เดือนเยอะมาก
0: ใช่ประโยชน์ของไส้เดือนเนี่ยไม่หมดเท่านี้นะป้าย
1: ังมีครับหมอ
0: ยังมี
1: เยอะแล้วนะครับ
0: หมอว่าป้าต้องตกใจแน่เลยไส้เดือนเนี่ยสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้ด้วย
1: ไส้เดือนนี้นะครับ
0: ใช่
1: อย่าบอกนะว่า

0: วัสดีครับ
1: อันนี้ซินแซหมีเห็นไหมซินแซหมีเนี่ยดูหนุ่มมากเลย
2: ใช่ครับหนุ่มมาก
1: เพราะตอนในหนังเนี่ยเวลาเราเห็นซินแซเนี่ยจะเห็นซินแซที่แบบมีอายุ
2: ใช่ครับ
1: มีหนวด
2: เหม
1: ือ
2: นข
1: ัง
2: ๆ
3: พอดีผมรับสืบทอดจากคุณพ่อมาครับหลังจากที่ผมเรียนทฤษฎีจบแล้วผมก็ต้องมาฝึกภาคปฏิบัติโดยมีคุณพ่อเป็นที่ปรึกษาครับอ๋อ
1: ท่านลูกป้าสงสัยอะไรเมื่อกี
2: ้ก็หมออ้อยอะครับเขาบอกว่าไส้เดือนเนี่ยทำเป็นยาได้จริงมันจริงเหรอครับผมไม่เคยกินเลยนะครับยังไม่เคยเห็น
3: คือมันทำเป็นยาได้จริงๆครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไส้เดือนเนี่ยเอามาตากแห้งเสร็จแล้วก็จะนำมาผสมกับยาหลายๆอย่างเพื่อรักษาหลายๆโรคครับ
1: น้องปาร์คอยากรู้ไหมครับว่าการรักษาในระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยกับแผนจีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะปกติเนี่ยเราก็จะคุ้นชินกับแพทย์แผนปัจจุบันป่วยก็ไปหาหมอหมอจ่ายยาเม็ดแคปซูลกินแล้วก็หายคราวนี้แผนจีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับ
3: แผนจีนเนี่ยก็จะใช้สมุนไพรที่เป็นพืชและสัตว
1: ์
3: เน้นไปที่ทางธรรมชาติเพื่อรักษาที่มันต่างกับแผนปัจจุบันอีกอย่างนึงก็คือแผนจีนเนี่ยต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องอาจจะช้านิดนึงแต่รับรองว่าหายแน่นอนครับ
1: มันเหมือนกับการปรับสมดุลร่างกายอย่างนี้ป่ะครับ
3: ใช่ครับเน้นไปที่การปรับสมดุลร่างกายเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่สามารถต้านทานโรคได
2: ้เหมือนในหนังปรับธาตุของตัวเอง
1: โถ่คราวนี้เวลาเราจะเริ่มรักษาเนี่ยครับเขาจะมีวิธีการขั้นตอนในการรักษายังไงครับสมมติบอกว่าผมรู้สึกอ่อนแรงเข้ามานี่ปุ๊บจะมีวิธีการวินิจฉัยการจ่ายยายังไงครับ
3: ก็เริ่มจากด้วยการตรวจชีพจรนะครับหลังจากตรวจชีพจรเสร็จแล้วหมอก็จะดูสีหน้าตาครับแล้วก็จะถาม
1: ครับ
3: ว่ามีอาการอะไรไหมจากนั้นหมอก็จะวินิจฉัยโรคแล้วก็เขียนใบยา
2: เหมือนในโรงพยาบาลเลย
1: จะคล้ายๆกันแต่ว่าของแพทย์แผนจีนจะมีการจับเรียกจับชีพจรแมะเขาเรียกแมะวะฮะ
3: พระแมะครับ
1: พระแมะ
3: ครับ
1: คราวนี้เนี่ยน้องป้าเนี่ยสงสัยเรื่องไส้เดือนมาก
2: ครับใช่ครับ
1: เขาจะเอามาทำยากันยังไง
2: หน้าตายังไงไม่เคยเห็นเลยครับ
3: ไส้เดือนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเอามาตากแห้งกันแล้วก็
2: ครับ
3: ผมแล้วก็นำมาผสม

0: กับสมุนไพรหลายๆชนิดเพื่อรักษาโรคทั่วไป
1: กลิ่นแรงมาก
2: ซินแซครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนไข้ที่เข้ามาให้ซินแซตรวจรักษาเนี่ยนะครับ แล้วก็ต้องจ่ายยาที่เป็นไส้เดือนเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนครับป่วยเป็นอะไร
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคตับหรือโรคไตครับอาจจะเป็นพวกโรคความดันโลหิตสูงหรือพวกโรคไขข้อก็ได้
1: แล้ววิธีปรุงยาครับเราจะทำยังไงครับ
0: วิธีปรุงยาเนี่ยก็จะใช้ยาที่จัดเสร็จแล้วเนี่ยไปต้มค่อยๆเคี่ยวไปจนน้ำ3แก้วเหลือแก้วหนึ่งแล้วเคี่ยวครั้งที่2ก็คือน้ำ2แก้วเหลือครึ่งแก้วครับต้องทานตอนอุ่นๆ
2: คือปกติแล้วหน่วยเวลาตวงยาจีนเนี่ยเขาใช้เป็นกรัมหรือใช้เป็นผมเห็นมีบาทมีตำลึงมีช่างมีอะไรที่มันต่างๆอะไรเงี้ย
0: ถ้าเป็นบาทเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับสมุนไพรไทยถ้าสมุนไพรจีนจะนิยมเป็นตำลึงหรือเป็นกรัมทีนี้เนี่ยเป็นตำลึงเนี่ยมันจะเยอะไปก็ส่วนใหญ่ถ้าจะสั่งจริงๆก็เป็นกรรม
2: อ๋อครับ
1: แล้วการใช้ไส้เดือนเป็นยานี่ใช้มานานหรือยังครับ
0: ใช้มานานแล้วครับตั้งแต่ 2,000 3,000 ปีอะครับ
2: โดยปกติแล้วอย่างสมุนไพรจีนที่ผมได้ยินมาก็บอกว่ามีทั้งยาตัวนี้สรรพคุณเป็นยาร้อนสรรพคุณเป็นยาเย็นอะไรเงี้ยครับไส้เดือนนี้มันอยู่ในหมวดหมู่ไหนครับ
0: ไส้เดือนเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ยาเย็นครับ มีรสเค็ม
2: ครับชิมได้ไหมฮะ
0: ชิมได้ครับแต่ชิมสภาพที่ไม่ต้องต้ม
2: ชิมสบายเวลาเขาชิมเขาชิมยังไงครับซินแซแตะลิ้นเลย
0: แตะลิ้นเลยครับ
2: ไม่ต้องเคี้ยวใช่ไหม
0: ไม่ต้องเคี้ยวครับก็จะรู้เลย
1: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงชิมเต้นรสชาติยังไงครับผมว่ามีรสชาติไหม
2: มีมันก็ไม่เค็มมากแต่มันก็เค็มนิดๆนะเนาะ
0: ครับ
1: อร่อยไหมคร
2: ับ ก็โอเคนะปาชิมดิ
1: ไม่เป็นไร
2: ทำไมรังเกียจหมอมันออกเค็มๆนิดๆนะฮะ
0: ใช่ครับ
2: ก็โอเคนะฮะคิดซะว่าเป็นเปลือกไม้เราก็ชิมได้น้องปาร์คดูไม่เหมือนไส้เดือนเลยถ้าไม่บอกน้องปาร์คไปไส้เดือนน้องปาร์ครู้ไหม
1: ไม่รู
2: ้ไม่รู้มันเหมือนลักษณะเป็นเหมือนเปลือกไม้แล้วแข็งๆอย่างเงี้ยเห็นง่ายๆอย่างเงี้ยนะปาร์คไม่ใช่ว่าใครเนี่ยเห็นไส้เดือนแล้วตัวเองป่วยก็จะมาทำอย่างนี้ได้นะจะต้องปรึกษาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะเอามากินเพราะว่าผลเสียมันมากกว่าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยมักจะดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
2: โอ้ใช่ครับ
0: แล้วก็นำยาเนี่ยมาชงกินหรือต้มกินเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีผลเสียคือ1จำนวนกรัมสัดส่วนจะไม่ได้แล้ว2คือยาบางชนิดเนี่ยมันกันแล้ว3เนี่ยยาที่ใช้กับผู้ป่วยคนนึงได้จะไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยคนนึงได้เพราะว่าสภาพของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันครับ
2: คือเหมือนกับว่าผู้ป่วยเข้ามาแต่ละคนเนี่ยจะมีโรคแตกต่างกัน
0: ใช่คร
2: ับการวินิจฉัยก็สำคัญไม่ใช
1: ่ว่า
2: เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นโรคไตเราไปอ่านในอินเทอร์เน็ตโรคไตชื่อยานี้รักษาเอาไส้เดือน10ตัว20ตัวมาต้มกินอันนี้ไม่ใช่
0: ไม่ใช่
2: จะต้องมีกรรมวิธีกว่าจะมาเป็นไส้เดือนอย่างนี้เนี่ยจะต้องมีกรรมวิธีก่อนไม่ใช่ว่าเอามาตากเอาใช้ได้เลยนะเห็นไหมมันยุ่งยากมากทางที่ดีที่สุดก็คือถ้าจะรักษากับแพทย์แผนจีนหรือว่าใช้ยาสมุนไพรก็เข้ามาปรึกษาจากซินแซดีกว่
0: าน
2: ะฮะไม่งั้นเนี่ยโทษมันมากกว่าประโยชน์นะน้องปาร์
1: ค
2: น้องๆได้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าไส้เดือนสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้จริงๆแต่ก่อนที่จะกลายมาเป็นไส้เดือนตากแห้งแบบนี้มีวิธีการยังไงและไส้เดือนเหล่านี้มาจากไหนตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ
3: ไส้เดือนที่ทำนี้ก็ไปหามาจากตามทุ่งนาตามป่าตามที่มันมีแหล่งน้ำสักหน่อยมีใกล้ๆข้างหนองน้ำนะวิธีการดูคือตรงที่มีเป็นพื้นที่ดินมีน้ำชุ่มๆหน่อยมีน้ำค้างตกตอนกลางคืนแล้วก็ไปดูตามใกล้ๆครับริมฝั่งน้ำนะครับก็ไปหามันจะออกมากินน้ำค้างกินน้ำหมอกตอนกลางคืนช่วงที่ไปหาก็ประมาณตีหนึ่งตีสองพวกนี้แล้วก็ถึงสว่างครับฤดูกาลไส้เดือนเยอะนะครับคือปลายฝนต้นหนาวนะครับมันจะช่วงนั้นจะออกเยอะครับปลายฝนต้นหนาวไม่ใช่มีน้ำค้างนะครับมีอากาศหนาวเย็นวิธีการจับก็ทางไปด้วยแล้วก็ใช้มือจับธรรมดาตอนเช้าแล้วก็กลับมาทำที่บ้านนะไส้เดือนนี่มันมีหลายพันนะครับมันมีขนาดต่างกันคือไส้เดือนเขียวไส้เดือนดำไส้เดือนแดงนะครับใช้ได้หมดครับแต่ถ้าให้มันสวยเวลาทำเสร็จมาแล้วมันสวยจะได้เขาเรียกว่าไส้เดือนแดงแต่ตัวใหญ่นะครับเท่ากับ ับน้ำกล้วยบางทีประมาณนี้นะครับขั้นตอนการทำไส้เดือนนะครับขั้นตอนแรกนี่คือเราต้องล้างน้ำนะครับล้างน้ำให้สะอาดก่อนล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอามันใส่ถังอีกทีนึงแล้วก็ใส่น้ำเปลือกไม้นะครับคือน้ำเปลือกประดู่เพื่อให้มันล้างความเป็นยางของมันออกไปแล้วก็เอาขึ้นมาเสียบกับเข็มแล้วก็มาชำแหละครับคราวนี้ครับชำแหละเอาเนื้อเอาไส้เป็นออกนะครับจากนั้นก็จะมานำไปล้างน้ำสองน้ำแล้วก็ไปแช่น้ำเปลือกไม้หลังจากนั้นก็นำไปตากแห้งครับคนที่มาซื้อไส้เดือนเราเนี่ยครับเขาคือมีเฒ่าแก่มาจากกรุงเทพนะครับเป็นพวกจีนพวกคนจีนนะครับถ้าเขามาเอาเขาบอกก็แล้วแต่นะครับเขาสั่งมาเอากี่ตันตันสองตันสามตันสี่ตันห้าตันบางทีเป็นสิบตันนะครับเขาสั่งนะครับพูดถึงว่ารายได้เสริมที่ดีไหมก็ดีครับคนที่เป็นอาชีพหลักก็มีนะครับบ้านเราแค่ก่อนเกี่ยวนะครับมีอาชีพเสริมคือจับไส้เดือนมาขายถ้าไส้เดือนจำนวนเยอะนะครับมันก็ราคามันก็ดีหน่อยเราขายได้ก็โลละ200นะครับตรงนี
2: ้ไส้เดือนสัตว์ที่หลายคนกลัวหรือขยะแขยงแต่อย่างที่น้องๆได้เห็นไปครับเวลาไส้เดือนเคลื่อนไหวจะเป็นการพรวนดินทำให้ดินร่วนซุยมูลของไส้เดือนที่ดูเหมือนไร้ค่ากลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีของต้นไม้ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีขึ้นตัวเป็นๆของไส้เดือนยังเป็นอาหารสัตว์ชั้นดีให้กับสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิดแถมยังนำไปตากแห้งกลายมาเป็นยารักษาโรคให้กับคนเราได้อีกต่างหากครับสมแล้วล่ะครับที่มีคนเปรียบไส้เดือนว่าเป็นมังกรแห่งพื้นดินเป็นยังไงบ้างปาร์คไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไส้เดือน
1: สุดยอดมากเลยครับหมอโอ้ยไส้เดือนเนี่ยช่วยทั้งดินช่วยทั้งต้นไม
2: ้
1: ช่วยทั้งคนน่านับถือมากเลยครับหมอโอ้ยสุดยอดมากเลยครับ
2: ก็นี่แหละเรื่องราวที่ Animal ต้องการสปีกบอกกับพวกเราเจ๋งปะล่ะ
1: เจ๋งครับสำหรับสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าและอย่าลืมติดตามชมว่าพวกเราจะพาไปพบกับเรื่องราวน่ารู้ของสัตว์ชนิดไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับ
2: วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เพราะศาสตร์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี
2: Animal Speak

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประจำวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในเรื่องของแผนที่อากาศนะคะมีลักษณะของร่องมรสุมนะคะพาดผ่านทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะยังคงทําให้ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเกิดเรื่องของฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะส่วนเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะอยู่ในเกณฑ์กําลังค่อนข้างแรงนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนทําให้ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะมีเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้สําหรับภาพดาวเทียมนะคะโดยภาพรวมณตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะรวมถึงในช่วงสายนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆชั้นต่ํากลุ่มเมฆที่จะมีโอกาสก่อตัวให้เกิดเป็นฝนได้นะคะส่วนมากจะอยู่ทางด้านขอบตะวันตกของประเทศนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะสําหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในวันนี้นะคะทางด้านภาคเหนือนะคะมีในบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะตากแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะจังหวัดที่คาดว่าจะมีแนวโน้มที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักก็เป็นทางด้านบริเวณพื้นที่ระนองและพังงาค่ะต่อไปนะคะไปดูเรื่องของลักษณะของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะซึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนนะซึ่งทําให้ในบริเวณดังกล่าวมีคลื่นสูง2-3เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างนะคะและอ่าวไทยตอนล่างนะคะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2มีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจเกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วยสำหรับการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสค่ะ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทร02-399-40123และ1182ได้ค่ะขอบคุณ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไม่กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนเนี่ย

0: แถวนี้สวยจังเก่งแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: เฮ้ยฮะ

0: ี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
1: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
1: ไปหัวเมืองใหม
0: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
1: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
0: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
1: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
1: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกกะขวางทาง
0: ครับกันก้าว
2: เฮ้ยรถให้แล้วด้วย
3: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: เสร็จแล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสอย่างไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
1: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: ทานนี่แหละลูก

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อยู่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ละมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่ๆ

0: มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
1: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
0: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
2: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
1: หือ

0: คนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
1: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
2: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
0: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
3: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
4: ใช่ใช่ใช่ใช่ท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
0: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่แม่แม่แม่แม่แม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
2: ข้าขอโทษนายหญิง
5: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
3: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
0: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้านำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
4: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
0: ถูกต้อง
3: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
0: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
5: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
0: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
3: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
0: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
4: ้ฮะแย่ แล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
3: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
5: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
0: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
4: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
0: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
4: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
3: จริง
0: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
5: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
0: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
5: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
2: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นเน้นเลยค่ะหายใจไม่ออกแล้ว
5: ขอโทษข
2: ้
5: าแค่คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
2: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
3: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
4: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
0: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
5: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
0: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ

0: 3เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
1: หลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
2: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
0: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
1: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
0: ถูกต้องแล้ว
3: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
0: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นาชเวเอาข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
4: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้ฮะงามๆๆอร่อยมากเลยคัพเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะไอ้งู
3: ช่วย
4: ไอ
5: ้เข็มทอง
3: เข็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
5: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
3: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
6: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พ.ศ. 2121เจออุทกภัยขึ้นมาทำให้หมู่บ้านเสียหายไปหลังจากนั้นมาก็มีจิตสำนึกเกิดขึ้นว่าเราจะไม่ทำไร่เรือนรอยต่อไป
2: บ้านแม่แม้เป็นหมู่บ้านเล็กๆในตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก็บใบชาขายมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแต่เดิมที่นี่มีปัญหาการรุกพื้นที่ป่าจากการทำไร่หมุนเวียนจนกระทั่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่มีน้ำป่าไหลท่วมหมู่บ้านสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
1: เรามีป่าเรามีทรัพยากรอย่างดีที่สุดมีการท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งช่วยกันดูแลป่าและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
2: วิกฤตครั้งนั้นทำให้เกิดการสร้างโอกาสชาวบ้านเห็นความสำคัญของป่าและหันมาร่วมแรงร่วมใจรักษาพื้นป่าของชุมชนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลป่าต้นน้ำจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจนปัจจุบันชุมชนบ้านแม่แมะลดการทำไร่หมุนเวียนร่วมกันทำแนวกันไฟและได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาม
3: าอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็ได้มาสร้างต่อได้มาพัฒนาต่อในหมู่บ้านเราต่อ
2: นอกจากการเป็นชุมชนต้นแบบปลอดการเผาแล้วชุมชนบ้านแม่แมะในวันนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความสนใจจากชาวไทยและเทศเป็นตัวอย่างของชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าได้อย่างสมดุลอีกด้วย

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยปาริชาติต้นไม้ประจำจังหวัดปทุมธานีปาริชาติหรือปาริฉัตรเป็นไม้ต้นผลัดใบกลางแจ้งและพบทั่วไปในเอเชียเขตร้อนและอบอุ่นบางตำรากล่าวว่ามีถิ่นกำเนิดมาจากอินเดียกรุงเทพเรียกทองหลางลายหรือทองหลางด่างภาคเหนือเรียกทองบ้านหรือทางเผือกส่วนชื่ออื่นเรียกประหว่านพฤกษ์ต้นปาริชาติมีสมพุ่มกลมโปร่งขนาดกลางสูง 10-15 เมตรลำต้นสีเทาเปลือกเป็นลายคล้ายเปลือกแตกเป็นเส้นตื้นๆสีเทาอ่อนตามกิ่งและต้นอ่อนตามเปลือกมีหนามเล็กสั้นๆซึ่งจะหลุดไปเมื่ออายุมากขึ้นลักษณะใบเป็นแบบใบมนพบทั่วไปตามป่าโปร่งป่าผลัดใบใบเป็นใบประกอบชนิด3ใบย่อยใบย่อยมีรูปไข่กึ่งขนมเปียกปูนสีเขียวเป็นมันมีเส้นลายใบสีเหลืองใบกลางจะมีขนาดโตกว่า2ใบด้านข้างช่อดอกออกตามปลายกิ่งคล้ายดอกแคสีแดงและแดงแสดเวลาออกดอกใบจะร่วงหมดซึ่งออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์และติดผลเป็นฝักยาวสีน้ำตาลเข้มเป็นข้อๆเมล็ดสีแสดขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่งและปากชำคนไทยมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าต้นปาริชาติเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์จากหนังสือไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าต้นปาริชาติเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมอยู่ในอุทยานชื่อปุณธริกของพระอินทร์บนสวรรค์เหนือยอดเขาพระสุเมรในพระพุทธประวัติกล่าวว่าต้นปาริชาติเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกต้นปาริชาติใช้เป็นผักสดและสมุนไพรนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามวัดและสวนประโยชน์ด้านสมุนไพรคือใบมีรสเฝื่อนมันใช้ต้มน้ำดื่มแก้โรคตับแก้ปวดข้อลดไข้บดเป็นผงใช้อุดฟันแก้ปวดฟันเปลือกรากต้มดื่มกระตุ้นหัวใจและไขสันหลังในด้านวิถีชีวิตเปลือกและดอกแห้งนำมาต้มใช้ย้อมผ้าให้สีกรักและสีแดง

รึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนทองต้นไม้ประจำจังหวัดปัตตานีปัตตานีเป็นจังหวัดในภาคใต้ติดภูเขาทรายขาวตั้งอยู่ในทิวเขาสันกาลาคิรีริมฝั่งทะเลตะวันออกติดกับอ่าวไทยติดต่อกับจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลามีแม่น้ำที่สำคัญสองสายคือแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีภูมิอากาศอบอุ่นตลอดปีปัตตานีมาจากคำว่าปาตานีในภาษามาลายูมีความหมายว่าชายหาดแห่งนี้มีต้นตะเคียนทองเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนทองมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของเอเชียมักขึ้นตามที่ราบลุ่มและชุ่มชื้นทั่วทุกภาคของประเทศไทยในช่วงที่ต้นยังไม่โตจะไม่ชอบแสงแดดจัดตะเคียนทองภาคกลางเรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนทองหรือตะเคียนใหญ่ชาวเหนือเรียกจะเคียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกแคนตะเคียนทองเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบสูง 20-40 เมตรลำต้นเปล่าตรงเปลือกหนาสีน้ำตาลดำแตกเป็นสะเก็ดเรือนยอดเป็นพุ่มแน่นทึบกลมหรือรูปเจดีย์ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่แกมรูปหอกหรือรูปดาบยาว 10-14 เซนติเมตรเรียงสลับปลายใบเรียวแหลมโค้งแต่ไม่จรดกันคอยมนป้านและเบี้ยวเนื้อใบค่อนข้างหนาดอกขนาดเล็กสีขาวหรือเหลืองอ่อนออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งกลิ่นหอมออกดอกช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมผลเป็นรูปไข่มีผิวเกลี้ยงปลายมนเป็นติ่งคล้ายหนามแหลมอยู่ภายในกลีบรองดอกที่ขยายตัวออกเป็นปีกรูปใบพายผลแก่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีกระพี้สีน้ำตาลอ่อนแก่นสีน้ำตาลอมเหลืองมีความทนทานทนปลวกใสกบตกแต่งและชักเงาได้ดีใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง

0: ธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆ เข้าป่าไปทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะมีใครรู้กันบ้างไหมคะว่าโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมงมุมถือกำเนิดขึ้นมามากกว่า300ล้านปีแล้วค่ะใช่ค่ะเกิดก่อนยุคไดโนเสาร์ซะอีกนะคะแม้โลกของเราจะมีเจ้าแมงมุมมานานมากแล้วแต่เรากลับรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กันน้อยมากๆไม่รู้เลยค่ะว่าเพื่อนของเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแมงมุมกันบ้างค่ะ
1: หนูอยากรู้ว่าบึ้งใหญ่กว่าแมงมุมหรือเปล่าคะแล้วหนูก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร
2: ทั้งโลกเนี้ยถ้ามันมีประชากรบึ้งมากเกินไปหรือพวกแมงมุมมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกนี้แล้วก็วิธีการจำแนกครับ
0: โลกของแมงมุมจะเป็นอย่างไรจะลึกลับซับซ้อนขนาดไหนบึ้งที่เพื่อนของเราพูดถึงเกี่ยวอะไรกับแมงมุมวันนี้เพื่อนของเราแล้วก็ครูหมูชาวลิตทรงแสงโชติผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมโบราณจะพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
3: เด็กๆมาดูอะไรกันวันนี
4: ้แมงมุม
3: แมงมุม
5: ไม่ใช่ตัวบึ้ง
3: บึ้งบึ้งกับแมงมุมเหมือนกันไหมอ่ะ
5: ไม
6: ่เหมือน
5: แต่คล้ายกัน
3: เรารู้ไหมว่าแมงมุมหน้าตาเป็นไง
2: หน้าตาม
7: ันจะมี
2: แปดขาม ีตาม
3: ีแปดขาม
2: ีตาอยู
3: ่มีตาม
2: ีสิบตา
3: ถือว่ามีแมลงกับแมงมุมมาเนี่ยหนูแยกออกไหม
2: มีหกขาส่วนแมงมุมจะมีแปดขา
3: ถูกต้องอีกคนนึงล่ะ
8: แมลงมันจะมีสามส่วนแต่ว่าพวกแมงมันจะมีแค่สี่ส
3: ่
8: วน
3: โอ้ยที่คนนี้รู้จริง
9: มาดูแมงมุมหรือ
10: บึ้ง
3: บึ้งมันก็คือแมงมุมนั่นแหละนะครับแต่มันคนละกลุ่มกัน
0: เพื่อให้เข้าใจกันง่ายขึ้นเราจะแบ่งแมงมุมออกเป็น3กลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกเป็นแมงมุมโบราณจุดสังเกตอยู่บริเวณนี้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูส่วนท้องจะเป็นปล้องๆเหมือนชุดเกราะของนักรบแบบนี้กลุ่มที่2คือบึ้งพัฒนาตัวเองจากกลุ่มโบราณขึ้นมาอีกหน่อยแม้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูเหมือนกันแต่ส่วนท้องจะไม่เป็นปล้องๆแบบกลุ่มแรกค่ะกลุ่มสุดท้ายเป็นแมงมุมปัจจุบันค่ะที่เราเห็นกันอยู่ได้บ่อยๆถือเป็นกลุ่มที่พัฒนาตัวเองจนเก่งกาจทั้งการล่าเหยื่อแล้วก็การดำรงชีวิตค่ะจุดสังเกตของกลุ่มนี้อยู่ที่ส่วนปากค่ะจะมีเขี้ยวคล้ายครีมส่วนท้องไม่มีปล้องและถ้าลองจับใยดูจะพบว่ามีความเหนียวมากกว่า2กลุ่มแรกค่ะ
3: โบราณกับบึ้งไม่โบราณ
0: ตามไปดูกันนะคะว่าวันนี้เพื่อนของเราจะได้รู้จักเจ้าแมงมุมกลุ่มไหนกันบ้าง
3: เรียกว่าแมงมุมฝาปิดโบราณป่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
11: ลงไปทางนี้หรอ
3: นี่นู่นตรงรถไฟไปดูตรงรถไฟกัน

0: เด็กๆคิดว่าแมงมุมที่โบราณที่สุดมันอยู่ตรงไหน
1: มันน่าจะอยู่แถวฝาผนัง
0: แถวฝาผนัง
1: ปูน
0: ใช่ไหมมันต้องอยู่ในรูเนาะเดี๋ยวลองหาดูสิไอลักษณะที่เราจะดูกันคือมันเป็นฝานะเป็นฝางี้ดูนะเป็นฝาสามารถอย่างนี้ได้แล้วก็
1: เป็นวงกลมใช่ไหม
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิ
1: เจอ
0: ไหมไหนดูสิโอ้เก่งจังเลยนั่นไงน้องเจอแล้ว
1: นี่ข้างล่างก็มี
0: มันมีฝาเห็นไหม
2: แมงมุมตัวแรกที่ครูหมูพามาทำความรู้จักคือแมงมุมฝาปิดโบราณหรือแมงมุมโบราณท้องปล้องค่ะชอบอาศัยแล้วก็หากินตามกำแพงดินหรือว่าผาหินแบบนี้ค่ะ
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิ

0: ไหมไหน
1: เจอแล้วรูที่มันทางตัว
0: เยอะเลย
1: ดีนะอยู่ตรงนั้นนี่ก็มี
2: จะแมงมุมสมัยนี้เพราะว่าแมงมุมเบื้องมันคือแมงมุมที่เก่าแก่ที่สุด91แล้วก็12 15ค่ะแล้วก็16 17มันดูมันจะมีแบบฝาเปิดปิดแบบนี้ครับมันก็จะเป็นส่วนเอาเศษดินรอบๆข้างๆมาผสมกับเบียร์ตัวเองแล้วก็ปิดไว้แล้วก็มันสามารถเปิดปิดได้เวลามันจะออกมือจะเข้า
3: ไปโก้ค่ะเจอแล้วน้องหนูเจอแล้ว
4: โอ้จริงด้วย
5: ครูหมูบอกอีกนะคะว่าเจ้าฝาปิดแบบนี้นอกจากจะช่วยพรางตาแล้วก็ช่วยป้องกันศัตรูยังทำหน้าที่ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในรูไม่ให้สูงจนเกินไปรวมทั้งช่วยลดการระเหยความชื้นภายในรูทำให้เจ้าแมงมุมลดการสูญเสียน้ำในร่างกายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้สบายๆในรูนั่นเองค่ะ
2: ปกติแมงมุมธรรมดามันก็จะสร้างใหญ่ก็ลักษณะบ้านมันก็กลมเป็นที่เปิดปิดมีใยเป็นแฉกๆอยู่
1: เราเจอ13รูแล้ว
0: เราจะมาดูกันว่า
1: เจอ13รู
0: ลักษณะแบบไหนที่เป็นลักษณะที่โบราณของเขา
4: ทีนี้เรามาดูตรงท้องมันนะตรงท้องของเขาเห็นปะ
1: ป้อง
4: ตรงท้องเขาจะมีปล้องเป็นปล้องเป็นปล้องนี่เป็นลักษณะที่โบราณมากแมงมุมที่วิวัฒนาการสูงๆเช่นแมงมุมปัจจุบันนะที่เราเห็นตามบ้านตามอะไรเนี่ยตรงแขนข้างหลังเขาจะไม่มีละแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้เจ้าแมงมุมชนิดเนี้ยนะมันไม่ได้เจอได้ง่ายๆมันจะเจอในสัตว์เขาเรียกว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่ไม่ถูกรบกวน
5: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าแมงมุมฝาปิดหรือแมงมุมท้องปล้องรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนปากคล้ายเขี้ยวงูส่วนท้องกลมเป็นปล้องๆคล้ายชุดเกราะอย่างที่ครูหมูบอกนะคะเจ้าแมงมุมชนิดนี้เป็นชนิดที่โบราณมากมีมานานกว่า300ล้านปีชอบอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์วันนี้เพื่อนของเราโชคดีจริงๆเลยค่ะ
2: ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะตอนแรกหนูก็นึกว่ามันคือมันอยู่อาศัยเหมือนแมงปกติ
1: เฮ้ยออกมาแล้ว
5: ดูเหมือนครูหมูกำลังพาเพื่อนของเราไปเจอแมงมุมอีกชนิดนึงแล้วค่ะ
0: ทีนี้มันมีอีกกลุ่มนึงที่ไม่โบราณเท่านะแต่ก็ถือว่าโบราณเหมือนกันคือตัวนี้ไหมเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากที่ใหญ่กว่ามือหนูนั่นเนี่ยเดี๋ยวออกมาตัวเท่ามือเลยนะ
1: โอ้ตัวใหญ่อ่ะ
0: ตัวใหญ่ไหมจริงๆมันมีตัวใหญ่กว่านี้นะอันนี้คือวัยรุ่นอ่ะเรามาดูกันสิว่าตัวนี้โบราณไหมนี่ดูท้องเขาสิไม่มีแผ่นเนาะใช่ไหมครับไม่มีแผ่นอันนี้ก็จะเป็นเบื้องอีกยุคหนึ่งละใช่วิวัฒนาการมากกว่า
5: ตัวนี้เรียกว่าบึ้งค่ะเป็นแมงมุมที่อยู่ระหว่างกลุ่มโบราณกับกลุ่มปัจจุบันบึ้งไม่มีปล้องตรงท้องเหมือนกับแมงมุมโบราณมีขนขึ้นทั่วตัวหนากว่าแมงมุมทั่วไปแล้วก็จะไม่สร้างใหญ่เพื่อคอยดักเหยื่อแต่จะใช้วิธีซุ่มดักจับเหยื่อที่ปากรูส่วนใยที่สร้างนั้นจะใช้เพื่อฉาบภายในของรูแล้วก็ปิดปากรูเท่านั้นค่ะ
1: มันอยู่ในรูแล้วมันก็จะสร้างใยไว้รอบๆครูหมูบอกว่าใยมันเป็นสีขาวๆสะอาดๆอะไรพวกนี้แปลว่ามันเป็นใยใหม่แสดงว่าข้างในนั้นมันมีตัวอยู่แต่ถ้ามันแบบสกปรกแล้วแบบดูเก่าๆอ่ะก็จะแบบแปลว่ามันไม่มีแมงมุมอยู่แล้วครับ
0: ใครรู้มั่งแมงมุมมีกี่ตาอ่ะมา
6: สี่ตาม
0: าดูกันเห็นตาเขาไหม
3: มีด้วยตาเปล่าม
0: ีตาอยู่ตรงนี้นะ
6: ส
1: 2ตาเดี๋ยวมันมีตารอบๆด้วย
0: แมงมุมส่วนใหญ่มี8ตานะครับมี8ตาและแมงมุมส่วนใหญ่รู้ไหมเขามองไม่ค่อยเห็นเห็นเลือนลางมากเห็นว่าแสงกลางวันกลางคืนแค่นั้นแหละแต่เขาจะเห็นเป็นภาพแบบเราไม่ได้เขาจะใช้ขนเขาที่มีความไวต่อความเขาเรียกว่าอะไรแรงสั่นสะเทือนนะครับ
5: ก่อนจะไปกันต่อพักจดบันทึกกันแป๊บนึงค่ะเด็กๆทางบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมๆกันนะคะ
3: นี่คือบึ้งโบราณนี่คือบึ้งที่จะเรียนวันนี้บึ้งจิ๋วแล้วก็บึ้งวัยรุ่นก็ว่าบ้านบึ้งบ้านบึ้งตัวเล็กแล้วก็นี่คือมันจะวาดบึ้งบ้านบึ้งตัวใหญ่ไอ้นูวาดบ้านบึ้ง
5: จุดที่2ที่ครูหมูพาเพื่อนเรามาสำรวจเป็นบริเวณสวนยางพาราติดกับป่าชุมชนไม่ไกลจากจุดแรกค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะลองสำรวจกันดูว่าในสวนยางที่เรามายืนตรงนี้เราจะเจอบึ้งไหมนะครับแล้วเด็กคิดว่ามันเป็นชนิดเดียวกันหรือคนชนิดครับคิดว่าชนิดเดียวกันไหมเอ่ย
3: พร้อมอยู่ดินกับกำแพง
0: อ๋อที่อยู่มันแตกต่างกันเนาะแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่าวิธีการสังเกตบึ้งที่อาศัยบนพื้นดินเราจะสังเกตยังไงครับ
3: ไม่รู้คร
0: ับ มีอะไรเราสังเกตอะไรครับ
1: ใย
0: มีใยขาวๆเนาะวันนี้เราจะมีผู้ช่วยมาด้วยก็มีพี่อบแล้วก็มีพี่แอมนะครับมาช่วยน้องๆหาบึ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหากันนำตัวบึ้งออกมาแล้วทำไงขุดถ้าไม่ขุดทำไง
3: ก
0: ็หลอกล่อก็ล่อมันออกมาได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดล่อออกมาไม่ได้เราก็จะใช้เราจะมีเครื่องมือนะครับก็คือมีเสียมในการขุดเอาตัวเข้าออกมานะครับอ้าวป่ะเราแยกย้ายกันหาอะไรดีไหมสำรวจดูซิว่ามีจะมีบึ้งไหม
3: หาล่อกันได้ไหม
0: ได้ครูไปด้วยได้ไหมไม่ได้

0: ง่ายกว่าแต่
1: ตอนเช้าเราจะหาบึ้งอยู่ที่ผาผนังอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาหาบึ้งแบบอยู่พื้นดินค่ะ
2: จุดนี้ทั้งร้อนแล้วก็แรงดูท่าทางเพื่อนของเราจะแยกกันแล้วล่ะค่ะ
3: อีกนิดนึงไปนู่น
1: อยากขับแล
4: ้
1: ว
4: เร็วมาดูรูบึ้งเร็ว
3: โอ้นู่นพี่ๆเขาเจอกันแล้วไปดูซิไปดูซิ
4: รูบึ้งครับนี
3: ่มันแตกต่างจากเมื่อเช้าไหมครับที่เราไปดูตรงหน้าผา
1: ไม
3: ่ค่อยไอตัวเมื่อเช้ามันอยู่ตอนหน้าผาใช่ไหมแต่นี่มันอยู่ตามพื้นราบพื้นดินใช่ป่ะลองเขี่ยดูซิถ้าไม่อยากขุดเราก็ต้องล่อให้มันออกมาก่อนเผื่อมันจอกมาเน
1: า
3: ะ
1: ล่อไม่ได้ผมไม่อยากทำลายใยมัน
3: ลองล่อดูซิ
5: มันตกใจแล้ว
3: มันตกใจแล้วเนาะ
5: ตกใจแล
3: ้
5: ว
3: ไม่น่าออกละไม่น่าออกเราต้องขุดแล้วล่ะพี่ขุดนะเราก็ขุดตามรูมไปเรื่อย
1: ๆหัวโอ้ขอลอง
3: นี
1: ่ผมขุดบนเพดาน
5: เพราะรูมันค่อนข้างลึกดิ่งๆลงไปเนี่ยนะมันดิ่งๆลงไป
2: การสำรวจครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้รู้จักกับแมงมุมชนิดต่างๆให้มากขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะคะดังนั้นเด็กๆทางบ้านห้ามเรียนแบบอย่าไปรบกวนหรือว่าทำลายบ้านของเจ้าแมงมุมโดยไม่จำเป็นนะคะ
6: ก็เราก็เจอรังบึ้งแล้วและตอนนี้เราก็กำลังขุดรังมันอยู่ก็ใช้เวลานานพอสมควรในการหาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าถูกก็คือมันต้องเดินหลบออกมาในป่ามันจะอยู่ตามในป่า
2: บึ้งจะขุดรูลึกลงไปในดินประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะภายในรูจะมีใยฉาบไว้รอบๆเพื่อป้องกันดินพังทลายลงมาส่วนขนาดของรูจะเล็กหรือ

0: ่ใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของบึ้งหรือแมงมุมนั่นเองค่ะ
1: อันนี้เป็นบึ้งสีน้ำเงิน
2: บึ้งโบราณนะเนี่ย
1: นี่ก็บึ้งโบราณบึ้งก็เป็นกลุ่มแมงมุมโบราณเหมือนกันแต่สังเกตดูนะครับว่าที่ท้องเขาจะไม่มีปล้องละไม่มีแผ่นลักษณะที่จะแยกระหว่างแมงมุมนะครับและกลุ่มพวกบึ้งออกจากกันก็คือว่าบึ้งเขาจะมีการกัดของเขาเขี้ยวเขานะจะกัดลงอย่างนี้นะครับส่วนแมงมุมจะกัดไงแมงมุมจะกัดเข้าอย่างนี้นะครับกัดฟันไอ้เขี้ยวเข้าหากัน
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าตัวนี้คือบึ้งสีน้ำเงินค่ะส่วนปากมีเขี้ยวคล้ายงูส่วนท้องไม่มีปล้องชอบขุดรูทำรังอยู่ตามพื้นดินแบบนี้ค่ะ
1: ต่างกันยังไงอ่ะ
2: แต่ถ้าเกิดชิมแล้วก็ชิม
1: ไม่มี
2: ชิมตรงท้องเหรอ
1: ดูต้องดูใต้ท้องแรงมากต่างกัน
2: ใต้ท้อง
1: ถ้าปล่อยไปปั๊บก็ไปขุดรังใหม่เห็นใต้ท้องไม่เป็นขีดๆแต่เห็นปะนั่นเป็นช่องสำหรับเขาหายใจนะบึ้งนะครับกว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้นี่มันใช้เวลาหลายปีอายุไขเขานะมากกว่า10ปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าบึ้งเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์บึ้งถ้าจะตัวเต็มวัยได้ขนาดนี้อย่างน้อยต้องมีอายุ 4-5 ปี
2: ออกนะ

0: แมงมุมอีกชนิดที่ครูหมูจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักกันค่ะแต่คราวนี้ต้องไปดูตอนกลางคืนดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไฟฉายค่ะ
1: เวลาที่เราเดินดูตอนกลางคืนเราพยายามส่งเสียงให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหลบเข้าไปเราจะอดเห็นนะ
2: หนูเห็นรูมันไหมเนี่ย
3: เห็นหนู
2: เยอะมากเลย
1: นี่ก็มีนี่ไงเนี่ยออกมานี่เห็นปะนี่นี่นี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นแมงมุมฝาปิดนะดูทีละคนนี่นี่อันนี้ก็แมงมุมฝาปิดแถวนี้จะมีแต่แมงมุมฝาปิด
3: มันไปส่องมันเยอะมากเลยมันไม่ต่อแสง
1: เห็นไหม
3: เพื่อนมันหูออกมามันกลับเข้าไป
1: เขาเรียกว่าแมลงแมงมุมฝาปิดชนิดนี้นะครับเขาจะขุดรูลงไปแล้วก็เจาะเป็นห้องนะครับแล้วก็เขาทำประตูไว้ที่ด้านข้างดังนั้นเราจึงไม่เห็นฝาที่อยู่ด้านบน
3: น
1: ะครับ
4: โอ้ยนี่บัลเลอร์เลยเดี๋ยวเงียบๆนะเงียบๆนี่ดูบัลเลอร์เลยเห็นไหม
1: มีใครอยากเห็นฝาปิดมันบ้างแมงมุมฝาปิดตัวนี้เขามีห้องลับด้วยนะ
3: ขอไปดูห้องลับค
1: ุณได้เลยเดี๋ยวเราจะ
3: ขุดเหรอคะ
1: เราจะขุดตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราขุดขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยไงเอามาให้หนูดูดีไหม
5: ขออนุญาตชุดสุดเลยค่ะ
6: ขออนุญาตเข้าห้องลับได้ไหมคะ
7: มาหาเบิ้งกลางคืน
8: ตื่นเต้น
9: แต่ว่ากลัว
10: ไม่มันดินเข้าหัว
11: มันไม่ออกมาหรอหรือไ
1: งเราจะขุดแบบไม่ให้ห้องลับมันพังคือเขาจะขุดเขาจะทำรูอย่างนี้ใช่ไหมเขาทำรูอย่างนี้แล้วก็จะขุดห้องนะทำห้องมาแล้วตรงระหว่างห้องเขาจะมีประตูอย่างเงี้ยนะครับ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะแมงมุมฝาปิดชนิดนี้ฝาไม่ได้ปิดตรงปากรูแต่จะทำรูลึกลงไปในดินจากนั้นจะขุดรูเพิ่มทางด้านข้างเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็จะหนีมาแอบในห้องลับนี้ที่ศัตรูไม่มีทางหาเจอได้นั่นเองค่ะ
12: ห้องลับมันอยู่ไหนเน
1: ี่
12: ย
1: นี่ไงกำลังหา
12: ด้วยกันลับเกินไปเราหาไม่เจอ
1: มาเดี๋ยวดูสิ
12: ลึกมากอะด
1: ิไม่ลึกแล้วนะอยู่ไหนสักแห่งอยู่ไหนสักแห่ง
12: หนีไปแล้วค่ะ
1: มีใครเห็นมันแอบหนีไปยังมันต้องอยู่ในนี้ใช่ไหม

0: บหนีไปแล้วก็มองเห็นมันไม่ได้สิเพราะมันแอบ
1: น่าจะอยู่ในนี้มั้งเดี๋ยวดูสิกำลังดูสิว่าใช่ไหม
0: อาจจะใช่ก็ได้เพราะมันมียาง
1: นี่ไงเราเห็นประตูมันแล้วมาดูนี่คือห้องลับของเขานะครับห้องลับเขาขุดรูลงไปเสร็จแล้วเขาก็ทำห้องออกมาด้านข้างนะครับ
0: แล้วก็แปะยางมุงแล้วรอ
1: ใช่โดยที่เขาจะมีฝาปิดนี่ฝาปิดเขาอยู่นี่เห็นไหมมองแทบไม่ออกเลยใช่ปะคิดดูนะเวลาที่มีสิว่ามีอะไรจะลงไปทำร้ายเวลาวิ่งปุ๊ดเข้าไปคิดว่ามันจะเจอไอ้เจ้านี้ไหม
2: ไม่คร
1: ับ แมงมุมก็จะหลบเข้ามาอีกห้องหนึ่งก็คือ
2: ห้อง
1: นิรภัยของเขานี่แหละนะครับโดยทำประตูไว้นี่ครับประตูเขาอยู่ตรงนี้นี่คือประตูเขา
0: แล้วสรุปว่าไม่มีแมงมุม
1: มีเห็นขาไหม
0: จริงด้วย
1: นะครับนี่ประตูเขาก็อยู่อย่างนี้
0: ห้องมันเล็กมากเลยนะคะ
1: นี่ถ้าปิดดีๆหนูเห็นไหมว่าเป็นรูเนี่ย
0: มันเนียนมากเลยอะ
1: เนียนมากเลยเนาะ
0: ในหนึ่งรูลงไปอะคะ
1: ครับ
0: มันสามารถมีห้องรับได้กี่ห้อง
1: เพียงห้องเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับก็พาเด็กๆได้มาทำความรู้จักกับแมงมุมวงบึ้งนะครับก็คือเป็นแมงมุมโบราณกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ได้หาง่ายเลยนั่นหมายถึงว่าเขาจะมีความเฉพาะในพื้นที่หรือในระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากสิ่งที่สำคัญคือว่าแมงมุมเองเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เกิดมีการรบกวนเราจะพบว่าแมงมุมบางกลุ่มเขาหายไปนะครับแล้วก็มีแมงมุมอีกบางกลุ่มที่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกรบกวนได้เข้ามาครอบครองพื้นที่นะครับและนี่เองครับเราสามารถที่จะใช้แมงมุมหรือบึ้งที่น้องๆได้มาศึกษาวันนี้เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนั้นๆได้นะครับว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับผม
0: อยากรู้ว่าบึ้งมันเป็นยังไงมันไม่แพ้มันชื่อบึ้งสนุกครับแล้วก็ชอบมากครับที่สมัยก่อนผมไปเห็นอ่ะมันก็เห็นแทรนทูล่ามันมี10ขาก็ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าความจริงแล้วแมงมุมมีเป็นขาแต่ที่เราเห็นเป็น10ขาเพราะว่าขาคุณหน้ามันเป็นเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่มันเป็นเหมือนมือที่มันจะเอาไปคุ้ยเขี่ยอาหารเข้าไปในปากมัน
3: โลกของแมงมุมยังมีเรื่องราวสนุกๆให้เราทำความรู้จักอีกมากมายนะคะวันนี้เราได้รู้จักกับกลุ่มแมงมุมโบราณแล้วก็บึ้งแบบต่างๆแม้จะยังไม่ครบทั้งหมดแต่เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเจ้าแมงมุมเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังมีหน้าที่ช่วยควบคุมจำนวนแมลงแล้วก็สัตว์เล็กๆไม่ให้มีมากจนเกินไปเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศดังนั้นการมีอยู่ของเจ้าแมงมุมจึงสำคัญต่อธรรมชาติแล้วก็สำคัญต่อมนุษย์อย่างเราด้วยเช่นกันค่ะเด็กๆทั้งบ้านคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักกับธรรมชาติเรื่องอะไรหรือว่ามีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางบนหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและ

0: ทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้น

0: ที่ยังปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่เราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในดงคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
1: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนนึง
2: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
3: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
0: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
1: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอผมอายุ60ว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะในที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองมันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีนะวันนี้เลยเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
0: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
3: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษา นี่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้อ่ะ40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: โอ้ตัวเคลียร์ก็ขึ้นง่ายนะคะแค่ปัดชามและไม่มีรังจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
3: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่นะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงเนี่ยก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักว่าเออนะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเออเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
2: มะเขือพวงอะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นแล้วก็เอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกบัวค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพื่อจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่าเออนี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเออเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าเออตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
3: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
4: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
5: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนริเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปเพื่อร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่

0: เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
1: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ

0: ที่นี่ครับ
1: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำสุกี้เนี่ยอร่อยนะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลากันเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้องระบายท้องดีมาก
2: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบโอ้ยชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
3: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ้ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ้ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมาลดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็ลดน้ำ
4: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเต่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันความเป็นความรู้สึกอะแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและนะความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
3: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
0: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ

0: ได้เผ็ดได้สลัดผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
1: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
3: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่สารหรือเกษตรศาสตร
2: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักมาครับ
4: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
5: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะ

0: ไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมีความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้รู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
2: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
0: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม
3: ่ๆมันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตรงนี
4: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
1: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกเนี่ยให้มากขึ้น
0: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
4: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้น

0: ในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
1: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีตานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
2: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านเออพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
1: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ย ส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
3: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
4: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์เราไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
0: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

ลา 8:01 น.และทางช่อง BLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้วทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
1: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยง สิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่ๆเลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได
1: ้แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTVเราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะนะ
3: ใช่
4: ๆนะ
3: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
6: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
3: ธรณีพิบัติภัย

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสารพีทะเลต้นไม้ประจำจังหวัดระยองสภาพป่าไม้ส่วนจังหวัดระยองเป็นป่าดิบชื้นป่าชายเลนป่าเบญจพรรณอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดซึ่งเป็นป่าดงดิบอุดมสมบูรณ์ปกคลุมเขาที่สูงสลับซับซ้อนมีพันไม้สำคัญหลายชนิดทั้งด้านเศรษฐกิจและสมุนไพรมีพืชพันไม้ที่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นสารพีทะเลมีชื่อพื้นเมืองอื่นเช่นกระทิงนวการทิงและกากระทิงต้นสารพีทะเลมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยขึ้นในป่าเบญจพรรณและป่าดิบมีการกระจายพันธุ์ในพม่าลาวและเขมรเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางสูงประมาณ 20-25 เมตรเป็นพืชใบเดี่ยวใบเรียงตรงกันข้ามใบหนาเป็นรูปวงรีปลายใบมนหรือเว้าเล็กน้อยเรือนยอดเป็นพุ่มทึบเปลือกสีน้ำตาลอมเทากลีบดอกสีขาวเกสรตัวผู้สีเหลืองมีกลิ่นหอมดอกเป็นช่อออกที่ขอบใบออกดอกตลอดปีผลดิบสีเขียวสดเมื่อผลสุกมีสีเหลืองเนื้อนุ่มมีเมล็ดเดียวมีลักษณะแข็งประโยชน์ของต้นสารพีทะเลลำต้นใช้เป็นไม้ก่อสร้างปลูกเป็นไม้ประดับได้ดอกใช้ปรุงเป็นยาหอมบำรุงหัวใจเมล็ดใช้สกัดน้ำมันเป็นยาทาแก้ปวดข้อเคล็ดบวมและทำเครื่องสำอางต้นสารพีทะเลที่มีชื่อเรียกว่ากากระทิงนั้นมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นกันด้วยมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าในอนาคตคือพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์จะมาตรัสรู้ที่ใต้ต้นไม้นี้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มาจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของหญ้าในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขาดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่มีชื่อเรียกอื่นๆที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นโดยทั่วไปเรียกมะเกลือในภาคเหนือเรียกมะเกียมะเกลือเงี้ยวเรียกผีเผาจังหวัดตราดเรียกมะเกลือหมักเกลือมะเกลือภาคใต้เรียกเกลือมะเกลือพบทั่วไปตามบริเวณป่าเบญจพรรณแล้งลักษณะต้นมีเปลือกเป็นรอยแตกสะเก็ดเล็กๆมีสีดำกิ่งอ่อนมีขนนุ่มขึ้นประปรายใบมีขนาดเล็กรูปไข่หรือรูปรีปลายใบสอบแคบเข้าหากันส่วนโคนใบกลมหรือใบมนเนื้อใบบางเกลี้ยงท้องใบปรากฏเส้นใบเด่นชัดต้นมะเกลือจะออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนโดยออกดอกเป็นช่อตามบริเวณง่ามใบดอกเพศผู้และเพศเมียจะอยู่คนละต้นโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยนอกจากนี้จะออกผลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมผลสดมีรูปกลมผลอ่อนมีเปลือกสีเขียวแต่เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีดำประโยชน์ของมะเกลือมาจากทั้งเนื้อไม้ผลและเมล็ดเนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้และภาชนะต่างๆได้อย่างดีทั้งงานประดับมุกเครื่องดนตรีด้ามเครื่องมือและกระสวยไม้กลึงประโยชน์ทางยาพบว่าผลและเมล็ดมีรสคืนเฟื่อนเบื่อฝาดใช้ขับพยาธิในท้องในลำไส้ทุกชนิดรวมทั้งใช้ถ่ายตาลสา

างและถ่ายกระใสนอกจากนี้ผลมะเกลือยังใช้ประโยชน์ในการย้อมผ้าให้สีดำเปลือกของต้นใช้เป็นยากันบูดส่วนต่างๆของทั้งต้นใช้ขับพยาธิแก้ตานซางแก้กระใสส่วนรากนำมาฝนกับน้ำสาวข้าวกินแก้อาเจียนแก้เป็นลมหน้ามืดแก้ฤทธิ์สีดวงทวาร

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยพิกุลต้นไม้ประจำจังหวัดลพบุรีท้องที่จังหวัดลพบุรีมีต้นไม้ประจำถิ่นขึ้นในป่าทั่วไปนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนและอารามต่างๆแต่โบราณมีชื่อรู้จักกันแพร่หลายว่าพิกุลส่วนในภาคใต้เรียกกุลภาคเหนือเรียกแก้วบ้างช้างโด่งบ้างพิกุลเป็นไม้ยืนต้นเรือนยอดแน่นทึบทรงพุ่มสวยงามสูงได้ถึง15เมตรลำต้นมีเปลือกสีเทาอมน้ำตาลใบเดี่ยวรูปไข่แก้มรูปหอกเวียนสลับออกดอกสีขาวปนเหลืองตลอดทั้งปีจัดอยู่ในประเภทไม้หอมให้น้ำมันหอมระเหยนิยมนำดอกทั้งสดและแห้งมาทำเครื่องหอมอบร่ำหรือรวมกับดอกไม้อื่นๆทำเป็นบุหงาและยังมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรนำไปทำยาหอมยานัดแก้ไข้ปวดศีรษะเจ็บคอร้อนในผลสุกสีแดงอมส้มกินได้ส่วนเมล็ดแก่ตำให้ละเอียดใช้สวนเมื่อท้องผูกเปลือกของลำต้นนำมาต้มอมแก้ปากเปื่อยเหงือกบวมอักเสบต้นพิกุลเมื่อโตเต็มที่ยังใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นทำเสาเกวียนด้ามร่มไม้หมอนรางรถไฟนอกจากนั้นยังนิยมปลูกกันทั่วไปรวมทั้งเป็นไม้ดัดในกระถางตั้งตกแต่งชานเรือนดังมีความพรรณนาอยู่ในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างว่ากระถางแถวแก้วเกตพิกุลแกมยี่สุนแซมมะสังดัดดูสวยสมอรัดดัดทรงสมละไมตะขบข่อยดัดไว้จังหวะกัน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครทรงเปิดอาคารทศมบพิตรซึ่งกองทัพเรือโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือสถานพยาบาลระดับชั้นตติยภูมิชั้นสูงกระทรวงกลาโหมดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2562เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยทั้งกำลังพลกองทัพเรือครอบครัวและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการรักษาพยาบาลมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งก่อตั้งแล้วเสร็จเมื่อปี2566โดยเปิดใช้งานอาคารเมื่อเดือนเมษายน2567โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าอาคารทศมบพิตรมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10เป็นอาคารผู้ป่วยในสูง14ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 2,300 ตารางเมตรให้บริการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมและโรคซับซ้อนพร้อมด้วยระบบสนับสนุนการรักษาพยาบาลอัจฉริยะมีเตียงรองรับผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤตรวม228เตียงจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรสายทานพระเมตตารักษาปวงประชาต่อยอดเวชศาสตร์ทหารเรือซึ่งจัดขึ้นภายในอาคารทศมบพิตรเพื่อเผยแผ่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าดังต่างๆประกอบด้วยสายทานพระเมตตาจะแสดงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดทศมบพิตรนามพระราชทานจะแสดงความเป็นมาของอาคารทศมบพิตรการแพทย์เชิงยุทธวิธีจะแสดงภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตการปฏิบัติการแพทย์สนามและนวัตกรรมฝีมือแพทย์ทหารศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจะแสดงความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาและโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงโอกาสในการมองเห็นโซนศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงจะแสดงเทคโนโลยีห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงพร้อมการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตตลอด24ชั่วโมงส่วนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจะแสดงการยกระดับการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่เพิ่มความแม่นยำการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือในครั้งนี้นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและประชาชนผู้มารับบริการของโรงพยาบาลและถือเป็นจุดหมายสำคัญของกรมแพทย์ทหารเรือที่สะท้อนเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการปฏิบัติภารกิจภายใต้ปณิธานการแพทย์ของทหารคือการแพทย์เพื่อชนเพื่อขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยให้มีความก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวปิงคิดนีกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 18:39 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายรูปหล่อลอยองค์พระคลังในพระคลังมหาสมบัติเทพประจำกระทรวงการคลังจำลองและเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติซึ่งจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2568ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบ150ปีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันตกของสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอเบราโดเดลาเอสปริเอยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรุงโบโกตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวโคลอมเบียและโดยเฉพาะครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบกับความสูญเสียในครั้งนี้ความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับประชาชนชาวโคลอมเบียและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้เราหวังด้วยใจจริงว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วจากภัยพิบัติร้ายแรงในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์อดีตหน้านายตำรวจราชสำนักประจำวันนี้เวลา 17:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28เมษายน2569สิริอายุ97ปีพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์เกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2472บิดามารดาคือนายชมจารุรัตน์และนางภัทราจารุรัตน์สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาที่วชิราวุธวิทยาลัยและเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นรุ่นแรกระหว่างศึกษาได้สมัครเป็นนักเรียนพลตำรวจประจำกองร้อยที่3ซึ่งขณะนั้นฝึกอยู่ภายในพระบรมมหาราชวังและเริ่มต้นรับราชการตำรวจประจำแผนกกฎหมายกองวิชาการกรมตำรวจในปี2495ต่อมาได้รับการคัดเลือกจากกรมตำรวจให้ไปศึกษาด้านกิจการตำรวจณสหราชอาณาจักรก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารงานตำรวจณมหาวิทยาลัยอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับประเทศไทยได้ปฏิบัติหน้าที่โดยดำรงตำแหน่งรองสารวัตรและขึ้นเป็น

สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางรักก่อนดำรงตำแหน่งสารวัตรแผนกศูนย์รวมข่าวและรองผู้กำกับการรถวิทยุและศูนย์รวมข่าวกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานระบบวิทยุสื่อสารของตำรวจทั้งนี้ในปี2505เป็นตำรวจไทยคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาหลักสูตรของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI

พิเศษหรือหน่วยสวาทเพื่อรองรับปัญหาก่อการร้ายสากลและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรองอธิบดีกรมตำรวจและดำรงตำแหน่งผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191เป็นคนแรกเป็นผู้วางรากฐานงานสายตรวจงานปฏิบัติการพิเศษและงานถวายความปลอดภัยจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงชโลบนจารุรัตน์มีลูก3คนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเซ่น16สิงหาคม2569วันนี้เวลา 10:49 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นและครอบครัวรวมถึงท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นเฝ้ารับเสด็จและร่วมในพิธีด้วยในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเซ่น16สิงหาคม2569คุณพุ่มเจนเซ่นเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้กลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยในโปรแกรมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเข้าศึกษาต่อที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความสนใจในด้านกีฬาเช่นว่ายน้ำและเจ็ตสกีทั้งยังมีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินเพียงแค่บอกวันที่เดือนและปีเกิดสามารถบอกได้ทันทีว่าบุคคลนั้นเกิดวันอะไรนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งว่าที่นายหมวดตรีกองอาสารักษาดินแดนและเป็นตำรวจม้าสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วมภายในสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยที่อัฐิขุนพุ่มซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547อนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 11 นาฬิกา นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17 นาฬิกา นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางนิพาสุพิชยางกูลและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวฮ่องฮั่วไทยแลนด์บริษัทน้ำดื่มเพื่อชีวิตจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดนายาวและวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์และวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสดุอาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาดสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยบริษัทมหาชัยพัฒนาที่ดินจำกัดและบริษัทปิ่นทองอินดัสเทรียลพาร์คจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยวัดราชนิมิตสัทธารามและวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดสุวรรณรัตน์โพธิยารามวัดสามราชนุกูลวัดสว่างโสพลและวัดจอมรัตนารามจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทนิปปอนคินโซคุประเทศไทยจำกัดบริษัทมักกะสันสแตนเลสสตีลจำกัดนางศิวากรรัตนภากรและคณะโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานครและนายผู่เทพโพหอมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดราชสามัคคีวัดช่องแสมสารวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกา
วัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจังหวัดคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจังหวัดเชียงรายและวัดหัวตลุกวรารามจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนทางนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวบนเส้นทางเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครสู่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินอาคารเรียนรู้เรื่องโขนศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูโขนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปเปิดให้บริการรถรับส่งฟรีวันละ1รอบระหว่างวันที่12สิงหาคมถึง26ธันวาคม2569ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชประชาสมาสัยจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดนักเรียนราชินีรุ่น95สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตรวัดหัวตลุกวนารามและวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์นายภูเทพโพหอมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานครและมูลนิธิพระพุทธเจ้า5พระองค์จังหวัดหนองคายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: นี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสยังค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: า้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
2: เธอจะทำอะไรอะ่ะ

0: ากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้หรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
1: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
0: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
0: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
3: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
3: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
0: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ
2: ฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
0: ขอให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
4: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
5: ว้าว
2: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหนหนู

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสมองด้วยการบริหารสมองทำได้ง่ายและใช้เวลาไม่นานซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยเพิ่มทักษะทางกายและทางสมองให้กับเด็กและยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู
1: ้การฝึกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ชื่อว่าการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงนะคะก็มีที่มาเกิดจากว่าจริงๆแล้วเรามีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของเราเองนะคะแล้วเราก็พบว่าการบริหารเรื่องต่างๆโดยเฉพาะสมองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหลายนะคะหัวข้อในเรื่องของการพัฒนาเด็กรวมทั้งเรื่องของสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วเด็กเนี่ยเรื่องของดนตรีเนี่ยเขาสนุกมากเพราะฉะนั้นจากความต้องการของตลาดนะคะจากความต้องการของผู้รับบริการทั้งหลายรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยไปที่มาของการจัดบริการวิชาการในเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ
0: งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจโดยมีคุณสุขพัชราซิมเจริญศึกษานิเทศเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2เป็นวิทยากรในการอบรม
2: การบริหารสมองก็คือการกระตุ้นสมองทุกส่วนโดยเฉพาะสมองส่วนใหญ่ๆก็จะมี4ส่วนก็คือสมองส่วนหน้าส่วนข้างส่วนหลังและส่วนบนนะคะให้มันทำงานไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะในเรื่องของสมองทั้ง2ซีกซึ่งแตกต่างจากการเราบริหารร่างกายเราบริหารร่างกายเพื่อว่าทำให้กล้ามเนื้อฟิตเฟิร์มแต่สมองนั้นบริหารด้วยวิธีการสั่งการของสมองให้ร่างกายทำงานการอบรมวันนี้นะคะเราเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องของการทำงานของสมองหน้าที่ของสมองแล้วสมองส่งผลดีอย่างไรกับวิธีการคิดของคนแล้วถ้าสมมติไม่ได้รับการพัฒนาจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วสมองกับเพลงมันควบคู่กันไปได้อย่างไรแล้วเพลงส่งผลอย่างไรกับสมองเพลงประเภทใดบ้างที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสมองนั่นก็คือกระตุ้นสมองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นคุณครูจะต้องเลือกเพลงเป็นประเภทของเพลงเป็นห้องจังหวะของเพลงเป็นก็จะมีการฝึกฟังเพลงนับห้องจังหวะแล้วก็การใช้เพลงประกอบท่าทางการเคลื่อนไหวในสมองของเราเนี่ยมันจะเป็นเครือข่ายแน่นมากอันนี้มันแค่1เซลล์นะคะดู1เซลล์1เซลล์มันก็จะมีเดนไดท์ตัวรับข้อมูลตัวนี้มีหน้าที่อาจารย์ฟังข้อมูลรับเข้าไปรับแล้วมันก็มาส่งต่อที่ข้อต่อในข้อต่อนี้นะคะบอดี้เซลล์เนี่ยมันก็จะมีการทำปฏิกิริยาทางเคมีอีกแล้วก็มีขั้วบวกขั้วลบในร่างกายเราเซลล์เรามีจำนวนขั้วบวกขั้วลบนั่นคือกระแสไฟฟ้านะคะจากนั้นมันทำปฏิกิริยากันแล้วก็มาทางหางก็คือแอ็กซอนแล้วไปเกาะหัวเดนไดท์อีกตัวหนึ่งดังนั้นหางของ1ตัวมาเกาะอีก1ตัวก็เป็นเครือข่ายโยงกันไปเรื่อยๆตัวนี้เห็นไหมคะสีแดงสำคัญมากถ้าสมมติว่าคุณไม่กระตุ้นให้คลื่นไฟฟ้าภายในปล้องของเซลล์1เซลล์ไม่ทำงานหรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้สมองเราใช้สมองไม่สมดุลการแตกตัวของเซลล์เนี่ยไม่มีหรือยิ่งไม่ใช้มันก็จะตายในเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุแค่14หรือ16เซลล์จะเจริญเติบโตเป็น100ล้านล้านเซลล์หลังจากนั้นมันจะตายถ้าเราไม่ดูแลเราก็จะเดินไปถึงอัลไซเมอร์ทุกคนมีสิทธิ์ตัวดิฉันเองตอนนี้ก็ยังแบบมันทำไมไม่คิดไม่เหมือนเมื่อก่อนทำงาน3อย่างได้เลยสำนักพิมพ์ก็จะเอาไอ้สำนักนี้ก็จะเอาไอ้นี่ก็ต้องทำสามารถทำ3อย่างได้แต่พอมาอายุมากขึ้นเช้ามาจะทำอะไรนะคือมันตื้อเพราะจำนวนเซลล์ตัวนี้มันตายลงแต่เราพยายามจะไม่ให้มันตายก็ต้องขยันคิดแล้วมีอุปกรณ์ช่วยตอน

มือถือก็มีอะไรก็มีคุณต้องจดลำดับขั้นตอนก่อนว่า1 2 3จะทำอะไรนะแล้วทบทวนฝึกเมื่อวานนี้ตอนเช้ากินข้าวกับอะไรนึกดิกลางวันอะไรเย็นกินอะไรกับใครที่ไหนสมองของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันจำได้แค่อย่างเต็มที่เลยคนที่หัวดีนะ20วันหลังจากนั้นก็ไม่จำแล้วมันก็จะลืมเพราะว่าสมองส่วนหนึ่งเขาจะไม่เก็บข้อมูลมาล้นหัวหรอกมันก็จะอะไรไม่ใช้ก็ถูกตัดทอนไปแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำซ้ำๆแบบเดิมรูปแบบของเซลล์สมองที่บอกไงคะมันเป็นรูปแบบเดียวถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนกิจกรรมเซลล์สมองของคุณก็เปลี่ยนเชฟใหม่สร้างเซลล์ใหม่เห็นไหมคะว่ามันโยกไปใหม่กิ่งก้านสาขาแตกใหม่ถ้าคุณไม่ฝึกมันก็ตายกิ่งเดิมก็ตายก็ไม่งอกงั้นถ้าอยากจะงอกไม่ตายก็ต้องขยันเคยเล่นเกมฝนตกฟ้าร้องแล้วใช่ไหมเคยแล้วใช่ไหมคะยังเหรออ่ะทุกคนเอามือว่างลองดูเช็คตัวบอดี้เซลล์ว่าบอดี้เซลล์ของคุณเนี่ยประจุไฟฟ้าของคุณเนี่ยมันบวกลบได้ดีไหมถ้าบวกลบดีแสดงว่าการสั่งการของสมองไปที่แขนขาเร็วเช็คง่ายๆมากเลยถ้าสมมุติว่าของคุณมีประสิทธิภาพดีมันจะต้องสั่งการได้ดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บทันทีอะบอดี้เซลล์ของคุณเกิดสนิมไม่เคาะนะหรือบางคนเน่าตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะช้าใหญ่อ่ะฝนตกตบมือค่ะฝนตกแรงมากอ่ะลมพัดพายุมาฟ้าร้องกระทึบเท้าฟ้าร้องฟ้าผ่ายกมือขวาแล้วยืนขึ้นแล้วบอกว่าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยง3ครั้งฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงอ่ะนั่งลงจำได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ห้ามผิดนะเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งฝนตกฟ้าร้องใครยืนขึ้นใครไม่ทำก็ผิดเพื่อนทำก็ผิดใครไม่ทำก็ผิดถือว่าผิดหนึ่งนะเอาไงลมพัดลมพัดอร่อยอายุยังไม่นานไปอยู่มาฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกลมพัดพายุมาฟ้าร้องลมพัดฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องลมพัดฝนตกพายุมาฟ้าผ่าใครไม่ผิดเลยยกมือเห็นไหมคะมันเป็นคำตอบว่าไอ้ไส้กรอกสีแดงอ่ะของอาจารย์อ่ะประจุไฟฟ้ามันเกิดสนิมถ้าใครเกิน5ครั้งเนี่ยมันไม่ยอมสั่งการว่าเฮ้ยฉันจำ1การทดสอบนี้มันเป็นการทดสอบอะไรไหมคะ1การจำคุณจำได้สมองต้องสั่งอวัยวะส่วนนั้นถูกไหมอวัยวะส่วนนั้นคืออะไรแขนขามือยืนเห็นไหมคะคุณจำไม่ได้มันก็เลยสั่งไม่ได้มันไม่เกิดความคล่องอีกแบบทดสอบหนึ่งเรื่องของขนาดเมื่อกี้เรื่องของการจำแค่การจำเฉยๆนะอันนี้เรื่องขนาดทิศทางส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของเด็กในเรื่องของการเขียนที่อาจารย์ให้เขียนวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทำไม่ได้นะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นอัลไซเมอร์ที่ทางไม่ได้ออกจากบ้านแล้วกลับบ้านได้ไหมไม่ได้เข้าห้องน้ำไปแล้วออกไม่ได้ก็ยืนวนอยู่ในห้องน้ำนะครับเรื่องทิศทางเป็นเรื่องที่สำคัญอ่ะเล็กใหญ่กว้างแคบเล็กใหญ่กว้างแคบจำได้ไหมเล็กใหญ่กว้างแคบแคบกว้างใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่กว้างเล็กแคบอ่ะลองใหม่นี่ยังเบสิกอยู่นะยังไม่แอดวานซ์อ้าวใหม่ท่านี้ต้องได้ก่อนแคบกว้างเล็กใหญ่แคบใหญ่กว้างกว้างเล็กแคบใหญ่กว้างแคบใหญ่เล็กอีกแค่สี่อันนะอ้าวคราวนี้บลาบอกว่ายายเล็กแคบกว่าอ๋อยังไม่แอดวานเพิ่งสเต็ปที่สองอ่าเริ่มสร้างเชฟใหม่เซลล์ตัวใหม่กระตุ้นเซลล์ตัวใหม่ที่ยังไม่เคยให้สมองมันสั่งการนะเวลาเราฝึกเด็กเราต้องค่อยๆใส่ให้มันสร้างใหม่สร้างใหม่พอคล่องแล้วก็เริ่มใหม่ตรงกันข้ามทำตรงกันข้ามนะคะบอกเล็กต้องทำใหญ่บอกใหญ่ต้องทำเล็กแคบ หายใจสุดฤทธิ์กว้างกว้างกว้างแคบเล็กใหญ่แคบกว้างแคบใหญ่กว้างนึกเห็นไหมคะมันต้องนึกก่อนอ่ะคราวนี้แอดวานซ์ขึ้นขากับมือพร้อมกันตายแล้วฉันจะทำยังไงดีอันนี้เอาแบบธรรมดาปกติก็คือยังไม่พิเศษใช่ไหมเอาขนาดปกติเล็กใหญ่กว้างแคบส้นเท้าปลายเท้าโอเคใหญ่เล็กอย่างนี้คืออะไรกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบเอาขาอย่างเดียวใหญ่เล็กกว้างแคบมันเป็นทักษะนะคะมันไม่มีในหนังสืออาจารย์ต้องจำแล้วก็เอากลับไปใช้เด็กเขาบอกว่าอะไรไหมคะเด็กฉลาดเวลาช่วงอนุบาลกับประถมนะคะให้กระโดดกระโดดเพราะอะไรสังเกตเด็กประถมชอบกระโดดยางกระโดดทุกอย่างเพราะว่าตัวข้อต่อเขาเรียกว่าการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนที่ข้อต่อไปกระโดดซ้ำๆๆจะทำให้ข้อต่อเกิดการกระตุ้นแล้วโกรทฮอร์โมนก็จะมาออกมาถูกไหมคะข้างหลังเวลาเด็กกระโดดหนึ่งทีการทำงานของกระดูกมันก็จะไปสั่งที่สมองแกนสมองนะก็จะทำให้เด็กโตขึ้นอ้าวสโลสโลกว้างแคบกว้างใหญ่กว้างเล็กแคบกว้างกว้างแคบใหญ่สมมติว่าเก่งแล้วแอดวานซ์แล้วระดับเราเนี่ยอย่างนี้ไม่เล่นเอามือกับขาพร้อมกันนี่ให้แค่นั่งนะยืนคุณยังต้องประคอง
สรีระ

พุทธอีกนี่นั่งนะมันง่ายกว่านะเดี๋ยวจะแอดวานมากกว่านี้อีกนะเอาแค่เอาแบบพิเศษแต่ไม่ VIP ถ้า VIP จะต้องสลับทั้งแขนทั้งขา opposite เอาแบบพิเศษเฉยๆยังไม่ไอ้ VIP กว้างตั้งสติสมาธิแล้วจะรู้ว่ามันเหนื่อยมากสั่งสมองตัวเองทำไมไม่ไปแคบใหญ่เล็กกว้างใหญ่เห็นไหมทั้งใหญ่ทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งกว้างแคบไอ้แคบกับเล็กเนี่ยสติดูสติกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบกว้างเป็นไงคะมันพอให้คำตอบกับตัวเองได้ไหมเราทำไมร่างกายเราทำไมดื้อจังไม่ไปไม่สั่งแล้วเด็กจะสนุกมากเลยค่ะให้ทำเป็นรูปแบบให้เขาดีไซน์รูปแบบเองอะไรเองนะทำเป็นวงกลมพร้อมกันเป็นแถวเห็นไหมตั้งหลายรูปแบบเอาอันนี้ไปเล่นแล้วก็ได้หลายรูปแบบแล้วก็ฝึกให้เด็กครีเอทีฟเองฝึกให้เด็กคิดเยอะๆเพราะการคิดเป็นกระบวนการมีเนื้อหาไหมเนี่ยเนื้อหาก็คือสมองแต่เอากระบวนการเข้ามาใส่ถ้าอาจารย์จะเอากระบวนการทางกอไก่ขอไข่บวก1บวก2โอ้เล่นได้เยอะเลยเอาเนื้อหามาใส่แล้วเอากระบวนการคิดเข้าไปนะฟังเพลงแล้วก็ใช้ท่าที่ฝึกกว้างใหญ่เล็กให้ตรงตามจังหวะทั้งมือทั้งขาโอเคมันจะเป็นจังหวะ

0: ป็นไงเห็นไหมแค่หนึ่งทักษะมันต่อไปได้อีกเยอะมากนะคะเยอะมากดังนั้นเวลาจะดึงเพลงมาใช้แต่ละอย่างเนี่ยอาจารย์ต้องแม่นจังหวะสมองเองกับเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในเพลงจะมีคลื่นของเพลงแต่ละจังหวะจะมีคลื่นที่แตกต่างกันดังนั้นคลื่นที่ไปกระทบสมองจะทำให้สมองเกิดการเรียงตัวแตกตัวแล้วก็จัดระเบียบระบบให้เป็นรูปแบบมากขึ้น
1: เหตุผลที่มาอบรมในวันนี้นะคะคืออยากได้ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนะคะนำไปพัฒนาเด็กที่เป็นรับผิดชอบอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะให้มีพัฒนาการทางสมองที่ดีค่ะ
0: สมองของคนเรามี2ซีกนะคะ2ซีกก็คือซีกซ้ายกับซีกขวาทีนี้ในซีกซ้ายก็จะมีบริบทในการทำงานที่แตกต่างจากซีกขวาซีกซ้ายเนี่ยจะเป็นสมองส่วนในเรื่องของการจำนะคะการคิดวิเคราะห์การวางแผนการรวบรวมระบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นพวกตรรกะนะคะพวกตรรกะหลายคนก็พูดว่าใช้สมองซีกซ้ายมากไปหรือเปล่าเป็นพวกลอจิกมากเกินไปอารมณ์ความรู้สึกไม่มีเลยนั่นคืออารมณ์ความรู้สึกจะอยู่ซีกขวาพวกซีกขวาก็จะเป็นพวกเอนเตอร์เทนร้องรำทำเพลงครีเอทีฟเรื่องของมายจิตใจจิตใจก็จะมาก่อนเหตุผลกลุ่มพวกซีกขวานี้จะเป็นพวกที่เป็นศิลปินที่ใช้ส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าต้องมีอารมณ์ความรู้สึกถึงจะทำงานได้หรือการแสดงการร้องจะต้องมีอารมณ์นำหน้าแต่นักวิชาการจะต้องมีหลักการและเหตุผลนำหน้าถูกไหมคะนั่นก็คือใช้สมองที่แตกต่างกันการบริหารสมองนั้นจึงมีประโยชน์ว่าทำให้คนเหล่านั้นมีหลักวิธีการคิดที่เป็นทั้งซีกซ้ายและซีกขวามันจึงมีประโยชน์ในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของคนเรา
2: ตอนนี้เราก็ต้องการเชื่อมโยงสมองในแต่ละส่วนแล้วก็แต่ละเส้นให้เป็นเครือข่ายใหม่เห็นไหมคะให้เกิดไซแนปใหม่แบบใหม่ที่เป็นตัวกลมๆเห็นไหมตัวใหญ่แล้วก็มีเส้นเล็กๆเราต้องการที่จะทำตัวนี้ให้มันแข็งแรงแล้วมาเกี่ยวกันให้เกิดตัวใหม่ตัวนี้ให้ได้นะอาจารย์ก็ต้องทำกิจกรรมตัวใหม่ๆได้ท่านี้แล้วเอาเพลงมาผสมเอาอะไรมาผสมนะคะมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้เป็นภาพจริงนะคะให้ดูของจริงเลยพอภาพวาดแล้วอาจารย์ก็บอกโอ้ไม่เห็นน่ากลัวมันเหมือนภาพวาดเนี่ยของจริงเห็นไหมคะเขาผ่ากะโหลกเห็นไหมคะว่าสมองของอาจารย์เนี่ยเหมือนเต้าหู้แหละมีแต่ไขมันกับเส้นเลือดดำๆเห็นไหมคะสมองจะมี2ซีกเราพยายามที่จะพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาแล้วสมองอันนี้เห็นไหมคะสมองน้อยสมองน้อยนี้ทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินการนั่งการนอนการเคลื่อนไหวหมดนักกีฬาที่เก่งๆสมองน้อยไม่ว่าระดับทีมชาติระดับโลกนักฟุตบอลระดับโลกดังๆนักบาสนักกีฬาทุกประเภทสมองส่วนนี้ทำงานดีกว่าคนปกติเราทำไมไม่เก่งเท่าเขาก็เพราะว่าเราไม่ได้ถูกพัฒนาส่วนนี้แล้วเด็กเล็กๆไม่ฝึกวิ่งฝึกเดินฝึกกระโดดตรงนี้ก็ไม่เจริญเติบโตไม่แข็งแรงดูเส้นเลือดใหญ่เห็นไหมคะตรงนี้เรียกว่าแทบจะเรียกว่าเป็นสมองในการสั่งการอันนี้เขาเรียกคอร์ปัสคอลอซัมเป็นกล้ามเนื้อที่มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงมากๆเราบริหารสมองทั้งสองซีกก็คือซีกซ้ายซีกขวาโดยผ่านการสั่งการเห็นไหมคะเส้นเลือดฝอยมันออกแตกมาเนี่ยแตกด้านข้างเราต้องการให้สมองกล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรงจึงต้องบริหารสมองทั้งสองส่วนโดยผ่านกล้ามเนื้อส่วนนี้ถ้ากล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแรงการคิดของคุณก็ไปซ้ายๆขวาๆนะคะมันไม่สมดุลกันเวลาสอนเด็กเนี่ยอาจารย์ต้องแบ่งสมองต ทั้งสองข้างออกมาให้สมดุลกันเวลาอาจารย์จะออกแบบกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมอาจารย์คิดถึงสมองรูปสมองไว้เลยค่ะว่าข้างหน้ามันเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ถ้าคำถามเรื่องจำมันก็จะใช้สมองตรงนี้จำและอีก3ส่วนทำไมไม่ใช้เห็นไหมคะใน1ชั่วโมงเด็กเสียไปเลยสอนสมองด้านเดียวแล้วตลอดเวลาเราสอนแต่เรื่องจำตรงอื่นคิดวิเคราะห์เด็กไทยถึงไม่เป็นไงวิเคราะห์วิจารณ์วางแผนนะคะวางแผนเด็กไม่เคยฝึกถูกวางแผนคิดเรื่องของการวางแผนการจัดการบริหารจัดการข้างหน้าหมดเลยแล้วข้างหน้าเป็นตำแหน่งที่สมองที่ก้อนใหญ่ที่สุดในบรรดาสมองทั้ง4ส่วนแล้วไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยอาจารย์ใช้แต่สมองด้านข้างจำต้องสอนต้องจำข้อมูลให้ได้เมื่อกี้มีข้อมูลเก่าเสริมข้อมูลใหม่ไปแล้วก็วิเคราะห์นะคะมันอยู่ข้างกันมันต้องใช้คู่กันจินตนาการเรื่องภาพอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะเรื่องภาพเห็นภาพแล้วอาจารย์ให้ดูภาพเด็กจำเป็นภาพแทนที่จะจำเนื้อหาอย่างเดียวจำเป็นภาพได้ทั้งจำภาพจำข้อมูลและวิเคราะห์ออกมาทิศทางสร้างสรรค์มันก็ใช้ได้ครบถ้าต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ต้องกระตุ้นสมองส่วนไหนคะการจำนะสมองซีกซ้ายซีกขวาซ้ายนะแต่ในส่วนของการจำซึ่งมันเป็นทั้งสองข้างคืออยู่ด้านข้างขมับเราเนี่ยซีกซ้ายก็มีซีกขวาก็มีแต่ด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของการจำมากกว่าขวานะคะถ้าอยากจะให้เด็กวิเคราะห์วางแผนจัดการใช้สมองส่วนไหนส่วนหน้านะครีเอทีฟซีขวาอยู่แล้วแต่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนข้างหลังข้างบนหลังบนพยายามใช้ให้ครบ1กิจกรรมจุดอ่อนของสมองทั้งสองซีกเนี่ยไอ้ซีกซ้ายกับซีกขวาจุดอ่อนของมันก็คือซีกซ้ายเนี่ยมันชอบไปครอบนำซีกขวาความคิดสร้างสรรค์มันเลยเกิดยากสังเกตดูสิคนไทยชอบก๊อปปี้เพราะขี้เกียจคิดเพราะคิดสร้างสรรค์มันเป็นคิดใหม่ออกมาเนาะคิดใหม่ออกมาแล้วต้องไม่ซ้ำใครแล้วก็ถูกใจกับทุกคนผลิตภัณฑ์นั้นถึงจะขายได้มันต้องคิดแต่เวลาก๊อปมันก็คือจำมามันเป็นซิกซ้ายจำเข้ามาแล้วก็เอามาก๊อปเลยง่ายนะงั้นต้องฝึกใช้ขวาและซ้ายขวาและซ้ายเพลงมีส่วนที่กระตุ้นสมองส่วนใดบ้างนะคะมันจะกระตุ้นสมองทั้งสองส่วนเลยทั้งซิกซ้ายและซิกขวานะทั้งซิกซ้ายและซิกขวาโดยผ่านการฟังอันที่หนึ่งผ่านการฟังการฟังที่ด้วยวิธีการวิเคราะห์อารมณ์อารมณ์ก็เป็นซีกขวาวิเคราะห์ก็เป็นซีกซ้ายนะคะตำแหน่งของสมองการจำเนื้อเพลงสมองคือการจำเลือกเพลงที่มีเนื้อหาให้ตรงตามวัยเด็กนะแล้วการกระตุ้นด้วยคลื่นคลื่นที่เข้าไปในสมองของเด็กนั้นมีหลายคลื่นเหมือนตอนนี้ที่เขาบอกว่าสวยด้วยมือแพทย์สังเกตเขาใช้คลื่นแสงมันมีลำแสงความถี่ของมันเสียงก็เหมือนกันก็จะมีความถี่ของเสียงนั้นไม่เท่ากันเสียงที่มีเพลงเบสอัดตบเข้ามาแรงๆน่ะเวลามันเป็นคลื่นสะท้อนเหมือนกับอาจารย์ลองโยนหินลงไปในน้ำก้อนใหญ่กระจายเยอะไหมเยอะก้อนเล็กกระจายน้อยไหมคลื่นเหมือนกันค่ะถ้าตบปุ๊บปุ๊บมากมากเนี่ยมันก็อัดคลื่นอัดเข้าไปแต่เป็นคลื่นที่มีความถี่แต่คลื่นที่ดีเราต้อง ต้องการคลื่นกว้างระบบสมองที่จะรับคลื่นแต่ละคลื่นนะคะคลื่นแต่ละคลื่นมันจะมี3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวอะมิกดาลาตัวนี้เป็นตัวเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต้องได้ตัวนี้ก่อนจึงต้องเลือกเพลงไงถ้าสมมุติอาจารย์เอาเพลงโมซาร์ทของโมซาร์ทนะคะบอกเลยว่าโมซาร์ทเนี่ยเขาใช้ดนตรีหลายชิ้นถูกไหมมีไวยากรณ์ไอ้เป่าสีดีดเครื่องเคาะเยอะมากดังนั้นคลื่นของเขาเนี่ยมันมีรูปแบบมีเชฟมันจึงส่งผลดีต่อสมองถ้าเด็กฟังบ่อยๆมันจะส่งผลดีในเด็กเล็กเนี่ยเปิดดีมากเลยอาจารย์ลองอนุบาล นะลองไปหาซื้อชุดของโมซาร์ทมาของบีโธเฟนก็ได้เปิดแล้วเด็กจะหลับ1เด็กฟังไม่รู้เรื่องเพราะคลื่นมันไปปรับคลื่นสมองของเด็กนะจะหลับไม่ประกอบกวนเราอันที่2เปิดเพลงบรรเลงในช่วงที่เด็กทํากิจกรรมอาจารย์เคยเปิดเพลงกันบ้างไหมคะระบายสีควรจะเปิดเด็กก็จะสงบแล้วก็จะไม่คุยเพลงจะส่งผลอย่างดีมากเลยค่ะอาจารย์ทดลองดูทดลองสักอาทิตย์2อาทิตย์เดือนนึงแล้วจะเห็นผลเลยว่าเอ๊ะเด็กทำไมสงบเปิดเพลงนะเพลงยังไม่ต้องมีเนื้อร้องนะคะ

เห็นไหมคะว่าลาของโมซาร์ทอ่ะมันจะมีกลุ่มนักดนตรีเป็นกลุ่มจะหนักจะขึ้นจะเบาจะลงนะคะมันจึงส่งผลที่บอกว่าเครื่องเสียงมันเยอะเวลาขึ้นมันก็เยอะเวลามันมีมาเป็นละลอกมันเป็นชุดของมันอ่ะโมซาร์ทจะเป็นชุดดนตรีที่มีรูปแบบเป็นชุดเป็นห้วงออกมานะคะจึงเป็นดนตรีในแนวเรื่องของการกระตุ้นเซลล์สมองการพัฒนาสมองจังหวะดนตรีที่เลือกถ้าอยากจะให้กระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจก็คือ1นาทีนะคะควรจะมีจังหวะ6ถึง80ครั้งนับยังไงเคยนับไหมคะถ้าสมมติว่าเป็นพวกที่ออกรายการวิทยุทีวีเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะมีคลื่นให้ดูมันจะเขาเรียกว่าบีทมันจะบอกเลยเพลงนี้กี่บีทแต่ท่านไม่มีตัวนี้ท่านทำด้วยวิธีการจับตั้งนาฬิกา1นาทีแล้วก็นับห้องจังหวะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วลองคะนับห้องจังหวะเพลงช้า

ท่าไหร่คะ60 4โอ้โห40มันไม่ได้39เท่าไหร่49เท่าไหร่คะ60อยู่ในช่วง60นะคะอยู่ในช่วงเนี้ยคือถ้าสมมุติเรานับเกินนับนั่นขาดตกไม่เท่าไหร่ถ้าต่ำกว่านี้แสดงว่าไม่ใช่แหละนับห้องจังหวะไม่ใช่แล้วนะคะเห็นไหมคะ60ถึง80ครั้งเรื่องของการเต้นของหัวใจทำให้เกิดการหลั่งของเอนโดรฟินดีขึ้นเอนโดรฟินคือสารอะไร

0: ค่อยๆไปเรื่อยๆกระตุ้นการเรียนรู้จะมีคลื่นอัลฟาคลื่นยาวเพลงสั้นจะเป็นเพลงจะช้าคลื่นจะยาวคลื่นยาวจะเป็นคลื่นที่จะไม่รบกวนสมองเรื่องของสมาธิถ้าเพลงสั้นมันไปกระตุ้นทำให้เรา alert มากกว่าจะทำให้คลื่นความถี่สูงเกิดการตื่นตัวสนุกสนานถ้าเด็กซึมๆเมื่อไหร่เอาเพลงมันขึ้นเลย เพื่อต้องการกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวพร้อมที่จะทำกิจกรรมนะคะการบริหารสมองด้วยเสียงเพลงนั้นมีงานวิจัยของต่างประเทศอยู่แล้วเราเรียกว่าโมซาร์ทเอฟเฟคก็คือเขาเอาเพลงของโมซาร์ทเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเอามาทดลองใช้กับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเป็นโรคลมชักผู้ป่วยที่เป็นออทิสติกผู้ป่วยที่มีเรื่องของการจำก็คือเป็นโรคภาวะสมองเสื่อมเอามาทดลองใช้พอทดลองใช้ไประยะหนึ่งก็คือประมาณ3เดือน5เดือนแล้วการจำของคนไข้ดีขึ้นมันก็เกิดการแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็นำมาใช้ในประเทศไทยในประเทศไทยเองก็จะมีนักวิชาการหลายท่านที่นำเพลงคลาสสิกเอามาใช้แต่ตัวดิฉันเองผสมผสานกันระหว่างเพลงคลาสสิกเพลงไทยเพลงกล่อมเด็กหรือจะเป็นเพลงบทสวดเอามาใช้ผสมผสานกันในการฟื้นฟูผู้ป่วยอัลไซเมอร์ออทิสติกเด็กสมาธิสั้นนะคะจะทำให้พวกนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยการเราทดสอบว่าเพลงโมซาร์ทบางเพลงจะทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธิที่ยาวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เขาใช้เพลงโดยการร้องเพลงที่เขาเคยร้องมาก่อนนะคะแล้วก็ร้องตามไปเรื่อยๆจากการที่ไม่เคยจำเลยก็จะทำให้การจำนั้นยาวมากขึ้นก็จะส่งผลดีกับเขาและอีกตัวหนึ่งผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีอารมณ์ที่สวิงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็นิ่งเพลงก็จะทำให้เขาสงบเยือกเย็นมากขึ้นควบคุมตัวเองได้มากขึ้น
1: เหตุผลที่ได้เข้ามาร่วมอบรมครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากได้รับคำสั่งแล้วว่าเดือนตุลาจะต้องไปทำงานกับจิตเวชเด็กนะครับซึ่งต้องดูแลเด็กซึ่งมีปัญหาสุขภาพจิตตรงนี้นะครับก็แล้วก็บังเอิญไปเห็นกับที่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ทางเฟซบุ๊กของสถาบันนะครับก็สนใจซึ่งจากเคยดูแต่เว็บไซต์จากศึกษาจากส่วนอื่นมาก็ยังไม่ได้ชัดเจนอย่างนี้นะครับอย่างน้อยวันนี้อาจารย์ก็สอนเราได้ครบถ้วนนะครับทั้งแนวคิดทั้งความเป็นมาทั้งวิธีการในการที่จะนำมาใช้ในนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับ
0: ประโยชน์ของการบริหารสมองนะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะวิธีการคิดคนเราใช้สมองคิดต้องคิดแบบรวดเร็วยืดหยุ่นนะคะครีเอทีฟวิเคราะห์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่จะทำให้เกิดประโยชน์การบริหารสมองนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์เลยแล้วก็จนมาถึงเด็กปฐมถ้าช่วงนี้ละเลยในการพัฒนาสมองเซลล์สมองของคุณจะแตกช้าแล้วแตกแบบไม่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้เด็กนั้นมีพัฒนาการทางสมองล่าช้ากว่าเด็กที่ได้รับการกระตุ้นทางสมองมากกว่าค่ะเห็นหลายโรงเรียนเอาตาราง9ช่องมาใช้ถูกไหมคะคราวนี้เราจะใช้แค่6ช่อง6ช่องก็คือกระเบื้องมันมีแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4แผ่นที่5ขา2ข้างอยู่แผ่นที่5แล้วก็6แสดงว่าข้างหน้าเราเนี่ยเป็นกระเบื้อง6แผ่นถ้าทางซ้ายมือแผ่นที่1ตรงกลางหน้าเราแผ่นที่2ขวามือแผ่นเท่าไหร่คะ3แถวที่2 4เรานั่งอยู่ขาเรายืนอยู่5ด้านข้าง6ดังนั้นเราจะต้องเมมโมรี่ตารางทั้งหมดอะมาอยู่ที่สมองเราเพื่อให้เห็นภาพเราจะกระตุ้นสมองให้มันจำภาพนะคะจำภาพสิ่งที่เราสมมุติขึ้นที่พื้นวิธีการก็คือเวลาจะบอกว่า1

่งใช้ขาขาอะไรซ้าย1 3ขาอะไรคะ3ขวา2ซ้าย2 2 2ครั้งนะคะเอามา1ชิดมาที่เทียบ5 1 5 3 5 2 5 2 5มันจะต้องจำให้ได้แล้วเราจะไม่งงนะคะไม่งงเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องมองหรือมีตัวเลขกำกับนั่นก็คือมันเข้ามาอยู่ที่สมองเราแล้ว1 5 3 5 2 5 2 5คราวนี้จะไม่บอก5จะบอกตัวเลขอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องดึงกลับมาที่เดิมเอาใหม่นะคะแล้วทีนี้จะเพิ่มเป็น4 5 6 5จากนั้นถ้าจะบอกว่า4 6 cross 4 6 cross cross 2ครั้งเอาใหม่1 3 2 2 4 6 4 6 cross cross เริ่ม13 2 2 4 6 cross cross เอามาเริ่ม1 3 2 2 4 6 cross cross 1 3 4 6 cross cross 1 3 2 2 cross crossเก่งแล้วเพลงระดับนี้มันต้องเพลงมา

0: ดด้วยพี่พูดด้วยไม่ถ้าคุณไม่พูดคุณก็หลอกตัวเองฉันงงตัวเองหลอกตัวเองเอามาเอามาอยู่ก่อนเวลาทำนะคะพูดให้พูดบอกแล้วเวลานับนะคะนับ1 3 2 2 4 6 cross cross double 4 double 6แล้วก็1 3 2 2
1: 4 6
0: cross
1: cross double
0: 4 1 3 2 2เพลงมาเรานับในใจ

จะเพิ่มโกรทฮอร์โมนมันจะโตและจะขยายถ้าเด็กกระตุ้นเยอะๆจะทำให้เด็กโตขึ้นแต่ว่าผู้ใหญ่อายุมากแล้วอ่ะมันจะดูแลดูสาวเป็นสาว 2,000 ปีโอ้เรื่องจริงเรื่องจริงนะเพราะว่าตอนนี้วิวัฒนาการของการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนกำลังฮิตมากอ่ะพร้อมดนตรีมา

เป็นไงอะไรต้องเอาข้าวอีกจานหนึ่งเหรอโอ้เป็นไงนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแบบนี้ค่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งจังเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นไงจะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยสมองเรามันช้าสั่งร่างกายไม่ได้เลยเพราะว่าการอันนี้ก็คือวิธีการบริหารสมองก็คือการสั่งการของสมองทั้งสองซีกให้เท่ากันด้วยคอปัสคอลอสัมตรงนี้ต้องแข็งแรงถ้าแข็งแรงปุ๊บมันส่งผลดียังไงเส้นประสาทที่คอปัสคอลอสัมจะส่งไปสั่งการที่สมองทั้งสองซีกพร้อมๆกันจะทำให้เรามีวิธีการคิดที่เรียกว่าสมดุลตัวอย่างของการบริหารสมองสองซีกให้ทำงานสมดุลกันทางง่ายๆเลยนะคะเอานับ1ถึง10ก่อนเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนน้อยกว่าท่าอื่นหน่อยนะคะเราจะนับ1ถึง10ก็คือยกมือมาพร้อมๆกันตั้งท่าว่า1แบบนี้1ก็คือสมองซีกขวายกมือขวาสั่งซีกซ้ายสมองซีกซ้ายสั่งซีกขวาเห็นไหมคะว่าท่ามันจะไม่เหมือนกัน2เปลี่ยนนิ้วมือ3บังคับ4 5 6 7 8 9 10นะคะฝึกอย่างนี้ให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้8ใหม่แล้วก็9มาทำท่าเดียวใหม่ค่ะจะมีประโยชน์มากกว่าคำว่าสมบูรณ์คือคุณไม่คิดซ้ายขวาขวาไม่คิดซ้ายขวาขวาไม่ใช่มือซ้ายมือขวานะการคิดก็คืออะไรอย่างเช่นคนที่เป็นสมองซีกซ้ายทำงานด้วยซีกซ้ายเป็นหลักนะจะเป็นคนเหล่านี้มองการละอี้ละเอียดละอี้ละเอียดขนาดไหนสมมุติให้ไปจัดบอร์ดดูบอร์ดนะบอร์ดของคนซีกซ้ายอัดแน่นด้วยข้อมูลอยากจะใส่ทุกตัวเต็มไปหมดอันที่สองคอยดูข้อมูลละเอียดแต่ไม่ดูภาพรวมไม่ดูภาพรวมแต่คนซีกซ้ายจะดีตรงที่มีการคิดวิเคราะห์จัดระบบข้อมูลเป็นสเต็ปสเต็ปทำฉันต้องทำอันที่หนึ่งที่สองที่สามถ้าใครเกินสเต็ปโกรธโมโหทะเลาะกันหัวเราะก็คือตัวเองอะพวกนี้เขาเรียกสายเยอะสายเยอะแต่การบริหารจัดการดีทำงานเป็นระบบระเบียบนะแต่ถ้าสมมุติเป็นคนซีกขวาเป็นไงจะมองภาพกว้างชอบพูดเนาะไม่ค่อยทำไม่ค่อยลงรายละเอียดไม่ค่อยลงรายละเอียดไปดูบอร์ดของคนซีกขวาเถอะสวยงามข้อมูลลึกๆไม่มีเลยเอาสวยงามแปะๆอะจิตใจดีเขาทะเลาะกันก็เป็นผู้อบอ้อมอารีเห็นใจเพื่อนเห็นใจทุกคนอยากให้ทุ

0: นรักใคร่กลุ่มนี้จะเป็นแบบนี้คราวนี้เวลา2คนที่มันซ้ายๆขวามากๆเนี่ยแม้กระทั่งเด็กอนุบาลนะมีอยู่คนนึงเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นซี่ขวาเลยเรายังไม่ทดสอบเลยดูจากการให้ทำกิจกรรมก็รู้ละอย่างเช่นทำแบบเขาวงกบอะเดินแล้วก็ต้องออกให้ได้ใช่ไหมเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงต้องเข้าพร้อมกันเราก็อธิบายแล้วเด็กผู้ชายเขาคิดเห็นภาพแล้วเขาก็จะแบบเขาจะเข้าเลยแล้วเขาจะผิดกติกาพวกเนี้ยเห็นปั๊บแต่เด็กผู้หญิงทะเลาะกันบอกว่าเธอไม่ทำตามกติกาเธอจะต้องเข้าข้างหนึ่งข้างสองแล้วไปอย่างนี้เด็กผู้ชายบอกไม่ใช่อ่ะนี่เมื่อเขาเห็นทางออกแล้วเขาจะทำไงก็ได้หาทางออกนะคะการทำงานนี้ต่างกันมากพอต่างกันแล้วทำให้เกิดการโต้แย้งกันในองค์กรในหน่วยงานเพราะคนนี้ก็มองมุมอีกมุมนึงอันนี้ก็มุมนึงแต่ถ้าสมมุติเราจะเป็นคนที่เก่งที่สุดเราต้องเป็นคนทั้งซีกซ้ายและซีกขวาก็คือมองภาพรวมก็ได้รายละเอียดก็มีสวยงามก็เกิดใช่ป่ะ ถ้าสมมุติเขาจะทะเลาะกันเราก็มองว่าอ๋อทุกคนก็มีแง่ดีก็ดูแง่ดีของคนนี้ดูแง่ดีของคนนี้แง่เสียก็ไม่ต้องดูให้มันผ่านไปบ้างแล้วให้เขาไปปรับปรุงตัวก็อย่างเงี้ยก็ต้องมีวิธีการคิดบวกสำคัญมากนะคะเราสอนเด็กว่าคิดบวกบวกบวกแต่ผู้ใหญ่ไม่บวกอ่ะใช่ป่ะผู้ใหญ่ได้แต่พูดแต่ไม่คิดบวกเวลาทำงานแล้วไม่ได้มีคิดบวกไม่ได้การคิดบวกก็คือวิกฤตเป็นโอกาสเสมอวิกฤตเป็นโอกาสเสมอนะคะอย่างเช่นดิฉันเองเกิดอุบัติเหตุเป็นคนที่ทำคล่องแคล่วว่องไวมาใช้ไม้เท้าก็มีความรู้สึกดีเราก็มีสตินะค่อยๆเดินเดินแบบจงกรมแบบพูดโทรพูดตัวเพื่อแกมันก็เกิดประโยชน์ถูกไหมถ้าสมมุติเราแม่นโอ้โหทำไมไม่หายไม่อะไรเราก็มีความรู้ทำให้เกิดเราเกิดปัญญาเนาะแล้วก็ค่อยๆ คิดค่อยๆทำให้เราเบรกตัวเองช้าลงแต่ถ้าคนอื่นเขาก็จะวายว่าทำไมไม่หายไม่อะไรมันคิดต่างกันหรือวิกฤตในบางช่วงเราคิดว่าโอ๊ยเราแย่ละเขามาบีบเรามากอะไรมากเราลาออกดีไหมไม่ต้องเราต้องคุณภาพเขาไปเรียนเพิ่มอะไรเพิ่มนี่คือคิดบวกหาทางบวกตลอดจะไม่มีการลบการลบก็คือทำให้ตัวแย่ลงแยกลงไม่เกิดประโยชน์เลยนะอันนี้เป็นการคิดบวกคิดบวกต้องคิดฝึกคิดบ่อยๆอ่ะคิดบ่อยๆมันถึงจะเกิดขึ้นฝึกนั้นเพื่อเราพัฒนาสมองทั้งสองซีกทั้งซีกซ้ายซีกขวาแล้วก็กระตุ้นเซลล์สมองให้เกิดการทำงาน
1: คนเราเนี่ยมีระยะเวลาของการพัฒนาที่ดีที่สุดสำหรับสมองเนี่ยอยู่ในช่วง6ปีแรกเนาะเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาสมองนะคะเป็นช่วงที่เครือข่ายใยสมองเนี่ยเจริญเติบโตอย่างมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นพัฒนาใดๆเนี่ยถ้าใส่ลงไปตรงนี้ผลที่ได้มันจะคุ้มค่าแล้วตอบกลับมาเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนในช่วงวัยอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือบุคคลที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเด็กนะคะก็จริงๆแล้วขอให้มั่นใจว่าการลงทุนกับเด็กในช่วงปฐมวัยเนี่ยเป็นการลงทุนที่จำเป็นและสำคัญมากนะคะแล้วหากจะมีวิธีใดในการพัฒนาเด็กไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะก็ขอให้เชื่อว่ามันจะมีผลอย่างดีและเป็นประโยชน์จริงๆนะคะแต่อยากจะให้คิดไว้นิดนึงว่ารูปแบบการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยถ้ามาจากสถาบันวิชาการที่มีองค์ความรู้และมีงานวิจัยรับรองเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุนพัฒนาเด็กเหล่านั้นค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์024410602-8ต่อ1407หรือทางเว็บไซต์ www.nicfd.cf.mahidol.ac.th

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือ
2: ป
0: ูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่าน้ำเลยนะครับคุณผู้ชมน้ำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหารูปูใช่ไหมแล้วพี่พงศ์ก็เนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงศ์ชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือรูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: อ๋อวิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้นะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผมเห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่ม
0: ชุ่มอยู่เลยนะชุ่มชื้นอยู่เลยนะผมขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะนี่มันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้วน่า นี่ปูนานะครับโอ้โหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงษ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
1: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร่
1: เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณไหนประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: เศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: ครับ
0: นะพี่
1: ใช่
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อ

0: อีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: ก็เป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
2: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโอ้ถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่พี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะม
1: ัน
0: ต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะครับอย่างนี้แตกนี้หน่อยอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับพลุพาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
1: ใช่ครับ
0: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
0: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
0: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ เนี่ยครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วพูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยพูเห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
0: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับปูนจะขุดไม่ได้ครับมันเป็นน้ำ
0: เป็นน้ำ
1: ใช่ครับ
0: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิประมาณนี้ครับ
0: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอร่อยกว่าครับความมันจะยืดกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแรงอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
0: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
1: ใช่ครับ
0: มันใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องอร่อยมาก
1: แน่นอน
0: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพูนไม่หมดนะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะทางผู้เต็มแล้วนะ
3: เหรอผู้เต็มหลายแ
0: สน3ตัวเฮ้ย
3: ก็ทั้งนั้นแก
0: เฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อะนี่เขามาพร้อมเรานะ
1: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
0: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูนึงต่อ1ตัวใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
1: ทางเดียวครับ
0: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตะปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
1: ตัวผู้ครับ
0: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
1: ใช
0: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
1: ตัวเมีย
0: ตัวเมีย
4: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะ
0: นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้ว

0: มันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงนะ
1: ทำไมแบบสาวๆเซียนจังเลยอ่ะมาหากัน
2: เป็นอาชีพหล
1: ัก
2: ถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
0: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
2: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
0: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับโหยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
3: สะดาวดิน
0: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนอ่อนตรงนี้คือใช่หมดเลย
3: ได้หมดเลยทั้งล่างเลยทั้งล่างเลย
0: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
3: ผักแกนขม
0: ผักแกน
3: แกน
0: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุท
3: เอาไปต้ม
0: ไปต้มต้มกินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
4: ไปอมค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพูดได้หมดเลยนะน้องพูก็เอาดินออกอ๋อแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
4: ด
0: ึ
4: งได้แต่มัน
0: จะขาด
4: ใช
5: ่สะดาวดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นโขมผักขวงผักขี้ขวง
6: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
5: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะดาวต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะดาวดินนั่นเองครับ
0: แล้วอันนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
3: ท
0: ั้
3: งปีเลย
0: ทั้งปีเลย
3: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลยอ๋อ
0: ส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะใช่ป้าย
3: มันก็ขึ้นตามนี่แหละเลาะคลอง
0: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
3: จ้ะใกล้น้ำ
0: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะดาวดินกินได้
3: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรจ
0: ้
3: ะ
0: อ๋อเป็นน้ำแบบนองๆหน่อยนะฮะ
3: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด้ทีน
0: ี้
3: มันลดลงกับครับสะดาวดินมันก็ถึง
0: คือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน่อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อย
3: จ้ะ
0: สะดาวดินไม่เคยกินเลย
3: เด
0: ี๋
3: ยวลอง
0: รสชาติมันก็จะขมแบบ
3: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะดาวต้นนะ
0: เดี๋ยวเก็บสะดาวดินไปทำก
3: ิน
0: ก
3: ับ
0: ปูนาน ะฮะ
3: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
0: อ
3: ๋
0: อ
3: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
5: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นโขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
0: แม่บุญมีสวัสดีครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
7: ค่ะความแซ่บ
0: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
7: แซ่บแซบนัวเลย
0: แซบนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
7: แกะปูกันก่อน
0: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
7: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
0: จ้ะ
7: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
7: เริ่มแกะปูนะคะ
0: จ้ะยังไงจ้ะ
7: วางไว้ก่อน
0: อ๋อแค่นี้เลย
7: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
0: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอจ๊ะ
7: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
0: เด็ดตรงตะปิ้งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
7: มันเยอะค่ะ
0: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปตะปิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ
7: ๊ะมาตำก่อน
0: จ้ะ
7: แล้วก็กองเอาน้ำส่วนน้ำที่เรากองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
0: ค่ะได้ทั้ง2เมนูเลย
7: 2เมนูเลยค่ะ
0: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวผู้จะตำให
7: ้
0: ส่วนของตัวปูนี่เนา
7: ะ
0: แล้วมันจะมีนี่ ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
7: ใส่หม้ออ่อม
0: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
7: ใช่
0: ใบมะกรูด
7: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
0: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ผู้ตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะ
7: โอเคค่ะ
0: ได้เลยครับลุยเลยฮะ
5: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
0: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
7: เราไม่ได้ใช้
0: อันนี้ก็ทิ้ง
7: ค่ะทิ้งเลยค่ะ
0: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
7: น้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
0: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
7: แกงอ่อม
0: ทีนึง
7: ก็ลาบด้วย
0: เราจะเริ่มตำพริก
5: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
0: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
7: ค
0: อยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
7: แก่นขม
0: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
7: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
5: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
0: ที่เห็นเหลืองนี่คือ
7: มันปูที่เราแกะออก
0: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
7: ค่ะ
5: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
7: แล้วก็ใส่น้ำปลา
0: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
7: จับตัวแล้วเห็นไหม
0: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
7: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
0: จัดน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
7: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
0: ครับ
7: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
0: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
7: พอดีแค่นี้พอดี
0: แล้วนะฮะ
7: ค่ะ
5: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
0: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไป
7: ค่ะ
0: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
7: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลงเลย
0: ยกลงได้เลยนี่ค่ะคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
7: คุ้มมากค่ะ
0: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
7: ค่ะ
0: ใส่แก่นขมฮะ
7: แก่นขม
0: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอันนี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
6: สวัสดี
0: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
6: ่จ้า
0: ง่ายมากก็คือเนี่ยนะฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
6: า
0: ะ
6: จ
0: ้
6: า
0: แล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนาะ
6: จ้าม
0: ีต้นหอม
6: ผักชีแล้วก็หอมแดงมะนาว
0: จ้าเท่านี้เลย
6: ก็พริกน้ำปลา
0: จ้า
5: ขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
0: นี่นะครับพอพุใส่ตัวน้ำปูลงไปพุก็จะเคี่ยว
6: จ้า
0: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ๊ะ
6: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ๊ะ
0: สำคัญคือพุต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ๊ะ
6: คุ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันสิจับไงอ๋อ
0: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
6: จ้า
0: ไว้ใส่ในลาบนะนะครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
5: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
0: โอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะเริ่มลาบกันเลยครับ
5: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือ

0: ข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
1: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
2: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
1: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
2: จ้ะ
1: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจีอ่ะ
3: ลุยกันเลยครับ
1: มาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
2: จ้ะ
1: มันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
2: หวานเนื้อปู
1: ตาลก็ไม่ได้ใส
2: ่เนื้อปูมันหวาน
4: เน
2: ื้
4: อปูมันปูค
1: ่
4: ะ
1: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับอร่อยมากเลยแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในอ่อมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
2: ได้เลย
1: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจีปูนี่มันต้องจังได
2: น้ำปลาแกงน้ำปลาใส
1: ่น้ำปลาราดลงไปหรอกแซ่บนัวอร่อยมากมาก
2: อืมมันหวาน
1: อืมแซ่บแซ่บแซ่บทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่นะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
3: พี่ดูดิอ๋อ
5: หรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
6: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
5: อ๋อ
6: เราเลยตามเขาไม่ทัน
5: เนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ
3: พี่ดูดิ
7: อมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวกโพซิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซ
1: ก
2: ตี้ 4O
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซกตี้ 4O
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: พงษ์พักวชิระปัญจงถ้าพูดถึงชื่อนี้แล้วหลายคนคงนึกถึงภาพของผู้กำกับมากฝีมือที่เอาจริงเอาจังกับการทำงานผู้ชายที่แข็งแกร่งและพร้อมสู้กับทุกอุปสรรคแต่ใครจะคิดว่าผู้ชายคนนี้ก็มีวันที่เขาอ่อนแอเช่นกันจากวันที่ดูเหมือนเดิมทุกๆวันชีวิตของพงษ์พัฒน์วชิระปัญจงกลับต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งโดยมีคู่ชีวิตแดงธัญญาที่คอยดูแลอยู่เคียงข้างตลอดการกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งของผู้ชายคนนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างและคนที่อยู่ข้างกายเขานั้นต้องเจอกับอุปสรรคอย่างไรวันนี้เรามาฟังทุกเรื่องราวจากเขาและเธอคนนี้กันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่หมวยสวัสดีค่ะพี่นิก
3: ครับของเราย
2: ินดีมากๆเลยค่ะวันนี้ที่จะได้พูดคุยกับพี่ออฟกับพี่แดงขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของท็อปตัวเดียวกันฟิลกู๊ดนะคะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค
2: ่ะ
3: สวัสดีครับ
1: อุ๊ยกลับมาแล้ว
2: ค่ะต้องถามพี่ออฟก่อนเลยนะคะถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ที่พี่ออฟล้มในกองถ่ายวันนั้นมันเป็นยังไงคะ
3: มันก็มีการแบบเหมือนเป็นลมอ่ะมิก
5: ฮะ
3: แล้วรู้ด้วยว่ามันคืออาการของโรคสโตรกคือเส้นเลือดอุดตันในสมองจะแตกหรือเปล่าเราไม่รู้จะตายหรือเปล่าเราไม่รู้สิ่งแรกสิ่งเดียวที่ทำได้คือบอกกับลูกสาวว่าลูกสาวอยู่ด้วยพ่อไปละ
5: ทำไมพี่อ๊อฟถึงรู้อะครับว่าอันนี้มันเป็นอาการของสโตรกที่มันกำลังเกิดขึ้นกับพี่ตอนนั้น
3: เนื่องจากว่าเราข้อมูลพวกนี้เวลาผมไปโรงพยาบาลเนี่ยนะผมชอบอ่านไอ้ป้ายอะโปสเตอร์ต่างๆอาการของลูกนี้ต้องไปหาหมอภายนี้อาการหลังจากนี้จะเป็นอย่างนี้การมือจะไม่มีแรงเป็นอย่างนี้รู้หมด
2: เห็นบอกว่าตอนที่อยู่ที่รถพยาบาลจากกองไปโรงพยาบาลนี่พี่อ๊อฟซ้อมตายเลยนะคะ
3: คือเราหัดตายมาตั้งแต่สมัยปกติเวลาทำงานเวลาอะไรพอจะนอนปุ๊บก็สมมติว่าฉันตายพุทโธพุทโธพุทโธนึกถึงอะไรดีๆนึกถึงบุญที่เราเคยทำนึกถึงไอ้ชีวิตที่เรามีความสุขนึกถึงเพื่อนดีๆนึกถึงสิ่งดีๆครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตายปุ๊บไม่ห่วงเอ้ยลูกกูจะยังไงวะเมียกูจะยังไงวะเอ้ยเพื่อนกูเอ้ยทรัพย์สมบัติกูไม่คิดเลย
5: ดีมากเลยแต่ได้ข่าวมาว่าระหว่างที่พี่อ๊อฟกำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาล
3: ครับ
5: พี่แดงทราบข่าวแต่อยู่ที่กองละคร
2: เ
5: กิดอะไรขึ้นครับตอนนั้น
4: เล่นละครอยู่ค่ะแล้วก็ทางกองถ่ายโทรมาบอกเราก็แบบต้องเข้าฉากแล้วอะแล้ววันนั้นเป็นฉากใหญ่ซึ่งแบบมีแบบงานแต่งงานของพระนางแล้วเราเป็นเจ้าภาพอ่ะเราจะพูดอะไรยังไงบอกเขายังไงมันพูดไม่ได้เลยมันก็เหมือนต้องแบบตั้งสติว่าเดี๋ยวเราถ่ายให้มันเสร็จก่อนเนอะแล้วเราค่อยบอกคนแล้วเราก็แบบนั่งแบบแย่อยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็เลขาก็จะวิ่งเข้ามาบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเราก็นั่งแบบสแตนบายอยู่ในฉากก็จะมากระซิบอยู่ข้างหูว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จะต้องแล้วสุดท้ายคือ3-2แล้วอะแล้วเลขาพี่วิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะต้องหมอจะต้องคุยกับพี่เดี๋ยวนี้ให้พี่ตัดสินใจพี่ก็รับโทรศัพท์มาพูดแล้วทุกคนเงียบหมดเลยมาริโอคิมเบอร์รี่นั่งอยู่ตรงนี้จินตลาไอ้ต้นจักริดเลยแบบนั่งกันล้อมตรงนี้เลยอะแล้วพี่นั่งบนแท่นในเรื่องที่เป็นแบบเหมือนท่านหญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฮัลโหลหมอให้คุณตัดสินใจว่าจะแบบเหมือนให้พี่ออฟไปเข้าโรงพยาบาลอะไรต่อจากนี้ก็ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้นคือสติเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่าเราก็พยายามรวบรวมที่จะพูดบทให้ได้เสร็จแล้วก็พอคัดปุ๊บเราก็เลยเล่าให้ต้นกับแหม่มจินตลาซึ่งอยู่ตรงนั้นน่ะฟังและต้นจะกริดก็น้ำตาไหลร้องไห้พี่ยังไม่ร้องต้นร้องก่อนต้นบอกว่าโอ้ยผมแบบสงสารพี่อ๊อฟจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยิ่งแย่ยังไงอ่ะแล้วก็แบบ ก็เลยแบบเลยได้พูดคุยกับเขาเราก็โล่งอ่ะเราก็เลยโล่งชุดาภาก็รีบแบบอัดให้เลยอ่ะเหมือนเจาะให้เลย
5: เจาะของพี่ให้เสร็จก่อน
4: ใช่แล้วก็รีบไป
2: สำหรับพี่ออฟเองเนี่ยในชีวิตจริงเป็นผู้กำกับกำกับคนอื่นแต่พอมาถึงวันนึงที่ชีวิตเราถูกกำกับด้วยความป่วยเราก็ต้องอยู่ในห้อง ICU อะค่ะตอนนั้นพี่ออฟบอกตัวเองยังไงคุยกับตัวเองยังไงคะ
3: เนื่องจากว่าผมก็อายุเยอะแล้ว
2: ค่ะ
3: เรื่องของวันเวลามันก็สั่งสอนเรานะเรื่องของธรรมะเรื่องของอะไรที่เราศึกษามาอ่านมาได้รับคำสอนอาจารย์ต่างๆที่เรานับถือนะฮะอยู่กับมันอยู่กับมันมันเป็นอะไรก็อยู่กับมันอยู่กับสังขารที่เป็นแบบนี้เรียนรู้ใช้ชีวิตกับสังขารแบบนี้แล้วก็พัฒนาสิ่งที่มันขาดหายไปให้มีให้กลับมาได้ถ้ามันไม่กลับมาเลยก็ต้องอยู่กับมันมันเป็นธรรมชาติแต่มันมีปัจจัยนอกเหนือจากนั้นก็คือรักษาน้ำใจของตัวเองมาด้วยมันคือทำจิตใจให้เข้มแข็งพอดีผมโชคดีผมมีภรรยาดีมีครอบครัวดี มีเพื่อนฝูงดีทุกคนมันก็ให้กำลังใจกันนะให้กำลังใจจนกระทั่งผมบอกเอาละมึงพอละมันต้องให้กูแล้ว เต็มไปหมด
4: ไม่จะบอกเขาเสมอว่าใจมาก่อนร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าใจคุมกายถ้าใจคุณไม่ดีร่างกายคุณไม่มีวันไปได้ถ้าใจมาก่อนใจต้องแข็งแรงก่อนแล้วร่างกายมันจะตามมาเอง
3: มีความอยู่คำหนึ่งภรรยาผมพูดอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องนี้จะร้ายแรงขนาดไหนก็ตามหรือหายนะกับชีวิตเราหรือว่าอะไรก็ตามแต่มักจะพูดคำว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเธอเชื่อไหมมันไม่เป็นไรจริงๆพอเขาบอกอ๊อฟไม่เป็นไรนะมันเหมือนกลัวเมียว่ะ
5: ครับห้ามเป็นอะไรเพราะมันต้องไม่เป็นไร
3: มันไม่เป็นจริงๆอ่ะเออจริงๆนะอันนี้จริงๆเลยจริงๆเลยเนี่ยประโยชน์ของคนกลัวเมียนะ
5: ครับ
3: แต่บางคนเขาไม่รู้หรอกกลัวเมียเป็นยังไงเพราะบางคนยังไม่มีเมีย
5: พูดถึงใครอีกครับอาจารย์พูดถึงใครอีกแล้วอ๋อคนที่พี่หมวยกำลังจะแนะนำครับผม
2: แขกรับเชิญในวันนี้นะคะพี่อู๋ธนากรค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่พี่อ๊อฟล้มในกองถ่ายและพี่เปิ้ลหัตถยานะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลสามีที่ป่วยวันนี้จะได้แชร์ประสบการณ์กันสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
5: พี่อู๋ครับพอเหตุเกิดกับพี่อ๊อฟในกองถ่ายซึ่งพี่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วพี่ต้องส่งพี่อ๊อฟขึ้นรถไปแต่พี่ต้องทำงานต่อความรู้สึกพี่ของตอนนั้นเป็นยังไง
6: ตอนนั้นคิดแค่ว่าพี่เขาเหนื่อยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพี่เขาพักผ่อนน้อยก็ขอให้เป็นอาการแค่พักผ่อนน้อยใช่แล้วก็เราก็รีบทำตรงนี้ให้เสร็จเพราะว่าพี่เขาเป็นคนรักงานมากดังนั้นเราก็ไม่อยากให้ส่วนนี้เสียด้วยพอพักกินข้าวเสร็จก็รีบตามไป
5: แล้ววันที่พี่เปิ้ลทราบว่าพี่อ๊อฟมีอาการเหมือนที่พี่อ๊อฟและพี่อู๋พี่แดงได้เล่ามาเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้น
7: จริงๆพี่เปิ้ลก็ไปเยี่ยมพี่อ๊อฟนะตอนที่พี่อ๊อฟนอนอยู่ที่ ICU พี่อ๊อฟไม่น่าจะรู้เรื่องแต่พี่ตัวไปเคาะคุยอ๊อฟไอ้อ๊อฟหันมาก็หาเอากระดาษมาเขียนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังพี่แดงเล่าอาการก็เข้าใจอ่ะแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะมาเกิดขึ้นกับเราแต่เราก็รู้แหละว่าการดูแลคนป่วยอะมันต้องทุ่มเทแล้วก็จะต้องรักษาน้ำใจต้องให้มีความหวังอะไรที่ขัดใจเขาก็อย่าไปทำ
2: ตอนที่พี่เปิ้ลทราบอาการป่วยของพี่ตั้วมันตกใจไหมคะ
7: ก็ตกใจนะตกใจแต่ต้องต ต้องคุมตัวเองให้อยู่มากๆเพราะว่าต้องหาวิธีว่าเราจะคุยกับเขายังไงเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขามีกำลังใจเฮ้ยมันต้องต่อสู้ต้องสู้ไปด้วยกันใจมันต้องได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนคุยกับพี่แดงพี่แดงก็บอกเฮ้ยเปิ้ลใจอย่างเดียวเลยว่ะใจอย่างเดียวเลยแล้วก็แล้วตอนที่พี่อ๊อฟกับพี่แดงมาเยี่ยมก็บอกกับพี่ตั้วนะยังคุยกันสนุกสนานเลยก็ในมันเหมือนกับเราต้องคุยให้ว่าเข้าใจว่าเฮ้ยพี่ตั้วทุกอย่างมันเป็นไปได
2: ้ทีนี้พอทราบแล้วว่าพี่อ๊อฟต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นเพราะว่าเส้นเลือดมันตีบทีนี้พี่แดงกับลูกๆวางแผนกันยังไงอะคะ
4: ตอนแรกกับลูกกับเหมือนเขาจะร้องไห้อย่างหนักมากเพราะเขาอยู่ติดกับพี่อ๊อฟตลอดตั้งแต่แบบทำละครเนี่ยเขาจะแบบไปกับพี่อ๊อฟไปอะไรเงี้ยตลอดเวลานั้นเขาจะแบบเหมือนเศร้ามากอะเสียใจมากนี้เราก็ต้องเรียกประชุมเรียกประชุมลูกๆเพราะว่าพี่อ๊อฟอยู่ไอซียูแล้วเราก็เช่าห้องผู้ป่วยอีกห้องนึงอะเอาไว้สำหรับอยู่กันก็มานอนรวมกันหมดเลยในห้องเดียวแล้วก็คุยกันทุกวันอะว่าเราจะทำอะไรต่อไปป้ามาอยู่อย่างนี้แล้วยังไงต่อแต่สิ่งหนึ่งที่สบายใจก็คือทางพี่อู๋อ่ะดูแลให้ละครดำเนินการถ่ายทำไปได้ด้วยดีนี่เราก็เลยมาโฟกัสตรงความเจ็บป่วยของเขาโดยที่ก็เรียกเด็กๆมาคุยว่าจะเอายังไงกันแล้วก็ทุกคนจะต้องมีเวรผัดกันที่จะฟังหม
2: อ
4: คือฟังหมอให้ว่าเออตอนนี้มันถึงไหนยังไง
5: พี่แดงก็ต้องไปถ่ายละครด้วย
4: มันก็ต้องมีไม่พี่ไม่ได้ไปกองแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่อ๊อฟตลอดไม่เคยไปไหนเลยไม่เคย

0: สองคำนี้แล้วสิ่งที่พี่แดงมักจะพูดให้กำลังใจพี่ออฟตอนช่วงป่วยอะค่ะ
1: เราจะเดินไปด้วยกันอันนี้คือบอกเขาเลยว่าเราจะเดินไปด้วยกันนะถึงเธอจะแบบสมมติถ้าข้างขวาเธอไม่มีเราก็จะช่วยกันคือดูแลกัน
2: ถ้าข้างขวาพี่ออฟไม่มีพี่แดงและลูกๆก็จะเป็นข้างขวาให้พี่ออฟ
1: แต่จริงตอนนี้ให้ลูกทำหมดเลย
2: ทำไมล่ะคร
1: ับพี่ขี้เกียจ
3: พอดีคุณลูกได้วันที่เยี่ยมที่โรงพยาบาลไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลย
0: นี่เป็นแค่ช่วงเริ่มแรกนะคะของการดูแลพี่ออฟของพี่แดงแต่ว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดมันมีความยากมากขึ้นจะเป็นยังไงติดตามจากละครค่ะ

0: พ่อชอบสะสมของเก่าหนึ่งในนั้นคือนาฬิกา
1: อาจเป็นเพราะว่าพ่อกับนาฬิกามีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเดินหน้าทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอดโดยไม่มีวันพักผ่อนก็เป็นเหมือนธรรมชาติของนาฬิกาที่วันหนึ่งมันก็จะต้องขัดข้อง
0: นาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ก็เช่นกันเมื่อทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานอย่างหนักมายาวนานก็ถึงเวลาที่เครื่องจะต้องรวนบ้าง
2: พ่อพ่อพ่อพ่อไรฟันเรา

0: และเมื่อ นาฬิกาที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ขัดข้องนาฬิกามีชีวิตอีกเรือนที่ชื่อแดงธัญญาก็ต้องเข้ามาทุ่มเททั้ง24ชั่วโมงของตัวเองแทน
1: แล้วงานทุกอย่างของพ่อก็ต้องตกมาอยู่ที่แม่รวมถึงการดูแลพ่อที่โรงพยาบาลด้วยครับ
2: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่ต้องห่วงงานที่ค้างไว้เดี๋ยวแม่จะดูแลต่อให้เรียบร้อยเองเนาะ
3: แม่รู้ไหมตอนที่พ่อล้มพ่อสวดมนต์พร้อมตายแล้วนะแบบพร้อมไป
2: แล้ว
3: ใจพ่อก็คิดว่าตายไปแล้วก็เอาอะไรไปสักอย่างไม่ได้เลยจริงๆแต่นี่มันยังไม่ตายแล้วได้อยู่ต่อพ่ออยากจะขออะไรแม่สักอย่างหนึ่งได้ไหม
2: พ่อจะบอกอะไรแม่พ่อจะเอาอะไร
3: พ่ออยากได้นาฬิกาโบราณอายุร้อยกว่าปีที่มีนกกุกูบอกเวลา
2: โอ้ยกุกูป่วยจะแย่แล้วเนี่ยนะยังอยากได้นาฬิกาอีก
3: โอ้โถแม่
2: เก็บเงินไว้รักษาตัวไหม
3: ก็พ่ออยากได้ก็ถ้าตายไปถ้าป่วยตายไปแล้วมันไม่มีโอกาสได้แต่นี่มันยังไม่ตายถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะ
2: โอ้ยไม่คุยด้วยแล้วนี่มีบีไลฟ์เฟิลมาดูแลพ่อแทนแม่หน่อยลูกเดี๋ยวแม่ไปรับแขกก่อน
4: ได้ครับ
3: กูกูกูกู
5: พ่ออยากได้นาฬิกา
3: ใช่สิทำไมก็แค่นาฬิกาแค่นั้นเอง
1: เอาจริงๆการที่แม่จะต้องมาอยู่ดูแลพ่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักหนาอะไรสำหรับแม่หรอกครับ
3: มันไม่รู้สึก
6: ครับเอาแล้วมาแล้วครับ
2: สวัสดีจ้า
6: สวัสดีครับ
2: เออ
6: ครับ
2: นี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
6: ครับ
0: จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้แม่เหนื่อยมากๆเลยก็คือการที่จะต้องคอยเล่าเรื่องราวซ้ำๆเวลารับแขกมากกว่า
2: หมวย
5: ค่ะ
2: นี่โอ้มาพอดีเลยนี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
5: ค่ะ

0: จริงๆแล้วพวกเราดีใจนะคะที่พ่อมีคนรักมากมายขนาดนี้แต่มันก็ทำให้แม่แทบไม่มีเวลาพักเลยจริง
1: ๆยังไงก็ขอบใจมากนะหมวยนะ
2: ค่ะ
1: ทุ
2: กให้กำลังใจนะคะ
3: มันไม่เรียบร้อย
1: เดี๋ยวพี่ขอไปดูพี่ออฟก่อนนะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ใช่เดี๋ยวแขกเข้ามา
1: บีบีไรเฟิล
5: ครับ
0: ค่ะแม
1: ่กลับบ้านไปก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวแม่ดูพ่อต่อเอง
0: ได้ค่ะสู้ๆนะคะแม
1: ่นี่คนรักเยอะแยะจริงๆเลยนะ
2: กูกู
1: นี่อยากจะได้อยู่นั่นแหละนาฬิกานกอะไรเนี่ยฮะมีอยู่แล้วต้องเยอะตั้งแยะ
4: เอ้
2: ากูกูกูกู
4: อีกสักเรือนไม่ได้
5: อาจจะเป็นเพราะพ่อแกคงเห็นแม่เหนื่อยมากอะครับกับการที่แม่จะต้องมาดูแลรวมถึงยังต้องมาคอยรับแขกอีกพ่อแกก็เลยคงจะใช้ความพยายามของตัวเองเพื่อให้ตัวเองฟื้นฟูได้เร็วขนาดนี
0: ้ในที่สุดเพียง1เดือนพ่อก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้
4: เดี๋ยวก็ได้แล้ว
0: แล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงใกล้วันเกิดของพ่อพอดีด้วย
1: ไปพ่อกลับบ้านเรากัน
2: กุ๊กกู
0: พ่อดีขึ้นเยอะแล้ว
4: ใช่ไหมเออแค่นี้เองกระจอก
0: ตรงไหนยังเมื่อยอีกไหมคะ
4: ไม่มีอ่ะไม่มีไม่มี
0: แม่ได้ไหมแม
5: ่แม่มาคุยกับพ่อ
6: เฮ้ยเฮ้ยนี่มันนาฬิกานกกูกูนี
0: ่ใช่ไหมพ่อนี่แม่ซื้อให้พ่อในโอกาสที่พ่อกลับบ้านแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดพ่อด้วยนะคะ
6: เออขอบใจนะจ๊ะแม่จ๋าขึ้น
5: ครับ
6: ขึ้นไปแขวนลานให้พ่อทีพ่ออยากได้ยินเสียงกุ๊กกู
5: ไม่เอาอ่ะพ่อขึ้นไปทำเองอ่ะ
6: เอาไอ้นี่ไม่เห็นหรอว่าพ่อเดี้ยงอยู่อย่างนี้จะขึ้นไปขายได้ยังไงอ่ะ
1: เอานี่ก็พยายามดูแลตัวเองหน่อยซิจะได้แข็งแรงนะ
5: ใช
1: ่ขึ้นไปขายเองได้
5: ใช่
6: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้ได้ภายใน1ปี
1: อุ๊ย1ปีนานไปไหมพ่อมีอะไรรออยู่ตั้งเยอะแยะนะ
6: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้เร็วกว่านั้น

0: ตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนี่คือจริงๆแล้วมันคือเป็นช่วงที่ต้องหัดเริ่มที่จะต้องเดินหัดใช้มือหัดใช้อะไรช่วงกายภาพมันเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนั้น
0: ทำไมถึงได้กลับบ้านเร็วๆภายใน1เดือน
1: คือจากที่เขาไม่ได้เลยนะแม้แต่นั่งอ่ะก็ยังนั่งไม่ติดอ่ะต้อง
2: นั่งปล่อยปุ๊บ
1: แล้วแบบกลางคืนเขาก็จะไม่ค่อยหลับไม่หลับก็จะมีลูกอ่ะคอยมานั่งสลับกันให้เขาพิงเหมือนเขาไม่หลับเขาก็จะลุกขึ้นมานั่งนั่งแต่นั่งไม่ได้เพราะมันคุมตัวเองไม่ได้ฝั่งนึงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่หนักหน่วงมากแล้วก็ปัสสาวะเองอะไรเองก็ต้องลุกขึ้นมายืนแล้วลูกก็เป็นคนคอยแบบลูกผู้หญิงก็จะต้องกอดแล้วก็เอาไอ้คอมฟอร์ตร้อยอ่ะ
0: ครับ
1: ให้ปัสสาวะอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็เป็นช่วงยากลำบากมากๆ
0: แต่ฝึกอยู่แค่ประมาณเดือนเดียวก็เริ่มใช้มือซ้ายได้ด้วย
1: อ๋อค่ะเขาฝึกมือซ้ายก่อนเลยเขียนอะไรก็เขียนมือซ้ายหมดเลยทำอะไรก็มือซ้าย
0: เพราะว่าฝั่งซ้ายยังใช้งานได้อยู
1: ่ได้อยู่เต็มร้อยค่ะ
2: มือเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาเขียนหนังสือได้อีกแล้ว
1: สิ่งที่หมอบอกก่อนเลยอ่ะว่า
2: ลายเซ็นเนี่ยเซ็นชื่อคนเซ็นชื่อไม่ได้
1: เราบอกอ๋อไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นลายเซ็นของแดงทั้งหมดเลยเขาไม่ได้มีผลเลยเลย
3: ทำไมหน้าอาจารย์เศร้าอ่ะ
1: อย่างเงี้ยต้องยกให้ภรรยาไว้นะ
0: ผมไม่อยากไปชื่อเขาหมดแล้วนี่ก็เลยเกิดเล่มนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ อันนี้นี่คือวันที่11เดือน12ปี61
1: ค่ะ
0: พี่ออฟวาดได้ขนาดนี้ด้วยมือซ้าย
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: อันนี้นี่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลหรือกลับบ้านแล้วครับ
1: อันนี้กลับบ้านแล้ว
2: กลับมาบ้าน
0: กลับมาบ้าน
2: นั่งเขาแนะนำก็จิ้มจิ้มไป
0: นี
4: ่
2: อันนี้ปีใหม
0: ่ครับ
1: ใช่ปีใหม่เขาอยากอวยพร

0: อยากอวยพรคนอะไรเงี้ยยังก็เอาไปลง IG ให้เขาว่าเออแบบ
1: รูปนี้สวยมาก
2: ดินสอฮะดินสอ
1: 9กุมภาพันธ์62
3: ไม่ได้วาดรูปสวยอย่างเดียวนะพี่นิกเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายก็สวย
1: ตอนนี้เขียนได้ด้วยเหรอครับ
2: ก็เขียนมั่วๆให้สื่อสารให้เวลาเราเอาสคริปต์ไปให้ทีมงานทำไม
1: อยากเห็นอยากเห็นอาจารย์เขียน
2: เขียนอะไรอ่ะ
1: อาจารย์อยากเขียนอะไรก็เขียนเลยอ้าวไม่ได้ด้วย
0: ปกติเขาเขียนมือขวาก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเล
1: ย
0: ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นคนเขียนหวัดมากอ
1: ่
0: ะคือเขียนไว้อ่ะโอ้ต้องอ่านบทนี้คือแบบต้องมานั่งแปลกันทีละแบบบรรทัดเลย
1: ครับ
2: เขียนเบน
1: อาจารย์เขียนชื่อผู้บังคับบัญชาผมทำไม
2: อ้าว
0: เบนที่มันโซโซ
2: อ๋อโซโซเหรอโซโซ
0: เบนส์
1: ครับผม
0: ต้องมีสื่อด้วยมันถึงจะแรงเข้าใจป่ะ
1: โ
0: อ้เออแค่นี้แรงไม่พอ
1: เขียนซะอยากนิพพานขึ้นมาทันทีนี
3: ่เขียนสวย
2: มันอ่านง่ายเพราะว่าเราตอนเขียนมือขวา
1: ฮะ
2: ประวัติการเขียนมือขวาถามอู
1: ๋ทำไมฮะ
2: อู๋รู้ดีฮะ
1: อ่ะพี่อู๋ครับเรื่องการเขียนของพี่อ๊อฟเป็นยังไงครับ
4: คือพอมาทำกันบ้านกงกรรมต่อก็ได้คัมภีร์บทของพี่อ๊อฟมา
1: ครับ
4: เราก็อุ่นใจแล้วโอ้ยสบายเหมือนเด็กเข้าห้องสอบแล้วมีคำตอบอยู่แล้วพอเปิดมาปั๊บโอ้ย อ่านไม่ออกเลยครับส่งไปให้พวกพิสูจน์อักษรโบราณ มันเหมือนกับเส้นหัวใจอะครับกราฟหัวใจขึ้นลง ขึ้นลง ใช่ใช่แค่นั้นไม่รู้แปลว่าอะไรบีลายเซ็นพ่อมึงไงช่วยอ่านหน่อยบีหนูช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้
0: ไม่ช่วยได้อ่านยากมาก
4: ไม่ออก
0: อ
4: ่
0: านยากมาก
3: พี่แดงก็อ่านไม่ออก
2: คือ
0: พี่อ่านได้มากที่สุดคือเขาเขียนเนี่ยเขาไม่ยกมือจากกระดาษเลยเหมือนลากไปเรื่อยๆอ่ะลากไปเรื่อยๆอย่างเงี
2: ้
0: ย
2: มัน
0: สมองมันไ
2: วไวมือไม่ทัน
3: ถามพี่เปิ้ลนะคะลายมือของพี่ออฟด้วยมือซ้ายกับภาพที่วาดด้วยมือซ้ายในมุมมองของพี่เปิ้ลเป็นยังไงคะ
5: ดีค่ะพี่เปิ้ลว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่พี่ออฟบอกว่าพอเขาถนัดมือขวาใช่ไหมคะเขาก็เหมือนกับว่าเขียนไปโดยที่เขาอาจจะเข้าใจเองสมมติว่าจะเขียนว่าสวัสดีเขาอาจจะสวัสดีแล้วเขาคิดว่าเขาเข้าใจแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าลายมืออันนี้เป็นยังไงเพราะว่าหลายครั้งที่เราอ่านลายมือคนไม่ออกแต่พอพี่อ๊อฟเขียนมือซ้ายคือคุณด้วยความไม่ถนัดก็เลย
2: ตั้งใ
5: จช้าๆจริงๆแล้วบางทีเราก็เรียนรู้นะในสิ่งที่เราไม่ถนัดมันจะทำให้เราทำอะไรได้ช้าลงแล้วบางครั้งการทำอะไรช้าลงมันก็ชัดเจนขึ้น
3: ทีนี้ก็ได้ ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาอยู่ที่บ้านพอมาอยู่ที่บ้านนะคะพี่แดงต้องดูแลพี่อ๊อฟยังไงบ้างคะ
0: โอ้เป็นจริงๆเป็นสิ่งที่พี่กลัวที่สุดหมายความว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็โอเคมีพยาบาลเข้าออกเราอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยแต่พอแบบจะกลับบ้านเริ่มกังวลมากเลยว่าแบบกลับบ้านเราจะเริ่มต้นยังไงเขาจะอยู่ยังไงแล้วเราจะดูแลเขาแบบไหนคือช่วงเดือนแรกนี้แบบที่กลับบ้านเนี่ยคือแบบเหนื่อยหนักมากเพราะเราต้องเฝ้าเขาตลอดแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาไม่หลับอ่ะแล้วเขาก็จะเดินไปนู่นไปนี่เขาก็จะแบบถือไอ้ไม้เท้าที่เป็นขาอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่เป็นซิงเกิลอยู
1: ่ครับ
0: โอ้โหออกไปเดินผ้าแล้วเราก็ง่วงกลางวันเราก็เหนื่อยหนักอยู่แล้วเราก็ต้องเดินตามเขาอ่ะคือกลัวเขาล้มอ่ะกลัวที่สุดคือมันผวาม
2: ันไม่นอนไม่หลับ
0: เพราะแบบจะทำยังไงให้แบบเฮ้ยคุณทำไมอยู่นิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหว
1: เขานอนไม่หลับ
2: แต่จำไว้ถ้านอนไม่หลับต้องไปนอนนอกบ้าน
1: น้ำหลับเลยหลับสนิทเลย
2: หลับตายเลยเมียมึงก็ตายแน
3: ่ไม่แต่พี่ออฟก็นอนนอกบ้านจริงๆบางคืนแล้วพี่แดงก็คือต้องนั่งเฝ้าหลังจากที่พี่ออฟหลับไปแล้ว
0: เขาเดินไปแบบเหมือนห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหลับที่นั่นเกือบทุกวันน่ะแล้วจนเราแบบเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วนะเราเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าเป็นเราเราก็ปูที่นอนไงปูที่นอนที่ห้องนั่งเล่นมึงนอนนี่ก็แล้วกันจะไม่ต้องลุกไปลุกมานะ
1: พี่แม็กเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ารูทีนแต่ละวันพอตื่นขึ้นมาแล้วสิ่งที่ต้องทำเตรียมและช่วยพี่อ๊อฟมีอะไรบ้าง
0: จริงๆหลักๆเลยอ่ะก็คือการเรียนรู้เมนูใหม่จากการทำอาหารน่ะก็คือต้องทำแบบคลีนมากเลย
1: ครับ
0: กลัวว่ามันจะมีผลกับต
1: ั
0: วเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันผวามันเป็นเรื่องของจิตอะที่แบบเราต้องไม่มีมันเลยนะไม่ใช้น้ำมันไม่อะไรอย่างเงี้ยจะสตริกมากว่าแบบไม่ให้กินนี่ไม่ให้กินนู่นแล้วเราก็จะเป็นคนที่ต้องทำเองมันก็เลยหนักคือ3มื
3: ้ออ
0: ันเรื่องทำอาหารเนี่ยหนักสุดแล้วกลางคืนอ่ะมันก็จะแบบไม่ได้หลับคือเขาไม่หลับเขาบิดไปบิดมาแล้วเราก็จะ
2: กวนทั้งคืน
1: กวนทั้งคืน
0: กวนอะไรจ๊ะเราก็จะนั่งดูแบบพวก Google พวกอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะต้องทำอะไรกับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องปฏิบัติกับเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนทางในการรักษานอกจากทางวิทยาศาสตร์แล้วเรามีเรื่องอื่นอีกไหม
2: คือคนที่หวังดีกับเรามันเยอะมากนะผมบอกเลยว่าใครที่รู้ข่าวเจอพี่แดงก็จะไปหาอาจารย์ที่นั่นที่นี่สิคนนี้นวดดีคนพี่เชื่อไหมพี่ไปหมดทุกอย่างเลย
1: คือไม่ว่าแต่ทั้งทางการแพทย์ทางธรรมไปหมด
2: ไปหมด
1: ครับ
3: แพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือก
0: ใช่แพทย์ทางเลือก
3: ก็ไป
1: และแพทย์ทาง
0: เข็มฝังเข็มหรือว่านวดกดจุดนวดก็มีหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบคนไหนดียังไงอุ้ยนั่งรถนั่งลาไปก็ต้องไปไกลๆก็ต้องไป
2: คิดว่ามันต้องไปทุกทางอ่ะทุกคำพูดที่คนที่เป็นห่วงเราก็เสนอแนะมาเราก็ทำหมด
0: ใจ
2: มันมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะมากในภาวะที่เราเจ็บปวดกับความป่วย
1: ครับ
2: ในวันที่เราล้มมันมีสิ่งดีๆมาเยอะมากเลย
1: แต่คนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างพี่และให้กำลังใจพี่ตลอดเวลาก็คือพี่แดงคอยดูแลพี่ทุกอย่างพี่ได้ให้อุ๊ยนี่แหละรุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้รุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้จะบอกพี่โอว่า
2: สลันยูทำเปล่าสลันยูทำหรือเปล่าร
0: ู้แล้วทำไมพี่โอถึงไม่มีเมียเขาเห็นพี่กับพี่ออ
2: ใช่พี่กับพี่แดงนี่นะพี่อันนี้ก็เป็นความเชื่อนึกตอนที่เราป่วยมีคนบอกว่าชาติที่แล้วพี่แดงนี่คือเจ้านาง
1: ครับ
0: เจ้านายอ่ะเจ้านายเขา
2: เจ้านายคือเป็นเจ้านางที่เมืองอะไรก็ไม่รู้พี่เป็นนักรบ
1: ครับ
2: แล้วพี่ไปจุดเข้ามาแล้วพ่อแม่ของเขาพ่อแม่ของเขาโกรธ
0: ไม่พอใจ
2: แล้วก็พอถึงเวลาที่เจ้าคืนก็คือทำให้เราเป็นอย่างนี
1: ้
2: ที่เราปล่อยเพราะว่าสาเหตุนี้คือชาติแล้ว
1: ไปฉุดเข้ามา
2: ถ้าให้พี่ทำพิธีขอขมา
1: ครับ
2: ก็ทำวันอะไรวันพฤหัสใช่ไหมวันนั้นแล้วก็เตรียมธูปเทียนดอกไม้พานไอ้พานขอขมาเหมือนก็นั่งไหว้เมียขอโทษนะครับพี่ทำมาชาติที่แล้วอะไรๆๆก็ขอเข้ามาแต่แล้วพี่เธอถือโอกาสชาตินี้ถ้าทำอะไรก็ขออภัยด้วยขอให้ยกโทษด้วยพี่แดงก็บอกอายกให้โทษให้กูได้ใจทำอีกทำใหม่อีก
0: ของเก่ายก
2: ของเก่ายกแสดงของเก่ายกโล่งโล่งโล่งโล่ง
0: ตาเป็นประกายเลยไปทำต่อ
2: ไปทำมั่งไปเชื่อคนดี
1: ใช้ผลไม้อะไรบ้างในการขอเข้ามา
2: ผลไม้5อย่าง
1: เฮ้ยโอเค
2: เน้นดอกไม
0: ้สีขาว
2: เทียน
1: อ๋อสีขาว
2: ไปขอเข้ามาเงินที่อมเมียอะไรทั้งหมดนะถือว่าเจ้ากันเขาไม่เอาสามารถเอาผิดเราได
1: ้เมื่อไหร่ที่เขาบอกว่ายกโทษให
2: ้อโหสิ
1: เหมือนเสมือนลาบวชไอ้เหี้ยขอบคุณครับ
2: ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็

0: ขออภัยกันเออแต่พี่แดงไม่เคยขอเลยกูขอตลอดบ่อยด้วยขอโทษนะ
1: แต่เราสบายใจ
2: มาถามพี่แดงบ้างคือพี่อ๊อฟก็บอกว่ารู้ว่าพี่แดงเหนื่อยมากในการดูแลตอนที่พี่อ๊อฟกลับมาอยู่ที่บ้านอะไรที่ทำให้พี่แดงสู้ตลอด
3: สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเขาดีขึ้นทุกวันในตอนนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่พอมองเห็นว่าเขามีพัฒนาการเฮ้ยเขาได้อย่างนี้แล้วกายภาพนักกายภาพบอกว่าเออวันนี้พี่อ๊อฟกล้ามเนื้อดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือกำลังใจว่าแบบเออมันแบบมันทำให้เรารู้สึกอยากไปต่ออีกแบบบางที alert เลยอะว่าแบบเฮ้ยต้องไปนี่ต้องไปนู่นต้องไปทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาดีขึ้นมันสุดสุด
1: มันก็เลยเป็นกำลังใจที่ทำให้เราอยากจะสู้ต่อเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของพี่อ๊อฟไปเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นกรณีอย่างพี่เปิ้ลเหรอครับตอนที่พี่เปิ้ลดูแลพี่ตั้วกำลังใจสำคัญขนาดไหนตอนที่เราต้องดูแลพี่ตั้วในแต่ละวันเราต้องการกำลังใจมากขนาดไหน
4: คือจริงๆ เราก็ต้องการกำลังใจแต่เราคิดว่าเขาต้องการกำลังใจมากกว่าฉะนั้นเราต้องพี่อย่างที่พี่แดงบอกนะว่าบางทีมันต้องเสียสละแล้วแต่เราต้องไม่คิดว่ามันเป็นการเสียสละเราต้องคิดว่าเราทำด้วยความเต็มใจเราทำเพราะว่าเรามีความหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวจะต้องดีขึ้นจะต้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นซึ่งจริงๆช่วงแรกๆพอเราเห็นว่าดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องหมั่นคอยดูแลกันคอยให้กำลังใจแล้วก็พี่เปิ้ลเชื่อว่าบางทีคนป่วยต้องการคำพูดดีๆต้องการคำอะไรก็ตามที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายใจพี่ว่าเวลาที่เราทำอะไรด้วยความเต็มใจมันจะรู้สึกมันเหนื่อยแต่มันจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายเพราะเราคิดว่าคนพี่ตั้วเจอสิ่งที่หนักกว่าฉะนั้นเราต้องไม่เหนื่อยเราต้องไม่เหนื่อย
1: พี่แดงครับย้อนกลับไปพี่แดงดูแลพี่อ๊อฟแต่พี่แดงก็ป่วยแต่เหมือนไม่ค่อยมีคนรู้ว่าจริงๆแล้วป่วยถึงขั้นไหน
5: จริงๆพี่รู้เร็ว พอรู้เร็วมันก็เลยรักษาเร็ว
1: มันเกิดอะไรขึ้น
5: มันยังไม่ถึงกับเบี้ยวแต่ว่ามันคอนโทรลไม่ค่อยได้เบลพาวซี่มันคือเส้นประสาทเส้นที่4มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะ
1: เส้นที่4ใช่ฮะ
5: มันปลายมันอักเสบปลายประสาทอักเสบมันก็เลยทำให้แบบเราคุมด้านขวาไม่ได้เฉพาะใบหน้านะคะเฉพาะใบหน้าก็คือมีวันนึงเราก็แบบทำไมเราแบบหลิวตาข้างเดียวไม่ได้คือเราจะทำอย่างเงี้ยทำไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปล่อยไปวันนึงอีกวันหนึ่งคือทาลิปสติกแล้วผู้หญิงจะต้องแบบเม้มปากอ่ะต้องทำอย่างเงี้ยเม้มไม่ได้เฮ้ยไม่ปกติแล้วเว้ยเกิดจากพอเราเครียดแล้วภูมิเราตกตอนนั้นคุณแม่พี่ป่วยด้วย
1: คร
5: ับ พอแม่ป่วยเราก็เลยยิ่งแย่เลยแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยกันพี่ก็เดินเข้าเดินออกระหว่าง2ตึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแบบพอภูมิมันตกอ่ะไวรัสอ่ะเพราะเราอยู่ในโรงพยาบาลเราก็มีอัตราเสี่ยงอยู่แล้วไวรัสมันเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการออกมาถ้าเราช้าเราก็จะหนักอันนี้พอไปหาหมอปุ๊บหมอก็ให้กิน
1: ยาที่ไปฆ่าไวรัสที่มันกำลังทำลายเส้นประสาทของเราใช่ไหมครับ
5: ใช่ใช
0: ่แต่ผมบอกแล้วนะเบลพาวซี่ไม่น่ากลัวเท่ากับอีกโรคหนึ่งหรือเปล่าฮะ
1: โรคอะไรครับ
0: เบลลาซี่
5: แกเห็นนั่งนี
1: ่เห็นนั่งเขียนนี่กูอี
0: กมึงลองเป็นโรคนี้สิ
1: โอ้เป็นอยู่หนูโดนลาหูอมมา20 17ปีแล
5: ้
1: ว
5: ไอ้ตัวร้าย
0: ไม่ออกง่ายๆด้วย
1: ตัวร้ายมึงรักลาหูตัวนี
2: ้พี่แดงเป็นอยู่นานไหมคะของพี่แดง
5: ก็เป็นเดือนกว่าๆค่ะก็พยายามดูแลตัวเองจนมันหายไปแล้วจากนั้นก็คือเรารู้แล้วว่าเราปล่อยให้เชื้อไวรัสเข้ามาในร่างกายเราไม่ได้ไม่ควรแล้วเราต้องรักษาภูมิเราภูมิเป็นเรื่องสำคัญมาก
2: ค่ะตอนนั้นพี่ออฟทราบใช่ไหมคะว่า
0: ทราบครับ
2: พี่แดงป่วยเราได้ให้กำลังใจหรือว่าได้บอกอะไรกับพี่แดงตอนที่พี่แดงก็ป่วยด้วยอะค่ะ
0: ไม่เป็นไรคำนี้แล้วแหละ
1: ก็ใช้กับเขาบ้าง
0: ไม่ผมไม่พูดผมพูดพลังผมไม่มากพอ

0: อันนั้นก็คือห่วงนะห่วงรู้ว่าเขาพักผ่อนน้อย
1: ครับ
0: แล้วก็รู้สึกว่าไอ้ยาเป็นเพราะเราหรือเปล่าม ันอดคิดไม่ได
1: ้ครับเห็นบอกว่าคือเวลาพี่อ๊อฟจะให้กำลังใจพี่แดงคือลูบหัวเหรอครับ
0: ไม่ครับกำลังใจกูขอมากกว่าครับ
2: แมนมาก
1: แต่พี่อ๊อฟก็มีการให้กำลังใจพี่แดงมีได้รูปหัวพี่แดงด้วย
2: นี่ค่ะก็เขาก็มาจับหัวว่าพักผ่อนบ้างนะเดี๋ยวแบบไม่สบายอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเติมเต็มกับเรายังไงครับเวลา
2: เขาห่วงตัวเขาเองกลัวไม่มีคนรับใช้เขาช่วงเอาคืน
3: ค่ะต้องบอกเลยว่าในความเหนื่อยของพี่แดงที่ต้องดูแลพี่อ๊อฟนะคะมันก็มีความสุขเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่าการดูแลกันด้วยหัวใจส่งผลให้คนป่วยที่ชื่อพี่อ๊อฟพงพัฒน์ดีขึ้นได้ยังไงจากละครค่ะ
4: และในวันหนึ่งที่เราสองคนพี่น้องไม่อยู่ก็เกิดเรื่องที่น่าตื่นเต้นขึ้นที่บ้าน
5: อยู่ๆพ่อก็หายตัวไปเหลือแต่รถเข็นว่างเปล่าอยู่ไหนพ่อใจแม่ตกใจสับสนมึนงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อคิดไปต่างๆนานา
4: หรือพ่อจะหนีไปเพราะกลัวจะต้องเป็นภาระ
5: ไม่
4: หรือพ่อจะถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่พี
5: ่ไม่ดิ
4: หรือพ่อจะจนเกิดเสียงหนึ่งดังขึ้นจากชั้นสองของบ้าน
5: เสียงอะไรอ่ะเสียงเก้าอี้ล้มเหรออย่าบอกนะว่า
4: ไม่เสียงมันน่าตกใจมากกว่านั้นพี่เพราะมันคือเสียง
5: นาฬิกากู้ดังขึ้นได้ยังไงอ่ะ
6: กู
7: พ่อทำสำเร็จแล้ว
5: คุณจะมาจะกินไงกูไม่กดตกลงไปยังไง
7: ครับกูนี่เห็นไหมพ่อทำได้ตามสัญญาแล้วแม่เก่งไหมเล่า
5: เก่งเก่งอะไรล่ะพ่อถ้าตกลงไปอีกรอบนึงอ่ะแม่ไม่ดูแลแล้วนะแม่หมดแรงแล้วนะ
4: ถึงแม่จะบ่นพ่อมากเท่าไหร่นะครับแต่ลึกๆแล้วแกดีใจมากมากมากที่พ่ออาการดีขึ้นจนสามารถขึ้นบันไดไปเองได้เนี่ย
5: นาฬิกานกกุ๊กกูที่ดูเหมือนเป็นสิ่งของสะสมแต่กลับกลายเป็นหมุดหมายของการก้าวต่อไปของครอบครัวเรา
8: ไม่ต้องเลยนี่บีบีไรเฟิลดูพ่อเธอสิขึ้นไปชั้นสองนี่ไปไขนาฬิกานกกุ๊กกูไม่กลัวตกลงมาหรือไงไม่รู้
7: จะกลัวทำไมล่ะนี่เห็นไหมเนี่ยก็แข็งแรงแล้วไงเดินได้แล้ว
9: ผมจะเล่นหัวสิ
4: บ่นอย่างนี้แหละครับ
7: ขึ้นไปขายนาฬิกาจะได้ใช้ได
4: ้แต่จริงๆแล้วอ่ะ
5: ดีขึ้น
4: ยิ่งบ่นมากเท่าไหร
2: ่ก็ไม่ต้อง
4: แล้วก็ยิ่งรู้ว่าแม่ยิ่งรักพ่อมากเท่านั้น
5: ในที่สุดนาฬิกานกกุ๊กกูก็ถูกพ่อไขลานให้เดินต่อไป
7: นี่เอาไม่ทาบเถอะ
5: เหมือนนาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ได้ถูกซ่อมแซมและไขลานใหม่ด้วยความรักจากแม่และพวกเราจนทำให้พ่อกลับมาเดินต่อไปด้วยกันได้อีกครั้ง

0: ล่ะไม่คิดว่าเขาจะเดินได้หมายถึงว่าไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้เพราะว่าตอนที่กายภาพอ่ะเขาเหมือนเขาไม่น่าจะเดินขึ้นบันไดได้เราคิดว่าไงต้องอยู่ชั้นล่างแน่ๆเพราะไอ้การที่จะแบบเหมือนยกขาขึ้นก้าวอ่ะมันเป็นเรื่องยากมากแล้วก็ต้องไปฝึกหุ่นยนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นเดือนๆแล้วอ่ะซึ่งเราก็เหมือนตั้งความหวังไว้ว่าเออน่ะแค่เขาเดินได้เราก็ดีใจแล้วอ่ะไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้ก็พูดกับเขาไว้เสมอว่าเอาสิเธอถ้าเกิดเธออยากให้นกมันร้องอ่ะเธอก็ขึ้นไปสิเธอก็ขึ้นไปดึงเอาเองไม่ดึงให้หรอกแล้ววันหนึ่งเขาก็ขึ้นไปแบบดึงอ่ะมันก็เลยเป็นแบบโอ้โหมันเป็นประกายที่แบบเรารู้สึกแบบโอ้โหมันเป็นรอยต่อของความรู้สึกที่มันอิ่มเอมอ่ะมันรู้สึกแบบมันเป็นสเต็ปใหญ่มากสำหรับชีวิตเขาที่เขาจะไปต่อได้อีกระดับหนึ่ง
1: มาในวันนี้ที่พี่แดงย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ก็ยังมีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติกับการก้าวของพี่ออฟในวันนั้น
0: จริงๆเสียดายเงินค่ากูไม่น่าเสียรู้มันเลยโอ้โหแพงจะตายให้ฉันซื้อยอมถึงก็ยอมแบบ
2: ทุกอย่าง
0: ป่วยเลย
2: ต้องมีการลงทุนดีใจวันแรกที่ไอ้ขันกูเอ้ยไอ้ไขลานฮะแล้วกูร้องดีใจมากกูขันแล้วกูขันแล้ว
3: กูขันแล้วหรือมึงขันแทนกูแล้ว
2: เอาล่ะนิดนึง
1: ตอนนี้พี่ออฟก็คือกลับไปทำงานไปกองถ่าย
2: ผมบอกแล้วผมขอเวลาเมียผมปีเดียวขอเวลาป่วยในปีเดียวถ้าครบปีผมลุกทำงานเลยหายไม่หายทำ
3: สรุปแล้วใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่จนถึงกลับมาเริ่มทำงานตั้งแต่วันแรก
2: ปีหนึ่งบอกแล้ว
3: พอดีเป๊ะเลย
2: หนึ่งปีไม่เกินเลยครับ
3: แต่ระหว่างที่กายภาพอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงานก็คือเตรียมที่จะเริ่มงาน
2: ก็เริ่มหัดเขียนอะไรตัวมีอะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านนะคะมันทำให้คนในบ้านรักกันมากขึ้นไหมคะพี่แดง
0: มากค่ะมากมากเลยทำให้เรารู้คุณค่าของชีวิตในแต่ละวันว่าเราควรจะต้องดำเนินยังไงให้มันแบบไปด้วยกันกับเหมือนกับจัดเวลาให้มันเหมาะสมเพื่อได้สุขภาพเราก็ดีด้วยแล้วการดำเนินชีวิตก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็แล้วแต่พี่ว่าพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพถ้าสุขภาพไม่ดีอ่ะทำอะไรก็ไม่ได
3: ้แล้วการดำเนินชีวิตในทุกๆวันนี้หลังจากที่เราเจอเหตุการณ์ครั้งนี้มามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
0: มันเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเปลี่ยนแปลงมากๆเหมือนกันมันก็ทำให้ตัวเราอ่ะต้องระวังตัวเอง
2: ไม่ประมาท
0: ไม่ประมาทใช
2: ่ไม่ประมาท
0: มันสอนเราหมดทุกอย่างเลยแม้มันมาเจอเหตุการณ์พี่ออฟใช่ไหมคะแล้วก็มาเจอโควิดด้วย
3: ครับ
0: มันก็เลยทำให้แบบเราต้องมองบวกมองในด้านดีที่เขาทำให้เรารู้สึกเหมือนใช้ชีวิตย่อลงมาอีกหน่อยไม่ต้องแบบไม่ต้องเอ็กซ์ตรีมเยอะจริงๆไม่ต้องแบบเหมือนชีวิตไม่ต้องฟู่ฟ้าเยอะไม่ต้องไปออกไปโลดแล่นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับมาที่พอเพียงนั่นแหละ
3: ถนอมร่างกายมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ใช
3: ่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับร่างกายพี่ออฟหายมาถ้าเกิดให้คุณหมอประเมินหรือพวกเราประเมินกันมันเรียกว่าดีขึ้นมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากเต็มร้อยอ่ะ
0: ก็แปดเก้าสิบแล้วค่ะ
2: หมอเขาบอกว่าพูดจะได้ประมาณ 100% นี่ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันไม่แข็ง
3: ฝั่งขวาครับ
2: ลิ้นมันแข็งอะไรเงี้ยบางทีก็ติดขัดขาประมาณ 95% นะฮะวิ่งได้จ็อกกิ้งได้อะไรได้แต่อาจจะมีบางฟังก์ชันบางส่วนที่หายไปผมไม่รู้ว่ามันคือความสามารถอะไรบ้าง

0: แขนจะได้ประมาณ 75%
1: ครับ
0: 75% ยืดไปจับอะไรคงพอคลายได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยู่กับมันเนี่ยมันเป็นไงก็อยู่มัน
2: พี่อ๊อฟเองก็ยังต้องทำกายภาพบำบัด
0: ทำครับ
3: ทำค่ะทำทุกวัน
2: ถามพี่อู๋กับพี่เปิ้ลนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่อ๊อฟมาจริงแล้วทั้งสองท่านก็สนิทกับพี่อ๊อฟพี่แดงอยู่แล้วนะคะแต่พอได้ฟังวันนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: คือจริงๆพี่ก็มองว่าความรักคือพื้นฐานที่สำคัญเชื่อว่าพี่แดงทำทุกอย่างด้วยความรักถึงแม้เขาจะเหนื่อยเขาจะหนักแต่จริงๆแล้วข้างในอ่ะคือความรักแหละที่สั่งให้เขาทำทุกอย่างได้โดยที่เขาก็เต็มใจแล้วก็มีความหวังนะพี่เปิ้ลเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นว่าบางทีพอเราเจอสภาวะการที่มันหนักๆอ่ะถ้าเราคิดว่าไหวก็ต้องไหวคือพี่แดงจะบอกอยู่เสมอว่าไม่เป็นไรอันนี้พี่เปิ้ลชอบคำว่าไม่เป็นไรบางคนฟังแล้วมันดูรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คำว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันหนักแน่นพอนะอยู่ที่ว่าเราพูดแล้วเรารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าพี่เปิ้ลเชื่อว่าเห็นแล้วเนี่ยหลายๆคนเห็นก็คงจะต้องมีความหวังอะทุกชีวิตมีความหวังได้เสมอฉะนั้นอย่าคิดว่าเราทำอะไรทุกอย่างไปแล้วมันไม่มีความหวังมันต้องได้สักวันหนึ่งมันต้องได้ให้เห็นเลยอะเห็นเลยว่า
5: พี่อู๋ล่ะครับ
6: ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับผมว่าการตั้งสติคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าพอเรามีสติเราก็รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรแล้วเราควรจะแก้ไขปัญหายังไงอันนี้สำคัญครับ
5: ครับ
7: แต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นชัดๆเลยของวันนี้ก็คือต่อให้เราเจอวิกฤตเจอปัญหาไม่ว่าจะทางกายหรือทางอะไรก็ตามอย่างที่พี่อู๋บอกสติก่อนแล้วทุกปัญหาเหมือนที่มันมีทางตันถ้าใจเรามันไปถึงอะร่างกายมันจะตามไปถึงเส้นชัยได้เองนะ
2: เดินทางมาจนถึงวันนี้พี่อ๊อฟกับพี่แดงมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะ
3: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะซัพพอร์ตกันและกันเสมอเราจะเกื้อกูลกันและกันเสมอเนาะจะจุงมือกันไปจนแก่เท่าก็รู้สึกว่ายังไงเราก็ต้องไปด้วยกันไอ้สิ่งที่เราพูดว่าไม่เป็นไรนั่นน่ะที่ว่าใช้กับได้ทุกกับทุกคนนั่นหมายความว่าเราจะไม่ซ้ำเติมกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะรับสภาพแล้วเราจะไปด้วยกัน
0: ชีวิตผมทั้งชีวิตเนี่ยผมยกให้เขาไปแล้ว
7: ครับ
0: เพราะฉะนั้นรักษาชีวิตไว้ให้ดีถ้ามันเป็นอะไรเนี่ยคุณก็จะเหนื่อยเพราะว่าผมยกชีวิตผมให้กับคุณแล้วเพราะฉะนั้นช่วยดูแลรักษามันด้วย
2: ได้เรียนรู้แง่มุมความรักที่งดงามนะคะจากพี่อ๊อฟพี่แดงในวันนี้แล้วก็ได้มุมมองที่ดีจากพี่เปิ้ลจากพี่อู๋ด้วยวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะ
5: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
5: ขอบคุณครับ
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นในหัวใจแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะทาง ALTV หมายเลข4วันนี้สวัสดีค่ะ
8: สู้มันซาบซึ้งเลยร้องไห้
9: ร้องไห้เลย
0: น้ำหูน้ำตาไหล
3: โอ้โหพี่ว่ามากกว่าเดิมนี่ลูกศิษย์นี่ขนาดลูกศิษย
5: ์พี่มีอู๋เหรอครับ
3: เออนั่นแหละ
10: นี่ดิวอาจารย์ที่จะไปทำพิธีขอเข้ามาข
5: อไปเลยอะไรบ้างคร
0: ับ
5: อาจารย์
0: ดอกไม้5 อย่าง
5: 5สี
0: สำคัญสุดต้องนั่งกับพื้น
5: นั่งกับพื้นนั่งกับ
0: คุกเข่า
5: คุกเข่า
0: พนมมือ
5: พนมมือขึ้น
0: ขออภัยเมีย
5: ไม่ว่าจะ
0: กายกรรม
5: ม
0: โนกรรมวิธีกรรม
5: ที่มีทำไปที่ทำให้แม่ไม่สบายใจหรืออะไรก็ตาม
9: เสียพ่อนะ
0: ใช่
5: นะจ๊ะแล้วปั๊บเราก็เข้าไปซุกได้เลย
0: ไม่ใช่
2: หอมแก้มหนึ่งที
0: หอมแก้มก่อน
5: หอมแก้มก่อน
0: หอมคูนี่ดิ
5: หอมอย่างนี
0: ้ดีมาก
5: แล้วก็ลงมาซุกต่อ
0: ยัง
5: ซุกไม่ได้
0: สองทางนี้
5: ครับและซุกได้ยัง
0: อ่า
5: เสียง
6: เฮ้ยมึงคิดอะไรกับพี่ออฟอ่ะทำไมต้องหน้าแดง

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แสงตีโบ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
7: นี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: แซงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ายพี่อย่าเพิ่งหนี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่ไม่เยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะ
3: ก่อนสิว่ามือนะครับผมครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
4: ผมอธิพลเจียมสมบัตินะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กศาลายาครับ
0: พี่เอครับผมครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
4: า
0: ะ
4: ครับ
0: ใช่ไหม
4: ฮะไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอทำไมครับแปลก
4: ๆไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมากแต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
4: ก็ตัวนี้มันจะแฝนเสื้อผ้าได้แฝนหมวกแฝนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัว L เข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
4: ่
0: ะ
4: ใช่ใช
0: ่ใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ
4: ่
0: ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
4: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮะตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
4: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
4: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
4: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
4: ใช่
0: แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไห
4: ม
2: เพราะเราตัดกันเยอะด้วย
0: แล้วในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
4: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
4: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
4: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
4: ใช่ใช
0: ่โอเคเริ่มเลยครับ

0: พี่ครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนเนี้ย
1: อันนี้มัน2เมตร40แล้วครับ
0: มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัทเอาท์ใช่มั้ย
1: ใช่แต
0: ่ว่าเป็นโครงคัทเอาท์ก็2เมตร40อ่ะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดแม้70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: พอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
1: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไม
1: ้3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
1: 3เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตร7เมตร7เมตร5
1: ถูกต้อง
0: 40 40
1: 2ตัวครับ
0: โอเคว
1: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวาครับตอนจะตัดจะง่ายเวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
1: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
1: ได
0: ้ไ
1: ห
0: มบาลานซ์
1: ตรงไหนก็ได
0: ้ต้องริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
1: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ที่เดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกันไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
1: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
1: อยู่ฝั่งขวาน
0: ะ
1: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟ
1: จะไม่อันตรายนะครับเราผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยลงมาลงเลยครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละก็เดี๋ยวอีกตัวพี่ก็มาทาบเลยไม่ต้องวัด
0: เก่งมากครับเก่งมาก
1: ไม่ไหวเลย
3: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
4: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ทีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทำแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกไปไง
2: โอเคตอนนี้คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10
2: เซน
1: ใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถูกครับ
2: แบบเช่นนี้เส้นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจัดชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วถ้าบันไดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่มั้ยถูกต้องคร
2: ับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลัก2ชิ้นประกบตัวนี้ไว
1: ้
2: แล
1: ้
2: วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะอันนี้ใช่ม
1: ั้ยใช่ครับตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70นี่เราจบ

0: แล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
1: เ
0: บส70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
2: ครับ
0: เราก็วัดจากข้างบนลงมา
2: คร
0: ับตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
0: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
0: งงไหมครับ
1: สุดยอดสุดยอด
0: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำตัวนี้เป็นหลักแหละ
0: ใช่ตัวนี้เป็นหลักต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์กเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้ามือมีแบบอยู่ก็มันเอาเดินเอาไม้มารอบๆมองเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีบล็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีบล็อกอัพแบบนี
1: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับ
1: แต่นี้ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสองด
0: ้
1: านสามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
0: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะ
2: ครับ
0: ให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
2: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะครับ
0: วัดได้ครบทีเดียวเลย
3: ชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
1: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
3: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
2: เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
0: ใช่ครับ
2: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
0: ับ
2: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
0: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
2: ้
0: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันนึงมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
2: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
0: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
2: ้หมุนได้มันจะหมุนได้เลยนะ
1: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
2: ใช่
1: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
2: ้ใช่
1: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุนน
2: ี่แต่มันซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
1: ก็ได้ก็จอดรูเดียว
2: ไม่ควร
0: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
2: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
0: ี่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
2: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
0: ใช่ครับเอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
2: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่าง
0: น
2: ี
0: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
2: เ
0: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะ
2: ฝังหัวสกู
0: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ ตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
2: ีเนียนเลยนะฮะ
0: ใช่
2: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
0: ใช่ครับ
2: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
0: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
2: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
0: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: าล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาโหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
2: ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่ดาวแขวนผ้า
0: อย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่า

0: กอบ
1: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
0: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
1: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
0: ใช่
1: ตัวสกรูได้แค่ยึดตัวได้ทำให้อยู่จริงคือกาว
0: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
1: ครับ
0: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
1: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
0: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
1: ครับผมอ
0: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายข
1: ึ้
0: น
1: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกันถ้าใครแอดวานซ์มากขึ้นเดี๋ยวก็ว่ากัน
0: ใช่ใช่
2: เบสิกอย่าง
1: น
2: ั้นครับ
1: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
0: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกี่ยวปล่อยไปเนี่ยให้เกี่ยวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
1: เ
0: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
1: โอเค
2: เ
1: กี่ยวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกี่ยวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
0: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
1: สกรู
0: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้วเราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้ว
1: ให้
0: ไป
1: ล
0: ง
1: เลย
0: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
1: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยจอดทีละยาก
0: บางทีมันเลื่อนตรงลงถูกต้อง
1: โอเค
0: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
1: คู่นี้ก่อนนะ
0: คู่นี้ก่อนแล้วพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
1: ครับโอเค
2: โอเค
0: เอาเลยละ
1: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันจะไม่ลงไปในรูเดี๋ยวมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
1: เอาทุกข้างเดียวก่อนมันต้องเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้างแต่พอ
2: ตั้ง
1: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีอะไรทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
2: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
1: นั่นนี่พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลยปุ๊บ
2: เอาเลยนะ
1: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
0: อ้าวแน่นปาก
3: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
2: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนโน่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดละอ
0: ัน
1: นี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: ซึ่งในตะขอเนี่ยมันก็มีหลา

0: หลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะวันนี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไงอ่
1: ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข
1: ่ใช่มันจะงอแบบนี้ครับตะขอ
2: ที่มันเป็น
0: คร
2: ับ
0: ครับ
2: เป็นพุกเลยโค้ง
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้ดูออกง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแขวนพวงกุญแจแขวนหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเล็งเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช
0: ่คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้เนี่ยเจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: ใช่เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดจะไปเจาะลึกมากเออเจาะนิดเดียวให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: นี่พูดไปพูดมานี่พี่เอ๋หมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกความตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
0: อ๋อ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอถ้าเสร็จท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีมจับแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉากซะเออตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่ไหมคะ
1: 3อันครับ
0: แต่ละแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้ไหมหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: เออใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: ชอบอ๊อฟเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเออเราสนุกไง
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยให้ความรู้กับเราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่ามาได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะแห่งชาติมาแลกกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เซฟตี้ฟอร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แสงแดดจ้าฟ้าใสชายหาดสวยคือมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามายังประเทศไทยเพื่อสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติแต่เหรียญมี2ด้านฉันใดทะเลไทยย่อมมี2ด้านฉันนั้นแม้จะได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีชายหาดงดงามทว่าเบื้องหลังกลับมีความอัปลักษณ์ซุกซ่อนอยู่นั่นคือขยะอันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่าไทยอยู่ในอันดับที่6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกก้นกรองบุหรี่ถือเป็นหนึ่งในขยะที่ถูกทิ้งมากที่สุดและพิษภัยของมันก็ได้สร้างความเสียหายให้แก่ท้องทะเลอย่างแสนสาหัสชนิดที่ใครก็คาดไม่ถึง
1: ลองคิดถึงสภาพเวลาเราเห็นคนสูบบุหรี่เขาคิดว่ามันไม่มีอะไรประดับบุหรี่เสร็จปุ๊บโยนทิ้งบางทีมันก็ไปลงตามท่อระบายน้ำแล้วน้ำก็พัดพาหลุดออกไปตามคลองแม่น้ำแล้วก็ลงทะเลกับส่วนที่สองไปเที่ยวตามชายหาดดับบุหรี่แล้วก็ทิ้งลงบนทรายคิดว่ามันไม่เป็นไรแล้วแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ย่อยสลายอยู่ริมชายทะเลเนี่ยบางทีมันมีคลื่นลมมันก็จะซัดเอาตัวทรายเนี่ยลงทะเลกลับไปแล้วก็พาพวกขยะพวกนี้กลับลงไปด้วย
0: ที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นก้นกรองบุหรี่ยังมีอันตรายจากสารพิษตกค้างทั้งสารท็อกซินนิโคตินสารหนูยาฆ่าแมลงและสารก่อมะเร็งอีกกว่า60ชนิด
1: ตัวของก้นบุหรี่ข้างในมันเป็นเส้นใยพลาสติกประเภทหนึ่งแล้วก็หุ้มด้วยตัวกระดาษตัวเส้นใยที่เป็นตัวก้นกรองมันจะคงอยู่ได้นานก้นกรองมันก็จะดูดซับพวกสารนิโคตินสารก่อมลพิษทั้งหลายแหล่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นก้อนมลพิษก้อนหนึ่งด้วยความที่มันมีขนาดเล็กเนี่ยมันทำให้สิ่งมีชีวิตหลายๆตัวเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาหารแล้วก็หุบกลืน
0: เมื่อธรรมชาติถูกคุกคามท้องทะเลจึงล่ำให้ชายหาดที่ควรจะบริสุทธิ์ผุดพองกลับถูกปลูพรมด้วยเศษขยะแถมยังเหม็นตลบอบอวลด้วยกลิ่นควันบุหรี่ในที่สุดสถานการณ์ส่อแวววิกฤตจนไม่อาจนิ่งดูดายได้อีกต่อไปกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ออกมาตรการปกป้องชายหาดด้วยการประกาศห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ชายหาด24แห่ง15จังหวัดภายใต้ชื่อว่าโครงการชายหาดปลอดบุหรี่
2: เราลองไปล่อนตะแกรงดูชายหาดหลักๆที่ว่าในหาดเนี่ยมันมีอะไรบ้างเหลือเชื่อเลยเจอก้นบุหรี่เนี่ยทุกตารางเมตรเลยเยอะมากกรมเนี่ยเราก็มีพรบกฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวเรื่องทะเลชายฝั่งมันก็มีมาตรา17อยู่มาตราหนึ่งถ้าทีมดีเห็นว่าอะไรที่จะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตสามารถใช้มาตรา17เนี่ยประกาศแล้วก็หยุดสั่งห้ามและมีบทลงโทษด้วย
0: หาดบางแสนจังหวัดชลบุรีสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศยอดนิยมทุกๆวันจะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจริมชายหาดกันอย่างคึกคักแต่ใครจะรู้ว่าชายหาดบางแสนก็เคยประสบปัญหาคนสูบบุหรี่ไม่เป็นที่เป็นทางสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่นักท่องเที่ยวคนอื่นๆขณะที่เศษก้นกรองบุหรี่ถูกทิ้งเกลื่อนชายหาดกลายเป็นภาพอุจจาตาให้แก่ผู้ที่พบเห็น
2: ทางกรมก็เลยเชิญชายหาดที่เขาอยากจะร่วมโครงการนี้มาต้องสมัครใจการที่จะห้ามสูบบุหรี่บนชายหาดมันต้องมีที่สูบบุหรี่ให้เขาก่อนคุณจะลงชายหาดคุณมี smoking area ซะคุณไปดูเรียบร้อยคุณลงไปเขาจะต้องเอากับเราด้วยทั้งท้องถิ่นและจังหวัดเข้ามาร่วมด้วย
0: โครงการชายหาดปลอดบุหรี่เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2561มีคำสั่งห้ามนักท่องเที่ยวสูบบุหรี่บนชายหาดอย่างเด็ดขาดโดยกำหนดโทษสูงสุดปรับ 100,000 บาทจำคุก1ปี
2: ในชายหาดอื่นๆที่นอกเหนือจากที่เราประกาศราชกิจจา24หาด15จังหวัดทั้งประจังหวัดและทางท้องถิ่นที่อื่นที่นอกเหนือเขาก็ไปทำต่อแม้แต่การประชุมที่ UN เนี่ยก็พูดกันเรื่องนี้เหมือนกันว่าประเทศไทยเราถือก้าวหน้าไปแล้ว
0: ครบ1ปีแล้วความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถือว่าน่าพอใจนักท่องเที่ยวสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ได้โดยที่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับกลิ่นเหม็นก้นบุหรี่เศษขยะก้นบุหรี่ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
3: 1ปีที่ผ่านมาครับเขามีการจัดระเบียบอะไรกันบ้างคร
4: ับ ก็มีป้ายมาติดห้ามสูบบุหรี่แล้วก็จะมีที่สูบบุหรี่ให้ในตู้ก็ดีขึ้น
5: เขาจะมาประกาศเลยว่าไม่ให้ดูเพราะเทศบาลเขาจะฝากอยู่เรื่อยเลยนะก็เกือบเป็นปีแล้วนะครึ่งปีฝากแล้วนะจะไม่มีเศษบุหรี่เลย
0: ชายหาดและท้องทะเลไทยไม่ต่างจากอัญมณีล้ำค่าที่ธรรมชาติสรรสร้างมาให้อย่างอุดมสมบูรณ์และงดงามไร้ที่ติหากทุกคนปล่อยปะละเลยไม่ช่วยกันปกป้องรักษาของดีที่เรามีอยู่ สักวันหนึ่งชายหาดและท้องทะเลสวยๆที่ผู้คนทั่วโลกต่างชื่นชมอาจไม่มีให้เห็นอีกต่อไป

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิค่ะ
0: น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุ้ยลิ
1: ครับสวัสดีครับปุ้ยลิสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่าใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส
1: ์ใช่
0: เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: น
0: ะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีผู้ช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ับมาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออ
2: ีกนิดนึง
3: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
3: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย

0: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับ
1: สามพลาสติกสามชิ้นแล้ว
0: ทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็กเกจไว้อย่างเงี้ยครับ
2: อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
3: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
3: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาเราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อเรื่องว่าผู้ขายเลยเนี่ย
3: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
3: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
0: ตอนนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
3: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
3: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
0: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว
3: ้ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
0: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
3: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
3: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
3: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
3: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกติได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
3: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
0: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
3: ับใช่ใช
0: ่เอาละครับวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
0: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เหรอ
1: จ๊ะ
0: น
1: ี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
0: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
0: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่2ก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
0: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
4: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
0: พี่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
0: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
0: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
0: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนก
1: ัน น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
0: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
3: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเอาไปในอีโคบริกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเง
0: ี้
3: ยค่ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับขอใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
0: ้
1: ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายัง

0: สิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได้คร
1: ับอ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่ายรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
2: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถึงว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลย
1: คร
2: ับ ขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
1: ร
2: เราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
1: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
0: We can save the world together ครับ
1: นี่
0: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
2: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
1: ิ่
2: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะเรามีทักษะมากขึ้น
1: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
0: 2ปี
1: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
0: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
3: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
0: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
0: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตด้วย
4: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
1: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
4: ื่องทุกเรื่องเลย
1: ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามในกับเรา
4: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรงั้นเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็น

0: ขาเรียกมันว่า Bee Wax Wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
1: It's an alternative to plastic wrap It's completely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
1: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet and a long life on this earth. So I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends and people really like them and they're easy to use and they are biodegradable as well.
0: How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
1: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
0: Can you show us what is this covering here?
1: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit.
1: Oh, tangmo. Tangmo chao.
0: Tangmo chao. There you go.
1: นี่อ๋อ Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
1: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
1: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
1: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
0: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
1: Actually not. Yeah.
0: Because it's natural.
1: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4 ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า Beeswax Wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช่
0: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเป็นอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
0: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
0: ครับ
3: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
0: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
3: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
3: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
0: ่
3: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีตของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
0: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆงี้เอาไปทำเองได
3: ้ถูกต้อง
0: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
3: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
3: ถูกต้อง
0: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
3: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพ็กเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพ็กเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
0: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนนั่นคือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า Beeswax Wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
3: ถูกต้อง
0: คิดเป็นระบบจริงฮะ ไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า Beeswax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
3: ใช่
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
3: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
0: จ
3: ะใหญ
0: ่
3: กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
3: ก็คือต้องพยายามการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเนาะ
0: อย่าร้อนเกินไป
3: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
3: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
3: ล้างได้ ล้างได้ยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได
3: ้เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
0: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
3: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
3: ใช
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้ม

0: ภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
1: เยอะค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBee Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Bee Wax Wrap can help our society?
2: I think the Bee Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
2: You know, you can't see it.
0: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
0: Yeah. Yes. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years is 12 rolls, and this is around 0.5 kilometers of plastic per family. Yeah.
0: ครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Bee Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับ Wrap

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือก่อนเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำ

ท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่

0: เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
1: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่ไปปิ๊งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
0: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่กับการปลูกผักมากขึ้นครับ
2: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะขนาดไหนนะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราสุดโซเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายเออแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองเอ้ยมันใช่จริงหรือเปล่าเอ้ยงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีณวันนี้เลยเออเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
0: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
1: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันนี้เราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
0: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแช่ปัดชามแล้วนี่มีรังจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากระเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
2: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักๆก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่นะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงเนี่ยก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะหนึ่งนอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักว่าเออนะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเออเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
0: มะเขือพวงอะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นแล้วก็เอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยปลูกบัวค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่าเออนี่นะตอนที่คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเออเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าเออตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
2: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
3: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
4: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนที่สายคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
5: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
4: เอ้ยมันของจริงแล้วก็แล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
2: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
6: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้ไงอร่อยนะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลากันเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้อง
3: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบโอ้ยชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
5: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ้ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ้ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมาลดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็ลดน้ำ
4: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีความมันเอ๋มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขละความผ่อนคลายละสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
5: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็

0: ยินดีที่จะทำ
1: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ

0: ีแต่โหระพาเลยหน้าน้ำก็มาลดน้ำขึ้นไปอีกขยับ
1: นี่ก็เสร็จเรียบร้อยปิด
0: เห็ดมีนิดหนึ่ง
2: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
3: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
4: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีเทศสารหรือเกษตรสาร
3: ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักมาครับ
5: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
6: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
5: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยลดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาแลกเปลี่ยนกัน
7: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
6: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนตะกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
5: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
8: มีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คืนทุกเดือนเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตรงนี
3: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
5: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกเนี่ยให้มากขึ้น
6: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้

0: คียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไว้เหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะมันอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงมันก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันเข้าไปใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
2: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งปูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
3: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีตานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอพอสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
4: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
3: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ย ส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
5: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
6: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์เราไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
2: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดิน

และความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สมาธิคือความสามารถทางสมองในการจดจ่อในขณะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งความสามารถของสมาธิในเด็กขึ้นอยู่กับความสามารถของสมองเด็กโดยเด็กแต่ละคนมีความสามารถทางด้านสมองไม่เหมือนกันส่งผลถึงวัยเรียนที่จะมีทักษะพื้นฐาน
1: 3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะมีกลุ่มของการขาดสมาธินะครับอาการโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งแล้วอีกอันที่สำคัญคือการหุนหันพลันแล่นครับ
0: สำหรับท่านผู้ปกครองและคุณครูที่มีความสงสัยในบุตรหลานของตนเองว่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่พบกับคำตอบและร่วมกันหาความหมายของเด็กสมาธิสั้นกับการบรรยายในช่วงแรกในหัวข้อโรคสมาธิสั้นบรรยายโดยคุณบุญธิสาสมศรีดาคุณพัชชากุลมาศและคุณกิรติอ้นมั่นนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เราจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะคะที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นไหมสังเกตดูนะคะก็จะมี3อย่างก็คือขาดสมาธิอาการโซนอยู่ไม่นิ่งแล้วก็อาการหุนหันพลันแล่นนะคะอาการขาดสมาธิมีอะไรบ้างจะมี9ข้อย่อยนะคะแบ่งเป็น9ข้อย่อยข้อที่1ก็คือมักไม่ตั้งใจฟังเก็บรายละเอียดของงานไม่ได้นะคะหรือว่าทำงานผิดพลาดบ่อยๆเนาะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะมันไม่มีสมาธิคงสมาธิได้ไม่ค่อยนานข้อ3ก็คือไม่ค่อยฟังหรือสนใจเมื่อมีคนพูดคุยด้วยนะคะข้อ4มักทำงานไม่เสร็จข้อ5ไม่มีระเบียบจัดการตัวเองได้น้อยวุ่นวายนะคะข้อ6นะคะหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องใช้สมาธิหรือความข้อ7มักทำของหายบ่อยๆข้อ8วอกแวกง่ายหรือเหม่อลอยนะคะส่วนข้อ9ข้อสุดท้ายขี้ลืมซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าอาการพวกนี้ค่ะเกิดอย่างน้อย6ข้อนะคะอย่างน้อย6ใน9ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจ
3: มาดูภาวะที่2นะคะภาวะที่2เป็นภาวะของอาการโซนอยู่ไม่นิ่งค่ะซึ่งในภาวะนี้เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ข้อย่อยข้อที่1นะคะแสดงอาการมือเท้าอยู่ไม่นิ่งยุกยิกตลอดเวลานั่งบิดตัวไปมาบนเก้าอี้นั่งเรียนอยู่บิดซ้ายบิดขวาสะบัดมือเล่นมือกระดิกเท้านั่งอยู่กับเก้าอี้แต่ก็จะมีอาการยุกยิกอย่างนี้ตลอดเวลาเนาะข้อที่2ก็คือนั่งไม่ติดอันนี้นั่งไม่ได้เลยต้องขอลุกเดินไปมาทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านเนาะลุกออกจากโต๊ะเรียนเพื่อนนั่งเรียนกันอยู่ขอลุกเดินสำรวจรอบห้องหน่อยลุกออกจากโต๊ะกินข้าวทานข้าวยังไม่ทันหมดเลยขอลุกไปเดินสำรวจหน่อยนิดนึงนะคะข้อที่3ก็คือมักจะตื่นเต้นหรือและก็แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมออกมาข้อที่4ก็คือมีการเล่นเสียงดังตลอดเวลาไม่สามารถทำงานที่จะต้องใช้ความเงียบได้เนาะทำกิจกรรมเงียบๆไม่ได้แล้วก็ข้อที่5ดื้อได้ทุกสถานการณ์ชอบวิ่งแล้วก็ปีนป่ายไปทั่วๆห้องอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราสำรวจแล้วมี3ข้อจากใน5ข้อเก็บไว้ลุ้นเหมือนเดิม
2: ใช่ะะใน6เดือนที่ผ่านมานะคะมี3ใน5ข้อนี้นะคะเก็บไว้ก่อน
3: ย้ำนะคะทั้ง2ภาวะเนาะต้องเกิดขึ้น6เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะเนาะข้อแรก6ใน9ข้อที่2 3ใน5มาดูหัวข้อที่3ค่ะ
2: หัวข้อสุดท้ายอาการสุดท้ายก็จะเป็นหุนหันพลันแล่นนะคะเดี๋ยวดูตามไปเลยนะคะหุนหันพลันแล่นนะคะก็จะมีทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะดูนะคะข้อที่1ก็คือมักโผล่คำตอบเมื่อพ่อแม่หรือคุณครูถามคำถามยังไม่จบเลยยังไม่จบก็จะตอบละนี่นี่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่2ก็คือรอคิวไม่เป็นรอคอยไม่ได้

0: นะคะข้อที่3ชอบขัดจังหวะชอบสอดแทรกเวลาคนอื่นกำลังพูดเวลาคุยอยู่ผู้ปกครองคุยอยู่หรือครูคุยกันอยู่ก็จะขอพูดแทรกหน่อยนิดนึงนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือพูดมากแล้วก็พูดเสียงดังนะคะใน4ข้อย่อยนี้เราขอแค่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแค่1ข้อนะคะแค่1ข้อ
1: ถ้าลองเช็คแล้วเด็กในปกครองของเราเนาะมีตามเกณฑ์ที่เราบอกเนี้ยค่ะรบกวนไปพบคุณหมอรีบๆจองคิวเนาะคิวค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ
0: โอเคแล้วก็ยังมีเกณฑ์การวินิจฉัยย่อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่าอาการทั้ง3อย่างที่เราบอกไปอะค่ะจะแสดงในเด็กที่มีอายุก่อน7ขวบนะคะแล้วก็แสดงในทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในที่บ้านอยู่โรงเรียนอยู่โรงหนังอยู่โรงพยาบาลทุกที่เหมือนกันหมดคือมีอาการนี้เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าอยู่โรงเรียนเป็นแต่อยู่ที่บ้านไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ที่บ้านเป็นอยู่โรงเรียนไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออาการในข้อ1และข้อ3นะคะทําให้เขามีปัญหาที่มีปัญหาทางด้านทักษะการเข้าสังคมแล้วก็ด้านการเรียน
1: รู้จักโรคแล้วเนาะพอที่จะคัดกรองได้ละว่าเด็กในสังกัดของเรามีภาวะสมาธิสั้นหรือเปล่าทีนี้เรามาดูวิธีการรักษาซ
0: ึ่
1: งวิธีการรักษาของสมาธิสั้นนะคะพบว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะทำให้โรคนี้หายขาดได้ไม่ต้องตกใจเราหมายความว่าต้องใช้วิธีการรักษาที่แบบผสมผสานซึ่งวิธีแรกเลยที่พวกเราจะแนะนำเนี่ยคือการรักษาด้วยยา2ตัวที่พบได้บ่อยๆก็คือตัวของ
0: ก็คือ
1: ลิทาลินกับคอนเซนต้าเนาะชื่อ2ชื่อนี้ซึ่งยา2ตัวนี้เป็นยาในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นจะเป็นยาที่ประสิทธิภาพการรักษาสูงที่สุดแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเนาะอาจจะเป็น2ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น2ตัวนี้เนาะที่คุณหมอจ่ายบ่อยๆเพราะฉะนั้น
0: แต่จะไปหาซื้อในร้านขายยาทั่วไปไม่มีนะคะต้องพบคุณหมอเท่านั้นแล้วคุณหมอเขาจะเป็นคนจ่ายยาให้เองออกใบสั่งยาให้นะคะ
1: นะคะ
0: ซึ่งนอกจากที่จะให้ทานยาแล้วอย่างที่บอกไปก็คือเราต้องใช้การรักษาโดยแบบผสมผสานกันเนาะไม่ใช่แค่ทานยาอย่างเดียวแล้วจะหายเพราะว่าเมื่อเด็กทานยาแล้วทานยาทำให้เขานิ่งลงนะคะแต่ว่าทานยาไม่ได้ทำให้เขามีสมาธิไม่ได้ทำให้เขารู้จักวิธีการจัดการควบคุมตัวเองหรือว่าไม่ได้รู้จักวิธีการที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในสังคมได้เนาะการที่จะใช้วิธีให้เขาเรียนรู้แบบนี้ค่ะก็คือผ่านการบำบัดนะคะซึ่งก็คือพวกเราเนี่ยแหละค่ะนักกิจกรรมบำบัดนะคะที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้และก็ไม่ใช่แค่พวกเราเหมือนกันก็จะมีวิธีการบำบัดอย่างอื่นอย่างเช่นดนตรีบำบัดหรือศิลปะบำบัด
1: นะ
0: ใช่ก็คือก็ดูไปว่าตามสภาพของเด็กแต่ละคนว่าเขาควรที่จะรับการบำบัดแบบไหนเนาะเพราะว่าวิธีการบำบัดก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือจะช่วยส่งเสริมทางด้านการควบคุมตัวเองนะคะการมีสมาธิจดจ่อกับงานความรับผิดชอบการจัดการตัวเองนะคะประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการต่อไปก็คือ
1: สุดท้ายเลยค่ะ
0: สุดท้ายเลยเด็กๆไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะคะไม่ได้อยู่กับนักบำบัดทั้งวันหรือว่าไม่ได้อยู่กับคุณครูทั้งวันเด็กๆได้อยู่กับผู้ปกครองนะคะก็คือการบำบัดสุดท้ายก็คือการให้การช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่จะต้องช่วยเหลือเขาทั้งเรื่องการจัดการตัวเองที่บ้านทั้งเรื่องการเรียนเงี้ยค่ะอาจจะต้องผู้ปกครองจะต้องช่วยในการส่งเสริมศักยภาพของเขาให้ได้มากที่สุดด้วย
1: ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เป็น3การรักษาหลักๆเนาะที่เราเอามานำเสนอกันวันนี้บทบาทของนักกิจกรรมบำบัดที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องพาเด็กมาประเมินก่อนค่ะให้เห็นตัวเด็กก่อนเนาะแล้วก็คุยกับผู้ปกครองกับคุณครูว่าพฤติกรรมไหนที่ตอนนี้ที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุดเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะใช้ เทคนิคการปรับพฤติกรรมแต่ละเทคนิคแล้วแต่ค่ะว่าเด็กบางคนจะต้องใช้เทคนิคไหนยังไงเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กแล้วก็แนะนำคุณครูกับผู้ปกครองให้ไปทำให้เป็นทิศทางเดียวกันค่ะ
2: โดยทฤษฎีของกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือให้แต่ละบุคคลเนี่ยสามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพตามความสุขที่แต่ละคนมีนะครับในเด็กสมาธิสั้น1คนถ้าเดินมาหาเราอย่างนี้เราก็จะมองแล้วว่าน้องเขามีปัญหาในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตอะไรหลักๆเลยเรื่องการเรียนหรือเปล่าการทำกิจวัตรประจำวันด้วยภาวะสมาธิเขาไม่ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่าด้วยการขาดสมาธิมันส่งผลต่อการทำกิจกรรมดำเนินชีวิตอะไรของเขาบ้างนะครับและกิจกรรมบัตรก็จะมาประเมินแล้วก็ให้กิจกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสมาธินะครับกิจกรรมลดพลังงานลดแรงขับที่เขามีนะครับรวมถึงกิจกรรมส่งเสริม

0: เสริมทักษะอื่นๆที่เขาขาดไปเช่นทักษะทางสังคมในการเล่นกับเพื่อนนะครับส่งเสริมทักษะการจัดการเวลาการควบคุมตัวเองนะครับส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองนะครับการกล้าที่จะเผชิญปัญหาทักษะการแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเด็กสมัยสั้นได้เช่นปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อการเขียนการพูดสายตาและกิจกรรมบัตรก็จะมีวิธีเฉพาะในการประเมินหรือว่าให้การช่วยเหลือทุกๆปัญหาที่กล่าวมาครับกิจกรรมบำบัดคืออะไรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้ามีใครสักคนนึงเนี่ยที่เขาไม่สามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตนั้นได้นะครับแบ่งเป็นกรุ๊ปหน่อยก็คืออาจจะมีกิจวัตรประจำวันนะครับการทำงานการเรียนนะครับการพักผ่อนการใช้เวลาว่างนะครับเมื่อใดที่มีคนนะครับที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเหลือให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้ผ่านกิจกรรมเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในภาพเด็กน้อยท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทานข้าวเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องทำอย่างน้อยวันละ3ครั้งใช่ไหมครับจะเขาว่าอย่างน้อยนะครับบางท่านมีมากกว่านั้นถ้าเด็กคนนี้กล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงเขาจะกินข้าวได้ไหมไม่ได้ถ้าเขากลืนแล้วสำลักเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้เนาะถ้าสายตาเขาเลือนรางเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้นักกิจกรรมบัตรจะมององค์ประกอบในการทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วให้กิจกรรมที่จะกิจกรรมอะไรดีเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือกิจกรรมอะไรดีไปกระตุ้นกลืนน้องอย่างเงี้ยครับเพื่อส่งเสริมให้น้องคนนี้เขาทานข้าวได้นั่นแหละครับคืองานของกิจกรรมบำบัดพอเข้าใจคร่าวๆไหมครับนะครับโดยเราเนี่ยจะมีพื้นฐานคือยึดเอาตามบริบทความต้องการแล้วก็ความสุขพื้นฐานของแต่ละคนไปนะครับเช่นบางทีมีอาม่าอายุ70แล้วท่านชรามากแล้วความจำเสื่อมอย่างเงี้ยครับตัวท่านเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการอยากจะไปนั่งทำงานแล้วใช่ไหมครับแต่ลูกหลานยังต้องการแล้วให้เรามาฝึกเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่อยากฝึกเนาะเพราะเรามองคนไข้เป็นหลักน้องผู้รับบริการเป็นหลักถ้าส่งเสริมให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้แล้วเขาไม่มีความสุขก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมครับนะครับบริบทอื่นๆก็เลยมีผลสำคัญในการช่วยเหลือด้วยนะครับกิจกรรมบัตรเรายังทำในผู้รับบริการหลายๆฝ่ายนะครับเช่นเป็นหลักเลยกระตุ้นกลืนเคยเห็นผู้ป่วยอัมพาตที่ใส่สายไหมครับใส่สายอาหารที่ต้องเขาเรียกว่าฟีดให้อาหารทางสายยาอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาฟื้นฟูสภาพในการฝึกการกลืนนะครับหรือว่าในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้านะครับแล้วก็จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านนะครับหรือว่าในภาพนี้นะครับผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความจำความคิดนะครับหรือกลุ่มอัลไซเมอร์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในการฟื้นฟูหรือว่าคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำงานของสมองนะครับและสุดท้ายที่เราเป็นพระเอกของงานวันนี้นะครับคือในกลุ่มเด็กสมาธิสั้นนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวของน้องๆนะครับกิจกรรมบัตรเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเหมือนที่บอกนะครับเรามีหน้าที่ในการประยุกต์นะครับและวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการควบคุมตัวเองจัดการตัวเองแล้วก็ส่งเสริมสมาธิให้ดีขึ้นรวมถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดตามมาเป็นขบวนเมื่อเด็กคนนั้นเป็นสมาธิสั้นนอกจากนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญคือการสัมภาษณ์ผู้ปกครองคนดูแลเด็กหรือว่าฝากคุณแม่ไปหาคุณครูให้หน่อยว่าน้องมีปัญหาอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนนะครับหรือการประเมินพฤติกรรมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยกันในหัวข้อนี้ด้วยนะครับในการปรับพฤติกรรมน้องนะครับหรือว่าการประเมินเฉพาะทางโดยมีแบบประเมินมาตรฐานนะครับเช่นการรับรู้ทางสายตานะครับประเมินการรับความรู้สึกหรือว่า SI นะครับที่ท่านเคยคุ้นหูกันหรือว่าความสามารถในการเขียนทักษะอะไรที่มันจำเป็นในการเขียนของน้องนะครับนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยก็จะวางแผนการบำบัดหรือว่าการฝึกของน้องนะครับตามปัญหาที่ได้มานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเน้น2ทฤษฎีหลักคือทฤษฎี SI แล้วก็การปรับพฤติกรรมนะครับ SI หรือ Sensory Integration นะครับแปลเป็นไทยว่าการบูรณาการประสาทความรู้สึกการรับความรู้สึกมีกี่อย่างครับทุกท่าน5อย่างหรือที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับแต่ที่นี้เราไม่อยากใช้คําว่าสัมผัสเพราะสัมผัสแล้วมันคือตัวย่อยอันนึงคือจากผิวหนังนะครับดังนั้นเราจะใช้คําว่าการรับความรู้สึกทั้ง5ด้านมีอะไรบ้างครับทุกท่านครับมีมือนี่คือผิวหนังนะครับไม่ใช่แต่มือนะครับหลังมือหลังเราผิวหนังทั้งหมดร่างกายเนี่ยคือการรับความสัมผัสหมดอันที่2ครับตานะครับการมองเห็นอันที่3รับรสนะครับก็จะเป็นพวกในช่องปากนะครับลิ้นโคนลิ้น นะครับอ่ะจมูกแล้วก็หูอ่ะอันนี้คือ5ด้านที่ถูกเกี่ยวกับเรื่องของระบบรับความรู้สึกนะครับแต่เดี๋ยว SI เราพิเศษหน่อยเดี๋ยวผมจะเรียกการบูรณาการประสาทรับความรู้สึกว่า SI เลยนะครับเดี๋ยวเข้าใจตรงกันพร้อมกันเลยครับมันฟังง่ายดีเนาะอ่ะ SI เราจะเพิ่มมาอีก2อันเมื่อกี้ที่ทุกท่านดูมีการได้ยินนะครับการรับรสการดมกลิ่นการมองเห็นแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับแต่เดี๋ยวมีวงกลมสีแดงนี้2อันอ่ะเวสชิบูราทุกท่านรู้จักไหมครับแปลว่าระบบการทรงท่าอันนี้คือเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้ออันนี้คือการรับความรู้สึก7ด้านที่ SI เขาวิเคราะห์มาเพิ่มมากขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้เราเพิ่มคุณระบบการทรงท่าแล้วก็ระบบเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อมานะครับเป็น7ด้านแล้วนะครับดังนั้นเรามารู้จัก SI กันจริงๆได้หรือยังครับSI เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการที่ร่างกายเราเนี่ยรับข้อมูลจากสิ่งเราทั้ง7ด้านเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บสมองเนี่ยเขามีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจัดระเบียบข้อมูลแปรผลข้อมูลบูรณาการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาทั้ง7ด้านเนี่ยแล้วส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนยกตัวอย่างครับเด็กน้อยโดนคุณพ่อคุณแม่กอดอยู่ถ้าเรากอดกันเนี่ยกอดกันเฉยๆเนี่ยมันได้รับความรู้สึกผ่านอะไรครับผิวสัมผัสเนาะเราจะรู้สึกยังไงเวลาเรากอดกันอุ่นรู้สึกแบบผิวหนังเธอหยาบจังเลยอ่ะผิวหนังเธอนุ่มจังเลยอันเนี้ยคือแค่ผิวหนังใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงของ SI เนี่ยการบูรณาการเนี่ยเหมือนสมองอ่ะเขาจะเก็บข้อมูลไปเกี่ยวกับผิวสัมผัสเขาก็เลยจะบอกว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่รับการกอดการได้รับการกอดจากแม่เวลาให้นมการอุ้มการโอบอย่างเงี้ยครับจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้สึกอบอุ่นความสัมพันธ์ของพ่อแม่ดีขึ้นช่วยเรื่องของการดูดการรับประทานอาหารอันเนี้ยคือเรื่องของ SI ละเพราะสมองมันบูรณาการจากการรับความรู้สึกผิวสัมผัสไปแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นพอเข้าใจไหมครับซึ่งถ้าท่านให้มาเป็นนักกิจกรรมบำบัดท่านก็จะได้เรียนว่าการรับความรู้สึกนี้กับความรู้สึกนี้เมื่อได้รับรวมการจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดการได้รับความรู้สึก3อย่างนี้ได้รับรวมการจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดอย่างเงี้ยครับจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าเป็นการบูรณาการใช่ไหมครับสรุปเลยว่า3การรับความรู้สึกนี้คือการสัมผัสการทรงท่าและการรับรู้ผ่านเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นจาก3ความรู้สึกนี้นะครับจะช่วยส่งผลในเรื่องของสมาธิการจดจ่อในการทำงานนะครับช่วงความสนใจก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยได้รับ SI ตั้งแต่เกิดแล้วครับตั้งแต่แม่เราอุ้มเราทานนมเรานอนเปเราไกวเราได้ระบบการทรงท่าใช่ครับเราวิ่งเล่นกับเพื่อนเราได้โพรไบโอเซฟทีฟแม่ดูยาออกไปเราได้การได้ยินนะครับเราฟังเพลงเราได้การได้ยินเรามองเราเห็นภาพแสงสีเสียงนู่นโตมาเป็นพวกเราทุกคนนี้เพราะพวกเราระบบการบูรณาการความรู้สึกเรารับมาเราโอเคเหมาะสมนะครับแต่ก็จะมีเด็กที่ SI บกพร่องเพราะอะไรเพราะสมองเขาเนี่ยการบูรณาการเนี่ยมันไม่ได้เหมือนพอรับไปแล้วการจัดระเบียบข้อมูลการแปรผลเนี่ยไม่ดีมันเลยทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องออกมาซึ่งพฤติกรรมที่บกพร่องมันจะแบ่งเป็น3ด้านนะครับอันแรกคือ over response ก็คือการแสดงออกที่มากกว่าปกติหรือเด็กคนไหนที่เดินทรายไม่ได้เดินหญ้าไม่ได้เลยเพราะผิวสัมผัสเขารับแล้วเป็นไง over ใช่ไหมครับทำไมคนปกติทำได้แล้วเขาทำไม่ได้อันนี้คือ over นะครับคือการแสดงออกมากกว่าผิวปกติได้ยินเสียงลูกโป่งถูกกันแล้วไม่ได้เลยได้ยินโฟมถูกกันแล้วหรือประเภทที่ขับรถยังไม่ออกนอกเขตหมู่บ้านเลยเวียนหัวอ้วกละขอยาแก้เมารถอันเนี้ยคือ over response นะครับต่อไปคือ under response ก็คือแสดงออกมาต่ำเหลือเกินนะครับอาจจะพบในกลุ่มเพื่อนเราที่รู้สึกว่าเขาหัวเราะไปนานแล้วทำไมคนนี้ยังเฮ้ยเอาไงกับเธอดิเนี่ยนะครับหรือพวกกินเผ็ดมากๆแล้วไม่รู้สึกเผ็ดอย่างเงี้ยแหละคือการตอบสนองที่ต่ำกว่าปกติแล้วสุดท้ายน่ากลัวสุด seeking กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแสวงหาคือฉันยังไม่ได้รับหรอกฉันไม่รู้ว่าฉันแสดงออกมากหรือน้อยแต่ฉันต้องการเช่นใครบ้างที่ สมัยเรียนต้องกัดดินสอทุกวันนี้นั่งทำงานต้องกระดิกเท้าอันเนี้ยคือเราไม่รู้ตัวนะครับมันเป็นการแสวงหาของเราใครที่เวลาทำงานต้องเปิดเพลงต้องได้รับการฟังเพลงรู้สึกว่าสมองมันจะปลอดโปร่งอย่างเงี้ยครับคือภาวะบกพร่องที่เรียกว่า seeking อย่างพวกกระดิกเท้าก็คือได้อะไรครับเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกัดนี่ก็ถือว่าเป็นเอ็นข้อต่อนะครับเป็นพวกกล้ามเนื้อในช่องปากที่ต้องกัดนะครับแต่ถามว่าเมื่อบกพร่องแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ไหมไม่ขนาดนั้นเพราะพวกเราทุกคนบางคนก็เป็นนะครับแต่ถ้าในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นเนี่ยที่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันส่งผลแน่นอนเพราะด้วยภาวะโลกก็ไม่ดีแล้วยังมีปัญหาพวกนี้ซับซ้อนอีกใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่เราจะพบเด็กสมาธิสั้นอยู่ในกลุ่มนี้ครับคือกลุ่ม seeking ทำไมน้องถึงอยู่ไม่สุดต้องวิ่งตลอดเวลาชอบจริงอะไรที่ต้องเวียงหัวไปเวียงหัวมาชอบเอามือถูกำแพงนอนเอาหน้าถูพื้นเพราะว่าเขาต้องการมากเป็นพิเศษใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กสมัยพิซซ่านทุกคนจะมีปัญหาเรื่องไอตัวแสวงหาอย่างเดียวนะครับอาจจะมีปัญหาอื่นด้วยอาจจะเป็นแสดงมากออกไปมากกว่าปกติน้อยกว่าปกติก็ได้นะครับทางที่ดีเนี่ยควรเดินทางมาพบนักกิจกรรมบำบัดการประเมินเนี่ยมันละเอียดมากกว่าสังเกตเยอะครับมันจะมีแบบประเมินมีท่าทางให้น้องทำนะครับสำหรับการรักษาหรือว่าการให้การช่วยเหลือหรือการดูแลเด็กสมัยสั้น1คนนะครับถ้าแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนำอยู่3ด้านนะครับด้านแรกคือการพบคุณหมอนะครับการพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะมีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยโรคนะครับว่าน้องเป็นโรคสมัยสั้นหรือไม่เป็นนะครับแล้วก็อีกบทบาทนึงก็คือคุณหมอจะให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าจะจัดการยังไงต่อเมื่อน้องคนนั้นเป็นสมัยสั้นรวมถึงการให้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการควบคุมสมาธิให้น้องดีขึ้นนะครับซึ่งการให้ยาเนี่ยก็จะมีวิธีของคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีวิธีในการตัดสินใจว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยควรได้ยาหรือว่าไม่ได้รับยานะครับในส่วนที่2เนี่ยเมื่อเด็กเป็นสมาธิสั้นเนี่ยครับก็จะต้องทำการบำบัดนะครับบำบัดหรือการฝึกทักษะต่างๆนะครับเพราะการให้ยาเนี่ยจะช่วยเรื่องของสมาธิแต่บางทีการให้ยาไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาการกล้ามเนื้อดีขึ้นไม่ได้ทำให้เด็กมีการตัดสินใจวางแผนการจัดการเวลาดีขึ้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นเด็กก็อาจจะต้องมีการบำบัดหรือการฝึกอื่นเพิ่มด้วยนะครับในที่นี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นการฝึกกิจกรรมบำบัดนะครับแล้วก็อันที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการดูแลอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่ใกล้ชิดเด็กเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับรูปแบบในการจัดกิจกรรมในปีนี้นะครับเราได้จัดเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเชิงของการบรรยายนะครับก็จะเป็นการบรรยายโดยทีมของนักกิจกรรมบำบัดนะครับจะเป็นบรรยายเรื่องของเชิงทฤษฎีนะครับเรื่องแบบสมัยสั้นคืออะไรนะครับการช่วยเหลือเด็กสมัยสั้นนะครับการบำบัดเด็กสมัยสั้นใช้อะไรนักกิจกรรมบำบัดจะช่วยเหลือยังไงนะครับในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นกิจกรรมคล้ายเราอยากเวิร์กช็อปเราก็จะดึงประเด็นหลักในประสบการณ์การทำงานในเด็กสมัยสั้นของนักกิจกรรมบำบัดนะครับขึ้นมา3ประเด็นแล้วก็จะมีนักกิจกรรมบำบัดอยู่ประจำเหมือนเป็นฐานแล้วก็แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มเข้าแต่ละฐานไปเวียนฐานอย่างเงี้ยครับเพื่ออะไรเพราะเรามองว่าเราอยากให้เป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆให้มีการแชร์กันได้มีการพูดคุยสอบถามแบบเข้าใจกันมากขึ้นใน3ปัญหาหลักนี้ครับ
1: เด็กสมาธิสั้นที่บกพร่องในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะและในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะก็ตรงนี้ค่ะพื้นฐานของเขาเลยก็คือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือการใช้กล้ามเนื้อมือเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิหรือการจดจ่อมากเลยทําให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นเนี่ยความคล่องแคล่วของการใช้มือเนี่ยลดน้อยลงหรือว่ามีกําลังกล้ามเนื้อมือน้อยลงอย่างเช่นง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะติดกระดุมหรือแกะกระดุมของตัวเองได้หรือบางคนความคล่องแคล่วของการใช้มือไม่มีอย่างเงี้ยค่ะทำให้ไม่สามารถดึงหนังยางยืดออกจากถุงได้หรือว่าไม่สามารถที่จะหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆได้อย่างคล่องแคล่วหรือในเรื่องของกล้ามเนื้อมือที่ไม่มีแรงเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาเหมือนจับของได้ไม่มั่นคงหรือว่าของหล่นหรือตกมือบ่อยเงี้ยค่ะในที่เด่นๆในเด็กสมาธิสั้นที่จะมีปัญหาในด้านนี้นะคะในกลุ่มของเรานะคะก็จะพูดด้านหลักๆเลย3เรื่องนะคะเรื่องที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านการเขียนและปัญหาของกล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะ แล้วก็ด้านที่สองก็คือปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะแล้วอย่างที่สามก็คือปัญหา LD หรือปัญหาการบกพร่องการบกพร่องทางการเรียนรู้ทำไมเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นของเราเนี่ยถึงมีปัญหาด้านการเขียนหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

มากมีไหมคะเป็นไหมคะเป็นเนาะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยๆเลยเมื่อตอนเด็กๆมีใครไม่คลานบ้างไหมคะลูกเราไม่คลานเกาะคืบแล้วก็ยืนเลยเดินเลยอาจจะยังไม่มีเนาะแต่ว่าที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็คือเด็กไม่ค่อยคลานตรงเนี้ยธรรมชาติพัฒนาการให้ธรรมชาติสร้างให้เรามาว่าต้องคลานการคลานเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ของเขาได้ช่วยให้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อบริเวณตั้งแต่ไหล่ลงมาจนถึงแขนจนถึงมือเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่าได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมอย่างครบถ้วนซึ่งถ้าเด็กที่ไม่คลานตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้การพัฒนาการของกล้ามเนื้อตรงนี้มันช้าไปหรือว่าได้อย่างไม่เต็มที่เนาะการกระตุ้นเอ็นข้อต่อก็ช่วยทำให้เขามีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเนาะเอาดูเรื่องปัญหาของเรื่องการเขียนก่อนว่ากับแรงกล้ามเนื้อมัดเล็กว่าแล้วอ่ะก็คลานนี่แล้วทำไมถึงโตมาถึงกล้ามเนื้อก็ไม่ดีเหมือนเดิมการที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและการจดจ่อมากเป็นพิเศษเนาะอย่างเช่นกิจกรรมการเขียนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าต้องใช้สมาธิมากๆเลยเด็กสมาธิสั้นของเราก็เลยเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นเขียนไม่เก่งเนาะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างติดกระดุมไม่ได้แกะถุงออกมาไม่ได้แกะยางยืดจากถุงพลาสติกออกมาไม่ได้เนี่ยค่ะหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆหล่นมือบ่อยๆตกบ่อยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือเป็นพวกของปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กสมาธิสั้นเราเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปแต่ละอย่างว่าเราแบ่งเป็นยังไงบ้างเนาะอันแรกก็คือแบ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือก็คือมือไม่มีแรงนะคะเราจะช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาที่บ้านได้ยังไงบ้างวิธีการที่เราแนะนำนะคะก็จะเป็นใช้การบีบการดึงเนาะพุตตี้หรือดินน้ำมันหรือง่ายๆเลยแป้งโดหรือว่าแป้งเปียกหรือว่าดินเหนียวนี่ก็ได้ค่ะให้เขาช่วยดึงช่วยดันช่วยหยิบออกมาใช้กำลังกล้ามเนื้อมือใช้แรงมือในการหยิบขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นนักกิจกรรมบำบัดเราให้ใช้ปลายนิ้วมือหรือว่าใช้กิจกรรมผ่านให้เขาช่วยกระตุ้นช่วยการเล่นนอกเหนือจากการออกกำลังกายอย่างเดียวก็คือมีการเอามาจิ้มไหมเอาของมาจิ้มเอาสิ่งของเล็กๆมาจิ้มตรงนี้เด็กก็จะต้องใช้ปลายนิ้วมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช้กำลังในการดึงมันขึ้นมามากขึ้นแบบนี้ค่ะอันนี้เนาะที่ช่วยกระตุ้นเขาได้กิจกรรมง่ายๆเลยลงน้ำหนักบนโต๊ะคลานหรือว่าการเล่นไถนาที่บ้านเคยเล่นไถนาไหมคะกับเด็กๆเอามือดันแล้วยกขาขึ้นแล้วให้เด็กๆไต่หรือคลานไปหรือว่าเล่นเป็นเจ้าหมีไหนใครเป็นหมีคนไหนเป็นหมีตัวใหญ่ยกขาขึ้นเอามือดันคลานมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นของการเพิ่มแรงเขาได้ด้วยหรือว่าจะเป็นการใช้นิ้วให้มากขึ้นโดยการหิ้วของหิ้วถุงพลาสติกหิ้วฝักบัวรดน้ำหรือว่าหิ้วขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขวดนมเนี่ยที่มีหูหิ้วอันเนี้ยก็ช่วยในการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาได้หรือว่าตัวหนีบแบบนี้ที่บ้านมีอย่างเงี้ยค่ะใช้ในการช่วยให้เขาออกแรงในการบีบอันนี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมือให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้กิจกรรมง่ายๆให้เรายกตัวอย่างที่จะช่วยเพิ่มได้อย่างครอบคลุมนะคะในการช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือคือการซักผ้าแล้วก็ให้เด็กๆมาช่วยตากผ้ายังไงอ่ะให้ช่วยตากผ้ายังไงคุณแม่ยืนสั่งให้เด็กทำอ้าวยกผ้าขึ้นมาบิดผ้าค่ะบิดผ้าใช่ไหมเด็กๆก็จะได้การบิดการบีบการกำการคลึงการหมุนทำให้เขาโอเคเนี่ยแรงได้ออกแรงละไม่มีแรงก็ต้องให้ออกแรงเยอะๆถึงจะมีแรงเพิ่มมากขึ้นเนาะอ้าวบิดผ้าเสร็จมาเอามาพาดใช้ตัวหนีบตรงนี้ค่ะตัวหนีบก็จะช่วยในการกำลังกล้ามเนื้อของนิ้วมือเขาได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ค่ะตัวหนีบเนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ของเด็กๆว่าต้องใช้แรงมากแรงน้อยใช้ตัวหนีบที่มีความหนืดมากความหนืดน้อยแล้วแต่กันไปเนาะหรือว่าจะเป็นที่จอบกระดาษแบบนี้นี่ก็จะเป็นนักกิจกรรมบำบัดของเราก็จะวิเคราะห์มาไงค่ะว่าให้เขาช่วยเจาะกระดาษนะมีออกแรงในการเจาะเสร็จแล้วสิ่งที่ได้มาใช้มือหรือว่าใช้ปลายนิ้วในการหยิบขึ้นมาแล้วมาแปะตามรูปภาพแบบนี้ก็ทำให้เขามีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของมือหรือว่าปลายนิ้วมือความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากว่าเด็กกำลังกล้ามเนื้อมีละมีเยอะละแต่ทำไมถึงแกะกระดุมไม่ได้สักทีทำไมถึงพลิก
มือพลิกคว่ำพลิกหงายพลิกหยิบสิ่งของเนี่ยกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยไม่ได้สักทีหล่นบ่อยอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเขาไม่มีความคล่องแคล่วของการใช้มือหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ดีพอที่จะทำให้เขาทำกิจกรรมแบบนั้นได้เนาะสิ่งที่เราจะให้ก็คือเพิ่มความคล่องแคล่วของการใช้มืออย่างเช่นการใช้ตัวหนีบในการคีบสิ่งของหรือคีบสิ่งที่เป็นวัตถุขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เหมือนกันหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างประสานกันกัดกรรไกรตัดกระดาษทำไมวงกลมมันไม่เป็นวงกลมอ่ะมันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะทำยังไงอ่ะเด็กๆ เขาทำไม่ได้หรือพยายามเคลื่อนไหวมือไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะค่อยๆให้เขากระตุ้นค่อยๆให้เขาทำมันเนี่ยก็ช่วยเขาได้เหมือนกันเนาะหรือว่าการหยิบจับของชิ้นเล็กๆโดยใช้สองนิ้วแต่สังเกตดูว่ามันมีในมือด้วยนะคะใช่ไหมคะอันนี้คือความคล่องแคล่วของการใช้มือการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือลูกปัดเม็ดเล็กอาถือไว้ในมือนะคุณแม่ขอสีแดงไหนหยิบสีแดงให้หน่อยให้เขาเลือกหยิบให้เขาพยายามที่จะใช้มือในการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เนาะให้เขาช่วยให้เขาได้มีความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นเนาะหรือว่าหยิบออกมาแล้วคงไว้ในมือหยิบทีละอันหยิบทีละอันใส่ไว้ในมือหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือถือไว้ในมือนะอย่าให้หล่นแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยเขาได้เนาะหรือว่าจะเป็นพวกเป๊กบอร์ดชนิดต่างๆเป๊กบอร์ดขนาดเล็กขนาดใหญ่พลิกคว่ำพลิกหงายอย่างเงี้ยค่ะทำได้เหมือนกันเนาะหรือว่าจะเป็นการร้อยลูกปัดหรือว่าเนี่ยร้อยลูกปัดคือสิ่งที่พื้นฐานของเด็กเลยว่าเด็กจะต้องทำได้เหมือนกันทุกคนสหสัมพันธ์ของการใช้มือสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาทำไม่ได้ก็ทำให้ความคล่องแคล่วของการใช้มือเขาลดลงเนาะหรือว่าน็อตแบบนี้หมุนหมุนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องจัดการนิ้วมือหรือว่าง่ายๆเลยชู1 2 3 4ด้วยกันสิชู1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะบางคนแยกนิ้วของตัวเองออกมาไม่ได้เขาพัฒนาการเขาจัดการสิ่งเขาจัดการมือตัวเองไม่เป็นแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสหสัมพันธ์ของการใช้มือเหมือนกันก็คือโยนรับบอลโยนบอลมารับบอลเราสามารถให้กิจกรรมที่เป็นพวกนี้ให้เขาเรียกว่าผสมผสานการทั้งด้านการกระตุ้นทั้งเรื่องของสมาธิการจดจ่อและเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กการใช้มือได้เหมือนกันอย่างที่3ก็คือเรื่องของด้านการเขียนนะคะด้านการเขียนเนี่ยต้องดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนาการทางด้านการเขียนอยู่ในช่วงวัยหรือยังพัฒนาการทางด้านการจับดินสออยู่ในช่วงวัยหรือยังแต่ว่าในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ4ขวบขึ้นไปถึง7ขวบตรงนี้ค่ะเด็กๆทุกคนจะต้องจับดินสอได้ถูกรูปแบบคือจับดินสอ3นิ้วนะคะแบบนี้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับนิ้วกลางรองอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้คือการจับดินสอที่ถูกวิธีแต่ทำไมเด็กเราจับไม่ได้ทำยังไงให้ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยจับในการช่วยเหลือเขาให้เขาช่วยจับให้ได้เรียนรู้ให้ได้พอเขาใส่ตัวช่วยจับทำซ้ำๆบ่อยๆเอาตัวช่วยจับออกเขาก็สามารถทำได้หรือว่าพื้นฐานเลยกระตุ้นเลยดินสอสามเหลี่ยมหรือสีสามเหลี่ยมแบบนี้ที่เขาที่มันบังคับเขาอยู่แล้วเขาต้องจับในลักษณะของ3นิ้วแบบนี้ค่ะเนาะก็ช่วยกระตุ้นเขาได้การจับดินสอที่ถูกรูปแบบมีผลดียังไงมีผลดีให้เด็กจับเขาเรียกว่าควบคุมการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นและช่วยลดแรงในการเขียนลงแรงในการเขียนถ้าเด็กกดแรงก็ทำให้เขาหมดแรงเร็วเขียนเมื่อยมือง่ายพอละแค่นี้เขียนไปแค่นี้ไม่หมดอ่ะหมดแรงละทำไม่ได้ละเพราะว่าเขากะแรงในการเขียนออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะดูจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงนี้เป็นรูปแบบการเขียนที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยจับดินสอแล้วเขาก็เขียนกดแรงเพราะเขากะแรงยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่การใช้ตัวช่วยจับดินสอก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยค่ะออกแรงได้น้อยลงแล้วก็เขียนได้นานขึ้นมีความเร็วๆขึ้นในการเขียนแบบนี้ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของตัวช่วยจับดินสอเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะเราก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้ตลอดเนาะให้ใช้ในช่วงแรกที่เราจะต้องฝึกพอเขาฝึกเขาทำได้ดีแล้วถอดออกเขาก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองเนาะหลังจากนั้นพอเขามีพัฒนาการทางด้านการเขียนที่สมวัยอย่างเงี้ยค่ะ
ตามวัยของเขา3ขวบก็ต้องเขียนวงกลมได้4ขวบเขียนสี่เหลี่ยมได้แบบนี้ค่ะในลักษณะกว้างๆเนาะถ้าเขายังอยู่ในช่วงวัยเนี้ยก็ทำสามารถทำได้แต่ในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยเขาคือโตแล้วแหละสามารถที่จะเขียนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมไม่ได้แล้วแหละแต่ถ้าเขายังทำไม่ได้ควรที่จะฝึกพื้นฐานตรงนี้ก่อนให้ได้ก่อนเนาะเพราะว่าการเขียนวงกลมเขียนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยมันทำให้เขาพร้อมตัวหรือว่าพร้อมวิธีการที่จะเขียนได้ดีขึ้นเนาะวางแผนการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นการทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะลำแรกๆอาจจะต้องจับมือทำไปก่อนเขาเรียกว่าลีลามือลองไปหาหนังสือหรือว่าสมุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลีลามือค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาวนซ้ายวนขวาอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยทำให้เขาวางแผนการเคลื่อนไหวในการหมุนหัวพยัญชนะไหมหรือว่าทำเลข8ทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาถ้าเขารับรู้วิธีการที่จะเคลื่อนไหวมือแบบนี้ได้เขาก็จะเขียนได้เนาะปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะมีผลกระทบยังไงกับเด็กสมาธิสั้นเนาะก็การหาการรับรู้ทางสายตาเนี่ยจะทำให้เด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาตรงนี้ค่ะมองภาพหรือว่าเรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องทำให้เขาบางคนเขียนกลับหัวกลับหางหรือว่าเขียนสลับซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่รับรู้ว่าลักษณะของการที่มีของอยู่ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยทำยังไงหรือว่าเป็นในลักษณะแบบไหนแบบนี้ค่ะที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ทางสายตาเรื่องของปัญหาการรับรู้ทางสายตาหรือ visual perception ตรงนี้ค่ะมันคนละอย่างกันกับปัญหาการมองนะคะเพราะการมองก็คือมองเห็นเด็กมองเห็นสายตาไม่สั้นแต่การรับรู้ทางสายตาไม่ดีก็คือการที่เขาได้รับข้อมูลจะผ่านจากการมองมาหรือผ่านจากการระบบการรับความรู้สึกต่างๆมาแล้วประมวลผลร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ นะคะร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ แล้วออกมาสื่อออกมาได้อย่างไม่สมบูรณ์หรือยังไม่ครบถ้วนเหมาะสมอย่างอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเราแบ่งตรงนี้ค่ะออกมาเป็น7อย่าง7ประเภทอย่างที่1ก็คือการคงสภาพของวัตถุปัญหาของหลักๆที่เราพบบ่อยๆในเด็กที่มีปัญหานี้ก็คือไม่รู้ว่าพยัญชนะเดียวกันบนกระดานกับบนกระดาษของเขาอ่ะมันคืออันเดียวกันไม่รู้ว่าบนกระดานกอไก่แบบเนี้ยแล้วกระดาษกอไก่ของเขาคืออันไหนโดยที่พยัญชนะหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นนะมันเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนการลักษณะรูปแบบการเขียนไปคนละอย่างกันเขาไม่รู้ก็ทำให้การเขียนของเขาช้าลงหรือว่าการที่จะทำงานในห้องของเขาช้าลงอย่างเงี้ยค่ะนี่คือวิธีการที่จะกระตุ้นเขาได้หรือว่าแบบฝึกหัดที่จะช่วยเหลือเขาได้หาตัว B ทำยังไงเด็กก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ไปนะหรือว่าหาคำว่าเคลียร์คือตัวไหนเนี้ยค่ะคำว่าเคลียร์เปลี่ยนรูปแบบไปตั้งหลายอย่างเขาก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือคำเดียวกันหรือว่าวงกลมอยู่ตรงไหนในรูปอยู่วงกลมแบบเนี้ยอยู่ในรูปไหนแบบเนี้ยค่ะสามเหลี่ยมแบบเนี้ยอยู่ในรูปไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือการรับรู้ทางสายตาเด็กมองเห็นนะแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงเนาะอันนี้ก็คือมองไม่เห็นในบางส่วนแม้ว่าจะเห็นเพียงบางส่วนเนาะอย่างเช่นเห็นในแบบฝึกหัดที่เราเห็นบ่อยๆคือครึ่งนึงเป็นรูปหมูเรารู้แล้วแหละว่ามันคือหมูแต่เด็กไม่รู้ว่ามันคือหมูอย่างเงี้ยค่ะมีรูปอยู่ครึ่งนึงหรือว่าง่ายๆเลยในอันนี้มันที่ใหม่อย่างที่ใหม่บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับพวก IQ เนาะถ้าสมมติว่าเด็กความเคยชินของเด็กอะค่ะคำว่าโรงต่อไปก็จะต่อด้วยเรียนโรงเรียนตรงเนี้ยในเด็กที่เขามีการรู้ทางสายตาดีแล้วก็ภาวะ IQ ดีควบคู่กันไปอะค่ะเขาก็มองบนกระดานมองได้นะโรงโอเคครูเขียนปุ๊บโรงรู้เลยว่าคำต่อไปต้องเป็นคำว่าโรงเรียนเขียนมาได้เลยตรงนี้ก็ทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่ในเด็กที่มีปัญหาของเราเนี่ยอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูไปทีละคำอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือคำว่าอะไรแต่เราปกติเราโอเคเรารับรู้ได้แต่เขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเงี้ยอันไหนคือเลข8เด็กตอบไม่ได้หรือว่าเด็กยังไม่รู้ต้องใช้ระยะเวลาในการคิดนานกว่าจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ตำแหน่งของวัตถุในที่ว่างเด็กที่มีปัญหาการมองที่มีปัญหาการรู้ทางสายตาในด้านนี้ค่ะเขาจะแยกแยะไม่ออกว่าบนล่างซ้ายขวาคืออะไรตรงไหนเรียกว่าข้างบนตรงไหนเรียกว่าข้างตรงไหนเรียกว่าข้างหน้าข้างหลังทำไม่ได้ไม่เข้าใจเนี่ยค่ะอันนี้กิจกรรมนี้ก็ช่วยได้หรือว่าที่บ้านสั่งงานให้ไปหยิบอันนี้ไว้ข้างหน้าหยิบนี้ไว้ข้างหลังทำยังไงหยิบนี้ไปไว้หลังบ้านหยิบนี้ไว้ตรงบนโต๊ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการกระตุ้นเขาได้เนาะหรือว่าเกม
ลูกบอลอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการรับรู้ระยะห่างระหว่างวัตถุและความลึกเด็กที่ทำมีปัญหาทางด้านนี้ก็จะทำให้เขาเว้นวรรคช่องไฟได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือไม่เหมาะสมแต่ว่า

การเขียนเป็นวรรคช่องไฟเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับหลายๆด้านเหมือนกันการรู้ทั้งสายตาหลายด้านร่วมด้วยเนาะตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะเด็กไม่ได้มีปัญหาแค่เขียนช่องไฟหักไม่สม่ำเสมอกันแต่เขามีปัญหาที่เขียนโยเยเขียนตัวไม่สวยเขียนอยากไม่ได้ค่ะทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อในการเขียนกล้ามเนื้อมือของเขาไม่ค่อยคล่องหรือว่าในเรื่องของการรับรู้ทางสายตาที่ไม่สามารถที่จะเรียงลำดับมาได้ว่าตัวที่อยู่ติดการต่อการความการที่จะตัวเล็กตัวใหญ่ทำแบบไหนยังไงเนาะส่วนนี้อันนี้เป็นการรู้ทางสายตาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการรู้ตำแหน่งทิศทางและสถานที่อธิบายแผนที่ไม่ได้มองแผนที่ไม่ออกหรือว่าบอกไม่ได้ว่าเมื่อกี้ไปห้องน้ำต้องไปทางไหนต่อต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าลักษณะวิธีการที่จะไปห้องน้ำทำยังไงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งเนาะวิธีการแก้ช่วยเหลือแก้ปัญหาก็คือการช่วยกันเนี่ยค่ะกระตุ้นหรือการเขียนการทำต่อไปอันสุดท้ายคือการรับรู้มิติสัมพันธ์อันนี้เป็นปัญหามากเขียนพยัญชนะไม่ตรงบรรทัดเขียนเรียงลำดับตัวอักษรในคำต่างๆไม่ได้เขียนตัวหนังสือกลับด้านหรือเขียนหนังสือข้ามไปข้ามมาเมื่อกี้เขียนตรงนี้อ่ะข้ามไปอีกอันนึงละไปอีกนั้นนู้นหรือว่าเขียนกับหัวกับหางดอเด็กกับคอควายทำไม่ได้สักทีแยกกันไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะก็พอสำเภากับถอถุงแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นปัญหาของการรับรู้ทางสายตาด้านการรับรู้มิติสัมพันธ์ที่เขามองแล้วเขาทำไม่ได้ปัญหาเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราจะดูประเมินได้อย่างให้ตรงจุดเลยว่าปัญหาตรงเนี้ยเกิดขึ้นเขารู้ว่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมือเขาโอเคเขียนได้เขียนเป็นให้ดูตัวถอถุงรู้นะอ่านตรงนี้ออกนะว่าถอถุงแต่พอมาเขียนไม่เขียนกลับออกมาเป็นพอสำเภาซึ่งเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเขียนพอสำเภาออกไปเขาคิดว่าเขาเขียนถอถุงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาการรู้ทางมิติสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ของเด็กเนาะตัวอย่างปัญหาอันนี้เป็นปัญหาของการเขียนโยไปโยมาแล้วก็การเขียนไม่สลับคำเขียนไม่เรียงลำดับเนาะหรือว่าเขียนเนี้ยค่ะพยัญชนะตัวเนี้ยไม่เอกเขียนไม่ได้เว้นไม่ได้อะทำยังไงดีหรือว่าไม่รู้ว่าต้องห่างกันแบบไหนเขียนให้มันพอดีเส้นบรรทัดทำยังไงเนาะวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการช่วยเหลือเขาก็คือเนี่ยค่ะเกมร่างเส้นต่อจุดเนาะให้เห็นที่ทำได้บ่อยๆหรือว่ามิติสัมพันธ์การหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนของเล่นกิจกรรมหาภาพที่เหมือนกันในลักษณะที่เหมือนกันเปรียบทำแบบไหนหรือว่าง่ายๆเลยต่อบล็อกตามแบบไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ3มิติต่อให้ดูก่อนแล้วต่อให้เหมือนหรือว่าดูภาพแล้วต่ออันนี้ก็ช่วยเขาได้ในเรื่องของปัญหาตรงนี้ได้เนาะที่เราทำบ่อยๆเลยแล้วก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือที่เราให้ตัวโจทย์อันนี้คือที่เด็กๆทำที่มีปัญหาเนาะเขาก็จะทำไม่ได้เนี่ยรู้ว่าขึ้นมาขึ้นลงยังไงบางอันสลับสีกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยเป็นมีแค่เป็นบางส่วนในบางจุดแต่ว่าถ้าในเด็กที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้นหรือว่ามีปัญหาทางด้านนี้อย่างรุนแรงเขาก็จะเนี่ยขึ้นข้างบนน่ะไม่รู้ว่าต้องขึ้นข้างบนรู้แค่ว่ามันอยู่แถวเดียวกันหมดเลยเขาก็จะมองเห็นแค่ภาพมันอยู่แถวเดียวกันแต่ความจริงแล้วมันขึ้นมีมิติขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะนะโอเคนะคะอันนี้คือปัญหาการรับรู้ทางสายตาซึ่งมันต้องใช้การประเมินอย่างละเอียดนิดนึงเนาะในการที่จะรู้ว่าเขามีความบกพร่องหรือว่าผิดปกติในการรับรู้ในส่วนไหนแต่ว่าถ้าเราจะประเมินง่ายๆของเขาเลยก็คือทำไมเขาเขียนไม่เหมือนคนอื่นทำไมเขาเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขียนโซยั่วไปเยอะมาหรือว่าเขียนกับหัวกับหางอันนี้สามารถที่จะเข้ามาขอรับการประเมินได้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการรับรู้ทางสายตาเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ IQ หรือว่าความเข้าใจของเด็กด้วยถ้าเด็กที่มี IQ ต่ำหรือว่า IQ ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ IQ น้อยอย่างเงี้ยค่ะการรับรู้ทางสายตาเขาก็จะน้อยตามไปด้วย

0: ามารถที่จะเรียนรู้ด้านวิชาการได้อย่างสมวัยของเขาเนาะเรียนไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนอาจจะไปถึงระดับนี้แต่ความสามารถในด้านทักษะของด้านวิชาการของเขาต่ำกว่าระดับชั้นของเขาที่เขาอยู่เนี่ย2ชั้นปีตรงเนี้ยค่ะคือเรียกว่าบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะ LD ก็คือปัญหาของการเรียนรู้ช้าเนาะบกพร่องทางการเรียนรู้ง่ายๆเลยทำไมเด็กสมาธิสั้นถึงเป็น LD ก็เพราะว่าไม่มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจสนใจฟังคุณครูพอคุณครูสอนก็ไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนรู้ในตอนนั้นไทยไม่ได้ปัญหาเก็บสะสมมาเรื่อยๆทำให้พอถึงในจุดที่เขาจะต้องทำหรือเขาต้องสะกดคำหรือเขาจะต้องคิดคำนวณหรือเขาจะต้องเขียนอย่างเงี้ยค่ะเขาทำไม่ได้เพราะว่าเนี่ยปัญหาสมาธิสั้นของเขาที่มันไปจำกัดหรือว่าไปมีผลกระทบของเขากับเขาเลยทำให้เขาเป็น LD ได้อย่างที่บอกก็คือง่ายๆคือเป็นสมาธิสั้นไม่มีสมาธิเรียนไม่ทันเป็น LD แบบนี้ง่ายๆเลยความสัมพันธ์ของเขาของเราง่ายๆซึ่งเรื่อง LD เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรที่จะต้องเรียนรู้กันไปว่าถ้าเด็กมีปัญหา LD ต้องทำยังไงต่อไปอีกแต่ว่าเราสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานง่ายก็คือให้เขามีสมาธิจดจ่อกิจกรรมให้ได้มากที่สุดหรือว่าจดจ่อกับการเรียนให้ได้มากที่สุดเขาก็จะปัญหา LD ก็จะไม่พบกับเขาได้เนาะเราก็จะได้ช่วยตัดปัญหาเขาไปในอีกด้านนึงนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราจะช่วยได้ในเรื่องของการกระตุ้นด้านการรับรู้ทางสายตาและกระตุ้นสมาธิหรือการควบคุมตัวเองในการตั้งใจเรียนหรือจดจ่อกับการเรียนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดถ้าผู้ปกครองที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนของเด็กใช่ไหมคะที่เป็นเด็กสมาธิสั้นของเราเนาะก็อยากจะบอกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจความเข้าใจไม่มีแต่เขาเป็นเด็กที่ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้อย่างนี้ค่ะอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงพูดไม่ฟังทำไมสอนอะไรไปก็ไม่เข้าใจสักทีอย่างนี้ค่ะหรือว่าสอนอะไรไปก็ไม่สดจ่อหรือไม่สนใจอย่างนี้ค่ะตรงนี้ถ้าเราผู้ปกครองเข้าใจเขาแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือเขาพยายามแก้ปัญหาไปร่วมกันกับเขาให้ความเข้าใจให้การซัพพอร์ตเขาหรือว่าส่งเสริมเขาอย่างนี้ค่ะเขาก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตในปกติได้หรือว่ามีผลการเรียนที่ อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ค่ะ
1: เหตุผลที่คุณแม่ตัดสินใจเข้ามา อบรมในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าลูกสาวของคุณแม่ค่ะป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วก็การอบรมครั้งนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่า เป็นการอบรมโดยนักกิจกรรมบำบัดโดยตรงค่ะจึงคิดว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์กับลูกของลูกสาวของดิฉันได้มากขึ้น
2: เทคนิคที่ได้รับในการเข้าอบรมครั้งนี้ก็คือเราได้รู้สิ่งที่ควรทำหรือไม่ทำกับเด็กและอะไรที่ได้รับที่เราจะต้องให้โอกาสการให้กำลังใจกับเด็กหรือการที่ต้องหลีกเลี่ยงในการเข้าไปตีเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ในแนวนั้นมากกว่าได้มีโอกาสที่จะรู้ว่าผู้ปกครองคนอื่นมีปัญหาที่เหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเด็กของเราเนี่ยเหมือนกับลูกของคนอื่นหรือไม
3: ่สำหรับผู้ปกครองนะครับหรือว่าคุณครูที่สงสัยว่าบุตรหลานของท่านนะครับมีภาวะหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่านะครับก็สามารถพาน้องนะครับมาประเมินกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับทางคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้นะครับทางทีมกิจกรรมบำบัดของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับในการจัดเพื่อประเมินนะครับแล้วก็จะบอกวิเคราะห์เป็นปัญหานะครับว่าน้องมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าน้องควรจะต้องส่งเสริมศักยภาพทางด้านไหนนะครับทางเรายินดีนะครับจะให้คำปรึกษาหรือว่าตรวจประเมินนะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูสงสัยว่ามีภาวะสมาธิสั้นครับ
4: สำหรับการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นจะออกอากาศทั้งหมด2ตอนท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th

งรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินและพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ light light light แปลว่าแสง air air air แปลว่าอากาศTemperature T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E Temperature แปลว่าอุณหภูมิในเด็กคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พงษ์พัชร์วชิระบรรจงถ้าพูดถึงชื่อนี้แล้วหลายคนคงนึกถึงภาพของผู้กำกับมากฝีมือที่เอาจริงเอาจังกับการทำงานผู้ชายที่แข็งแกร่งและพร้อมสู้กับทุกอุปสรรคแต่ใครจะคิดว่าผู้ชายคนนี้ก็มีวันที่เขาอ่อนแอเช่นกันจากวันที่ดูเหมือนเดิมทุกๆวันชีวิตของพงษ์พัชร์วชิระบรรจงกลับต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งโดยมีคู่ชีวิตแดงธัญญาที่คอยดูแลอยู่เคียงข้างตลอดการกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งของผู้ชายคนนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างและคนที่อยู่ข้างกายเขานั้นต้องเจอกับอุปสรรคอย่างไรวันนี้เรามาฟังทุกเรื่องราวจากเขาและเธอคนนี้กันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สวัสดี
1: พี่หมีสวัสดีค่ะพี่หมี
3: ครับ
2: ค่ะยินดีมากๆเลยค่ะวันนี้ที่จะได้พูดคุยกับพี่ออฟกับพี่แดงขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของท็อปตัวเดียวกันฟิลกู๊ดนะคะ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะสวัสดีค
3: ่
4: ะ
3: สวัสดีครับ
1: อุ๊ยกลับมาแล้ว
2: ค่ะต้องถามพี่ออฟก่อนเลยนะคะถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ที่พี่ออฟล้มในกองถ่ายวันนั้นมันเป็นยังไงคะ
3: มันก็มีการแบบเหมือนเป็นลมอ่ะมิก
1: ฮะ
3: แล้วรู้ด้วยว่ามันคืออาการของโรคสโตรกคือเส้นเลือดอุดตันในสมองจะแตกหรือเปล่าเราไม่รู้จะตายหรือเปล่าเราไม่รู้สิ่งแรกสิ่งเดียวที่ทำได้คือบอกกับลูกสาวว่าลูกสาวอยู่ด้วยพ่อไปละ
1: ทำไมพี่ออฟถึงรู้อะครับว่าอันนี้มันเป็นอาการของสโตรกที่มันกำลังเกิดขึ้นกับพี่ตอนนั้น
3: เนื่องจากว่าเราข้อมูลพวกนี้เวลาผมไปโรงพยาบาลเนี่ยนะผมชอบอ่านไอ้ป้ายอ่ะโปสเตอร์ต่างๆอาการของโรคนี้ต้องไปหาหมอฝ่ายนี้อาการหลังจากนี้จะเป็นอย่างนี้การมือจะไม่มีแรงเป็นอย่างนี้รู้หมด
2: เห็นบอกว่าตอนที่อยู่ที่รถพยาบาลจากกองไปโรงพยาบาลนี่พี่ออฟซ้อมตายเลยค่ะ
3: คือเราหัดตายมาตั้งแต่สมัยปกติเวลาทำงานเวลาอะไรพอจะนอนปุ๊บก็สมมติว่าฉันตายพุทโธพุทโธพุทโธนึกถึงอะไรดีๆนึกถึงบุญที่เราเคยทำนึกถึงไอ้ชีวิตที่เรามีความสุขนึกถึงเพื่อนดีๆนึกถึงสิ่งดีๆครับเพราะนั้นเวลาที่เราจะตายปุ๊บไม่ห่วงเอ้ยลูกกูจะยังไงวะเมียกูจะยังไงวะเอ้ยเพื่อนกูเอ้ยทรัพย์สมบัติกูไม่คิดเลย
1: ดีมากเลยแต่ได้ข่าวมาว่าระหว่างที่พี่ออฟกำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาล
3: ครับ
1: พี่แดงทราบข่าวแต่อยู่ที่กองละคร
2: เ
1: กิดอะไรขึ้นครับตอนนั้น
4: เล่นละครอยู่ค่ะแล้วก็ทางกองถ่ายโทรมาบอกเราก็แบบต้องเข้าฉากแล้วอะแล้ววันนั้นเป็นฉากใหญ่ซึ่งแบบมีแบบงานแต่งงานของพระนางแล้วเราเป็นเจ้าภาพอ่ะเราจะพูดอะไรยังไงบอกเขายังไงมันพูดไม่ได้เลยมันก็เหมือนต้องแบบตั้งสติว่าเดี๋ยวเราถ่ายให้มันเสร็จก่อนเนอะแล้วเราค่อยบอกคนแล้วเราก็แบบนั่งแบบแย่อยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็เลขาก็จะวิ่งเข้ามาบอกอยู่ตลอดเวลาอ่ะเราก็นั่งแบบสแตนด์บายอยู่ในฉากก็จะมากระซิบอยู่ข้างหูว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จะต้องแล้วสุดท้ายคือถามสองแล้วอ่ะแล้ว

0: เลขาพี่วิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะต้องหมอจะต้องคุยกับพี่เดี๋ยวนี้ให้พี่ตัดสินใจพี่ก็รับโทรศัพท์มาพูดแล้วทุกคนเงียบหมดเลยมาริโอ้คิมเบอร์รี่นั่งอยู่ตรงนี้จินตลาไอ้ต้นจักริดเลยแบบนั่งกันล้อมตรงนี้เลยอะแล้วพี่นั่งบนแท่นในเรื่องที่เป็นแบบเหมือนท่านหญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฮัลโหลหมอให้คุณตัดสินใจว่าจะแบบเหมือนให้พี่ออฟไปเข้าโรงพยาบาลอะไรต่อจากนี้ก็ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้นคือสติเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่าเราก็พยายามรวบรวมที่จะพูดบทให้ได
1: ้
0: เสร็จแล้วก็พอคัดปุ๊บเราก็เลยเล่าให้ต้นกับแหม่มจินตลาซึ่งอยู่ตรงนั้นอะฟังและต้นจะกรีดก็น้ำตาไหลร้องไห้พี่ยังไม่ร้องต้นร้องก่อนต้นบอกว่าโอ้ยผมแบบสงสารพี่ออฟจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยิ่งแย่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็เลยแบบเลยได้พูดคุยกับเขาเราก็โล่งอ่ะเราก็เลยโล่งชุดาภาก็รีบแบบอัดให้เลยอ่ะเหมือนเ จาะให้เลย
2: เจาะของพี่ให้เสร็จก่อน
0: ใช่แล้วก็รีบไป
3: สำหรับพี่ออฟเองเนี่ยในชีวิตจริงเป็นผู้กำกับคนอื่นแต่พอมาถึงวันนึงที่ชีวิตเราถูกกำกับด้วยความป่วยเราก็ต้องอยู่ในห้อง ICU อะค่ะตอนนั้นพี่ออฟบอกตัวเองยังไงคุยกับตัวเองยังไงคะ
4: เนื่องจากว่าผมก็อายุเยอะแล้ว
3: ค่ะ
4: เรื่องของวันเวลามันก็สั่งสอนเรานะเรื่องของธรรมะเรื่องของอะไรที่เราศึกษามาอ่านมาได้รับคำสอนอาจารย์ต่างๆที่เรานับถือนะฮะอยู่กับมันอยู่กับมันมันเป็นอะไรก็อยู่กับมันอยู่กับสังขารที่เป็นแบบนี้เรียนรู้ใช้ชีวิตกับสังขารแบบนี้แล้วก็พัฒนาสิ่งที่มันขาดหายไปให้มีให้กลับมาได้ถ้ามันไม่กลับมาเลยก็ต้องอยู่กับมันมันเป็นธรรมชาติแต่มันมีปัจจัยนอกเหนือจากนั้นก็คือรักษาน้ำหัวใจของตัวเองด้วยมันคือทำจิตใจให้เข้มแข็งพอดีผมโชคดีผมมีภรรยาดีมีครอบครัวดี มีเพื่อนฝูงดีทุกคนมันก็ให้กำลังใจกันนะให้กำลังใจจนกระทั่งผมบอกเอาละมึงพอไม่ต้องให้กูแล้วเต็มไปหมด
0: ไม่จะบอกเขาเสมอว่าใจมาก่อนร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าใจคุมกายถ้าใจคุณไม่ดีร่างกายคุณไม่มีวันไปได้ถ้าใจมาก่อนใจต้องแข็งแรงก่อนแล้วร่างกายมันจะตามมาเอง
4: มีความอยู่คำหนึ่งภรรยาผมพูดอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามที่จะร้ายแรงขนาดไหนก็ตามหรือหายนะกับชีวิตเราหรือว่าอะไรก็ตามแต่มักจะพูดคำว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเธอเชื่อไหมมันไม่เป็นไรจริงๆพอเขาบอกอ๊อฟไม่เป็นไรนะมันเหมือนกลัวเมียว่ะ
1: ครับห้ามเป็นอะไรเพราะมันต้องไม่เป็นไร
4: มันไม่เป็นจริงๆอ่ะเออจริงๆนะอันนี้จริงๆเลยจริงๆเลยเนี่ยประโยชน์ของคนกลัวเมียนะ
1: ครับ
4: แต่บางคนเขาไม่รู้หรอกกลัวเมียเป็นยังไง
1: ครับ
4: เพราะบางคนยังไม่มีเมีย
1: ใช่แล้วครับอาจารย์พูดถึงใครอีกแล้วอ๋อคนที่พี่หมวยกำลังจะแนะนำครับผม
3: แขกรับเชิญในวันนี้นะคะพี่อู๋ธนากรค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่พี่ออฟล้มในกองถ่ายและพี่เปิ้ลหัตถยานะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลสามีที่ป่วยวันนี้จะได้แชร์ประสบการณ์กันสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: พี่อู๋ครับพอเหตุเกิดกับพี่อ๊อฟในกองถ่ายซึ่งพี่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วพี่ต้องส่งพี่อ๊อฟขึ้นรถไปแต่พี่ต้องทำงานต่อความรู้สึกพี่ของตอนนั้นเป็นยังไง
5: ตอนนั้นคิดแค่ว่าพี่เขาเหนื่อยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพี่เขาพักผ่อนน้อยก็ขอให้เป็นอาการแค่พักผ่อนน้อยใช่แล้วก็เราก็รีบทำตรงนี้ให้เสร็จ

0: ว่าพี่เขาเป็นคนรักงานมากดังนั้นเราก็ไม่อยากให้ส่วนนี้เสียด้วยพอพักกินข้าวเสร็จก็รีบตามไป
1: แล้ววันที่พี่เปิ้ลทราบว่าพี่อ๊อฟมีอาการเหมือนที่พี่อ๊อฟและพี่อู๋พี่แดงได้เล่ามาเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้น
2: จริงๆพี่เปิ้ลก็ไปเยี่ยมพี่อ๊อฟนะตอนที่พี่อ๊อฟนอนอยู่ที่ ICU พี่อ๊อฟไม่น่าจะรู้เรื่องแต่พี่ตัวไปเคาะคุยอ๊อฟไอ้อ๊อฟหันมาก็หาเอากระดาษมาเขียนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังพี่แดงเล่าอาการก็เข้าใจอ่ะแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะมาเกิดขึ้นกับเราแต่เราก็รู้แหละว่าการดูแลคนป่วยอ่ะมันต้องทุ่มเทแล้วก็จะต้องรักษาน้ำใจต้องให้มีความหวังอะไรที่ขัดใจเขาก็อย่าไปทำ
3: ตอนที่พี่เปิ้ลทราบอาการป่วยของพี่ตั้วมันตกใจไหมคะ
2: ก็ตกใจนะตกใจแต่ต้องคุมตัวเองให้อยู่มากๆเพราะว่าต้องหาวิธีว่าเราจะคุยกับเขายังไงเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขามีกำลังใจเฮ้ยมันต้องต่อสู้ต้องสู้ไปด้วยกันใจมันต้องได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนคุยกับพี่แดงก็บอกเฮ้ยเปิ้ลใจอย่างเดียวเลยว่ะใจอย่างเดียวเลยแล้วก็แล้วตอนที่พี่อ๊อฟกับพี่แดงมาเยี่ยมก็บอกกับพี่ตั้วนะยังคุยกันสนุกสนานเลยก็ในมันเหมือนกับเราต้องคุยให้พี่ตั้วเข้าใจว่าเฮ้ยพี่ตั้วทุกอย่างมันเป็นไปได
3: ้ทีนี้พอทราบแล้วว่าพี่อ๊อฟต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นเพราะว่าเส้นเลือดมันตีบทีนี้พี่แดงกับลูกๆวางแผนกันยังไงอะคะ
4: ตอนแรกกับลูกกับเหมือนเขาจะร้องไห้อย่างหนักมากเพราะเขาอยู่ติดกับพี่อ๊อฟตลอดตั้งแต่แบบทำละครเนี่ยเขาจะแบบไปกับพี่อ๊อฟไปอะไรเงี้ยตลอดเวลานั้นเขาจะแบบเหมือนเศร้ามากอะเสียใจมากนี้เราก็ต้องเรียกประชุมลูกๆเพราะว่าพี่อ๊อฟอยู่ ICU แล้วเราก็เช่าห้องผู้ป่วยห้องนึงอะเอาไว้สำหรับอยู่กันก็มานอนรวมกันหมดเลยในห้องเดียวแล้วก็คุยกันทุกวันอะว่าเราจะทำอะไรต่อไปป้ามาอยู่อย่างนี้แล้วยังไงต่อแต่สิ่งหนึ่งที่สบายใจก็คือทางพี่อู๋อ่ะดูแลให้ละครดำเนินการถ่ายทำไปได้ด้วยดีนี่เราก็เลยมาโฟกัสตรงความเจ็บป่วยของเขาโดยที่ก็เรียกเด็กๆมาคุยว่าจะเอายังไงกันแล้วก็ทุกคนจะต้องมีเวรผัดกันที่จะฟังหม
3: อ
4: คือฟังหมอให้ว่าเออตอนนี้มันถึงไหนยังไง
5: พี่แดงก็ต้องไปถ่ายละครด้วย
4: มันก็ต้องมีไม่พี่ไม่ได้ไปกองแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่อ๊อฟตลอดไม่เคยไปไหนเลยไม่เคย
5: พี่แดงจำได้ไหมคำแรกที่พอมาถึงสิ่งแรกที่พี่พูดกับพี่อ๊อฟคืออะไร
4: ไม่เป็นไรนะเธอต้องหายคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดดี
5: ครับ
4: พลังความดีนั่นแหละมันจะช่วยเสริมให้เราแบบไปได้จะด้วยเหตุการณ์หนักหนาแค่ไหนก็ตามพลังที่เราคิดดีนั่นแหละมันจะเป็นพลังบวกให้เราแบบเดินต่อไปด้วยแบบหัวใจที่เข้มแข็ง
3: ค่ะนอกจากสองคำนี้แล้วสิ่งที่พี่แดงมักจะพูดให้กำลังใจพี่ออฟตอนช่วงป่วยอะคะ
4: เราจะเดินไปด้วยกันอันเนี้ยคือบอกเขาเลยว่าเราจะเดินไปด้วยกันนะถึงเธอจะแบบสมมติถ้าข้างขวาเธอไม่มีเราก็จะช่วยกันคือดูแลกัน
5: ถ้าข้างขวาพี่อ๊อฟไม่มีพี่แดงและลูกๆก็จะเป็นข้างขวาให้พี่อ๊อฟ
4: แต่จริงตอนนี้ให้ลูกทำหมดเลย
5: ทำไมล่ะครับ
4: พี่ขี้เกียจ
5: พอดีพูดได้วันที่เยี่ยมที่โรงพยาบาลไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลย
3: นี่เป็นแค่ช่วงเริ่มแรกนะคะของการดูแลพี่อ๊อฟของพี่แดงแต่ว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดมันมีความยากมากขึ้นจะเป็นยังไงติดตามจากละครค่ะ

0: พ่อชอบสะสมของเก่าหนึ่งในนั้นคือนาฬิกา
1: อาจเป็นเพราะว่าพ่อกับนาฬิกามีความเหมือนกันอยู่อย่างนึงนั่นคือเดินหน้าทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอดโดยไม่มีวันพักผ่อนก็เป็นเหมือนธรรมชาติของนาฬิกาที่วันหนึ่งมันก็จะต้องขัดข้อง
0: นาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงษ์พัฒน์ก็เช่นกัน

0: สร้างสรรค์ผลงานอย่างหนักมายาวนานก็ถึงเวลาที่เครื่องจะต้องรวนบ้าง
1: พ่อไลฟ์ฟันเรารีบเราพ่อเป็นอะไรพ่อ

0: นาฬิกาที่ชื่ออ๊อฟพงษ์พัฒน์ขัดข้องนาฬิกามีชีวิตอีกเรือนที่ชื่อแดงธัญญาก็ต้องเข้ามาทุ่มเททั้ง24ชั่วโมงของตัวเองแทน
1: แล้วงานทุกอย่างของพ่อก็ต้องตกมาอยู่ที่แม่รวมถึงการดูแลพ่อที่โรงพยาบาลด้วยครับ
2: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่ต้องห่วงงานที่ค้างไว้เดี๋ยวแม่จะดูแลต่อให้เรียบร้อยเองเนาะ
3: แม่รู้ไหมตอนที่พ่อล้มพ่อสวดมนต์พร้อมตายแล้วนะแบบพร้อมไป
2: แล้ว
3: ใจพ่อก็คิดว่าตายไปแล้วก็เอาอะไรไปสักอย่างไม่จริงๆแต่นี่มันยังไม่ตายแล้วได้อยู่ต่อพ่ออยากจะขออะไรแม่สักอย่างนึงได้ไหม
2: พ่อจะบอกอะไรแม่พ่อจะเอาอะไร
3: พ่ออยากได้นาฬิกาโบราณอายุร้อยกว่าปีที่มีนกกุ๊กกูบอกเวลา
2: โอ้ยกุ๊กกูป่วยจะแย่แล้วเนี่ยนะยังอยากได้นาฬิกาอีก
3: โอ้โหแม
2: ่เก็บเงินไว้รักษาตัวไหม
3: ก็พ่ออยากได้ก็ถ้าตายถ้าป่วยตายไปแล้วมันไม่มีโอกาสได้แต่นี่มันยังไม่ตายถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะ
2: โอ้ไม่คุยด้วยแล้วนี่มีบีไลเฟิลมาดูแลพ่อแทนแม่หน่อยลูกเดี๋ยวแม่ไปรับแขกก่อน
4: ได้ครับ
3: กุ๊กกูกุ๊กกู
5: พ่ออยากได้นาฬิกา
3: ใช่สิทำไมก็แค่นาฬิกาแค่นั้นเอง
1: เอาจริงๆการที่แม่จะต้องมาอยู่ดูแลพ่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักหนาอะไรสำหรับแม่หรอกครับ
3: มันไม่มีสิ่งใด
6: ครับเอาแล้วมาแล้วครับ
2: สวัสดีจ้า
6: สวัสดีครับครับ
2: นี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
6: ครับ
0: จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้แม่เหนื่อยมากๆเลยก็คือการที่จะต้องคอยเล่าเรื่องราวซ้ำๆเวลารับแขกมากกว่าม
2: วยค่ะนี่โอ้มาพอดีเลยนี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
0: ค่ะจริงๆแล้วพวกเราดีใจนะคะที่พ่อมีคนรักมากมายขนาดนี้แต่มันก็ทำให้แม่แทบไม่มีเวลาพักเลยจริง
2: ๆยังไงก็ขอบใจมากนะหมวยนะ
7: ค่ะ
2: เดี๋ยว
7: ให้กำลังใจนะคะ
8: ไม่เรียบร้อย
2: เดี๋ยวพี่ขอไปดูพี่ออฟก่อนนะ
7: ค่ะ
8: ใช่แขกเดี๋ยวแขกเข้ามา
2: บีบีไรเฟิล
1: ครับ
5: ค่ะแม
2: ่กลับบ้านไปก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวแม่ดูพ่อต่อเอง
5: ได้ค่ะสู้ๆนะคะแม
2: ่นี่คนรักเยอะแยะจริงๆเลยนะ
3: กูกู
2: อยากจะได้อยู่นั่นแหละนาฬิกานกอะไรเนี่ยฮะมีอยู่แล้วตั้งเยอะตั้งแยะ
3: เอ้ากูกูอีกสักเรือนไม่ได
1: ้อาจจะเป็นเพราะพ่อแกคงเห็นแม่เหนื่อยมากอะครับกับการที่แม่จะต้องมาดูแลรวมถึงยังต้องมาคอยรับแขกอีกพ่อแกก็เลยคงจะใช้ความพยายามของตัวเองอะ
8: ยก
1: เพื่อให้ตัวเองฟื้นฟูได้เร็วขนาดนี
0: ้ในที่สุดเพียง1เดือนพ่อก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้
8: เดี๋ยวก็ได้แล้ว
0: แล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงใกล้วันเกิดของพ่อพอดีด้วย
2: ไปพ่อกลับบ้านเรากัน
3: กุ๊กกูกุ๊กกู
0: เฮ้ย
3: แ
0: ม่พ่อดีขึ้นเยอะแล้ว
3: ใช่ไหมโอ้แค่นี้เองกระจอก
0: ตรงไหนยังเมื่อยอีกไหมคะ
3: ไม่มีอ่ะไม่มี
0: แม่ได้ไหมแม่

0: แม่มาคุยกับพ่อ
1: เฮ้ยเฮ้ยนี่มันนาฬิกานกกุ๊กกูนี
2: ่ใช่ไหมพ่อนี่แม่ซื้อให้พ่อในโอกาสที่พ่อกลับบ้านแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดพ่อด้วยนะคะ
1: ขอบใจนะจ๊ะแม่จ๋าขึ้น
0: ครับ
1: ขึ้นไปขายลานให้พ่อทีพ่ออยากได้ยินเสียงกุ๊กกู
0: ไม่เอาอะพ่อขึ้นไปทำเองอะ
1: ไอ้นี่แม่เห็นเหรอว่าพ่อเดี้ยงอยู่อย่างนี้จะขึ้นไปขายได้ยังไงอะ
3: เอ้านี่ก็พยายามดูแลตัวเองหน่อยซิจะได้แข็งแรงนะ
0: ใช
3: ่ขึ้นไปขายเองได้
0: ใช่
1: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้ได้ภายใน1ปี
3: อุ๊ย1ปีนานไปไหมพ่อมีอะไรรออยู่ตั้งเยอะแยะนะ
1: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้เร็วกว่านั้น

0: ตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนี่คือจริงๆแล้วมันคือเป็นช่วงที่ต้องหัดเริ่มที่จะต้องเดินหัดใช้มือหัดใช้อะไรช่วงกายภาพมันเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนั้น
0: ทำไมถึงได้กลับบ้านเร็วๆภายใน1เดือน
1: คือจากที่เขาไม่ได้เลยนะแม้แต่นั่งอ่ะก็ยังนั่งไม่ติดอ่ะ
2: ต้องนั่งปล่อยปุ๊บ
1: แล้วแบบกลางคืนเขาก็จะไม่ค่อยหลับไม่หลับก็จะมีลูกอ่ะคอยมานั่งสลับกันให้เขาพิงเหมือนเขาไม่หลับเขาก็จะลุกขึ้นมานั่งนั่งแต่นั่งไม่ได้เพราะมันคุมตัวเองไม่ได้ฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่หนักหน่วงมากแล้วก็ปัสสาวะเองอะไรเองก็ต้องลุกขึ้นมายืนแล้วลูกก็เป็นคนคอยแบบลูกผู้หญิงก็จะต้องกอดแล้วก็เอาไอ้คอมฟอร์ตร้อยอ่ะ
0: ครับ
1: ให้ปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันก็เป็นช่วงยากลำบากมากๆ
0: แต่ฝึกอยู่แค่ประมาณเดือนเดียวก็เริ่มใช้มือซ้ายได้ด้วย
1: อ๋อใช่เขาฝึกมือซ้ายก่อนเลยเขียนอะไรก็เขียนมือซ้ายหมดเลยทำอะไรก็มือซ้าย
0: เพราะว่าฝั่งซ้ายยังใช้งานได้อยู
1: ่ได้อยู่เต็มร้อยค่ะ
2: มือเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาเขียนหนังสือได้อีกแล้ว
1: สิ่งที่หมอบอกก่อนเลยอ่ะว่าลายเซ็นเนี่ยว่า
2: ลายเซ็นเนี่ยเซ็นชื่อคนเซ็นชื่อไม่ได้
1: เราบอกอ๋อไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นลายเซ็นของแดงทั้งหมดเลยอ๋อไม่ได้มีผลเลยเลย
3: ทำไมหน้าอาจารย์เศร้าอ่ะ
1: อย่างเงี้ยต้องยกให้ภรรยาไว้นะ
0: ผมให้ทุกอย่างเป็นชื่อเขาหมดแล้วนี่ก็เลยเกิดเล่มนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: อันนี้นี่คือวันที่11เดือน12ปี61
1: ค่ะ
0: พี่ออฟวาดได้ขนาดนี้ด้วยมือซ้าย
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: อันนี้นี่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลหรือกลับบ้านแล้วครับ
1: อันนี้กลับบ้าน
2: กลับมาบ้าน
0: กลับมาบ้าน
2: นั่งเขาแนะนำก็จิ้มจิ้มไป
0: นี
1: ่อ
2: ันนี้ปีใหม
0: ่
1: ใช่ปีใหม่เขาอยากอวยพรอยากอวยพรคนอะไรเงี้ยดังก็เอาไปลง IG ให้เขาว่าเออแบบ
0: รูปนี้สวยมาก
2: ดินสอฮะดินสอ
0: 9กุมภาพันธ์62
4: ไม่ได้วาดรูปสวยอย่างเดียวนะพี่มิกเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายก็สวย
0: ตอนนี้เขียนได้ด้วยเหรอครับ
2: ก็เขียนมั่วๆถ้าให้สื่อสารให้เวลาเราเอาสคริปต์ไปให้ทีมงานทำไม
0: อยากเห็นอยากเห็นอาจารย์เขียน
2: เขียนอะไรอ่ะ
0: อาจารย์อยากเขียนอะไรก็เขียนเลยอ้าวไม่ได้ด้วย
1: ปกติเขาเขียนมือขวาก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: อุ้ย
1: ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นคนเขียนวัดมากอ
0: ่
1: ะคือเขียนไว้อะอู๋ต้องอ่านบทนี่คือแบบต้องมานั่งแปลกันทีละแบบบรรทัดเลย
0: ครับ
2: เขียนเบ้น
0: อาจารย์เขียนชื่อผู้บังคับบัญชาผมทำไม
2: อ้าว
1: เบ้นที่มันโซโซ
2: อ๋อโซโซเหรอโซโซ
1: เบนส์
0: ครับผม
1: ต้องมีสื่อด้วยมันถึงจะแรงเข้าใจป่ะ
0: โอ
1: ้เออแค่นี้แรงไม่พอ
0: เขียนซะอยากกันขึ้นมาทันทีนี
4: ่เขียนสวย
2: มันอ่านง่ายเพราะว่าเราตอนเขียนมือขวา
0: ฮะ
2: ประวัติการเขียนมือขวาถามอู
0: ๋ทำไมฮะ
2: อู๋รู้ดีฮะ
0: อ่ะพี่อู๋ครับเรื่องการเขียนของพี่อ๊อฟไปยัง

0: ไงครับ
1: คือพอมาทำกันบ้านกงกรรมต่อก็ได้คัมภีร์บทของพี่ออฟมา
0: ครับ
1: เราก็อุ่นใจแล้วโอ้ยสบายเหมือนเด็กเข้าห้องสอบแล้วมีคำตอบอยู่แล้วพอเปิดมาปั๊บโอ้ย อ่านไม่ออกเลยครับส่งไปให้พวกพิสูจน์อักษรโบราณ มันเหมือนกับเส้นหัวใจอะครับกราฟหัวใจขึ้นลงขึ้นลงใช่ใช่แค่นั้นไม่รู้แปลว่าอะไรบีลายเซ็นพ่อมึงอะช่วยอ่านหน่อยบีหนูช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้
2: ไม่ช่วยได้อ่านยากมาก
1: ไม่ออก
2: อ
1: ่
2: านยากมาก
3: พี่แดงก็อ่านไม่ออก
1: คือ
2: พี่อ่านได้มากที่สุดคือเขาเขียนเนี่ยเขาไม่ยกมือจากกระดาษเลยเหมือนลากไปเรื่อยๆอะลากไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
4: มัน
2: สมองมันไ
4: วไวมือไม่ทัน
3: ถามพี่เปิ้ลนะคะลายมือของพี่ออฟด้วยมือซ้ายกับภาพที่วาดด้วยมือซ้ายในมุมมองของพี่เปิ้ลเป็นยังไงคะ
5: ดีค่ะพี่เปิ้ลว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่พี่ออฟบอกว่าพอเขาถนัดมือขวาใช่ไหมคะเขาก็เหมือนกับว่าเขียนไปโดยที่เขาอาจจะเข้าใจเองสมมติว่าจะเขียนว่าสวัสดีเขาอาจจะสวัสดีแล้วเขาคิดว่าเขาเข้าใจแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าลายมืออันนี้เป็นยังไงเพราะว่าหลายครั้งที่เราอ่านลายมือคนไม่ออกแต่พอพี่ออฟเขียนมือซ้ายคือคุณด้วยความไม่ถนัดก็เลย
4: ตั้งใ
5: จช้าๆจริงๆแล้วบางทีเราก็เรียนรู้นะในสิ่งที่เราไม่ถนัดมันจะทำให้เราทำอะไรได้ช้าลงแล้วบางครั้งการทำอะไรช้าลงมันก็ชัดเจนขึ้น
3: ทีนี้ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาอยู่ที่บ้านพอมาอยู่ที่บ้านนะคะพี่แดงต้องดูแลพี่ออฟยังไงบ้างคะ
2: โอ้เป็นจริงๆเป็นสิ่งที่พี่กลัวที่สุดหมายความว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็โอเคมีพยาบาลเข้าออกเราอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยแต่พอแบบจะกลับบ้านเริ่มกังวลมากเลยว่าแบบกลับบ้านเราจะเริ่มต้นยังไงเขาจะอยู่ยังไงแล้วเราจะดูแลเขาแบบไหนคือช่วงเดือนแรกนี้แบบที่กลับบ้านเนี่ยคือแบบเหนื่อยหนักมากเพราะเราต้องเฝ้าเขาตลอดแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาไม่หลับอะแล้วเขาก็จะเดินไปนู่นไปนี่เขาจะแบบถือไอ้ไม้เท้าที่เป็นขาอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่เป็นซิงเกิลอยู
0: ่ครับ
2: โอ้โหออกไปเดินผ้าแล้วเราก็ง่วงกลางวันเราก็เหนื่อยหนักอยู่แล้วเราก็ต้องเดินตามเขาอะคือกลัวเขาล้มอะกลัวที่สุดคือมันผวาม
4: ันไม่นอนไม่หลับ
2: เพราะแบบจะทำยังไงให้แบบเฮ้ยคุณทำไมอยู่นิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหว
0: นอนไม่หลับ
4: แต่ต้องจำไว้ถ้านอนไม่หลับต้องไปนอนนอกบ้าน
0: น้ำหลับเลยหลับสนิทเลย
4: หลับตายเลยเมียมึงเอาตายแน
3: ่ไม่แต่พี่ออฟก็นอนนอกบ้านจริงๆบางคืนแล้วพี่แดงก็คือต้องนั่งเฝ้าหลังจากที่พี่ออฟหลับไปแล้ว
2: เขาเดินไปแบบเหมือนห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหลับที่นั่นเกือบทุกวันน่ะแล้วจนเราแบบเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วนะเราเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ย
4: ถ้าเป็นเราเราก็ปูที่นอนนะปูที่นอนที่ห้องนั่งแน่มึงนอนนี่ก็แล้วกันจะไม่ต้องลุกไปลุกมานะ
0: พี่แดงเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ารูทีนแต่ละวันพอตื่นขึ้นมาแล้วสิ่งที่ต้องทำเตรียมและช่วยพี่ออฟมีอะไรบ้าง
2: จริงๆหลักๆเลยอ่ะก็คือการเรียนรู้เมนูใหม่จากการทำอาหารน่ะก็คือต้องทำแบบคลีนมากเลย
0: ครับ
2: กลัวว่ามันจะมีผลกับต
0: ั
2: วเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันผวามันเป็นเรื่องของจิตอะที่แบบเราต้องไม่มีมันเลยนะไม่ใช้น้ำมันไม่อะไรอย่างเงี้ยจะสตริกมากว่าแบบไม่ให้กินนี่ไม่ให้กินนู่นแล้วเราก็จะเป็นคนที่ต้องทำเองมันก็เลยหนักคือ3มื
3: อ
2: ันเรื่องทำอาหารเนี่ยหนักสุดแล้วกลางคืนอะมันก็จะแบบไม่ได้หลับคือเขาไม่หลับเขาบิดไปบิดมาแล้วเราก็จะ
4: กวนทั้งคืน
0: กวนทั้งคืน
2: กวนอะไรจ๊ะเราก็จะนั่งดูแบบพวก Google พวกอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะต้องทำอะไรกับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องปฏิบัติกับเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนทางในการรักษานอกจากทางวิทยาศาสตร์แล้วเรามีเรื่องอื่นอีกไหม
4: คือคนที่หวังดีกับเรามันเยอะมากนะผมบอกเลยว่าใครที่รู้ข่าวเจอพี่แดงก็จะเออไปหาอาจารย์ที่นั่นที่นี่สิคนนี้นวดดีคนพี่เชื่อไหมพี่ไปหมดทุกอย่างเลย
0: คือไม่ว่าแต่ทั้งทางการแพทย์ ทางธรรมไปหมด
4: ไปหมด
0: ครับ
3: แพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือก
2: ใช่แพทย์ทางเลือก
3: ก็ไป
2: ฝังเข็มฝังเข็มหรือว่านวดกดจุดนวดก็มีหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบคนไหนดียังไงอุ้ยนั่งรถนั่งลาไปก็ต้องไปไปไกลๆก็ต้องไป
4: คิดว่ามันต้องไปทุกทางอ่ะทุกคำพูดที่คนที่เป็นห่วงเราก็เสนอแนะมาเราก็ทำหมด
2: ใจ
4: มันมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะมากในภาวะที่เราเจ็บปวดกับความป่วย
0: ครับ
4: ในวันที่เราล้มมันมีสิ่งดีๆมาเยอะมากเลย
0: แต่คนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างพี่และให้กำลังใจพี่ตลอดเวลาก็คือพี่แดงคอยดูแลพี่ทุกอย่างพี่ได้ให้อุ๊ย
3: ไม่ไร
0: นี่แหละรุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้รุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้จะบอกพี่โอว่า
4: สารัญญูทำเปล่าสารัญญูทำหรือเปล่าร
2: ู้แล้วทำไมพี่โอถึงไม่มีเมียเขาเห็นพี่กับพ
4: ี่อ๋อใช่พี่กับพี่แดงนี่นะพี่อันนี้ก็เป็นความเชื่อเนื่องตอนที่เราป่วยมีคนบอกว่าชาติที่แล้วพี่แดงนี่คือเจ้านาง
0: ครับ
2: เจ้านายอ่ะเจ้านายเขา
4: เจ้านายดูเป็นเจ้านางที่เมืองอะไรก็ไม่รู้พี่เป็นนักรบ
0: ครับ
4: แล้วพี่ไปจุดเข้ามาแล้วพ่อแม่ของเขาโกรธ
2: ใจ
4: แล้วก็พอถึงเวลาที่เจ้าคืนก็คือทำให้เราเป็นอย่างนี
0: ้
4: ที่เราปล่อยเพราะว่าสาเหตุนี้คือชาติแล้ว
0: ไปจุดเข้ามา
4: ถ้าให้พี่ทำพิธีขอขมา
0: ครับ
4: ก็ทำวันอะไรวันพระราชใช่ไหมวันนั้นแล้วก็เตรียมธูปเทียนดอกไม้พานขอขมาเหมือนก็นั่งไหว้เมียขอโทษนะครับที่ทำมาชาติที่แล้วอะไรอะไรก็ขอขมาแต่แล้วพี่เธอถือโอกาสชาตินี้ถ้าทำอะไรก็ขออภัยด้วยขอให้ยกโทษด้วยพี่แดงก็บอกยกโทษให้กูได้ใจทำอีกทำใหม่อีก
2: ของเก่าย
4: กของเก่ายกโล่งโล่งโล่งโล่ง
2: ตาเป็นประกายเลยไปทำต่อ
4: ไปทำมั่งไปเชื่อคนดี
0: ใช้ผลไม้อะไรบ้างในการขอเข้ามา
4: ผลไม้ห้าอย่าง
0: เฮ้ยโอเค
4: เน้นดอกไม
2: ้สีขาว
4: เทียน
0: อ๋อสีขาว
4: ไปขอเข้ามาเงินที่อมเมียเอ้ยอะไรอะไรทั้งหมดนะถือว่าเจ้ากันเขาไม่เอาสามารถเอาผิดเราได
0: ้เมื่อไหร่ที่เขาบอกว่ายกโทษให
4: ้
2: อโหสิ
0: เหมือนเสมือนลาบวชเอี๊ยบกราบขอบพระคุณครับ
4: ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ขออภัยกันแต่พี่แดงไม่เคยขอคนเลยกูขอตลอดบ่อยด้วยขอโทษนะ
0: แต่เราสบายใจ
3: มาถามพี่แดงบ้างคือพี่อ๊อฟก็บอกว่ารู้ว่าพี่แดงเหนื่อยมากในการดูแลตอนที่พี่อ๊อฟกลับมาอยู่ที่บ้านอะไรที่ทำให้พี่แดงสู้ตลอด
2: สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเขาดีขึ้นทุกวันในตอนนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่พอมองเห็นว่าเขามีพัฒนาการเฮ้ยเขาได้อย่างนี้แล้วกายภาพนักกายภาพบอกว่าวันนี้พี่อ๊อฟกล้ามเนื้อดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือกำลังใจว่าแบบมันแบบมันทำให้เรารู้สึกอยากไปต่ออีกแบบบางที alert เลยอะว่าแบบเฮ้ยต้องไปนี่ต้องไปนู่นต้องไปทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาดีขึ้นมันสุด
0: ๆมันก็เลยเป็นกำลังใจที่ทำให้เราอยากจะสู้ต่อเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของพี่อ๊อฟไปเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นกรณีอย่างพี่เปิ้ลล่ะครับตอนที่พี่เปิ้ลดูแลพี่ตั้วกำลังใจสำคัญขนาดไหนตอนที่เราต้องดูแลพี่ตั้วในแต่ละวันเราต้องการกำลังใจมากขนาดไหน
5: คือจริงๆ เราก็ต้องการกำลังใจแต่เราคิดว่าเขาต้องการกำลังใจมากกว่าฉะนั้นเราต้องพี่อย่างที่พี่แดงบอกนะว่าบางทีมันต้องเสียสละแล้วแต่เราต้องไม่คิดว่ามันเป็นการเสียสละเราต้องคิดว่าเราทำด้วยความเต็มใจ เราทำเพราะว่าเรามีความหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวจะต้องดีขึ้นจะต้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นซึ่งจริงๆช่วงแรกๆพอเราเห็นว่าดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องหมั่นคอยดูแลกันคอยให้กำลังใจแล้วก็พี่เปิ้ลเชื่อว่าบางทีคนป่วยต้องการคำพูดดีๆต้องการคำอะไรก็ตามที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายใจพี่ว่าเวลาที่เราทำอะไรด้วยความเต็มใจมันจะรู้สึกมันเหนื่อยแต่มันจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายเพราะเราคิดว่าคนพี่ตัวเจอสิ่งที่หนักกว่าฉะนั้นเราต้องไม่เหนื่อยเราต้องไม่เหนื่อย
0: พี่แดงครับย้อนกลับไปพี่แดงดูแลพี่อ๊อฟแต่พี่แดงก็ป่วยแต่เหมือนไม่ค่อยมีคนรู้ว่าจริงๆแล้วป่วยถึงขั้นไหน
2: จริงๆพี่รู้เร็ว พอรู้เร็วมันก็เลยรักษาเร็ว
0: มันเกิดอะไรขึ้น
2: มันยังไม่ถึงกับเบี้ยวแต่ว่ามันคอนโทรลไม่ค่อยได้มันเป็นเบลพาวซี่มันคือเส้นประสาทเส้นที่4มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะ
0: เส้นที่4ใช่
2: มันปลายมันอักเสบปลายประสาทอักเสบมันก็เลยทำให้แบบเราคุมด้านขวาไม่ได้เฉพาะใบหน้านะคะเฉพาะใบหน้าก็คือมีวันนึงเราก็แบบทำไมเราแบบหลิวตาข้างเดียวไม่ได้คือเราจะทำอย่างเงี้ยทำไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปล่อยไปวันนึงอีกวันนึงคือทาลิปสติกแล้วผู้หญิงจะต้องแบบเม้มปากอ่ะต้องทำอย่างเงี้ยเม้มไม่ได้เฮ้ยไม่ปกติแล้วเว้ยเกิดจากพอเราเครียดแล้วภูมิเราตกตอนนั้นคุณแม่พี่ป่วยด้วย
0: คร
2: ับ พอแม่ป่วยเราก็เลยยิ่งแย่เลยแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยกันพี่ก็เดินเข้าเดินออกระหว่าง2ตึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแบบพอภูมิมันตกอะไวรัสอะเพราะเราอยู่ในโรงพยาบาลเราก็มีอัตราเสี่ยงอยู่แล้วไวรัสมันเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการออกมาถ้าเราช้าเราก็จะหนักอันนี้พอไปหาหมอปุ๊บหมอก็ให้กิน
0: ยาที่ไปฆ่าไวรัสที่มันกำลังทำลายเส้นประสาทของเราใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
4: แต่ผมบอกแล้วนะเบลพาวซี่ไม่น่ากลัวเท่ากับอีกโรคนึงหรือเปล่าฮะ
0: โรคอะไรครับ
4: เบลลาซี
2: ่แน่เห็นนั่งนี
0: ่เห็นนั่งเขียนอีก
4: มึงลองเป็นโรคนี้สิ
0: โอ้เป็นอยู่หนูโดนลาหูอมมา27ปีแล
2: ้
0: ว
2: ไอ้ตัวร้าย
4: ไม่ออกง่ายๆด้วย
2: ตัวร้าย
0: มึงรักลาหูตัวนี
3: ้พี่แดงเป็นอยู่นานไหมคะของพี่แดง
2: ก็เป็นเดือนกว่าๆค่ะค่ะก็พยายามดูแลตัวเองจนมันหายไปแล้วจากนั้นก็คือเรารู้แล้วว่าเราปล่อยให้เชื้อไวรัสเข้ามาในร่างกายเราไม่ได้ไม่ควรแล้วเราต้องรักษาภูมิเราภูมิเป็นเรื่องสำคัญมาก
3: ค่ะตอนนั้นพี่ออฟทราบใช่ไหมคะว่า
4: ทราบครับ
3: พี่แดงป่วยเราได้ให้กำลังใจหรือว่าได้บอกอะไรกับพี่แดงตอนที่พี่แดงก็ป่วยด้วยอะค่ะ
4: ไม่เป็นไรคำนี้แล้วแหละ
0: ก็ใช้กับเขาบ้าง
4: ไม่ผมไม่พูดผมพูดพลังผมไม่มากพ
0: อ
4: เพราะฉะนั้นก็คือห่วงนะห่วงรู้ว่าเขาพักผ่อนน้อย
0: ครับ
4: แล้วก็รู้สึกว่าไอ้ที่หายเป็นเพราะเราหรือเปล่าอดคิดไม่ได
0: ้ครับเห็นบอกว่าคือเวลาพี่อ๊อฟจะให้กำลังใจพี่แดงคือลูบหัวเหรอครับ
4: นี่ครับกำลังใจกูขอมากกว่าครับ
2: แมนมาก
0: แต่พี่อ๊อฟก็มีการให้กำลังใจพี่แดงมีได้รูปหัวพี่แดงด้วย
2: นี่ค่ะก็เขาก็มาจับหัวว่าพักผ่อนบ้างนะเดี๋ยวแบบไม่สบายอะไรอย่างเงี้ย
0: มันเติมเต็มกับเรายังไงเวลา
2: เขาห่วงตัวเขาเองกลัวไม่มีคนรับใช้เขาช่วงเอาคืน
3: ต้องบอกเลยว่าในความเหนื่อยของพี่แดงที่ต้องดูแลพี่อ๊อฟนะคะมันก็มีความสุขเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่าการดูแลกันด้วยหัวใจส่งผลให้คนป่วยที่ชื่อพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ดีขึ้นได้ยังไงจากละครค่ะ
6: และในวันหนึ่งที่เราสองคนพี่น้องไม่อยู่ก็เกิดเรื่องที่น่าตื่นเต้นขึ้นที่บ้าน
7: อยู่ๆพ่อก็หายตัวไปเหลือแต่รถเข็นว่างเปล่าอยู่ไหนพ่อใจแม่ตกใจ สับสนมึนงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อใจก็คิดไปต่างๆนานา
6: หรือพ่อจะหนีไปเพราะกลัวจะต้องเป็นภาระ
7: ไม่
6: หรือพ่อจะถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่พี
7: ่ไม่ดิ
6: หรือพ่อจะจนเกิดเสียงหนึ่งดังขึ้นจากชั้นสองของบ้าน
7: เสียงอะไรอ่ะเสียงเก้าอี้ล้มเหรออย่าบอกนะว่า
6: ไม่เสียงมันน่าตกใจมากกว่านั้นพี่เพราะมันคือเสียง
7: นาฬิกากุ๊กกูดังขึ้นได้ยังไงอ่ะ
8: กุ๊กกูกุ๊กกูพ่อทำสำเร็จแล้ว
7: กุ๊กกูกุ๊กกูไปกดตกลงไว้ยังไงครับ
8: กุ๊กกูนี่เห็นไหมพ่อทำได้ตามสัญญาแล้วแม่เก่งไหมเล่า
7: เก่งเก่งอะไรล่ะพ่อถ้าตกลงไปอีกรอบนึงอ่ะแม่ไม่ดูแลแล้วนะแม่หมดแรงแล้วนะ
6: ถึงแม่จะบ่นพ่อมากเท่าไหร่นะครับแต่ลึกๆแล้วแกดีใจมากมากๆห่วงอะไรแล้วที่พ่ออาการดีขึ้นจนสามารถขึ้นบันไดไปเองได้เนี่ย
7: นาฬิกานกกุ๊กกูที่ดูเหมือนเป็นสิ่งของสะสมแต่กลับกลายเป็นหมุดหมายของการก้าวต่อไปของครอบครัวเราไม่ต้องเลยนี่บีบีไรเฟิลดูพ่อเธอสิขึ้นไปชั้นสองนี่ไปไขนาฬิกานกกุ๊กกูไม่กลัวตกลงมาหรือไงไม่รู้
8: จะกลัวทำไมล่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็แข็งแรงแล้วไงเดินได้แล้ว
9: จะเล่นหัวสิ
6: บ่นอย่างนี้แหละครับ
8: ขึ้นไปขายนาฬิกามันจะได้ใช้ได
6: ้แต่จริงๆแล้วอ่ะ
7: ดีขึ้น
6: ยิ่งบ่นมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้ว่าแม่ยิ่งรักพ่อมากเท่านั้น
7: ในที่สุดนาฬิกานกกุ๊กกูก็ถูกพ่อไขลานให้เดินต่อไป
8: นี่เอาไม่ทาบถือ
7: เหมือนนาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ได้ถูกซ่อมแซมและไขลานใหม่ด้วยความรักจากแม่และพวกเราจนทำให้พ่อกลับมาเดินต่อไปด้วยกันได้อีกครั้ง

0: จริงๆเนี่ยตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าเขาจะเดินได้หมายถึงว่าไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้เพราะว่าตอนที่กายภาพอ่ะเขาเหมือนเขาไม่น่าจะเดินขึ้นบันไดได้เราคิดว่าไงต้องอยู่ชั้นล่างแน่ๆเพราะไอ้การที่จะแบบเหมือนยกขาขึ้นก้าวอ่ะมันเป็นเรื่องยากมากแล้วก็ต้องไปฝึกหุ่นยนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นเดือนๆแล้วอ่ะซึ่งเราก็เหมือนตั้งความหวังไว้ว่าเออน่ะแค่เขาเดินได้เราก็ดีใจแล้วอ่ะไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้แต่เราก็พูดกับเขาไว้เสมอว่าเอาสิเธอถ้าเกิดเธออยากให้นกมันร้องอ่ะเธอก็ขึ้นไปสิเธอก็ขึ้นไปดึงเอาเองไม่ดึงให้หรอกแล้ววันหนึ่งเขาก็ขึ้นไปแบบดึงอ่ะมันก็เลยเป็นแบบโอ้โหมันเป็นประกายที่แบบเรารู้สึกแบบโอ้โหมันเป็นรอยต่อของความรู้สึกที่มันอิ่มเอมอ่ะมันรู้สึกแบบมันเป็นสเต็ปใหญ่มากสำหรับชีวิตเขาที่เขาจะไปต่อได้อีกระดับหนึ่ง
1: มาในวันนี้ที่พี่แดงย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ก็ยังมีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติกับการก้าวของพี่ออฟในวันนั้น
0: จริงๆเสียดายเงินค่ากูเสียรู้มันเลยโอ้โหแพงจะตายให้ฉันซื้อยอมถึงก็ยอมแบบ
2: ทุกอย่างต้องมีการลงทุนดีใจวันแรกที่ไอ้ขันโกกูเอ่ยไอ้ไขลานฮะแล้วกูร้องดีใจมากกูขันแล้วกูขันแล้ว
3: ขันแล้วหรือมึงขั

0: สรุปแล้วใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่จนถึงกลับมาเริ่มทำงานตั้งแต่วันแรก
1: ปีนึงบอกแล้ว
0: พอดีเป๊ะเลย
2: หนึ่งปีเลย
1: หนึ่งปีหนึ่งปีไม่เกินเลยครับ
0: แต่ระหว่างที่กายภาพอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงานก็คือเตรียมที่จะเริ่มงาน
1: ก็เริ่มหัดเขียนอะไรตรงนี้อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านนะคะมันทำให้คนในบ้านรักกันมากขึ้นไหมคะพี่แดง
3: มากค่ะมากมากเลยทำให้เรารู้คุณค่าของชีวิตในแต่ละวันว่าเราควรจะต้องดำเนินยังไงให้มันแบบไปด้วยกันกับเหมือนกับจัดเวลาให้มันเหมาะสมเพื่อได้สุขภาพเราก็ดีด้วยแล้วการดำเนินชีวิตก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็แล้วแต่พี่ว่าพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพถ้าสุขภาพไม่ดีอ่ะทำอะไรก็ไม่ได
0: ้แล้วการดำเนินชีวิตในทุกๆวันนี้หลังจากที่เราเจอเหตุการณ์ครั้งนี้มามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
3: มันเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเปลี่ยนแปลงมากๆเหมือนกันมันก็ทำให้ตัวเราอ่ะต้องระวังตัวเอง
1: ไม่ประมาท
3: ไม่ประมาทใช่
1: ไม่ประมาท
3: มันสอนเราหมดทุกอย่างเลยแม้มันมาเจอเหตุการณ์พี่ออฟใช่ไหมคะแล้วก็มาเจอโควิดด้วย
0: ครับ
3: มันก็เลยทำให้แบบเราต้องมองบวกมองในด้านดีที่เขาทำให้เรารู้สึกเหมือนใช้ชีวิตย่อลงมาอีกหน่อยไม่ต้องแบบไม่ต้องเอ็กซ์ตรีมเยอะจริงๆไม่ต้องแบบเหมือนชีวิตไม่ต้องฟู่ฟ้าเยอะไม่ต้องไปออกไปโลดแล่นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับมาที่พอเพียงนั่นแหละ
0: ถนอมร่างกายมากยิ่งขึ้น
3: ใช่ใช
0: ่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับร่างกายพี่ออฟหายมาถ้าเกิดให้คุณหมอประเมินหรือพวกเราประเมินกันมันเรียกว่าดีขึ้นมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากเต็มร้อยอ่ะ
3: ก็8 90แล้วค่ะ
1: หมอเขาบอกว่าพูดจะได้ประมาณ 100% นี่ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันไม่แข็ง
0: ฝั่งขวาครับ
1: ลิ้นมันแข็งอะไรเงี้ยบางทีก็ติดขัดขาประมาณ 95% 95% นะฮะวิ่งได้จ็อกกิ้งได้อะไรได้แต่อาจจะมีบางฟังก์ชันบางส่วนที่หายไปผมไม่รู้ว่ามันคือความสามารถอะไรบ้างแขนจะได้ประมาณ 75%
0: ครับ
1: 75% ยืดไปจับอะไรคงพอคลายได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยู่กับมันเนี่ยมันเป็นไงก็อยู่มัน
2: พี่อ๊อฟเองก็ยังต้องทำกายภาพบำบัด
1: ทำครับ
3: ทำค่ะทำทุกวัน
2: ถามพี่อู๋กับพี่เปิ้ลนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่อ๊อฟมาจริงแล้วทั้งสองท่านก็สนิทกับพี่อ๊อฟพี่แดงอยู่แล้วนะคะแต่พอได้ฟังวันนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: คือจริงๆพี่มองว่าความรักคือพื้นฐานที่สำคัญเชื่อว่าพี่แดงทำทุกอย่างด้วยความรักถึงแม้เขาจะเหนื่อยเขาจะหนักแต่จริงๆแล้วข้างในอ่ะคือความรักแหละที่สั่งให้เขาทำทุกอย่างได้โดยที่เขาก็เต็มใจแล้วก็มีความหวังนะพี่เปิ้ลเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นว่าบางทีพอเราเจอสภาวะการที่มันหนักๆอ่ะถ้าเราคิดว่าไหวก็ต้องไหวคือพี่แดงจะบอกอยู่เสมอว่าไม่เป็นไรอันนี้พี่เปิ้ลชอบคำว่าไม่เป็นไรบางคนฟังแล้วมันดูรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คำว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันหนักแน่นพอนะอยู่ที่ว่าเราพูดแล้วเรารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าพี่เปิ้ลเชื่อว่าเห็นแล้วเนี่ยหลายๆคนเห็นก็คงจะต้องมีความหวังอะทุกชีวิตมีความหวังได้เสมอฉะนั้นอย่าคิดว่าเราทำอะไรทุกอย่างไปแล้วมันไม่มีความหวังมันต้องได้สักวันหนึ่งมันต้องได้ให้เห็นเลยอะเห็นเลยว่า
0: พี่อู๋ล่ะครับ
5: ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับผมว่าการตั้งสติคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าพอเรามีสติเราก็รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรแล้วเราควรจะแก้ไขปัญหายังไงอันนี้สำคัญครับ
0: ครับแต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นชัดๆเลยของวันนี้ก็คือต่อให้เราเจอวิกฤตเจอปัญหาไม่ว่าจะทางกายหรือทางอะไรก็ตามอย่างที่พี่อู๋บอกสติก่อนแล้วทุกปัญหาเหมือนที่มันมีทางตันถ้าใจเรามันไปถึงอะร่างกายมันจะตามไปถึงเส้นชัยได้เองนะ
2: เดินทางมาจนถึงวันนี้พี่อ๊อฟกับพี่แดงมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะ
3: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะซัพพอร์ตกันและกันเสมอเราจะเกื้อกูลกันและกันเสมอเนาะ

0: จะจุงมือกันไปจนแก่เท่าก็รู้สึกว่ายังไงเราก็ต้องไปด้วยกันไอ้สิ่งที่เราพูดว่าไม่เป็นไรนั่นน่ะที่ว่าใช้กับได้ทุกกับทุกคนนั่นหมายความว่าเราจะไม่ซ้ำเติมกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะรับสภาพแล้วเราจะไปด้วยกัน
1: ชีวิตผมทั้งชีวิตเนี่ยผมยกให้เขาไปแล้ว
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นรักษาชีวิตไว้ให้ดีถ้ามันเป็นอะไรเนี่ยคุณก็จะเหนื่อยเพราะว่าผมยกชีวิตผมให้กับคุณแล้วเพราะฉะนั้นช่วยดูแลรักษามันด้วย
3: ได้เรียนรู้แง่มุมความรักที่งดงามนะคะจากพี่อ๊อฟพี่แดงในวันนี้แล้วก็ได้มุมมองที่ดีจากพี่เปิ้ลจากพี่อู๋ด้วยวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะ
2: ขอบคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: แล้วกลับมาติดตามชมรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นในหัวใจแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะทาง ALTV หมายเลข4วันนี้สวัสดีค่ะ
4: ร้องไห้ร้องไห้
5: สู้ซาบซึ้งเลยร้องไห้ร้องไห้เลย
1: น้ำหูน้ำตาไหล
0: โอ้โหพี่ว่ามากกว่าเดิมนี่ลูกศิษย์นี่ขนาดลูกศิษย
2: ์พี่อู๋เหรอครับ
0: เออนั่นแหละ
6: นี่ดิวอาจารย์ที่จะไปทำพิธีขอเข้ามา
2: ไป
6: เลยอ
2: ะไรบ้างนะคร
1: ับ
2: อาจารย์
1: ดอกไม้
2: 5 อย่าง5สี
1: สำคัญสุดต้องนั่งกับพื้น
2: นั่งกับพื้นนั่งกับ
1: คุกเข่า
2: คุกเข่า
1: พนมมือ
2: พนมมือขึ้น
1: ขออภัย
2: ขออภ
1: ั
2: ย
1: เมีย
2: ขออภัยเมียไม่ว่าจะ
1: กายกรรม
2: ม
1: โนกรรมวิธีกรรม
2: ที่มีทำไปที่ทำให้แม่ไม่สบายใจหรืออะไรก็ตาม
5: ขอเสียโทษนะ
1: ใช่นะจ๊ะ
2: นะจ๊ะแล้วปั๊บๆแล้วก็เข้าไปซุกได้เลยใช่ไหม
1: ไม่ใช่ไม่ใช
3: ่หอมแก้มหนึ่งที
1: หอมแก้มก่อน
2: หอมแก้มก่อน
1: หอมกูนี่ดิ
2: หอมอย่างนี
1: ้เออดีมาก
2: แล้วก็ลงมาซุกต่อ
1: ยัง
2: ซุกไม่ได
1: ้สองข้างนี้
2: ครับ
1: เออ
2: แล้วซุกได้ยัง
1: อ่า
2: เชีย
7: ร์ไอ้มึงคิดอะไรกับพี่ออฟอ่ะทำไมต้องหน้าแดง
8: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
9: แซงตีโป้งตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
10: PEA
11: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
12: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสซีนเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาด้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เนียประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ habitat H-A-P-I-T-A-T habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ adaptation A-D-A-P-T-A-T-I-O-N adaptationแปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาสมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือ
1: ป
0: ูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่าน้ำเลยนะครับคุณผู้ชมน้ำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมเลยแล้วพี่พงศ์ก็เนี่ยเขาเดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงศ์ชี้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือลูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: อ๋อวิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแปลว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผู้เห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่ม
0: ๆอยู่เลยนะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโอ้นี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะนี่มันแน่นนะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้วน่า นี่ปูนานะครับโอ้โหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงบอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
1: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร่
1: เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณไหนประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: เศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: ครับ
0: นะพี
1: ่ใช่ครับ
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: เพราะเป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช
0: ่
1: ครับใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่พี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอะ
1: ครับ
2: มันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะครับอย่างนี้แตกนี้หน่อยอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
2: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับพลุพาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
0: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
1: ใช่ครับ
0: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
0: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
0: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ เนี่ยครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วพูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยพูเห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
0: เจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
0: จ้ะ
1: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำใช่ครับ
0: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
0: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอร่อยกว่าครับความมันจะเยอะกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแล้งอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
0: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
1: ใช่ครับ
0: มันใช่ไหม
1: ครับ
0: แปลว่าต้องอร่อยมาก
1: แน่นอน
0: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพุ่นไม่หมดนะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะทางพูดเต็มแล้วนะ
3: เหรอพูดเต็มหลายแ
0: ข็ง3ตัว
3: เฮ้ยก็ท
0: ั้
3: งเหมือนแ
0: ข็งเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
1: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
0: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูนึงต่อ1ตัวใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
1: ทางเดียวครับ
0: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตะปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
1: ตัวผู้ครับ
0: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
1: ใช
0: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
1: ตัวเมียครับ
0: ตัวเมีย
4: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะคร
0: ับ นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงนะทำไมแบบสาวๆเซียนกันเลยอ่ะมาหากัน
5: เป็นอาชีพหลัก
0: หา
5: ปูนะถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
0: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
4: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
0: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่

0: นี่ปูนาครับโหย
1: หลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: สะดาวดิน
1: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
2: ใช่หมดเลยข้างล่างเลย
1: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
2: ผักแกนขม
1: ผักแกน
2: แกน
1: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พูด
2: เอาไปต้ม
1: ไปต้ม
2: ต้ม
1: กินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
3: ไปอมค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่น้ำพูดได้หมดเลยนะแล้วครูก็เอาดินออกอ๋อแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
3: ด
1: ึ
3: งได้แต่มัน
1: จะขาด
3: ใช
4: ่สะดาวดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวงผักขี้ขมก็มีนะครับเป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
1: แล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
2: ท
1: ั้
2: งปีเลย
1: ทั้งปีเลย
2: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
1: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะแม่บ้าย
2: ม
1: ัน
2: ก็ข
1: ึ้
2: นตามนี่แหละเลาะคลอง
1: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
2: จ้ะใกล้น้ำ
1: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
2: จ้ะน้ำน้อยๆนั่นคืออะไรจ
1: ้
2: ะ
1: อ่าเป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
2: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด้ มันลดลงกับครับสะเดาดินมันก็ถึง
1: อืมคือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน
2: ่
1: อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อยสะเดาดินไม่เคยกินเลย
2: เด
1: ี๋
2: ยวลอง
1: รสชาติมันก็จะขมแบบ
2: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
1: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำกินกับปูนานะฮะ
2: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
1: อ
2: ๋
1: อ
2: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
4: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
1: แม่บุญมีสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
5: ค่ะความแซ่บ
1: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
5: แซ่บแซ่บนัวเลย
1: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
5: แกะปูกันก่อน
1: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
5: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
1: จ้ะ
5: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
5: เริ่มแกะปูนะคะ
1: จ้ะยังไงจ้ะ
5: วางไว้ก่อน
1: อ๋อแค่นี้เลย
5: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่
1: ะ
5: แล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
1: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอจ๊ะ
5: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
1: เก็บตรงตะซิ่งออกนะครับอุ้ยแบบมันแบบ
5: มันเยอะค่ะ
1: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปต
5: ะ
1: ซิ่งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
5: มาตำก่อน
1: จ้ะ
5: แล้วก็กรองเอาน้ำส่วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอมทำลาบ
1: ได้ทั้ง2เมนูเลย
5: 2เมนูเลยค่ะ
1: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวพูจะตำให
5: ้
1: ส่วนของตัวปูนี่เนา
5: ะ
1: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอม
5: ใส่หม้ออม
1: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
5: ใช
1: ่ใบมะกรูด
5: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
1: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้พูตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะได้เลยครับลุยเลยฮะ
4: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
1: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
5: เราไม่ได้ใช้
1: อ
5: ัน
1: นี้ก็ทิ้งเลย

0: ทิ้งเลยค่ะ
1: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
0: น้ำปูน้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
1: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เราเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
0: แกงอ่อม
1: ทีนึง
0: ก็ลาบด้วย
1: เราจะเริ่มตำพริก
2: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
1: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
0: คอ
1: ยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
0: แก่นขม
1: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
0: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
2: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
1: ที่เห็นเหลืองนี่คือ
0: มันปูที่เราแกะออก
1: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
0: ค่ะ
2: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
0: แล้วก็ใส่น้ำปลา
1: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
0: จับต
1: ั
0: วแล้วเห็นไหม
1: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
0: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
1: จากน่าคิดเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
0: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
1: ครับ
0: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
1: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
0: พอดีแค่นี้พอดี
1: แล้วนะฮะ
0: ค่ะ
2: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
1: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไปเป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
0: ยกลง
1: ได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
0: ขมมากค่ะ
1: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
0: ค่ะ
1: ใส่แก่นขมฮะ
0: แก่นขม
1: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
0: ัน
1: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
3: ่จ้า
1: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เนาะ
3: แ
1: ล้วนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เน
3: า
1: ะมีต้นหอม
3: ผักชี
1: แล
3: ้วก็หอมแดงมะนาว
1: เท่านี้เลย
3: ก็พริกน้ำปลา
1: จ้า
2: ขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
1: นี่นะครับพอพุใส่ตัวน้ำปูลงไปพุก็จะเคี่ยว
3: จ้า
1: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้า
3: ก็เชื่อให้มันคนๆนะจ๊ะ
1: สำคัญคือกูต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ๊ะ
3: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันสิจับไงอ๋อ
1: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
3: จ้ะ
1: ไว้ใส่ในลาบนะนี่แหละครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
2: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
1: โอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะเริ่มลาบกันเลยครับ
2: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
1: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
3: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
1: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
3: จ้ะ
1: กินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีก1อย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ้อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีก1เมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจีอ่ะลุยกันเลยครับมาจ้า ลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
3: จ้ะ
1: มันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
3: หวานเนื้อปู
1: ตาลก็ไม่ได้ใส่
3: เนื้อปูมันหวาน
4: เน
3: ื้
4: อปูมันปูค่ะ
1: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับว่าอร่อยมากเลยแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในอ่อมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
3: ได้เลย
1: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
3: น้ำปลาแกวน้ำปลาใส
1: ่น้ำปลาราดลงไปหรอแซ่บนัวอร่อยมาก
3: ๆมันหวาน
1: แซ่บแซ่บแซ่บทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่นะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
2: พี่ดูดิเนี่ยอ๋อหรือว่าเราคุยเยอะ เราพูดเยอะใช่มั้ย
5: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
2: อ๋อ
5: เราก็เลยตามเขาไม่ทัน
2: เนี่ยๆแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะพี่ดูดิอมรินทร์ทีวี
6: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
7: เซฟตี้โฟร์โอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงาม

ตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
1: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่มาเยอะมากเนี่ย
1: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะฝากถือว่ามือนะครับผมครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
2: ผมนิพนธ์เจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกพ่อช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอกครับผมครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
2: า
0: ะ
2: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับแปลก
2: ๆไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมากแต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
1: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
2: ก็ตัวนี้มันจะแฝนเสื้อผ้าได้แฝนหมวกแฝนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นผ้าผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัว L เข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
2: ่
0: ะใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ่ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
2: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
1: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
2: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
2: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
2: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
2: ใช่
0: แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
1: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช
2: ่
1: ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
0: และในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
2: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
2: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
2: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
2: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับเนี่ยครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนเนี้ย
2: อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
0: มาตรฐานเลยนะคัทเอาท์ใช่มั้ย
2: ใช่แ
0: ต่ว่าเป็นโครงคัทเอาท์ก็2เมตร40อ่ะ
2: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได
0: ้ฮะพอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
2: ่
0: ะ
1: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่มั้ย
2: 3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
2: 3เส้นครับ
1: โอเค
0: เมตร7เมตร7เมตร5
2: ถูกต้อง
0: 40 40
2: 2ตัวครับ
0: โอเคว
2: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวาครับตอนจะตัดจะง่าย
0: เ
2: วลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
2: เราจะมองไม่เห็นเส้น
0: เ
2: พราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตรงนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อ่ะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
2: จะได้บ
0: าลานซ์
2: ตรงไหนก็ได้
0: อ๋อตรงริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
2: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ที่เดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเราตำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
2: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
2: อยู่ฝั่ง
0: ขวานะเออ
2: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟ
2: จะไม่อันตรายนะครับเราผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยลงมาลงเลยครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละก็เดี๋ยวอีกตัวที่ก็มาท่าเลยไม่ต้องวัด
0: เก่งมากครับเก่งมาก
2: ไม่ไหวเลย
3: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อยๆ
4: มีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ทีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทำแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนส่งเลยไง
2: โอเคตอนนี้คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยถูกครับ
2: แบบเส้นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจัดชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วก็ถ้าบันไดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่มั้ยถูกต้องคร
2: ับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลัก2ชิ้นประกบตัวนี้ไว้
1: ใช่ตัวทอง
2: แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
3: เ
1: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูนึง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมา
2: คร
1: ับตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
3: สุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราก็มาเจาะใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้ามือมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มารอบๆมองเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีม็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีม็อกอัพแบบนี
3: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับ
3: แต่นี้ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสอง
1: ด้
3: านสามแล้วก็แล้วแต่ไปนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
2: ตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะครับ
1: มาได้ครบทีเดียวเลย
4: ภูมิใจค่ะชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนค่ะ
3: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
2: นี่ให้ฉากคุณ
3: ใช่
2: เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
1: ใช่ครับ
2: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
1: ครับ
2: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
1: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
2: ้
1: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันนึงมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
2: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
1: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
2: ้หมุนได้มันจะหมุนได้เลยนะ
3: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
2: ใช่
3: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
2: ้ใช่
3: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุน
2: แต่ไม่ได้หมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
3: ก็ได้ก็จอดรูเดียว
2: ไม่ควร
1: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
2: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
1: ี่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
2: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
1: ใช่ครับเอาตัวนี้
2: จอนำนะ
1: เอาตัวนี้จอนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านจอไม
2: ้สว่านจอนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าจอนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่าง
1: น
2: ี
1: ้พอเราจอรูเล็กเราจะจอตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
2: เ
1: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เราจะ
2: ฝังหัวสกู
1: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ ตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
2: ีเนียนเลยนะฮะ
1: ใช่
2: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
1: ใช่ครับ
2: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
1: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
2: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
1: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: าล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
0: ไม่
1: ใช่
0: ไม่ใ
1: ช่ดาวแขวนผ้า
0: อย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่
0: ไปต่างๆที่ต้องเจาะ
2: ใช่ใช
0: ่ต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: การประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดแต่ตัวที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
2: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายขึ้น
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบปฐมละกันถ้าใครจะแอดวานซ์ขึ้นเดี๋ยวก็ว่ากัน
2: ใช่
1: เบสิก
0: ประ
1: มาณนั้นครับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
2: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกียวปล่อยไปเนี่ยให้เกียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี
0: ้เ
2: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กียวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
2: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
2: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
0: ครับ
2: เราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก็ให้ไปลง
0: เลย
2: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยจอดทีละยาก
2: บางทีมันเลื่อนตกเลื่อนลงถูกต้อง
0: โอเค
2: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
2: คู่นี้ก่อนแล้วพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
2: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

อันนี้มันย้อนกลับ

คนครับก่อนใช้สว่านใช้สกรูเช็คดีๆนะครับมันมีมันปั่นได้2ทางนะมันคือเจาะลงกับปั่นขึ้นนะมันมีตัวแก๊กๆอยู่ไอ้ตรงแนบมันมีตัวที่กด2ข้างเนี่ยถ้าเกิดว่า

0: ก่อนจับให้มั่นนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมาเนี่ยไม่งั้นแล้วก็มันก็จะลูด
1: เราต้องหาข้างเดียวก่อน
2: แล้วเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้าง
1: แต่พอตั้ง
2: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีอะไรทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
1: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
2: ดันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลย
1: ปุ๊บเอาเลยนะ
2: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดลงมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
0: แน่นปาก
3: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนนะฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
4: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะวันนี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะมอแบบนี้ครับ
2: แล้วขอที่มันเป็น
0: ครับครับ
2: พุกเลยคง
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้ดูดอกง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝงพวงกุญแจแฝงหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลย
0: คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออ
0: เจาะนิดเดียวให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกว่ามันตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอสเต็ปท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน่
0: เอาครีมมัน
1: ครีม
0: หน
1: ีบแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉากซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่มั้ยคะ
0: 3 อันแต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้มั้ยหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: ใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยๆตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: ชอบเขาเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบสนุกนะ
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยให้ความรู้เราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านกลางเสียหายนี่ก็เรียกว่าได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่นะ
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆแล้วก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะแห่งชาติคอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
3: อมรินทร์ทีวี

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยยมหินต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่ยมหินเป็นไม้กลางแจ้งเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินทุกชนิดต้องการน้ำและความชุ่มชื้นปานกลางขึ้นในป่าดิบแล้งป่าเบญจพรรณแล้งและป่าเบญจพรรณขึ้นทั่วไปแถบอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล300ถึง800เมตรยมหินมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเช่นมะเฟืองช้างยมขาวสะเดาช้างเสียดข้างเป็นต้นยมหินเป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูง35เมตรแต่ผลิใบใหม่เร็วเรือนยอดเป็นพุ่มรูปกล้วยต่ำๆเปลือกแตกเป็นร่องลึกตามยาวของลำต้นสีน้ำตาลคล้ำหรือเทาปนดำและมีรูระบายอากาศทั่วไปใบประกอบแบบขนนก1ชั้นเรียงสลับใบย่อย 8-13 คู่เรียงสลับกันหรือเยื้องกันเล็กน้อยออกดอกเดือนกันยายนดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งดอกเล็กสีเขียวแกมเหลืองผลเล็กกลมรีแข็งสีน้ำตาลอมม่วงผลแก่ย่นและแตกออกเป็นสามเสี่ยงมีเมล็ดจำนวนมากแต่ละเมล็ดมีปีกขยายพันธุ์โดยเมล็ดเนื้อไม้สีน้ำตาลอมเหลืองเป็นมันมีลายไม้สวยงามเนื้อละเอียดเสี้ยนสนเลื่อยไสกบตกแต่งง่ายชักเงาได้ดีใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนทำเครื่องเรือนด้ามเครื่องมือต่างๆและไม้อัด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

0: ธรรมชาติด้วยรถยนต์ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลานี้และถ้าคุณเดินทางเข้าป่าแล้วประสบภัยทางธรรมชาติหรือมีความจำเป็นต้องเอาตัวรอดออกจากเส้นทางในป่าที่อันตรายเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดไปได้อย่างไรคุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในครั้งนี้พร้อมๆกันครับ
1: สวัสดีครับแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เราเดินทางด้วยรถยนต์เข้าไปในป่าและเกิดพบเจอกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินถล่มน้ำป่าหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดหรือมีความจำเป็นที่จะต้องรีบนำผู้ป่วยออกมาจากป่าให้ได้เร็วที่สุดคุณจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรและในตอนนี้นะครับผมอยากแนะนำแขกรับเชิญนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางด้วยรถยนต์เพียงลำพังมาแล้วทั่วโลกครับโดยจะมาแนะนำในการประเมินสถานการณ์เรื่องของอุปสรรครวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้คุณนั้นสามารถเอาตัวรอดไปได้ไปติดตามพร้อมๆกันครับ
2: ป๊อปยุทธภูมิพิบูลสวัสดิ์ครับเรียกว่าเป็นคนที่มีงานอดิเรกเป็นอาชีพดีกว่าผมสนใจความเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันของพื้นแผ่นดินนะครับเป็นการเชื่อมต่อการชิดกันทางวัฒนธรรมในการเดินทางแบบนี้ครับมันก็ทำให้รู้จักชีวิตรู้จักรถรู้จักธรรมชาติแล้วก็รู้จักกับโลกกว้างๆที่เราเดินทางมาเราสร้างรถเก่าๆของเราขึ้นมาเองก็ด้วยความรักความชอบส่วนตัวพอเราทำเองเนี่ยเรารู้จักมันเรารู้ใจมันไม่ว่าเราจะไปเจออะไรมันก็ไปกับเราได้ครับทุกอย่างนะครับการเดินทางแบบผมนั่นคือเราต้องปลอดภัยเราต้องเข้าใจดูเรื่องสวัสดิภาพของตัวเราของรถยนต์นะครับเพื่อที่จะให้ไปถึงจุดหมายนั้นแล้วก็กลับมาให้ได้นะครับทุกอย่างจะต้องไม่เสียหายหรือถ้าเสียหายเสียหายน้อยให้น้อยที่สุดแต่ถ้ามันเสียจริงๆเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องซ่อมมันได้ทำความรู้จักกับยานพาหนะของเรานะครับถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เราเดินทางไปเรายังไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะไปเจออะไรเพราะฉะนั้นเราไปทำความรู้จักกับยานพาหนะเรากันเริ่มต้นจากนะครับในห้องเครื่องเราต้องทำความรู้จักกับระบบการดูดอากาศของรถยนต์นี่นะครับคือหม้อกรองอากาศยิ่งเป็นรถยนต์ที่ถูกออกแบบมาใช้งานในทางธุรกันดารนะครับจะถูกทำไว้สูงด้วยความที่มันสูงเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยนะครับสามารถจะท่วมเครื่องยนต์ไปได้เลยเพราะมันเป็นระบบเมนวลไม่มีระบบไฟฟ้ามาเยอะถัดมานะครับอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็คือน้ำมันเบรกเวลาที่เราขับรถยนต์ไปแล้วข้างล่างนะครับเวลาที่มันไปเจอกับไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้หรือเกี่ยวทำให้สายเบรกนะครับหรือว่าแป๊บเบรกขาดแป๊บเบรกรั่วน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะหายลงไปเราสามารถที่จะใช้น้ำมันของเหลวอย่างอื่นอย่างเช่นพวกน้ำมันพืชนะครับใส่แทนกันลงไปได้ในกรณีที่ไม่มีอะไรถัดมาครับก็คือระบบระบายความร้อนของรถยนต์นั่นก็คือหม้อน้ำซึ่งเวลาเราวิ่งนะครับบางทีมันอาจจะโดนกิ่งไม้หรือโดนก้อนหินหรืออะไรแล้วแต่เสียบไปตัวนี้นะครับจะทำให้น้ำรั่วออกมาการแก้ไขเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเอาไม้ไปอุดนะครับเอาสบู่ไปอุดเอาพริกไทยหรือเอาไข่ตอกลงไปนะครับแล้วก็ไดชาร์จรถยนต์มันจะโดนน้ำดินน้ำโคลนเข้าไปเกาะที่ไดชาร์จทำให้อัตราการชาร์จน้อยหรือว่าบางทีอาจจะไม่ชาร์จเลยรวมไปถึงหม้อน้ำด้วยนะครับก็จะโดนขี้ดินขี้โคลนเข้าไปอัดแล้วก็ทำให้มันระบายความร้อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูจากจุดอื่นกันนะครับถัดจากตรงนี้มานะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่ารถคันนี้ถูกต่อท่ออากาศไว้สูงเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำท่วมฝากระโปรงหรือน้ำระดับนี้นะครับถ้ากระแสน้ำไม่รุนแรงเนี่ยเราสามารถที่จะขับลงไปได้เลยนะครับด้านหลังของรถยนต์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเฟืองเหมือนกันตัวนี้เหมือนกับข้างหน้าครับถ้าไม่มีน้ำมันไม่มีของเหลวข้างในก็จะทำให้เฟืองท้ายเกิดการพังหรือการเสียเบื้องต้นครับการทำความรู้จักกับรถยนต์ของเราเองนะครับจะทำให้การเดินทางของเรารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งนึงที่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้ไว้ก่อนจะออกเดินทางครับเมื่อเราคิดว่ามันพร้อมแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวพร้อมที่จะออกไปผจญภัยแล้วก็การผจญภัยที่ดีมันจะต้องปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็ผู้คนที่เรารักที่เดินเรารวมถึงเพื่อนร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนนกับเราด้วยครับ

การเกิดขึ้นของร่องน้ำนั่นก็หมายถึงว่าเวลามีน้ำลงมานะครับมันไหลลงมาจากข้างบนเราจะเห็นนะครับว่ามันไหลโคดเคี้ยวลงมาจนมันมาสุดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมประเมินแล้วความลึกของร่องนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 60-80 ซมมันมี2วิธีครับเราขับรถคล่อมตรงนี้ลงไปนะครับเราก็ต้องคะเนก่อนครับว่าความกว้างของปากร่องเนี่ยนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็ช่องว่างระหว่างยางรถยนต์ของเราข้างซ้ายข้างขวามันเท่าไหร่นะครับในกรณีถ้ามันพอดีกันเราสามารถที่จะขับคล่อมลงไปได้ตรงนี้นะครับอันตรายมันจะถือว่าน้อยมากในสถานการณ์ประมาณนี้นะครับผมแนะนำว่าเราขับรถคล่อมลงไปตรงๆนี้เลยครับแล้วก็ตรงไปตามร่องของมันตอนนี้ล้อเราก็อยู่พอดีกับขอบร่องทั้งสองนะครับเราก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะวางล้อนะครับว่าตอนนี้ล้อของรถยนต์เราวางอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็จะมีเลี้ยงพวงมาลัยช่วยนิดหน่อยครับเพื่อที่จะไต่มาที่ขอบร่องครับถึงตรงนี้นะครับตกลงไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันก็คาอยู่ในร่องดีกว่าที่เราจะไปชิดอีกฝั่งนึงแล้วตกลงมาแรงๆซึ่งอันนั้นนะครับมันจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ได้ครับในกรณีที่เราชิดฝั่งขวานะครับแล้วถ้าเกิดว่าล้อเราตกลงมาเราจะสังเกตดูล้อฝั่งซ้ายครับมันจะตกที่นี่แล้วถ้าเราเกิดปั่นให้ล้อมันเกิดอาการฟรีหรือเราหักพวงมาลัยผิดนิดนึงท้ายมันจะตกลงมาแล้วความเอียงตรงนี้ครับมันก็อาจจะทำให้รถเราเนี่ยเอียงหลุดมาในร่องซึ่งเวลาในขณะที่รถเคลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการตะแคงข้างลงมาพิงตรงนี้ซึ่งก็จะทำให้ผู้โดยสารในรถพร้อมทั้งคนขับเกิดอันตรายได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตให้ดูในสถานการณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับในกรณีที่เราเลือกฝั่งขวานะครับแล้วรถเราพลาดตกล่องมาแล้วนะครับมันก็จะเกิดการเอียงแบบนี้แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับถ้ารถเราไม่ตะแคงไปเราก็ค่อยๆไปผ่านล่องอุปสรรคไปให้มันเร็วที่สุดครับ

0: เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อเดินทางเข้าป่าและภูเขาก็คือทางสูงชันครับจะต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะถ้าหากเส้นทางนั้นมีเหวสูงชันสองข้างทางและขับรถไม่ถูกวิธีหรือเสี่ยงเกินไปอาจทำให้เราพลาดประสบเหตุถึงกับเสียชีวิตได้เลยครับ
1: เมื่อเราเดินทางมาเจอกับเนินชันหรือว่าทางชันนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของดินที่ค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็ร่วนดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นดินที่มีรถวิ่งอยู่ประจำประกอบกับผิวทางนะครับมีความชื้นจากน้ำฝนอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นจากลักษณะเส้นทางประเภทนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าการเสียจังหวะระหว่างที่เราอยู่กลางเนินการเสียจังหวะเกิดได้จากที่ล้อนะครับหมุนฟรีทำให้มันไม่ได้สัมผัสกับพื้นผิวดินเท่าที่ควรทำให้รถเราเนี่ยเกิดการชะงักสองเกิดจากการที่เรามาเปลี่ยนเกียร์กลางเนินและกำลังของเครื่องยนต์ตกจุดนี้นะครับเราจะต้องตัดสินใจให้แน่นอนคิดเลยว่าเราจะขึ้นมาด้วยเกียร์อะไรอันนั้นก็คือหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่ากำลังของรถยนต์เรามันเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับมีกำลังแค่ไหนถ้าเป็นทางชันที่มีเหวนะครับเราก็ต้องมองก่อนว่าเหวที่เราจะขับเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนยกตัวอย่างว่าถ้าตอนนี้เหวอยู่ฝั่งขวาเราก็จะต้องขับชิดในผนังฝั่งที่เป็นหน้าผาก็คือฝั่งซ้ายแต่ก็อย่าชิดให้มันมากเกินไปนะครับเพื่อไม่ให้ล้อปีนไหลทางขึ้นไปก็ขับรถด้วยความสม่ำเสมอครับความสม่ำเสมอของรถยนต์ของเครื่องยนต์ของรอบเครื่องต่างๆนะครับทำทุกอย่างให้มันสัมพันธ์กันนะครับมันจะไม่เกิดอันตรายแต่ถ้าเราคำนวณอะไรผิดพลาดนะครับเมื่อมันขึ้นมากลางเนินเนี่ยแล้วมันมาเสียจังหวะเนี่ยอาการที่รถนะครับจะหมดกำลังแล้วก็ไหลลงเนินไปหรือว่าตกไปในฝั่งที่เป็นเหวเนี่ยซึ่งจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่อันตรายเราก็ต้องให้ความระมัดระวังกันมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ยังไงกันผมจะเริ่มต้นนะครับจากเกียร์2นะครับแล้วก็ดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปถ้ามันไม่ได้นะครับจะไปสับ3กลางเนินแต่ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาด้วยเกียร์2แบบง่ายๆเลยนะครับก็พื้นผิวทางก็มีลื่นบ้างเล็กน้อยนะครับรอบเครื่องก็อยู่ประมาณแค่พันกว่ารอบเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ผ่านอุปสรรคจากเนินชันขึ้นมาได้อย่างง่ายดายครับ
2: ในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องลงเนินชันนะครับเพื่อจะข้ามไปอยู่สู่อีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็รถเราอาจจะมีอาการเบรกไม่อยู่เนื่องจากทางมันลาดชันเยอะนะครับมันก็มีวิธีที่เราจะแก้ไขจากวัสดุธรรมชาติที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือหากิ่งไม้นะครับที่เป็นวัสดุรอบๆตัวเรานะครับผูกเข้าไปที่ท้ายรถให้มันมีน้ำหนักพอประมาณและให้มันลากกับ

มันจะสร้างแรงเสียดทานระหว่างตัวรถกับพื้นทางนะครับทำให้เราไหลลงเนินมาได้กรณีนี้นะครับใช้ได้กับเนินชันยาวๆนะครับรวมไปถึงเส้นทางลาดชันลงเนินที่รถเราไม่มีเบรกเลยมันก็จะทำให้รถเราชะลอความเร็วลงเพื่อลงสู่ปลายเนินได้อย่างปลอดภัยครับการขับรถข้ามน้ำถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าสภาพเส้นทางที่มันอยู่ในภูมิประเทศแบบนี้นะครับมันจะมีลำห้วยที่บางทีห้วยเดียวนะครับแต่ว่ามันตัดขวางไปขวางมาเราจะต้องขับรถขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงหลายจุดนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจกับสภาพเส้นทางที่เราจะต้องขับลงไปในน้ำสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องดูเพื่อความปลอดภัยนั่นก็คือการเดินลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของน้ำความสูงของน้ำแล้วก็อุปสรรคใต้น้ำมันก็จะทำให้เราขับรถข้ามห้วยได้อย่างปลอดภัยครับการประเมินสถานการณ์นะครับเมื่อเราจะต้องมาเจอพบเจอกับลำน้ำที่ขวางกั้นในเส้นทางที่เราวิ่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่เราตั้งใจจะมาหรือว่า GPS นะครับมันนำทางเรามาเมื่อเรามาเจอแล้วก่อนที่เราจะลงครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูก่อนนั่นก็คือดูความสูงของน้ำนะครับดูพื้นล่างของน้ำว่าข้างใต้พื้นน้ำมีอะไรบ้างนะครับประกอบกับความสูงหรือว่าลักษณะของรถยนต์ที่เราขับมาในครั้งนี้เป็นรถยนต์อะไรถ้าประเมินแล้วว่าความสูงของน้ำความสูงของรถยนต์ของเรานะครับความรุนแรงของกระแสน้ำสิ่งที่มันอยู่ใต้น้ำที่จะสร้างความเสียหายกับรถยนต์ของเรามันไม่มีหรือถ้ามันมีจะต้องทำอะไรกับมันก่อนที่เราจะต้องขับข้ามน้ำทุกครั้งครับเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมาประเมินขับรถลงมาเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับว่าข้างใต้น้ำมันมีอะไรแล้วความเสียหายที่เกิดกับรถเรามันคืออะไรครับ

0: การประเมินสถานการณ์นะครับในช่วงที่เส้นทางต้องข้ามผ่านลำน้ำซึ่งตรงนี้นะครับเป็นลำน้ำที่คะแนนด้วยสายตาเนี่ยความกว้างของลำน้ำต้องมี 4-50 เมตรนะครับแล้วก็ยาวด้วยเราไม่สามารถจะมองเห็นพื้นน้ำได้เหมือนจุดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับการตัดสินใจเดินลงมาสำรวจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรต้องทำเพราะว่ามันหมายถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเราที่เราจะเดินทางมาในตรงนี้นะครับเท่าที่ผมมองลงมาพื้นน้ำเป็นทรายนะครับมีก้อนหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะดูว่าน้ำที่ลึกที่สุดในบริเวณที่เราลงมาเนี่ยนะครับมันมีความลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปสรรคที่อยู่ใต้น้ำที่มันจะสร้างความเสียหายให้กับช่วงล่างของเรานั่นก็คือก้อนหินใหญ่ๆมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วผมก็จะหาไม้หาวัสดุเนี่ยครับปักไว้เพื่อเราจะไม่เข้าใกล้มันเดี๋ยวเราไปดูกันครับเท่าที่คะเนมานะครับตรงนี้นะครับน้ำจะอยู่บริเวณหัวเข่าแล้วนะครับริมขวาเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยก้อนหินขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับถ้าเรามองเห็นใต้น้ำเนี่ยจะมีก้อนหินอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นผมก็จะปักไว้เผื่อบางทีเราอาจจะลืมนะครับว่าตรงไหนน้ำมันลึกแล้วมันมีก้อนหินอะไรยังไงถัดมาอีกจุดนึงนะครับตรงนี้เป็นก้อนหินใหญ่มากถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราขับชิดฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก้อนหินกับช่วงล่างเราเนี่ยเกิดการกระแทกกันแน่ๆซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหากับเฟืองท้ายหรือว่าช่วงล่างของเรานะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะขับรถเลาะจากจุดที่จอดรถนะครับลงมาแล้วก็ชิดขวาแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับน้ำลึกที่สุดตรงนี้ประมาณ 4-50 เซนเท่านั้นเองกับความสูงของรถที่เราเดินทางมาก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะขับข้ามกันเลยครับ
1: ในการสาธิตนี้เราได้ใช้รถขับเคลื่อน4ล้อเพื่อความปลอดภัยสำหรับการถ่ายทำจริงแต่วิธีการต่างๆที่ได้คัดเลือกมาสอน

0: จะเป็นวิธีการที่รถขับเคลื่อน2ล้อทำได้เองทั้งหมดครับเมื่อมีการประเมินสถานการณ์เส้นทางแล้วต้องปลอดภัยมากพอที่เราจะเดินทางไปได้และถ้าหากเส้นทางนั้นอันตรายมากเกินไปก็ไม่ควรที่จะดันทุรังเดินทางด้วยรถยนต์ต่อครับเพราะในบางทีอาจจะมีหลุมลึกกระแสน้ำแรงเกินไปหรือล้ออาจจะไปติดกับก้อนหินใต้น้ำจนไม่อาจเดินทางต่อไปได้รถทีมงานของเราบางคันเกิดติดหลบนะครับและถ้าหากรถยังคงดิ้นรนขับต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อรถได้จึงมีความจำเป็นต้องช่วยกันใช้รถหลักของเราลากขึ้นมาให้ได้และทำให้การถ่ายทำครั้งนี้เริ่มลำบากขึ้นทุกทีแล้วครับ
1: บางครั้งครับการเดินทางของเรานะครับ GPS เนี่ยก็พาเราหลงมาในเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการจะมาเมื่อเรามาเจอกับเส้นทางแบบนั้นแล้วเราก็ต้องจัดการครับว่าเราจะต้องทำไงต่อสิ่งสำคัญนั่นก็คือการประเมินสถานการณ์รอบๆด้านนะครับเราบอกไม่ได้ว่าธรรมชาตินะครับมันจะส่งอะไรมาบางทีเราเดินทางอยู่ดีๆในช่วงที่อากาศฤดูที่เราดูแล้วมันมีแดดอย่างเงี้ยนะครับบางทีขับรถไปเนี่ยฟ้าครึ้มสักพักนึงมีฝนตกลงมาเมื่อฝนอ่ะถ้าระดับน้ำในห้วยเพิ่มขึ้นเราจะต้องทำยังไงสภาพเส้นทางดินที่มันเปียกแฉะเราจะต้องทำยังไงเรื่องราวเหล่านี้นะครับถือว่าประสบการณ์กับการควบคุมสติแล้วก็การเตรียมพร้อมการเตรียมรับในสถานการณ์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์รถยนต์และก็สภาพเส้นทางเพื่อที่เราจะเอาตัวรอดจากอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้ครับในบริเวณนี้นะครับเป็นร่องรอยของน้ำป่านะครับในช่วงเวลาที่มีฝนตกไม่ว่าจะเป็นตกจากตรงนี้หรือว่าตกมาจากบนต้นน้ำนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเศษซากวัสดุต่างๆเศษกิ่งไม้ใบไม้นะครับมันจะถูกพัดมาติดกับต้นไม้ใหญ่นะครับเราจะเห็นความรุนแรงของกระแสน้ำนะครับรวมถึงระดับน้ำจากตรงนี้ครับถ้าเทียบกับผมนะครับก็ระดับเกือบจะถึงหน้าอกหลายต้นไม้ที่เราเห็นนะครับตอนนี้เป็นซากของร่องรอยของน้ำป่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับในการประเมินสถานการณ์เวลาที่เราขับรถยิ่งในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับหรือว่าฤดูมรสุมนะครับเราสามารถที่จะดูได้เลยครับว่าถ้ามีฝนตกหนักปริมาณของน้ำมันสูงแค่ไหนซึ่งสามารถจะทำให้เราติดอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งนั่นถือว่าเป็นความอันตรายอีกอย่างนึงครับ
0: เมื่อเรามีความจำเป็นต้องข้ามน้ำที่ลึกมากกว่ารถไม่ว่าจะมีสาเหตุสำคัญเช่นพาผู้ป่วยไปรักษาโดยด่วนหรือรีบหนีจากอันตรายน้ำป่าที่จะเกิดขึ้นก็จะมีวิธีดังต่อไปนี้ครับซึ่งเราไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมลอกเลียนแบบด้วยความสนุกโดยเด็ดขาดครับแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเราสามารถใช้วิธีนี้เพื่อให้ผ่านเส้นทางไปได้
1: อันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการข้ามน้ำไปได้โดยปลอดภัยนะครับแล้วก็มันอาจจะใช้เวลามากหน่อยนะครับนั่นก็คือการหาไม้ไผ่นะครับในบริเวณใกล้เคียงซึ่งพื้นที่ป่าบริเวณที่เราเดินทางไปเนี่ยเราก็จะเจอป่าไผ่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ 3-4 นิ้วขึ้นไปนะครับตัดความยาวนะครับกะว่าให้พ้นกับช่วงความกว้างของรถยนต์รถยนต์ของเราอย่างคันนี้นะครับสมมติว่าเรามีความกว้างอยู่ที่เมตร50เราก็ต้องใช้ไม้2เมตรขึ้นไปนะครับทำการขับรถนะครับจุ่มหัวลงมาในน้ำในบริเวณที่มันยังไม่จมนะครับแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับสอดเข้าไปใต้ท้องนะครับไม้ไผ่เนี่ยนะครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วข้างในมันเป็นอากาศอยู่เราจะใช้วิธียัดเข้าไปทีละลำทีละลำจนมันได้ปริมาณที่สามารถจะยกทำให้รถยนต์ของเราครับพยุงตัวนะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาลอยปริ่มๆน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อรถเราลอยเราก็เดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆเดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทำการยัดลงไปใต้ท้องเรื่อยๆนะครับจนเรามั่นใจแล้วว่ารถเราไม่จมลงไปหลังจากนั้นนะครับเราก็พยายามดันรถของเรานะครับไม่ต้องติดเครื่องยนต์นะครับดันรถของเราข้ามไปอีกฝั่งน้ำเมื่อถึงอีกฝั่งน้ำหนึ่งหลังจากที่ล้อหน้าแตะที่ตะลิ่งแล้วเราก็ทำการดึงไม้ไผ่ออกสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไต่ขึ้นไปแต่ขึ้นไปจนสุดท้ายพอไม้ไผ่หมดนะครับก็ขับรถยนต์ขึ้นไปบนฝั่งในกรณีนี้นะครับเราต้องมั่นใจว่ากระแสน้ำที่เราข้ามนะครับมันไม่ใช่น้ำป่าที่มีกระแสน้ำรุนแรงนะครับก็เป็นน้ำไหลเอื่อยแต่เป็นน้ำสูงครับเราถึงสามารถที่จะทำได้ในกรณีถ้าเป็นน้ำป่าที่มีความรุนแรงของกระแสน้ำไม่แนะนำให้ลงนะครับแนะนำให้จอดรอจนกว่าน้ำป่านั้นจะจากเราไปเราถึงจะทำการข้ามได้นะครับและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีการสาธิตนะครับการข้ามน้ำที่มีความลึกของน้ำมากกว่าที่รถยนต์เราจะขับข้ามผ่านไปได้ครับ

ันนี้เป็นลักษณะของดินที่อยู่ที่ขอบตลิ่งนะครับหลังจากที่ล้อหน้านะครับไต่ขึ้นไปได้ข้างหลังนะครับมันก็เกิดการขุดทําให้จมลงไปนะครับตอนนี้นะครับรถยนต์คันนี้เกิดอาการเทาหลังนะครับติดกับดินเขาเรียกว่าแขวนแล้วหากเราไม่มีลอกนะครับไม่มีวินไฟฟ้าไม่มีตัวช่วยอะไรนะครับวิธีเดียวที่เราจะทำได้นะครับก็คือขุดดินบริเวณนี้ออกนะครับเพื่อแต่งสโลปนะครับแล้วก็เอาก้อนหินแบบนี้นะครับลงไปแต่งใส่ไปในร่องนะครับเพื่อปรับสโลปแล้วก็พยายามขับรถยนต์ขึ้นมาถ้าเรามีลอกไฟฟ้านะครับก็หาวิธีครับหาแนวดึงเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็รับน้ำหนักของรถเราได้นะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังนั่นก็คือเชือกนะครับที่เป็นเชือกสายพานเอาไว้คล้องต้นไม้เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้สลิงของเรานะครับไปบาดต้นไม้ส่งผลกระทบกับต้นไม้และธรรมชาติตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยครับเป็นดินโคลนนะครับที่เละเราไม่สามารถจะดิ้นขึ้นไปได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการใช้ลอกไฟฟ้านะครับดึงขึ้นไปบนตลิ่งครับ

0: ทสรุปของการเดินทางโดยรถยนต์ครั้งนี้นอกจากได้เรียนรู้เรื่องรถยนต์มากขึ้นแล้วยังทำให้เรารู้จักการประเมินเส้นทางได้ดีมากขึ้นและสามารถนำเทคนิคต่างๆไปแก้ไขสถานการณ์ได้แต่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตามข่าวทั่วไปไม่ว่าจะด้วยความคึกขนองของนักท่องเที่ยวเองที่ขับรถประลองกำลังจนปล่อยปะละเลยถึงความปลอดภัยจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้ดังนั้นทางทีม Why Survival ของเราจึงอยากให้ทุกคนขับรถเข้าป่าอย่างระมัดระวังและขับช้าลงเพื่อลดการรบกวนสัตว์ป่าทำลายธรรมชาติและเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในป่าและทุกชีวิตครับ
1: และการเดินทางนะครับโดยเฉพาะการใช้รถยนต์เข้าไปในสถานที่ธรรมชาติต่างๆนั้นนะครับจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาเมื่อคุณได้พบเจอแล้วและวิธีต่างๆนั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามเหตุการณ์และสถานที่ที่ต่างกันไปและการเตรียมพร้อมนะครับจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเดินทางนั่นก็คือเรื่องของรถยนต์ของตัวเองนั่นเองครับว่ามีความพร้อมหรือไม่และเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนั้นก็ต้องมีการศึกษาให้ดีเสียก่อนนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก็คือการที่ไม่นำตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายครับและพวกเราก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปมากๆนะครับที่มาสาธิตและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาและการเอาตัวรอดให้กับพวกเราในครั้งนี้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

เอี่ยมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆ เข้าป่าไปทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะมีใครรู้กันบ้างไหมคะว่าโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมงมุมถือกำเนิดขึ้นมามากกว่า

0: ร้อยล้านปีแล้วค่ะใช่ค่ะเกิดก่อนยุคไดโนเสาร์ซะอีกนะคะแม้โลกของเราจะมีเจ้าแมงมุมมานานมากแล้วแต่เรากลับรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กันน้อยมากๆไม่รู้เลยค่ะว่าเพื่อนของเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแมงมุมกันบ้างค่ะ
1: หนูอยากรู้ว่าบึ้งใหญ่กว่าแมงมุมหรือเปล่าคะแล้วหนูก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร
2: ทั้งโลกเนี้ยถ้ามันมีประชากรบึ้งมากเกินไปหรือพวกแมงมุมมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกนี้แล้วก็วิธีการจำแนกครับ
0: โลกของแมงมุมจะเป็นอย่างไรจะลึกลับซับซ้อนขนาดไหนบึ้งที่เพื่อนของเราพูดถึงเกี่ยวอะไรกับแมงมุมวันนี้เพื่อนของเราแล้วก็ครูหมูชาวลิตทรงแสงโชติผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมโบราณจะเป็นคนพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
3: เด็กๆมาดูอะไรกันวันนี
4: ้แมงมุม
3: แมงมุม
5: ไม่ใช่ตัวบึ้ง
3: บึ้งบึ้งกับแมงมุมเหมือนกันไหมอ่ะ
5: ไม
6: ่เหมือน
5: แต่คล้ายกัน
3: เรารู้ไหมว่าแมงมุมหน้าตาเป็นไง
7: หน้าตาม
8: ันจะมี
9: แปดขาม
2: ีตาม
3: ีแปดขาม
2: ีตาอยู่
3: มีตาม
2: ีสิบตา
3: สมมติว่ามีแมลงกับแมงมุมมาเนี่ยหนูแยกออกไหม
2: มี6ขาส่วนแมงมุมจะมี8ขา
3: ถูกต้องอีกคนนึงล่ะ
10: แมลงมันจะมี3ส่วนแต่ว่าพวกแมงมันจะมีแค่1ส่วน
3: โอ้ที่คนนี้รู้จริง
11: มาดูแมงมุมหรือ
3: บ
11: ึ
3: ้งบึ้งมันก็คือแมงมุมนั่นแหละนะครับแต่มันคนละกลุ่มกัน
0: เพื่อให้เข้าใจกันง่ายขึ้นเราจะแบ่งแมงมุมออกเป็น3กลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกเป็นแมงมุมโบราณจุดสังเกตอยู่บริเวณนี้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูส่วนท้องจะเป็นปล้องๆเหมือนชุดเกราะของนักรบแบบนี้กลุ่มที่2คือบึ้งพัฒนาตัวเองจากกลุ่มโบราณขึ้นมาอีกหน่อยแม้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูเหมือนกันแต่ส่วนท้องจะไม่เป็นปล้องๆแบบกลุ่มแรกค่ะกลุ่มสุดท้ายเป็นแมงมุมปัจจุบันค่ะที่เราเห็นกันอยู่ได้บ่อยๆถือเป็นกลุ่มที่พัฒนาตัวเองจนเก่งกาจทั้งการล่าเหยื่อแล้วก็การดำรงชีวิตค่ะจุดสังเกตของกลุ่มนี้อยู่ที่ส่วนปากค่ะจะมีเขี้ยวคล้ายครีมส่วนท้องไม่มีปล้องและถ้าลองจับใยดูจะพบว่ามีความเหนียวมากกว่า2กลุ่มแรกค่ะ
3: บึ้งโบราณกับบึ้งไม่โบราณ
0: ตามไปดูกันนะคะว่าวันนี้เพื่อนของเราจะได้รู้จักเจ้าแมงมุมกลุ่มไหนกันบ้าง
3: เรียกว่าแมงมุมฝาปิดโบราณป่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
12: ลงไปทางนี้หรอ
3: นี่นู่นตรงรถไฟไปดูตรงรถไฟกัน

0: เด็กๆคิดว่าแมงมุมที่โบราณที่สุดมันอยู่ตรงไหน
1: มันน่าจะอยู่แถวฝาผนัง
0: แถวฝาผนัง
1: ปูน
0: ที่ปูนใช่ไหมมันต้องอยู่ในรูเนาะเดี๋ยวลองหาดูสิไอลักษณะที่เราจะดูกันคือมันเป็นฝานะเป็นฝางี้ดูนะเป็นฝาสามารถอย่างนี้ได้แล้วก็
1: เป็นวงกลม
0: แล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิ
1: เจอ
0: ไหมไหนดูสิโอ้เก่งจังเลยนั่นไงน้องเจอแล้ว
1: นี่ข้างล่างก็มี
0: มันมีฝาเห็นไหม
2: แมงมุมตัวแรกที่ครูหมูพามาทำความรู้จักคือแมงมุมฝาปิดโบราณหรือแมงมุมโบราณท้องปล้องค่ะชอบอาศัยแล้วก็หากินตามกำแพงดินหรือว่าผาหินแบบนี้ค่ะ
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิเจอไหมไหน
1: เจอแล้วลุ้นที่มันทางตัว
0: เยอะเลย
3: จะแมงมุมสมัยนี้เพราะว่าแมงมุมเมื่อมันคือแมงมุมที่เก่าแก่ที่สุด91แล้วก็12 15ค่ะแล้วก็16 17มันดูมันจะมีแบบฝาเปิดปิดแบบประมาณแบบนี้ครับมันก็จะเป็นส่วนเอาเศษดินรอบๆข้างๆมาผสมกับแย่ตัวเองแล้วก็ปิดไว้แล้วก็มันสามารถเปิดปิดได้เวลามันจะออกมันจะเข้า
1: ไปโก้ค่ะเจอแล้วน้องหนูเจอแล้ว
4: โอ้จริงด้วย
2: ครูหมูบอกอีกนะคะว่าเจ้าฝาปิดแบบนี้นอกจากจะช่วยพรางตาแล้วก็ช่วยป้องกันศัตรูยังทำหน้าที่ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในรูไม่ให้สูงจนเกินไปรวมทั้งช่วยลดการระเหยความชื้นภายในรูทำให้เจ้าแมงมุมลดการสูญเสียน้ำในร่างกายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้สบายๆในรูนั่นเองค่ะ
3: ปกติแมงมุมธรรมดามันก็จะสร้างใหญ่ก็ลักษณะบ้านมันก็กลมเป็นที่เปิดปิดมีใยเป็นแฉกๆอยู่
1: เราเจอ13รูแล้ว
0: เราจะมาดูกันว่า
1: เจอ13รู
0: ลักษณะแบบไหนที่เป็นลักษณะที่โบราณของเขาทีนี้เรามาดูตรงท้องมันนะตรงท้องของเขาเห็นไหม
1: ป่อง
0: ตรงท้องเขาจะมีปล้องเป็นปล้องเป็นปล้องนี่เป็นลักษณะที่โบราณมากแมงมุมที่วิวัฒนาการสูงๆเช่นแมงมุมปัจจุบันนะที่เราเห็นตามบ้านตามอะไรเนี่ยตรงแขนข้างหลังเขาจะไม่มีละแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้เจ้าแมงมุมชนิดเนี้ยนะมันไม่ได้เจอได้ง่ายๆมันจะเจอในสัตว์เขาเรียกว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่ไม่ถูกรบกวน
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าแมงมุมฝาปิดหรือแมงมุมท้องปล้องรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนปากคล้ายเขี้ยวงูส่วนท้องกลมเป็นปล้องๆคล้ายเกราะอย่างที่ครูหมูบอกนะคะเจ้าแมงมุมชนิดนี้เป็นชนิดที่โบราณมากมีมานานกว่า300ล้านปีชอบอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์วันนี้เพื่อนของเราโชคดีจริงๆเลยค่ะ

0: หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะค่ะตอนแรกหนูก็นึกว่ามันคือมันอยู่อาศัยเหมือนแมงปกติ
1: ได้ออกมาแล้ว
2: ดูเหมือนครูหมูกำลังพาเพื่อนของเราไปเจอแมงมุมอีกชนิดหนึ่งแล้วค่ะ
3: ทีนี้มันมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่โบราณเท่านะแต่ก็ถือว่าโบราณเหมือนกันคือตัวนี้ไหมเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากที่ใหญ่กว่ามือหนูนะเนี่ยเดี๋ยวออกมาตัวเท่ามือเลยนะ
1: โอ้ตัวใหญ่อ่ะ
3: ตัวใหญ่ไหมจริงๆมันมีตัวใหญ่กว่านี้นะอันนี้คือวัยรุ่นอ่ะเรามาดูกันสิว่าตัวนี้โบราณไหมเนี่ยดูท้องเขาสิไม่มีแผ่นเนาะใช่ไหมครับไม่มีแผ่นอันนี้ก็จะเป็นเมื่ออีกยุคหนึ่งละใช่วิวัฒนาการมากกว่า
2: ตัวนี้เรียกว่าบึ้งค่ะเป็นแมงมุมที่อยู่ระหว่างกลุ่มโบราณกับกลุ่มปัจจุบันบึ้งไม่มีปล้องตรงท้องเหมือนกับแมงมุมโบราณมีขนขึ้นทั่วตัวหนากว่าแมงมุมทั่วไปแล้วก็จะไม่สร้างใหญ่เพื่อคอยดักเหยื่อแต่จะใช้วิธีซุ่มดักจับเหยื่อที่ปากรูส่วนใยที่สร้างนั้นจะใช้เพื่อฉาบภายในของรูแล้วก็ปิดปากรูเท่านั้นค่ะ
1: บึ้งที่มันอยู่ในรูแล้วมันก็จะสร้างใหญ่ไว้รอบๆครูหมูบอกว่าใยมันเป็นสีขาวๆสะอาดๆอะไรพวกนี้แปลว่ามันเป็นใยใหม่แสดงว่าข้างในนั้นมันมีตัวอยู่แต่ถ้ามันแบบสกปรกแล้วแบบดูเก่าๆอ่ะก็จะแบบว่ามันไม่มีแมงมุมอยู่แล้วครับ
3: ใครรู้มั่งแมงมุมมีกี่ตาอ่ะมา
0: สี่ตาม
3: าดูกันเห็นตาเขาไห
0: มมีตาปะ
3: มีตาอยู่ตรงนี้นะ
1: สองตาเดี๋ยวมันมีตารอบๆด้วย
3: แมงมุมส่วนใหญ่มีแปดตานะครับมีแปดตาและแมงมุมส่วนใหญ่รู้ไหมเขามองไม่ค่อยเห็นเลือนลางมากเห็นว่าแสงกลางวันกลางคืนแค่นั้นแหละแต่เขาจะเห็นเป็นภาพแบบเราไม่ได้เขาจะใช้ขนเขาที่มีความไวต่อความเขาเรียกว่าอะไรแรงสั่นสะเทือนนะครับ
2: ก่อนจะไปกันต่อพักจดบันทึกกันแป๊บนึงค่ะเด็กๆทางบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมๆกันนะคะ
0: นี่คือบึ้งโบราณนี่คือบึ้งที่จะเรียนวันนี้บึ้งจิ๋วแล้วก็บึ้งวัยรุ่นก็ว่าบ้านบึ้งตัวเล็กแล้วก็นี่ก็มาจะวาดบึ้งบ้านบึ้งตัวใหญ่ให้หนูวาดบ้านบึ้ง
2: จุดที่2ที่ครูหมูพาเพื่อนเรามาสำรวจเป็นบริเวณสวนยางพาราติดกับป่าชุมชนไม่ไกลจากจุดแรกค่ะ
3: เดี๋ยวเราจะลองสำรวจกันดูว่าในสวนยางที่เรามายืนตรงนี้เราจะเจอบึ้งไหมนะครับแล้วเด็กคิดว่ามันเป็นชนิดเดียวกันหรือคนชนิดครับคิดว่าชนิดเดียวกันไหมเอ่ย
0: เพราะมันอยู่ในดินกับกำแพง
3: อ๋อที่อยู่มันแตกต่างกันเนาะแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่าวิธีการสังเกตบึ้งที่อาศัยบนพื้นดินเราจะสังเกตยังไงครับมีอะไรเราสังเกตอะไรครับ
1: ใย
3: มีใยขาวๆเนาะวันนี้เราจะมีผู้ช่วยมาด้วยก็มีพี่อบแล้วก็มีพี่แอมนะครับมาช่วยน้องๆหาบึ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหากันนำตัวบึ้งออกมาแล้วทำไงขุดถ้าไม่ขุดทำไง
4: ก็ล่อ
3: มันออกมาได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดล่อออกมาไม่ได้เราก็จะใช้เราจะมีเครื่องมือนะครับก็คือมีเสียมในการขุดเอาตัวเข้าออกมานะครับอ้าวป่ะเราแยกย้ายกันหาอะไรดีไหมสำรวจดูซิว่ามีจะมีบึ้งไหม
0: ได้
3: ได้ได้ครูไปด้วยได้ไหมไม่ได้

0: ง่ายกว่าแต่
1: ตอนเช้าเราจะหาบึ้งอยู่ที่ผาผนังอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาหาบึ้งแบบอยู่พื้นดินค่ะ
2: จุดนี้ทั้งร้อนแล้วก็แล้งดูท่าทางเพื่อนของเราจะแยกกันแล้วล่ะค่ะ
3: อีกนิดนึงไปนู่น
1: อยากขับแล
4: ้
1: ว
4: เร็วมาดูรูบึ้งเร็ว
3: โอ้นู่นนี่พี่เขาเจอกันแล้วไปไปดูสิไปดูสิน
4: ี่คือรูบึ้งครับนี
3: ่มันแตกต่างจากเมื่อเช้าไหมครับที่เราไปดูตรงหน้าผา
1: ไม
3: ่
1: ค
3: ่
1: อย
3: ไม่ค่อยตัวเมื่อเช้ามันอยู่ตามหน้าผาใช่ไหมแต่นี่มันอยู่ตามพื้นราบพื้นดินใช่ป่ะลองเขี่ยดูสิถ้าไม่อยากขุดเราก็ต้องล่อให้มันออกมาก่อนเผื่อมันจอกมาเน
1: า
3: ะ
1: ล่อไม่ได้ผมไม่อยากทำลายใยมัน
3: ลองล่อดูสิ
5: มันตกใจแล้ว
3: มันตกใจแล้วเนาะ
5: ตกใจแล
3: ้
5: ว
3: ไม่น่าออกละไม่น่าออกเราต้องขุดแล้วล่ะวิธีขุดนะเราก็ขุดตามรูมไปเรื่อย
1: ๆโอ้ขอลอง
3: นี่
1: คือผมขุดบนเพดาน
5: เพราะรูมันค่อนข้างลึกดิ่งๆลงไปเนี่ยนะมันดิ่งๆลงไปแล้ว
2: การสำรวจครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้รู้จักกับแมงมุมชนิดต่างๆให้มากขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะคะดังนั้นเด็กๆทางบ้านห้ามเรียนแบบอย่าไปรบกวนหรือว่าทำลายบ้านของเจ้าแมงมุมโดยไม่จำเป็นนะคะ
6: ก็เราก็เจอรังบึ้งแล้วและตอนนี้เราก็กำลังขุดรังมันอยู่ก็ใช้เวลานานพอสมควรในการหาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าถูกก็คือมันต้องเดินหลบออกมาในป่ามันจะอยู่ตามในป่า
2: บึ้งจะขุดรูลึกลงไปในดินประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะภายในรูจะมีใยฉาบไว้รอบๆเพื่อป้องกันดินพังทลายลงมาส่วนขนาดของรูจะเล็กหรือว่าใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของบึ้งหรือแมงมุมนั่นเองค่ะ
3: มาดูขา
4: ไม่ขาบึ้งก็ออกมาแล้วอ
3: ันนี้เป็นบึ้งสีน้ำเงิน
1: บึ้งโบราณนะเนี่ย
3: นี่ก็บึ้งโบราณบึ้งก็เป็นกลุ่มแมงมุมโบราณเหมือนกันแต่สังเกตดูนะครับว่าที่ท้องเขาจะไม่มีปล้องละไม่มีแผ่นลักษณะที่จะแยกระหว่างแมงมุมนะครับและกลุ่มพวกบึ้งออกจากกันก็คือว่าบึ้งเขาจะมีการกัดของเขาเขี้ยวเขานะจะกัดลงอย่างนี้นะครับส่วนแมงมุมจะกัดไงแมงมุมจะกัดเข้าอย่างนี้นะครับกัดฟันไอเคี้ยวเข้าหากัน
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าตัวนี้คือบึ้งสีน้ำเงินค่ะส่วนปากมีเขี้ยวคล้ายงูส่วนท้องไม่มีปล้องชอบขุดรูทำรังอยู่ตามพื้นดินแบบนี้ค่ะ

ถ้าปล่อยไปปั๊บก็ไปขุดรังใหม่เห็นใต้ท้องไม่เป็นขีดๆอ่ะเห็นปะนั่นเป็นช่องสำหรับเขาหายใจนะบึ้งนะครับกว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้นี่มันใช้เวลาหลายปีอายุไขเขานะมากกว่า10ปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าบึ้งเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์บึ้งถ้าจะตัวเต็มวัยได้ขนาดนี้อย่างน้อยต้องมีอายุ 4-5 ปี

0: ีแมงมุมอีกชนิดที่ครูหมูจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักกันค่ะแต่คราวนี้ต้องไปดูตอนกลางคืนดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไฟฉายค่ะ
1: เวลาที่เราเดินดูตอนกลางคืนเราพยายามส่งเสียงให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหลบเข้าไปเราจะอดเห็นนะ
2: หนูเห็นรูมันไหมเนี่ย
3: เห็นหนู
2: เยอะมากเลย
1: นี่ก็มีนี่ไงเนี่ยออกมานี่เห็นปะนี่นี่นี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นแมงมุมฝาปิดนะเดี๋ยวดูทีละคนนี่นี่อันนี้ก็แมงมุมฝาปิดแถวนี้จะมีแต่แมงมุมฝาปิด
3: มันไปส่องมันเยอะมากเลยมันไม่ต่อแสง
1: เห็นไหม
3: เพื่อนมันหูออกมามันกลับเข้าไป
1: เขาเรียกว่าแมลงแมงมุมฝาปิดชนิดนี้นะครับเขาจะขุดรูลงไปแล้วก็เจาะเป็นห้องนะครับแล้วก็เขาทำประตูไว้ดีด้านข้างดังนั้นเราจึงไม่เห็นฝาที่อยู่ด้านบน
3: น
1: ะคร
3: ับ
4: โอ้ยนี่บัลเลอร์เลยเดี๋ยวเงียบๆนะเงียบๆเนี่ยดูบัลเลอร์เลยเห็นไหมมีใครอยากเห็นฝาปิดมันบ้างแมงมุมฝาปิดตัวนี้เขามีห้องลับด้วยนะ
3: ขอไปดูห้องลับค
1: ุณได้เลยเดี๋ยวเราจะ
3: ขุดเหรอคะ
1: เราจะขุดตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราขุดขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยไงเอามาให้หนูดูดีไหม
5: ขออนุญาตชุดสุดเลยค่ะ
6: ขออนุญาตเข้าห้องลับได้ไหมคะ
7: มาหาบึ้งกันเลย
8: ตื่นเต้น
7: แต่ว่ากลัว
9: ไม่มันบินเข้าหัว
10: มันไม่ออกมาหรอหรือไ
1: งเราจะขุดแบบไม่ให้ห้องลับมันพังคือเขาจะขุดเขาจะทำรูอย่างนี้ใช่ไหมเขาทำรูงี้แล้วก็จะขุดห้องนะทำห้องมาแล้วตรงระหว่างห้องเขาจะมีประตูอย่างเงี้ยนะครับ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะแมงมุมฝาปิดชนิดนี้ฝาไม่ได้ปิดตรงปากรูแต่จะทำรูลึกลงไปในดินจากนั้นจะขุดรูเพิ่มทางด้านข้างเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็จะหนีมาแอบในห้องลับนี้ที่ศัตรูไม่มีทางหาเจอได้นั่นเองค่ะ
7: ห้องลับมันอยู่ไหนเน
1: ี่
7: ย
1: นี่ไงกำลังหา
7: ห้องลับไปเราหาไม่เจอ
1: มาเดี๋ยวดูสิไม่ลึกแล้วนะอยู่ไหนสักแห่งอยู่ไหนสักแห่ง
7: หนีไปแล้วค่ะ
1: มีใครเห็นมันแอบหนีไปยังมันต้องอยู่ในนี้ใช่ไหม
7: ถ้ามันแอบหนีไปแล้วก็มองเห็นมันไม่ได้สิเพราะมันแอบ
1: น่าจะอยู่ในนี้มั้งเดี๋ยวดูสิกำลังดูอยู่ว่าใช่ไหม
7: อาจจะใช่ก็ได้เพราะมียัง
1: นี่ไงเราเห็นประตูมันแล้วมาดูนี่คือห้องลับของเขานะครับห้องลับเขาขุดรูลงไปเสร็จแล้วเขาก็ทำห้องออกมาด้านข้างนะครับ
7: แล้วก็แปะยายมุมแล้วรอ
1: ใช่โดยที่เขาจะมีฝาปิดนี่ฝาปิดเขาอยู่นี่เห็นไหมมองแทบไม่ออกเลยใช่ปะคิดดูนะเวลาที่มีสิว่ามีอะไรจะลงไปทำร้ายเวลาวิ่งปุ๊บเข้าไปคิดว่ามันจะเจอไอ้เจ้านี้ไหม
11: ไม่คร
1: ับ แมงมุมก็จะหลบเข้ามาอีกห้องนึงก็คือ
11: ห้อง
1: นิรภัยของเขานี่แหละนะครับโดยทำประตูไว้นี่ครับประตูเขาอยู่ตรงนี้นี่คือประตูเขา
11: แล้วสรุปว่าไม่มีมีแมงมุม
1: มีเห็นขาไหม
11: จริงด้วย
1: นะครับ
7: แอบได
1: ้นี่ประตูเขาก็อยู่อย่างนี
11: ้ห้องมันเล็กมากเลยนะคะ
1: นี่ถ้าปิดดีๆหนูเห็นไหมว่าเป็นรูเนี่ย
11: มันเนียนมากเลยอะ
1: เนียนมากเลยเนาะ
11: ในหนึ่งรูลงไปอะคะ
1: ครับ
11: มันสามารถมีห้องรับได้กี่ห้อง
1: หอกเพียงห้องเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับก็พาเด็กๆได้มาทำความรู้จักกับแมงมุมวงบึ้งนะครับก็คือเป็นแมงมุมโบราณกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ได้หาง่ายเลย

0: นั่นหมายถึงว่าเขาจะมีความเฉพาะในพื้นที่หรือในระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากสิ่งที่สำคัญคือว่าแมงมุมเองเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เกิดมีการรบกวนเราจะพบว่าแมงมุมบางกลุ่มเขาหายไปนะครับแล้วก็มีแมงมุมอีกบางกลุ่มที่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกรบกวนได้เข้ามาครอบครองพื้นที่นะครับและนี่เองครับเราสามารถที่จะใช้แมงมุมหรือบึ้งที่น้องๆได้มาศึกษาวันนี้เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนั้นๆได้นะครับว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับผม
1: อยากรู้ว่าบึ้งมันเป็นยังไงมันไม่แพ้มันชื่อบึ้งสนุกครับแล้วก็ชอบมากครับที่สมัยก่อนผมไปเห็นอ่ะมันก็เห็นทารันทูล่ามันมี10ขาก็ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าความจริงแล้วแมงมุมมีเป็นขาแต่ที่เราเห็นเป็น10ขาเพราะว่าขาคุณหน้ามันเป็นเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่มันเป็นเหมือนมือที่มันจะเอาไปคุ้ยเขี่ยอาหารเข้าไปในปากมัน
2: โลกของแมงมุมยังมีเรื่องราวสนุกสนุกให้เราทำความรู้จักอีกมากมายนะคะวันนี้เราได้รู้จักกับกลุ่มแมงมุมโบราณแล้วก็บึ้งแบบต่างๆแม้จะยังไม่ครบทั้งหมดแต่เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเจ้าแมงมุมเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังมีหน้าที่ช่วยควบคุมจำนวนแมลงแล้วก็สัตว์เล็กๆไม่ให้มีมากจนเกินไปเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศดังนั้นการมีอยู่ของเจ้าแมงมุมจึงสำคัญต่อธรรมชาติแล้วก็สำคัญต่อมนุษย์อย่างเราด้วยเช่นกันค่ะเด็กๆทั้งบ้านคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักกับธรรมชาติเรื่องอะไรหรือว่ามีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางบนหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยไซย้อยใบแหลมต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครในปัจจุบันตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีดอนและกอแก่งอยู่โดยทั่วไปเดิมเป็นที่ตั้งของเมืองธนบุรีสีมหาสมุทรชาวต่างชาติเรียกกันว่าบางกอกมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลและติดต่อค้าขายกับอาณาจักรต่างๆในพื้นที่ราบลุ่มนี้มีต้นไซย้อยใบแหลมต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานครขึ้นอยู่โดยทั่วไปไซย้อยใบแหลมชาวนครศรีธรรมราชเรียกไซชาวประจวบคีรีขันธ์เรียกไซกระเบื้องไซย้อยใบแหลมเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดความชื้นปานกลางแสงแดดจัดเป็นไม้ยืนต้นสูง 5-10 เมตรไม่ผลัดใบเรือนยอดทรงกลมแผ่กว้างเปลือกสีน้ำตาลกิ่งก้านห้อยย้อยลงมีรากอากาศห้อยย้อยสวยงามใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปรีแกมรูปไข่กว้าง 2-5 เซนติเมตรยาว 5-11 เซนติเมตรปลายใบเรียวแหลมโคนใบสอบขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อยแผ่นใบค่อนข้างหนาเป็นมันเส้นแขนงใบขนานกันดอกขนาดเล็กเกิดภายในฐานรองดอกที่มีรูปทรงกลมคล้ายผลไม่มีกลีบดอกช่อดอกออกตามซอกใบเป็นคู่จากข้างกิ่งออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ผลรูปทรงกลมหรือหรี่ออกเป็นคู่

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8มิลลิเมตรเมื่อสุกสีเหลืองถึงสีแดงเข้มขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดตอนกิ่งและปากชำไซย้อยใบแหลมเป็นไม้ที่มีการแตกกิ่งก้านสาขาที่กว้างใหญ่รื่นรมสวยงามจึงนิยมปลูกไว้เพื่อประดับบริเวณบ้านหรือสวนหรือปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในหรือภายนอกอาคารซึ่งสามารถตัดแต่งและบังคับรูปทรงของพุ่มได้ตามต้องการ

0: ็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
1: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลอดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
0: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
2: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
0: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

0: นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับที่ผมปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำเนี่ยปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี่ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป

0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทํา 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวาค
0: ่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้ผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งชมพู่แตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองๆไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะคร
1: ับ
0: เครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเห็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: ค่ะมีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10 กว่า
0: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำล่ะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำ
0: ครับ
1: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค่ะแล้วก็เก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก
1: ็
0: รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะ แต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
1: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
0: อันนี้อะไรครับ
1: อันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
1: ับ ใช่แต่ว่ามีอ่างล้างมืออ
0: ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อะค่ะ
0: ใช้แทนเป็นกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
0: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดค่ะ
0: กระเพราอะไรก็ได
1: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู่
0: ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
1: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
0: สล
1: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
0: นี่เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
0: ไฟน
1: ้
0: อยอยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค่ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอดที่นี่ถือเป็นการ์เดนซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เดนซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับ เห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน

0: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโอ้โหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้แล้วน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
1: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
0: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้อะไรก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอลาแมวครับพี่รอแมวครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
3: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดินแอมครับก็คุณหนูครับ
0: ครับ
3: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
0: มาทั้งครอบครัวเลย
3: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
0: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
3: รุ่นบุกเบิกครับ
0: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังคร
3: ับ ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
0: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
3: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000 กว่าคน
0: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
3: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก็
0: มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
3: มาเป็นคู่คือพกช้อนซ่อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
0: ครับอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
2: แบบนี้ค่ะที่พอแกะออกมาก็จะเป็นถุงอย่างนี้เนาะก็จะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างถ้าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
0: เรารียูสไงเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไงนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
2: ตรงนี้ก็ชุดกันก็เยอะนะคะเราเคยฟิลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าค่ะ
0: ครับ
4: น้ำฟันเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
0: ครับผม
4: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
0: ชุ
4: ดนี้ชุดประจำตัว

0: ับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี
0: ่นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้ามั้งครับโชว์นะฮะ
0: ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
0: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะข่ายตะข่ายมีภาชนะมีปิ่นโตเดี๋ยวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
2: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
2: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
1: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
3: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: ขอบคุณช่วยครับ
1: โอเค34
0: ครับ
1: ช้อนไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้มั้ยครับลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได
3: ้ครับเป็นร้านปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอากล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เอาเดี๋ยวได้เลยใช่ใช่ถือ
6: มีทาน
1: อ๋อไม่
6: อ
1: ๋
6: อไม่ต้อง
1: จริงจริงจริงจริงจริงจริงอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือเป็นเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
7: คือไหนๆเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
7: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
7: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: กระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
7: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
8: ตัวใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันซื้อให้ได้ขอบคุณมาก
9: เลยก็มี130 40
1: หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
7: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำ
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
7: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้ววันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
7: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
10: ที่จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
7: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดเลยครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
1: อ้าวร้อนเหรอ
7: ร้อนอะโดลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปเลยนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12

0: ชิ้นแต้มเน้นๆเลย
1: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450ถึง500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา80ถึง100ปีย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
2: นะครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
3: ถูกต้องค่ะ
4: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
2: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
3: 45ชิ้นค่ะ
2: นี
3: ่
2: นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผม
5: ซื้อมาเยอะมาก
6: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
2: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
5: เท่าไหร่เท่าไหร่
2: ครับ
3: กี่ชิ้นครับ66ชิ้นค่ะ
2: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดเป็นร้อยกว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับ
6: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเห็นพ่อค้าพวกเราก็มาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีๆเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
2: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
1: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
2: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
0: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวต่อสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย

ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทำให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสำหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลิน E ในร่างกายเราค่ะแล้วก็กลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทำให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่เราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจำได้โดยอิมมูโนโกลบูลิน E อีกทีนึงก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบบทางเดินอาหารเราก็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจเราก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากเราก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่

20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่เรารับประทานกล้วยตากซึ่งเป็นกล้วยที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกพลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะมีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดชนิดหนึ่งก็จะเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทำให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสนี้ไม่แนะนำเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ

คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทําให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทําให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ดตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นแกนกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรงผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลฮีทยูนิตนะคะ SHU ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโควิลพริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโควิลฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโลเกียมาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1ล้าน4หมื่นสโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโลเกียผสมกับอีกพันหนึ่งที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2ล้าน2แสนสโควิลชื่อว่าคาโรไลนารีเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด 50,000 สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความแตกต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลลี่เปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาโรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็จะช่วยละลายตัวพริกได้นะคะ

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันแล้วก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีกโลกใต้โดยซ้ำไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15เพลท15เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็ไปรวมกันพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่บางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่ารอยฟอลรอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เราเรียกว่าแอคทีฟฟอลการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเคลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นแนวยาวมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับมันนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดแบบขยับลงบนล่างมันเนี่ยในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดลอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลท2เพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาเราเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีกสัก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันเฉียวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคหนึ่งอ่ะเคยใช้กันเยอะแล้วประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามมันไปอ่ะจริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐานมาตราริกเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9 คนที่คิดก็คือนายชาวริกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะนะมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ริกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดิน S wave หรือ surface wave เนี่ยที่ริกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หรือหินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะวัดแหละการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดออกมาเนี่ยเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าล็อกอริทึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาลเพราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอะคือในทางทฤษฎีเพราะว่าเขาใช้ S wave บน surface ของโลกเนี่ยไอ้แข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัด shock wave อะไรพวกนั้นน่ะบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตราริกเตอร์แต่มาตราริกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ได้แค่ 8.9เพราะนั้นตอนหลังๆนี่เขาเลยไม่ได้ใช้ริกเตอร์แล้วก็ในหลายประเทศก็ไม่เคยใช้ริกเตอร์เป็นอย่างแรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือแมกนิจูดโมเมนต์เป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบใดหนึ่งนะซึ่งจริงๆเราเปรียบเทียบกับริกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นริกเตอร์หรืออะไรเป็นแมกนิจูดก็แมกนิจูด7แต่อย่าใช้คำว่า7ริกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือจะถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นริกเตอร์เรียบร้อยแล้วก็โอเค

0: บุรีหรือคุณกำลังติดบุรีแปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอลแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสารนิโคตินนี้เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวล2มวลแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละซอง2ซองบุหรี่ทั่วๆไปใน1มวลเนี่ยอาจจะมีสารนิโคติน 1.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตินประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวลมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวลเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงครับสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆเนี่ยจะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทำไมเมื่อสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ

ครับแต่ในคลิปที่พบว่ามีพยาธินะครับในแมลงประเภทจิ้งหรีดตะกะแตนนะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยายามที่จะเอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจากการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดมาสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมา

ริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในทางเดินอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกดิบเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาที่เวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนถึง2ปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าเราฉีดสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เกิดอย่างถาวรอย่างเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางทีแตกเป็นหนองเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตามมาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีดและการเกิดตาบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2 อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่ามองไม่เห็นคนไข้บางคนเนี่ยอาการเร็วมากนะคะสมมุติว่าเขาหลับตาเนี่ยกำลังถูกฉีดลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นละอันนี้รู้ได้ทันทีคนไข้ในระหว่างที่ฉีดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทุกคนจะบอกเลยว่าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวลืมตาแล้วมองไม่เห็นแต่ผลกระทบอีกอย่างนึงที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันมีการอุดตันของเส้นเลือดที่อาจจะเกิดช้ากว่าการตาบอดก็คือการเกิดเนื้อตายคือพวกนี้เนี่ยอาการจะมาทีหลังอาจจะไม่ใช่ทันทีเหมือนตาบอดแต่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้วมันไม่หายไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตายเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงผิวหนังบริเวณที่ถูกการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยา

ลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นตามมาแต่ถ้าเกิดนิ่งนอนใจทิ้งเอาไว้รอแล้วเราไปสลายฟิลเลอร์ช้าเนื้อที่ขาดเลือดมันก็จะขาดเลือดเป็นระยะเวลานานการตายก็จะเกิดเป็นวงกว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนแล้วก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันคืออะไรมันผ่านอย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยเนี่ยต้องได้รับทราบข้อมูลของการรักษาทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นสูตรลับของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรอันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อยลง

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: สวัสดีครับน้องป๋าครับ
0: พบกับรายการ Animal Speak เหมือนเช่นเคยนะครับ
1: เดี๋ยวนะครับหมออ้อยแล้ว Animal มันจะมา Speak อะไรในสวนผลไม้ครับเนี่ย
0: เอ้าสงสัยแล้วสิ
1: ใช่ครับสงสัยมาก
0: ไม่ต้องสงสัยหรอกถ้าอยากรู้ตามหมอมา
1: โอเคครับไปเลย
0: ถึงแล้วคุณบอลสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: นี่น้องป๋านะครับ แล้วก็นี่พี่บ่นครับรู้ยังวันนี้คุณหมอจะพาปาร์คมาดูอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วมาที่นี่เราจะเจออะไรครับปีกอะไร
0: วันนี้จะพาน้องปาร์คมาดูไส้เดือน
1: ไส้เดือนเอ้ยแล้วเหรอครับครั้งที่แล้วหมออ้อยพาผมมาดูแมลงสาบแล้วครั้งนี้พาผมมาดูไส้เดือนทำไมพาผมมาดูสัตว์นี้ครับเนี่ย
0: เอ้าก็น้องปาร์คบอกกับสัตว์ที่น่ารักน่ารักอย่างนี้ไงก
1: ็
0: เลยพามาดูแต่ไส้เดือนเนี่ยมีประโยชน์จริงนะคราวที่แล้วพาไปดูแมลงสาบเห็นไหมก็ทำวัคซีนภูมิแพ้ใช่ไหมคราวนี้ไส้เดือนก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่ถามพี่บ่นดู
1: จริงเหรอครับ
2: ก็ไส้เดือนก็มีประโยชน์ก็คือเราสามารถนำขี้ไส้เดือนนั้นมาเป็นปุ๋ยให้กับสวนผลไม้หรืออะไรเราสามารถเอามาให้เป็นสำหรับผักออร์แกนิกอะไรได้หลายๆอย่างครับผม
0: เห็นไหม
1: ปุ๋ยไส้เดือนนี่หมายความว่าเอาตัวไส้เดือนมาบดเป็นปุ๋ยเลยเหรอครับ
2: เปล่าครับคือเราจะเอาขี้ไส้เดือนเนี่ยเอามาทำเป็นปุ๋ยครับไม่ใช่เอาตัวไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยครับผมใช่และส่วนตัวไส้เดือนเราถึงจะเอามาทำเป็นอาหารสัตว์นะ อะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ประโยชน์เยอะจังเลยครับ
0: น้องปาร์คเคยจับไส้เดือนไหม
1: ไม่เคยครับ
0: เนี่ยแหละจะได้จับแล้วให้ปาร์คหยิบให้หมอดูหน่อยสิ
1: ฮะ
2: เนี่ย
0: หูเยอะเนี่ย
1: แอบซ่อนไว้ใต้ดิน
0: แล้วไส้เดือนพวกนี้มันเป็นพันธุ์อะไรครับ
2: ตัวนี้คือพันธุ์แอฟริกันไนคอลเลอร์ครับผม
0: แอฟริกันไนคอลเลอร์
2: ใช่ครับผมอ๋อ
0: ไม่ใช่ของพันธุ์ไทยใช่ไหมฮะ
2: ไม่ใช่ครับคือเป็นพันธุ์ที่เราสามารถมาทำปุ๋ยได้ดีที่สุดนะในเมืองไทยตอนนี้คือเขาสามารถอยู่ในภูมิภาคเราได้ดีที่สุด
0: คือปรับตัวในเมืองไทยได้
2: ง่าย
0: แล้วก็เลี้ยงแล้วก็ออกลูกออกหลาน
2: ออกหลานได้

0: ดีด้วย
1: กินดีอึดี
0: ใช่ครับ
1: ปุ๋ยเยอะตัวใหญ่ตัวยาวดีหมดเลย
0: ดีหมดเลยครับ
2: เดี๋ยวขอจับเลยได้ไหมครับ
3: ได้ครับ
1: เป็นไงครับปั๊ก
2: อุ้ยมันดึงดึงเหมือนเยลลี่เลยครับดึงดึงอุ้ยมันดิ้นด้วย
1: พี่บุญครับเราไส้เดือนที่นี่พี่ให้อะไรทานครับ
0: หลักๆก็คือจะมีขี้วัวครับผมแล้วก็เราก็จะเสริมด้วยพวกโปรตีนต่างๆคืออย่างเช่นพวกถั่วเหลืองครับผมแล้วก็มีปลาป่นอะไรด้วยครับผมหลักๆนะครับเขาก็จะแบบผ่านกระบวนการย่อยของตัวไส้เดือนนะครับซึ่งจะมีจุลินทรีย์พวกกลุ่ม PGPR อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ค่อนข้างมีคุณภาพ
1: เพราะอาหารที่ให้กินเนี่ยเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติ
0: มาจากธรรมชาติ
1: มูลของวัว
0: ใช่ไหมครับผม
1: เวลากินเข้าไปเนี่ยก็จะมีการย่อยเนื่องจากมูลวัวเนี่ยก็จะมีพวกไนโตรเจน
0: ไนโตรเจน
1: ค่อนข้างสูง
0: ใช่
1: คราวนี้ต้นไม้เวลาเจริญเติบโตที่ดีเนี่ยก็ต้องมีไนโตรเจนสูงด้วย
0: ใช่
1: กินดีๆอุจจาระออกมาก็จะมีสารอาหารที่เหลืออยู่ดีๆด้วย
2: ก็คืออาหารที่ดีพอกินเข้าไปแล้วกลายเป็นตัวแปรกลายเป็นปุ๋ยที่ดีข
1: ึ้นใช่ประมาณนั้นเลย
2: แล้วถ้าผมเลี้ยงไส้เดือนนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ผมเอาเศษผักให้ไส้เดือนกินได้ไหมครับ
0: ก็ได้ครับอย่างประเทศทางยุโรปอะไรเงี้ยเขาจะเอาตัวไส้เดือนพวกเนี้ยมาช่วยกำจัดขยะในครัวเรือนนะครับผมถ้าสมมติว่าเราทานอะไรเหลืออะไรเงี้ยเราสามารถเอามาเป็นอาหารให้เขาทานได้และอาหารตรงนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามีค่อนข้างมีโปรตีนสูงเพราะคนเราเลือกทานอาหารที่ดีอยู่แล้วก็เลยจะได้ปุ๋ยออกมาที่ดีและสามารถใช้ครัวเรือนได้ด้วยคือใช้เอามาปลูกผัก
1: ครบวงจร
0: ที่บ้านครบวงจร
1: คราวนี้ก่อนที่จะมาอยู่ที่กระบะเนี่ยครับ
0: ผม
1: อยากเห็นแล้วครับว่าวิธีการเลี้ยงเป็นยังไงแล้วไส้เดือนเล็กๆเป็นยังไง
0: ได้ครับผมเดี๋ยวคุณหมอเชิญทางด้านนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับที่เราเลี้ยงไส้เดือนนะครับที่เราเลี้ยงเป็นกระบะนะครับผม
2: แล้วแต่ละกะละมังเนี่ยครับเลี้ยงเป็นกะละมังละกี่ตัวครับ
0: ปริมาณคือโดยคร่าวๆคือตัวไส้เดือน1เท่าต่อเบดดิ้ง10เท่าก็คือตัวไส้เดือน1โลต่อเบดดิ้ง10โลอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ก็ไส้เดือนกะละมังนึงแล้วก็ดิน10กระมังประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเลี้ยงกระมังนึงแล้วก็ต้องแบ่งสัดส่วนให้มันเหมาะสม
0: ใช่แล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงคือ30ถึง45วันก็จะได้ขี้ไส้เดือนทั้งหมดเลยครับผมแล้วส่วนที่เราเลี้ยงเป็นชั้นๆอย่างนี้เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลไส้เดือนครับผม
1: ยังไงครับ
0: คือเราจะได้เห็นทุกกระมังว่ามีปัญหาอะไรไหมการให้น้ำคือจะให้ได้แบบสะดวกกว่าทีละกระมังครับผมก็คือสะดวกในการเลี้ยง
2: ทำไมไส้เดือนอยู่ใต้ดินครับ
1: อ๋อ
2: ลืมไป
1: ไส้เดือนก็ต้องอยู่ใต้ดินเสียงของปากจะไส้เดือนอยู่ต้นไม้เหรออ
2: ๋อหมายถึงว่ามันไม่ขึ้นมาอยู่ข้างบนบ้าง
1: เพราะว่าไส้เดือนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบแสงแดดมากแล้วก็ชอบความชื้นดังนั้นที่เหมาะสมสำหรับไส้เดือนก็คือใต้พ
0: ื้นดิน
1: มันจะขุดล่อตัวเองซุกลงไปแล้วก็ช้อนชัยไปกินเศษอาหารเศษอะไรอย่างนี
0: ้ความชื้นเราก็ดูง่ายๆครับผมเราดูจากการแบบกำขี้ไส้เดือนนะถ้าเกิดมีน้ำเล็ดออกมาตรงขอบนิ้วอย่างเงี้ยครับ
2: อ๋อนี่ไง
0: ใช่มันก็จะความชื้นก็อยู่ประมาณสัก 80% นะนี่คือแบบง่ายๆสุดแล้ว
1: ความชื้นที่เหมาะสมของไส้เดือนคือ
0: ประมาณ 80% ใช่คือไม่เป็นน้ำไม่เป็น
1: ครับแล้วอุณหภูมิที่เหมาะสมฮะ
0: อุณหภูมิก็อยู่ประมาณสัก 25-30 เนี่ย
1: โอเคก็อยู่ก็คือ
0: ใช่แต่คือข้างในอาจจะแบบเย็นกว่านั้น
1: ใช
0: ่ใช่ครับ
2: แล้วถ้าเราเลี้ยงไส้เดือนแต่ว่าเราไม่รดน้ำให้แล้วเราเปิดแอร์แทนนะครับ
0: มันก็จะแห้ง
1: ไม่ได้
0: เ
1: พราะแอร์นี่แห้งนะ
0: แห้ง
1: ความชื้นไม่ถึงเราอยู่ห้องแอร์เนี่ยผิวเราจะแห้งต้องทาโลชั่นเพราะว่ามันแห้ง
0: น้องปารู้ไหมครับว่าตัวไส้เดือนเนี่ยเขาออกรูปเป็นตัวหรือออกเป็นรูปเป็นไข่ครับผม
1: อ้าวถ่ายสิออกรูปตัวเป็นไข
2: ่ผมว่าน่าจะเป็นไข่นะ
1: แล้วตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมีย
2: ไม่รู้ครับ
1: หมอว่านะน้องปลาแล้วก็หลายๆคนนะครับที่ชมอยู่อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าไส้เดือนเนี่ยออกลูกเป็นตัวหรือออกลูกเป็นไข่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นยังไง
0: ได้ครับ
1: ท่านไหนครับ
0: ค
1: ุณบุญ
0: ท่านนี้เลยนะ
1: ไปไป
2: Let's go โหใหญ่จุ๊บเลย
1: คราวนี้แหละได้คำตอบละปากว่าไส้เดือนออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข
2: ่เป็นไข่
1: น้องปลาเคยเห็นไข่ไส้เดือนเหรอ
2: ไม่เคยค
1: ่
2: ะ
1: เออแล้วรู้ได้ว่าเป็นตัวหรือเป็นไข
2: ่อ้าวก็ไส้เดือนมันเป็นตัวยาวๆอย่างนี
1: ้
2: ถ้ามันออกลูกเป็นตัวมันก็ต้องยาวออกมามันก็แล้วมันก็ต้องออกเป็นตัวเล็กๆสิ
1: ใช่เลยด้วยครับไส้เดือนแล้วเป็นตัวเป็นไข่ครับ
0: สรุปแล้วคือไส้เดือนนั้นน่ะออกลูกเป็นไข่นะครับผมอย่างที่น้องปาร์คบอกเลยถูกต้องเลยครับผมรู้ได้ไงครับผม
2: เดาครับ
0: เดาโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูไข่ไส้เดือนกันนะครับผมนี่นะน้องปาร์คไข่ไส้เดือนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
1: ่า

0: เห็นนะครับ
1: ผมขอดูใกล้ๆนะฮะมันจะเป็นลักษณะคล้ายกระสวยป่ะฮะ
0: เป็นเหมือนเม็ดผักชีคล้ายๆเม็ดผักชี
1: ใช่ๆๆๆๆแล้วในไข่ใบนึงจะมีไส้เดือน
0: ประมาณมีอยู่ประมาณสัก2ตัว3ตัวครับผมตัวไส้เดือนในไข่เนี่ยครับเราจะเห็นเลยพอเขาออกมาปุ๊บ
1: ครับ
0: เขาจะเป็นตัวอ่อนเห็นเหมือนพยาธิเส้นได้ครับ
1: ใช่ๆเหมือนมาก
0: ถ้าเกิดเนี่ยมันจะเป็นแบบหัวแดงๆหน่อยน้องป้าเห็นมั้ยครับผมแล้วหางขาเขาก็จะขาว
1: ๆ
0: เขาจะเป็นตัวขาวๆพอตัวขาวๆเสร็จนะครับเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บอันนี้พี่เตรียมเอาไว้ให้นะครับเขาจะเป็นสีแดงก็จะเป็นด้ายสีแดงแล้วเขาจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมส่วนตัวเต็มวัยเราจะดูจากเขาจะมีเม็ดไข่อยู่ตรงเนี้ยหรือภาษาคนเลี้ยงไส้เดือนเขาเรียกว่าไทคอลัมน์ครับเนี่ยครับผม
1: โอเคตรงนั้นก็คือพร้อมผสมพันธุ์หรือว่ามีไข่แล้ว
0: เขาก็สามารถออกไข่ได้เลย
1: อ๋อ
0: ใช่ครับ
1: หลังจากที่เรารู้ไปแล้วว่าไส้เดือนเนี่ยออกลูกเป็นไข
2: ่ครับ
1: คราวนี้ไส้เดือนตัวผู้ตัวเมียดูยังไงรู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
1: นี่หมอจะเฉลยตัวนี้เป็นตัวผู้และตัวเมีย
2: ฮะยังไงครับ
1: คือไส้เดือน1ตัวเนี่ยมีเพศผู้และเพศเมียอยู่ในตัวเดียวกัน
2: จริง
1: ๆจริงๆเป็นสัตว์ที่มี2เพศใน1ตัวแล้วเวลามันจะผสมพันธุ์เนี่ยมันก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าต้องจับเข้าคู่กันก็คือไส้เดือน2ตัวมาผสมกันเพราะฉะนั้นมันสามารถผสมได
2: ้แล้วตัวมันเองไม่สามารถผสมพันธุ์กับตัวมันเองได้ใช่มั้ย
1: คือโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่ผสมพันธุ์ในตัวเดียวของมันเองโดยปกตินะจะไม่ผสมอย่างนั้นมันจะต้องผสมข้ามตัว
2: แล้วถ้าผิดปกติขึ้นมา
1: จริงๆเขาก็บอกว่ามันก็มีใช่ไหมฮะถ้าเกิดมันขาดแคลนจริงมันก็สามารถผสม
0: ใช่ครับผม
1: แต่ว่าโอกาสน้อยมากคราวนี้เราก็รู้แล้วครับว่าไส้เดือนไข่ไส้เดือนเป็นยังไงตัวไส้เดือนเป็นยังไงคราวนี้ผมจะมีโอกาสได้ลองเตรียมสถานที่ให้มันอยู่ไหมฮะ
0: ได้ครับ
1: เพื่ออนาคตผมตกงานจะได้สร้างอาชีพ
0: ได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูผมเตรียมของไว้ให้เรียบร้อยแล้วคร
1: ับโอเค
0: ครับได้ครับ
1: ไปเมื่อกี้เนี่ยปาร์คเราไปดูมาแล้วว่าเขาอยู่กันยังไงคราวนี้แหละเราจะได้ลองทำจริงๆแล้วว่าก่อนที่จะไปอยู่ตรงนู้นเขาต้องเตรียมอะไรกันบ้าง
2: โอเค
1: พี่เบิร์ดครับทำยังไงบ้างครับ
0: การที่เราจะเลี้ยงไส้เดือนเราก็จะต้องมีเบดดิ้งก็คือที่อยู่ของเขาก่อนนะ
1: คร
0: ับ ก็คือหลักๆที่อยู่ของเขาที่ผมเคยบอกไปก็คือจะเป็นขี้วัวกับหัวอาหารที่เราผสมเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ก็คือพี่เบิร์ดเขาเอาขี้วัวเอาอาหารมาคลุกเคล้าใส่น้ำให้มันชื้นๆพอชื้นๆปุ๊บเนี่ยพวกจุลินทรีย์ในดินในอุจจาระว
2: ั
1: วหรืออะไรเงี้ยก็จะค่อยๆหมักขึ้นมามันก็จะพร้อมที่จะ
0: ให้เกิดการแก๊สให้แก๊สระบายออกนิดนึง
1: ก็จะพร้อมที่จะเอาละ
0: ตัวไส้เดือนมาเลี้ยงเราก็จะได้ตัวนี้และที่สำคัญอีกอย่างคือก็จะเป็นภาชนะนะครับคือภาชนะเราก็จะใช้ภาชนะที่อย่างที่บอกเป็นกระมังหลักสำคัญคือเราต้องเจาะรูระบายน้ำ
2: ทำไมครับ
0: ก็เวลาเราลดน้ำอะครับคืออันนี้เขาอยู่ในดินเราไม่สามารถรู้ปริมาณน้ำได้เราต้องการให้น้ำออกไปได้เยอะที่สุดและคือน้ำในนี้จะอยู่ประมาณสัก 80%
1: ครับคือถ้าไม่เจาะรูเนี่ยไส้เดือนจมน้ำตายหมด
0: ใช่
1: เข้าใจไหม
2: น้ำท่วม
1: คือที่ดูในธรรมชาติไส้เดือนอยู่ในดินใช่ไหมครับป้าคราวนี้ถ้าเราลดน้ำฝนตกเนี่ยน้ำก็จะซึมจากผิวดินลงไปข้างล่างไปหมดแล้วดินแค่ชื้นๆแต่พออยู่ตรงนี้เนี่ยน้ำมันสึมออกไม่ได้เวลาเราลดน้ำหรือว่ามันชื้นเกินไป
2: ก็ข
1: ัง ก็ขังไส้เดือนก็จมน้ำตาย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเจาะรู
0: ต้องเจาะรู
1: มีแล้วเนี่ยดูสิ
0: โอเคครับเดี๋ยวพี่ช่วยให้เร็วหน่อยไหมแล้วคราวนี้หลักเราก็จะมีเทคนิคง่าย
1: ๆ
0: ก่อนที่เราจะเข้าไปเอาให้ไส้เดือนให้ไปอยู่ในที่ใหม่ครับผมเราจะทำเป็นโดนัทครับผมทำรูเป็นตรงกลางแล้วเราก็ตัวไส้เดือนนะครับ
2: ใส่ลงไปใน
0: รู
1: โอ้โห
0: เนี่ยครับผมอัตราส่วนก็ประมาณไส้เดือน1ส่วนเบดดิ้ง10ส่วนนะคร
1: ับ
0: อ๋ออ
1: ันนี้คือเลี้ยงเพื่อเอามูล
0: เพื่อเอามูลไส้เดือน
1: อย่างเดียวเลย
0: อย่างเดียวเลย okay. ใช่ครับผม
1: ครับนี่คืออะไรฮะ2อย่างเนี่ยผมเห็น
0: อย่างกระบะเนี่ยอันนี้คือผมเลี้ยงมาได้ประมาณสัก20วันแล้วครับผม
1: ครับ
0: ความแตกต่างคือคุณหมอจะเห็นความแตกต่างคือรูปลักษณ์ของมูลไส้เดือนเขาจะเปลี่ยนขี้วัวกลายเป็นแท่งอย่างนี้เลยจะเห็นค่อนข้างชัด
1: ไส้เดือนนี่มันมีอายุไขนานไหมคร
0: ับผมเลี้ยงได้ประมาณสัก 4-5 รอบประมาณปีนึงก็จะเขาก็จะเปลี่ยนรุ่นของเขาแล้วใช่ครับผม
1: ไส้เดือนนี่ชอบชื้น
2: อากาศเย็นเหมือนคนเรา
0: ถ้าเขาไม่สบายเขาจะหนีขึ้นมาเลย
2: แล้วจะรักษาเขาได้ไหม
0: ครับก็เราก็จะต้องรีบมาดูแล้วมาแก้ไขตรงนั้นโดยด่วนนะครับผม
1: เราต้องเดินดูบ่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตพวกนี้ทิ้งไว้นานไม่ได้ไส้เดือนก็ป่วยได้คราวนี้เวลาไส้เดือนสุขภาพไม่ดีอ่ะหรือว่าเขารู้สึกว่าเบดดิ้งไม่เหมาะสมกับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่ข้างล่างละ ขาก็จะขึ้นมาข้างบนผิวผิวเยอะเยอะก็ต้องดูว่าสาเหตุที่ทำให้ขึ้นมาคืออะไรชื้นไปไหมร้อนไปไหมหรือว่าดินอะไรเงี้ยมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าอย่างใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้เราได้มาเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็ประโยชน์ของไส้เดือน
2: ได้ความรู้เยอะมากเลยครับได้คิดไส้เดือนเยอะมาก
1: ใช่ประโยชน์ของไส้เดือนเนี่ยไม่หมดเท่านี้นะป้าย
2: ังมีครับหมอ
1: ยังมี
2: เยอะแล้วนะครับ
1: หมอว่าป้าต้องตกใจแน่เลยไส้เดือนเนี่ยสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้ด้วย
2: ไส้เดือนนี้นะครับ
1: ใช่
2: อย่าบอกนะว่าไปต้ม

0: วัสดีครับ
1: อันนี้ซินแซหมีเห็นไหมซินแซหมีเนี่ยดูหนุ่มมากเลย
2: ใช่ครับหนุ่มมาก
1: เพราะตอนในหนังเนี่ยเวลาเราเห็นซินแซเนี่ยจะเห็นซินแซที่แบบมีอายุ
2: ใช่ครับ
1: มีหนวด
2: ม
1: ี
2: หนวด
1: ม
2: ันขังๆ
3: พอดีผมรับสืบทอดจากคุณพ่อมาครับหลังจากที่ผมเรียนทฤษฎีจบแล้วผมก็ต้องมาฝึกภาคปฏิบัติโดยมีคุณพ่อเป็นที่ปรึกษาคร
1: ับ
3: อ๋อ
1: ขนมป้าสงสัยอะไรเมื่อกี
2: ้ก็หมออ้อยอะครับเขาบอกว่าไส้เดือนเนี่ยทำเป็นยาได้จริงมันจริงเหรอครับผมไม่เคยกินเลยนะครับยังไม่เคยเห็น
3: คือมันทำเป็นยาได้จริงๆครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไส้เดือนเนี่ยเอามาตากแห้งเสร็จแล้วก็จะนำมาผสมกับยาหลายๆอย่างเพื่อรักษาหลายๆโรคครับ
1: น้องปาร์คอยากรู้ไหมครับว่าการรักษาในระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยกับแผนจีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะปกติเนี่ยเราก็จะคุ้นชินกับแพทย์แผนปัจจุบันป่วยก็ไปหาหมอจ่ายยาเม็ดแคปซูลกินแล้วก็
2: หาย
1: คราวนี้แผนจีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับ
3: แผนจีนเนี่ยก็จะใช้สมุนไพรที่เป็นพืชและสัตว
1: ์
3: เน้นไปที่ทางธรรมชาติเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มันต่างกับแผนปัจจุบันอีกอย่างนึงก็คือแผนจีนเนี่ยต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องอาจจะช้านิดนึงแต่รับรองว่าหายแน่นอนครับ
1: มันเหมือนกับการปรับสมดุลร่างกายอย่างนี้ป่ะครับ
3: ใช่ครับเน้นไปที่การปรับสมดุลร่างกายเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่สามารถต้านทานโรคได
2: ้เหมือนในหนังปรับธาตุตัวเองโถ
1: คราวนี้เวลาเราจะเริ่มรักษาเนี่ยครับเขาจะมีวิธีการขั้นตอนในการรักษายังไงครับสมมติบอกว่าผมรู้สึกอ่อนแรงเข้ามางี้ปุ๊บจะมีวิธีการวินิจฉัยการจ่ายยายังไงครับ
3: ก็เริ่มจากด้วยการตรวจชีพจรนะครับหลังจากตรวจชีพจรเสร็จแล้วหมอก็จะดูสีหน้าตาครับแล้วก็จะถาม
1: ครับ
3: ว่ามีอาการอะไรไหมจากนั้นหมอก็จะวินิจฉัยโรคแล้วก็เขียนใบยา
2: เหมือนในโรงพยาบาลเลย
1: จอคล้ายๆกันแต่ว่า
3: ครับ
1: ของแพทย์หลังจีนจะมีการจับเรียกจับ
3: ชีพจร
1: แมะเขาเรียกแมะวะฮะ
3: พระแมะครับ
1: พระแมะ
3: ครับ
1: คราวนี้เนี่ยน้องสงสัยเรื่องไส้เดือนมาก
2: ครับใช่ครับ
1: เขาจะเอามาทำยากันยังไง
2: หน้าตายังไงไม่เคยเห็นเลยครับ
3: ไส้เดือนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเอามาตากแห้งกันแล้วก
2: ็
3: ครับผมแล้วก็นำมาผสมกับสมุนไพรหลายๆชนิดเพื่อรักษาโรคทั่วไป
2: กลิ่นแรงมาก
1: ซินแซครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนไข้ที่เข้ามาให้ซินแซตรวจรักษาเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องจ่ายยาที่เป็นไส้เดือนเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนครับป่วยเป็นอะไร
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคตับหรือโรคไตครับอาจจะเป็นพวกโรคความดันโลหิตสูงหรือพวกโรคไขข้อก็ได้
2: แล้ววิธีปรุงยาครับเราจะทำยังไงครับ
3: วิธีปรุงยาเนี่ยก็จะใช้ยาที่จัดเสร็จแล้วเนี่ยไปต้ม
1: คร
3: ับ ค่อยๆเคี่ยวไปจนน้ำ3แก้วเหลือแก้วหนึ่งแล้วเคี่ยวครั้งที่2ก็คือน้ำ2แก้วเหลือครึ่งแก้วครับต้องทานตอนอุ่น
1: ๆคือปกติแล้วหน่วยเวลาตวงยาจีนเนี่ยเขาใช้เป็นกรัมหรือใช้เป็นผมเห็นมีบาทมีตำลึงมีช่างมีอะไรที่มันต่างๆอะไร
3: ถ้าเป็นบาทเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับสมุนไพรไทยถ้าสมุนไพรจีนจะนิยมเป็นตำลึงหรือเป็นกรัมทีนี้เนี่ยเป็นตำลึงเนี่ยมันจะเยอะไปก็ส่วนใหญ่ถ้าจะสั่งจริงๆก็เป็นกรัม
1: ครับ
2: แล้วการใช้ไส้เดือนเป็นยานี่ใช้มานานหรือยังครับ
3: ใช้มานานแล้วครับตั้งแต่2,000 3,000 ปีอะครับ
1: โดยปกติแล้วอย่างสมุนไพรจีนที่ผมได้ยินมาก็บอกว่ามีทั้งยาตัวนี้สรรพคุณเป็นยาร้อนสรรพคุณเป็นยาเย็นอะไรเงี้ยครับไส้เดือนนี้มันอยู่ในหมวดหมู่ไหนครับ
3: ไส้เดือนเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ยาเย็นครับ มีรสเค็ม
1: ครับชิมได้ไหมฮะ
3: ชิมได้ครับแต่ชิมสภาพที่ไม่ต้องต้ม
1: ชิมสบายเวลาเขาชิมเขาชิมยังไงครับซินแจแตะลิ้นเลย
3: แตะลิ้นเลยครับ
1: ไม่ต้องเคี้ยวใช่ไหม
3: ไม่ต้องเคี้ยวครับก็จะรู้เลย

0: รสชาติยังไงครับคุณแม่มีรสชาติไหม
1: มีมันก็ไม่เค็มมากแต่มันก็เค็มนิดๆนะ
2: คร
1: ับ
2: อ
0: ร่อย
1: ไห
0: มคร
2: ับ
1: ก็โอเคนะปาชิมดิ
0: ไม่เป็นไร
1: ทำไมรังเกียจหมอมันออกเค็มๆนิดๆนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ก็โอเคนะฮะคิดว่าเป็นเปลือกไม้เราก็ชิมได้น้องปาร์คดูไม่เหมือนไส้เดือนเลยถ้าไม่บอกน้องปาร์คไปไส้เดือนน้องปาร์ครู้ไหม
0: ไม่รู้
1: มันเหมือนลักษณะมันเหมือนเปลือกไม้แล้วแข็งๆอย่างเงี้ยเห็นง่ายๆอย่างเงี้ยนะปาร์คไม่ใช่ว่าใครเนี่ยเห็นไส้เดือนแล้วตัวเองป่วยก็จะมาทำอย่างนี้ได้นะจะต้องปรึกษาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะเอามากินเพราะว่าผลเสียมันมากกว่าใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยมักจะดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
1: โอ้ใช่ครับ
2: แล้วก็นำยาเนี่ยมาชงกินหรือต้มกินเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีผลเสียคือ1จำนวนกรัมสัดส่วนจะไม่ได้แล้ว2คือยาบางชนิดเนี่ยมันจะขัดกันแล้ว3เนี่ยยาที่ใช้กับผู้ป่วยคนนึงได้จะไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยคนนึงได้เพราะว่าสภาพของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันครับ
1: คือเหมือนกับว่าผู้ป่วยเข้ามาแต่ละคนเนี่ยจะมีโรคแตกต่างกัน
2: ใช่คร
1: ับการวินิจฉัยก็สำคัญไม
0: ่
1: ใช
0: ่
1: ว
0: ่
1: าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นโรคไตเราไปอ่านในอินเทอร์เน็ตโรคไตชื่อยานี้รักษาเอาไส้เดือน10ตัว20ตัวมาต้มกินอันนี้ไม่ใช่จะต้องมีกรรมวิธีกว่าจะมาเป็นไส้เดือนอย่างนี้เนี่ยจะต้องมีกรรมวิธีก่อนไม่ใช่ว่าเอามาตากก็ใช้ได้เลยนะเห็นไหมมันยุ่งยากมากทางที่ดีที่สุดก็คือถ้าจะรักษากับแพทย์แผนจีนหร
2: ือ
1: ว่าใช้ยาสมุนไพรก็เข้ามาปรึกษา
2: จาก
1: ซินแซดีกว่าน
2: ะฮะ
1: ไม่งั้นเนี่ยโทษมันมากกว่าประโยชน์นะน้องปาร์
0: ค
1: น้องๆได้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าไส้เดือนสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้จริงๆแต่ก่อนที่จะกลายมาเป็นไส้เดือนตากแห้งแบบนี้มีวิธีการยังไงและไส้เดือนเหล่านี้มาจากไหนตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ
3: ไส้เดือนที่ทำนี้ก็ไปหามาจากตามทุ่งนาตามป่าตามที่มันมีแหล่งน้ำสักหน่อยมีใกล้ๆข้างหนองน้ำนะวิธีการดูคือตรงที่มีเป็นพื้นที่ดินมีน้ำชุ่มๆหน่อยมีน้ำค้างตกตอนกลางคืนแล้วก็ไปดูตามใกล้ๆครับริมฝั่งน้ำนะครับก็ไปหามันจะออกมากินน้ำค้างกินน้ำหมอกตอนกลางคืนช่วงที่ไปหาก็ประมาณ1-2พวกนี้แล้วก็ถึงสว่างครับฤดูกาลไส้เดือนเยอะนะครับคือปลายฝนต้นหนาวนะครับมันจะช่วงนั้นจะออกเยอะครับปลายฝนต้นหนาวไม่ใช่มีน้ำค้างนะครับมีอากาศหนาวเย็นวิธีการจับก็ทางไปด้วยแล้วก็ใช้มือจับธรรมดาตอนเช้าแล้วก็กลับมาทำที่บ้านไส้เดือนนี่มันมีหลายพันนะครับมันมีขนาดต่างกันคือไส้เดือนเขียวไส้เดือนดำไส้เดือนแดงนะครับใช้ได้หมดครับแต่ถ้าให้มันสวยเวลาทำเสร็จมาแล้วมันสวยจะได้เขาเรียกว่าไส้เดือนแดงแต่ตัวใหญ่นะครับเท่ากับเล็กๆบางทีประมาณนี้นะครับขั้นตอนการทำไส้เดือนนะครับขั้นตอนแรกนี่คือเราต้องล้างน้ำนะครับล้างน้ำให้สะอาดก่อนล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอามันใส่ทางอีกทีนึงแล้วก็ใส่น้ำเปลือกไม้นะครับคือน้ำเปลือกประดู่เพื่อให้มันล้างความเป็นยางของมันออกไปแล้วก็เอาขึ้นมาเสียบกับเข็มแล้วก็มาชำแหละครับคราวนี้ครับชำแหละเอาเนื้อเอาไส้เป็นออกนะครับแล้วจากนั้นก็จะมานำไปล้างน้ำสองน้ำแล้วก็ไปแช่น้ำเปลือกไม้หลังจากนั้นก็นำไปตากแห้งครับคนที่มาซื้อไส้เดือนเราเนี่ยครับเขาคือมีเฒ่าแก่มาจากกรุงเทพนะครับเป็นพวกจีนพวกคนจีนนะครับถ้าเขามาเอาเขาบอกก็แล้วแต่นะครับเขาสั่งมาเอากี่ตัน2ตัน3ตัน4ตัน5ตันบางทีเป็น10ตันนะครับเขาสั่งนะครับพูดถึงว่ารายได้เสริมที่ดีไหมก็ดีครับคนที่เป็นอาชีพหลักก็มีนะครับบ้านเราแค่ก่อนเกี่ยวนะครับมีอาชีพเสริมคือจับไส้เดือนมาขายถ้าไส้เดือนจำนวนเยอะนะครับมันก็ราคามันก็ดีหน่อยเราขายได้ก็โลละ200นะครับตรงนี้
1: ไส้เดือนสัตว์ที่หลายคนกลัวหรือขยะแขยงแต่อย่างที่น้องๆได้เห็นไปครับเวลาไส้เดือนเคลื่อนไหวจะเป็นการพรวนดินทำให้ดินร่วนซุยมูลของไส้เดือนที่ดูเหมือนไร้ค่ากลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีของต้นไม้ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีขึ้นตัวเป็นๆของไส้เดือนยังเป็นอาหารสัตว์ชั้นดีให้กับสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิดแถมยังนำไปตากแห้งกลายมาเป็นยารักษาโรคให้กับคนเราได้อีกต่างหากครับ

0: มแล้วล่ะครับที่มีคนเปรียบไส้เดือนว่าเป็นมังกรแห่งพื้นดินเป็นยังไงบ้างปาร์ควันนี้ที่เราไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไส้เดือน
1: สุดยอดมากเลยครับหมออ้อยไส้เดือนเนี่ยช่วยทั้งดินช่วยทั้งต้นไม
0: ้
1: ช่วยทั้งคนน่านับถือมากเลยครับหมออ้อยสุดยอดมากเลยครับ
0: ก็นี่แหละเรื่องราวที่ Animal ต้องการสปีกบอกกับพวกเราเจ๋งปะล่ะ
1: เจ๋งครับสำหรับสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าและอย่าลืมติดตามชมว่าพวกเราจะพาไปพบกับเรื่องราวน่ารู้ของสัตว์ชนิดไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับ
0: วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี
0: Animal Speak

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่

0: พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
2: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์หนึ่งเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
3: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วว่าแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีนะวันนี้เลยเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
2: จะเริ่มต้นยังไงอันนี้เราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแช่ปัดชามและนี่มียางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
3: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคน

0: โดไม่น้อยเลยครับ
1: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงเนี่ยก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
2: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็เออนะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเออเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
1: มะเขือพวงอ่ะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราก็เอ๊ะมันใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
2: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพื่อจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่าเออนี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเออเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าเออตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
0: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
3: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
4: แต่ที่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนริเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
5: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
4: เฮ้ยมันของจริงแล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
0: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
6: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้เนี่ยอร่อยอ่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลากันเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้อง
3: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบว่าชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
5: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
4: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยตัวไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้ ต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเต่งๆสวยๆอะไรเงี้ยเราก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
5: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
0: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
7: ได้เผ็ดได้สลัดผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
3: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
0: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
8: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีเทศสารหรือเกษตรสาร
0: ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักมาครับ
9: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
10: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องเอาถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
9: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมีความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
11: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
10: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะ

0: คนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะเอออยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้า

0: พ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมาอายุเขาแล้วอะค่ะมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวเอง
1: เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
2: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกให้มากขึ้น
3: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
2: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงมันก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
1: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
4: มีความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
5: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
4: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
6: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มันเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับ

0: ข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
1: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอ่ะค่ะเพราะมันมีความมีเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
2: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เออช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ถุงพลาสติกทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมใช้เวลาย่อยสลายกว่า400ปีนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
5: มันจะดีหรือโยม
6: เรารู้ถุงพลาสติกเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล
7: นิมนต์ครับหลวงพ
5: ่อรู้ว่าไม่ดียังจะถวายอีกหรือโยม
4: เรารู้ถุงพลาสติกมันไม่ดีแต่ชีวิตคนสมัยนี้ต้องเร่งรีบจะทำบุญต้องสะดวกไว้ก่อนนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
5: โยมคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะได้อะไร
8: ได้บุญนะสิ
9: ถามอะไรเออฉันได้บุญแล้วถูกไหมถามอะไรก็ต้องได้บุญแล้ว
5: บาปได้บาป

ริวหาภูราบริเวณที่สามสะดวกมันไปเบียดเบียนสัตว์โลกไปทำร้ายผู้อื่นก็ให้ละทิ้งความสะดวกใช้วิริยะบารมีจะเกิดผลบุญที่ยิ่งใหญ่นะโยม

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้โฟร์โอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: สมาธิคือความสามารถทางสมองในการจดจ่อในขณะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งความสามารถของสมาธิในเด็กขึ้นอยู่กับความสามารถของสมองเด็กโดยเด็กแต่ละคนมีความสามารถทางด้านสมองไม่เหมือนกันส่งผลถึงวัยเรียนที่จะมีทักษะพื้นฐานของสมองที่แตกต่างกันไป
1: สำหรับที่มาในการจัดอบรมในหัวข้อเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นโดยนักกิจกรรมบำบัดนะครับที่มาก็เกิดมาจากว่าทางคณะกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ศูนย์กิจกรรมบำบัดของเราเนี่ยมีโครงการหนึ่งชื่อโครงการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนนะครับโดยที่จะให้นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเวียนกันขึ้นมาจัดอบรมในแต่ละเรื่องในแต่ละเดือนไปอย่างเงี้ยครับและในของครั้งนี้ก็จะเป็นคิวของนักกิจกรรมบำบัดครับเราก็เลยจัดคุยกันในทีมว่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีแล้วก็เลยเลือกประเด็นของเด็กสมาธิสั้นขึ้นมาพูดครับก็เลยจัดอบรมครั้งนี้ขึ้นครับภาวะสมาธิสั้นก็คือเหมือนสมาธิหรือช่วงความสนใจของเด็กที่มีภาวะเนี่ยจะสั้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงพฤติกรรมเช่นการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับการเล่นแรงๆนะครับโดยที่สิ่งต่างๆเนี่ยมันเด็กเขาไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้นะครับโดยทำให้เขาเกิดพฤติกรรมอย่างนี้ออกมานะครับโดยที่อาจจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะมีกลุ่มของการขาดสมาธินะครับอาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งแล้วอีกอันที่สำคัญคือการหุนหันพลันแล่นครับ
0: สำหรับท่านผู้ปกครองและคุณครูที่มีความสงสัยในบุตรหลานของตนเองว่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่พบกับคำตอบและร่วมกันหาความหมายของเด็กสมาธิสั้นกับการบรรยายในช่วงแรกในหัวข้อโรคสมาธิสั้นบรรยายโดยคุณบุญธิสาสมศรีดาคุณพัชชากุลมาศและคุณกิรติอ้นมั่นนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เราจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะคะที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นไหมสังเกตดูนะคะก็จะมี3อย่างก็คือขาดสมาธิอาการซนอยู่ไม่นิ่งแล้วก็อาการหุนหันพลันแล่นนะคะอาการขาดสมาธิมีอะไรบ้างจะมี9ข้อย่อยนะคะแบ่งเป็น9ข้อย่อยข้อที่1ก็คือมักไม่ตั้งใจฟังเก็บรายละเอียดของงานไม่ได้นะคะหรือว่าทำงานผิดพลาดบ่อยๆเนาะไปนะคะข้อที่2นะคะมันไม่มีสมาธิคงสมาธิได้ไม่ค่อยนานข้อ3ก็คือไม่ค่อยฟังหรือสนใจเมื่อมีคนพูดคุยด้วยนะคะข้อ4มักทำงานไม่เสร็จข้อ5ไม่มีระเบียบจัดการตัวเองได้น้อยวุ่นวายนะคะข้อ6นะคะหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องใช้สมา

0: ธิหรือความคิดข้อ7มักทำของหายบ่อยๆข้อ8วอกแวกง่ายหรือเหม่อลอยนะคะส่วนข้อ9ข้อสุดท้ายขี้ลืมซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าอาการพวกนี้ค่ะเกิดอย่างน้อย6ข้อนะคะอย่างน้อย6ใน9ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจ
1: มาดูภาวะที่2นะคะภาวะที่2เป็นภาวะของอาการโซนอยู่ไม่นิ่งค่ะซึ่งในภาวะนี้เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ข้อย่อยข้อที่1นะคะแสดงอาการมือเท้าอยู่ไม่นิ่งยุกยิกตลอดเวลานั่งบิดตัวไปมาบนเก้าอี้นั่งเรียนอยู่บิดซ้ายบิดขวาสะบัดมือเล่นมือกระดิกเท้านั่งอยู่กับเก้าอี้แต่ก็จะมีอาการยุกยิกอย่างนี้ตลอดเวลาเนาะข้อที่2ก็คือนั่งไม่ติดอันนี้นั่งไม่ได้เลยต้องขอลุกเดินไปมาทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านเนาะลุกออกจากโต๊ะเรียนเพื่อนั่งเรียนกันอยู่ขอลุกเดินสำรวจรอบห้องหน่อยลุกออกจากโต๊ะกินข้าวทานข้าวยังไม่ทันหมดเลยขอลุกไปเดินสำรวจหน่อยนิดนึงนะคะข้อที่3ก็คือมักจะตื่นเต้นหรือและก็แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมออกข้อที่4ก็คือมีการเล่นเสียงดังตลอดเวลาไม่สามารถทำงานที่จะต้องใช้ความเงียบได้เนาะทำกิจกรรมเงียบๆไม่ได้แล้วก็ข้อที่5ดื้อได้ทุกสถานการณ์ชอบวิ่งแล้วก็ปีนป่ายไปทั่วๆห้องอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราสำรวจแล้วมี3ข้อจากใน5ข้อเก็บไว้ลุ้นเหมือนเดิม
0: ใช่ ใน6เดือนที่ผ่านมานะคะมี3ใน5ข้อนี้นะคะเก็บไว้ก่อน
1: ย้ำนะคะทั้ง2ภาวะเนาะต้องเกิดขึ้น6เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะเนาะข้อแรก6ใน9ข้อที่2 3ใน5มาดูหัวข้อที่3ค่ะ
0: หัวข้อสุดท้ายอาการสุดท้ายก็จะเป็นหุนหันพลันแล่นนะคะเดี๋ยวดูตามไปเลยนะคะหุนหันพลันแล่นนะคะก็จะมีทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะดูนะคะข้อที่1ก็คือมักโผล่คำตอบเมื่อพ่อแม่หรือคุณครูถามคำถามยังไม่จบเลยยังไม่จบก็จะตอบละนี่นี่นี่อย่างเงี้ยนะคะข้อที่2ก็คือรอคิวไม่เป็นรอคอยไม่ได้นะคะข้อที่3ชอบขัดจังหวะชอบสอดแทรกเวลาคนอื่นกำลังพูดเวลาคุยอยู่ผู้ปกครองคุยอยู่หรือคุณครูคุยกันอยู่ก็จะขอพูดแทรกหน่อยนิดนึงนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือพูดมากแล้วก็พูดเสียงดังนะคะใน4ข้อย่อยนี้เราขอแค่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแค่1ข้อนะคะแค่1ข้อ
1: ถ้าลองเช็คแล้วเด็กในปกครองของเราเนาะมีตามเกณฑ์ที่เราบอกเนี้ยค่ะรบกวนไปพบคุณหมอรีบๆจองคิวเนาะคิวค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ
0: โอเคแล้วก็ยังมีเกณฑ์การวินิจฉัยย่อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่าอาการทั้ง3อย่างที่เราบอกไปอะค่ะจะแสดงในเด็กที่มีอายุก่อน7ขวบนะคะแล้วก็แสดงในทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในที่บ้านอยู่โรงเรียนอยู่โรงหนังอยู่โรงพยาบาลทุกที่เหมือนกันหมดคือมีอาการนี้เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าอยู่โรงเรียนเป็นแต่อยู่ที่บ้านไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ที่บ้านเป็นอยู่โรงเรียนไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออาการในข้อ1และข้อ3นะคะทำให้เขามีปัญหาที่มีปัญหาทางด้านทักษะการเข้าสังคมแล้วก็ด้านการเรียน
1: รู้จักโรคแล้วเนาะพอที่จะคัดกรองได้ละว่าเด็กในสังกัดของเรามีภาวะสมาธิสั้นหรือเปล่าทีนี้เรามาดูวิธีการรักษาซ
0: ึ่
1: งวิธีการรักษาของสมาธิสั้นนะคะพบว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะทำให้โรคนี้หายขาดได้ไม่ต้องตกใจเราหมายความว่าต้องใช้วิธีการรักษาที่แบบผสมผสานซึ่งวิธีแรกเลยที่พวกเราจะแนะนำเนี่ยคือการรักษาด้วยยา2ตัวที่พบได้บ่อยๆก็คือตัวของ
0: ก็คือ
1: ลิทารินกับคอนเซนต้าเนาะชื่อ2ชื่อนี้ซึ่งยา2ตัวนี้เป็นยาในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นจะเป็นยาที่ประสิทธิภาพการรักษาสูงที่สุดแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเนาะอาจจะเป็น2ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น2ตัวนี้เนาะที่คุณหมอจ่ายบ่อยๆเพราะฉะนั้น
0: แต่จะไปหาซื้อในร้านขายยาทั่วไปไม่มีนะคะต้องพบคุณหมอเท่านั้นแล้วคุณหมอเขาจะเป็นคนจ่ายยาให้เองออกไปสั่งยาให้นะคะ
1: นะคะ
0: ซึ่งนอกจากที่จะให้ทานยาแล้วอย่างที่บอกไปก็คือเราต้องใช้การรักษาโดยแบบผสมผสานกันเนาะไม่ใช่แค่ทานยาอย่างเดียวแล้วจะหายเพราะว่าเมื่อเด็กทานยาแล้วทานยาทำให้เขานิ่งลงนะคะแต่ว่าทานยาไม่ทำให้เขามีสมาธิไม่ได้ทำให้เขารู้จักวิธีการจัดการควบคุมตัวเองหรือว่าไม่ได้รู้จักวิธีการที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในสังคมได้เนาะการที่จะใช้วิธีให้เขาเรียนรู้แบบนี้ค่ะก็คือผ่านการบำบัดนะคะซึ่งก็คือพวกเราเนี่ยแหละค่ะนักกิจกรรมบำบัดนะคะที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้และก็ไม่ใช่แค่พวกเราเหมือนกันก็จะมีวิธีการบำบัดอย่างอื่นอย่างเช่นดนตรีบำบัดหรือศิลปะบำบัด
1: นะ
0: ใช่ก็คือก็ดูไปว่าตามสภาพของเด็กแต่ละคนว่าเขาควรที่จะรับการบำบัดแบบไหนเนาะเพราะว่าวิธีการบำบัดก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือจะช่วยส่งเสริมทางด้าน

0: การควบคุมตัวเองนะคะการมีสมาธิจดจ่อกับงานความรับผิดชอบการจัดการตัวเองนะคะประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการต่อไปก็คือ
1: สุดท้ายเลยค่ะ
0: สุดท้ายเลยเด็กๆไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะคะไม่ได้อยู่กับนักบำบัดทั้งวันหรือว่าไม่ได้อยู่กับคุณครูทั้งวันเด็กๆได้อยู่กับผู้ปกครองนะคะก็คือการบำบัดสุดท้ายก็คือการให้การช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่จะต้องช่วยเหลือเขาทั้งเรื่องการจัดการตัวเองที่บ้านทั้งเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องผู้ปกครองจะต้องช่วยในการส่งเสริมศักยภาพของเขาให้ได้มากที่สุดด้วย
1: ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เป็น3การรักษาหลักๆเนาะที่เราเอามานำเสนอกันวันนี้บทบาทของนักกิจกรรมบำบัดที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องพาเด็กมาประเมินก่อนค่ะให้เห็นตัวเด็กก่อนเนาะแล้วก็คุยกับผู้ปกครองกับคุณครูว่าพฤติกรรมไหนที่ตอนนี้ที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุดเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะใช้ เทคนิคการปรับพฤติกรรมแต่ละเทคนิคแล้วแต่ค่ะว่าเด็กบางคนจะต้องใช้เทคนิคไหนยังไงเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กแล้วก็แนะนำคุณครูกับผู้ปกครองให้ไปทำให้เป็นทิศทางเดียวกันค่ะ
2: โดยทฤษฎีของกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือให้แต่ละบุคคลเนี่ยสามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพตามความสุขที่แต่ละคนมีนะครับในเด็กสมาธิสั้น1คนถ้าเดินมาหาเราอย่างนี้เราก็จะมองแล้วว่าน้องเขามีปัญหาในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตอะไรหลักๆเลยเรื่องการเรียนหรือเปล่าการทำกิจวัตรประจำวันด้วยภาวะสมาธิเขาไม่ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่าด้วยการขาดสมาธิมันส่งผลต่อการทำกิจกรรมดำเนินชีวิตอะไรของเขาบ้างนะครับและกิจกรรมบัตรก็จะมาประเมินแล้วก็ให้กิจกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสมาธินะครับกิจกรรมลดพลังงานลดแรงขับที่เขามีนะครับรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมทักษะอื่นๆที่เขาขาดไปเช่นทักษะทางสังคมในการเล่นกับเพื่อนนะครับส่งเสริมทักษะการจัดการเวลาการควบคุมตัวเองนะครับส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองนะครับการกล้าที่จะเผชิญปัญหาทักษะการแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเด็กสมัยสั้นได้เช่นปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อการเขียนการพูดสายตาและกิจกรรมบัตรก็จะมีวิธีเฉพาะในการประเมินหรือว่าให้การช่วยเหลือทุกๆปัญหาที่กล่าวมาครับกิจกรรมบำบัดคืออะไรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้ามีใครสักคนนึงเนี่ยที่เขาไม่สามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตนั้นได้นะครับแบ่งเป็นกรุ๊ปหน่อยก็คืออาจจะมีกิจวัตรประจำวันนะครับการทำงานการเรียนนะครับการพักผ่อนการใช้เวลาว่างนะครับเมื่อใดที่มีคนนะครับที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเหลือให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้ผ่านกิจกรรมเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในภาพเด็กน้อยท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทานข้าวเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องทำอย่างน้อยวันละ3ครั้งใช่ไหมครับจะเขาว่าอย่างน้อยนะครับบางท่านมีมากกว่านั้นถ้าเด็กคนนี้กล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงเขาจะกินข้าวได้ไหมไม่ได้ถ้าเขากลืนแล้วสำลักเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้เนาะถ้าสายตาเขาเลือนรางเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้นักกิจกรรมบัตรจะมององค์ประกอบในการทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วให้กิจกรรมที่จะกิจกรรมอะไรดีเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือกิจกรรมอะไรดีไปกระตุ้นกลืนน้องอย่างเงี้ยครับเพื่อส่งเสริมให้น้องคนนี้เขาทานข้าวได้นั่นแหละครับคืองานของกิจกรรมบำบัดพอเข้าใจคร่าวๆไหมครับนะครับโดยเราเนี่ยจะมีพื้นฐานคือยึดเอาตามบริบทความต้องการแล้วก็ความสุขพื้นฐานของแต่ละคนไปนะครับเช่นบางทีมีอาม่าอายุ 70ละท่านชรามากละความจำเสื่อมตัวท่านเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการอยากจะไปนั่งทำงานแล้วใช่ไหมครับแต่ลูกหลานยังต้องการแล้วให้เรามาฝึกเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่อยากฝึกเนาะเพราะเรามองคนไข้เป็นหลักน้องผู้รับบริการเป็นหลักถ้าส่งเสริมให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้แล้วเขาไม่มีความสุขก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมครับนะครับบริบทอื่นๆก็เลยมีผลสำคัญในการช่วยเหลือด้วยนะครับกิจกรรมบำบัดเรายังทำในผู้รับบริการหลายๆฝ่ายนะครับเช่นเป็นหลักเลยกระตุ้นกลืนเคยเห็นผู้ป่วยอัมพาตที่ใส่สายไหมครับใส่สายอาหารที่ต้องเขาเรียกว่าฟีดให้อาหารทางสายยาอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาฟื้นฟูสภาพโดยการฝึกการกลืนนะครับหรือว่าในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้านะครับแล้วก็จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านนะครับหรือว่าในภาพนี้นะครับผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความ จำความคิดนะครับหรือกลุ่มอัลไซเมอร์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในการฟื้นฟูหรือว่าคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำงานของสมองนะครับและสุดท้ายที่เราเป็นพระเอกของงานวันนี้นะครับคือในกลุ่มเด็กสมาธิสั้นนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวของน้องๆนะครับกิจกรรมบัตรเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเหมือนที่บอกนะครับเรามีหน้าที่ในการประยุกต์นะครับและวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการควบคุมตัวเองจัดการตัวเองแล้วก็ส่งเสริมสมาธิให้ดีขึ้นรวมถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดตามมาเป็นขบวนเมื่อเด็กคนนั้นเป็นสมาธิสั้นนอกจากนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญคือการสัมภาษณ์ผู้ปกครองคนดูแลเด็กหรือว่าฝากคุณแม่ไปหาคุณครูให้หน่อยว่าน้องมีปัญหาอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนนะครับหรือการประเมินพฤติกรรมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยกันในหัวข้อนี้ด้วยนะครับในการปรับพฤติกรรมน้องนะครับหรือว่าการประเมินเฉพาะทางโดยมีแบบประเมินมาตรฐานนะครับเช่นการรับรู้ทางสายตานะครับประเมินการรับความรู้สึกหรือว่า SI นะครับที่ท่านเคยคุ้นหูกันหรือว่าความสามารถในการเขียนทักษะอะไรที่มันจำเป็นในการเขียนของน้องนะครับนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยก็จะวางแผนการบำบัดหรือว่าการฝึกของน้องนะครับตามปัญหาที่ได้มานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเน้น2ทฤษฎีหลักคือทฤษฎี SI แล้วก็การปรับพฤติกรรมนะครับ SI หรือ Sensory Integration นะครับแปลเป็นไทยว่าการบูรณาการประสาทความรู้สึกการรับความรู้สึกมีกี่อย่างครับทุกท่าน5อย่างหรือที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับแต่ที่นี้เราไม่อยากใช้คำว่าสัมผัสเพราะสัมผัสแล้วมันคือตัวย่อยอันนึงคือจากผิวหนังนะครับดังนั้นเราจะใช้คำว่าการรับความรู้สึกทั้ง5ด้านมีอะไรบ้างครับทุกท่านครับมีมือนี่คือผิวหนังนะครับไม่ใช่แต่มือนะครับหลังมือหลังเราผิวหนังทั้งหมดร่างกายเนี่ยคือการรับความสัมผัสหมดอันที่2ครับตานะครับการมองเห็นอันที่3รับรสนะครับก็จะเป็นพวกในช่องปากนะครับลิ้นโคนลิ้นนะครับจมูกแล้วก็หูอันนี้คือ5ด้านที่ทุกท่านรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบรับความรู้สึกนะครับแต่เดี๋ยว SI เราพิเศษหน่อยเดี๋ยวผมจะเรียกการบูรณาการประสาทความรู้สึกว่า SI เลยนะครับเดี๋ยวเข้าใจตรงกันพร้อมกันเลยครับมันฟังง่ายดีเนาะSI เราจะเพิ่มมาอีก2อันเมื่อกี้ที่ทุกท่านดูมีการได้ยินนะครับการรับรสการดมกลิ่นการมองเห็นแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับแต่เดี๋ยวมีวงกลมสีแดงนี้2อันvestibular ทุกท่านรู้จักไหมครับแปลว่าระบบการทรงท่าอันนี้คือเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้ออันนี้คือการรับความรู้สึก7ด้านที่ SI เขาวิเคราะห์มาเพิ่มมากขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้เราเพิ่มคุณระบบการทรงท่าแล้วก็ระบบเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อมานะครับเป็น7ด้านแล้วนะครับดังนั้นเรามารู้จัก SI กันจริงๆได้หรือยังครับSI เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการที่ร่างกายเราเนี่ยรับข้อมูลจากสิ่งเราทั้ง7ด้านเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บสมองเนี่ยเขามีในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจัดระเบียบข้อมูลแปรผลข้อมูลบูรณาการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาทั้ง7ด้านเนี่ยแล้วส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนยกตัวอย่างครับเด็กน้อยโดนคุณพ่อคุณแม่กอดอยู่ถ้าเรากอดกันเนี่ยกอดกันเฉยๆเนี่ยมันได้รับความรู้สึกผ่านอะไรครับผิวสัมผัสเนาะเราจะรู้สึกยังไงเวลาเรากอดกันอุ่นรู้สึกแบบผิวหนังเธอหยาบจังเลยอ่ะผิวหนังเธอนุ่มจังเลยอันเนี้ยคือแค่ผิวหนังใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงของ SI เนี่ยการบูรณาการเนี่ยเหมือนสมองเขาจะเก็บข้อมูลไปเกี่ยวกับผิวสัมผัสเขาก็เลยจะบอกว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่รับการกอดการได้รับการกอดจากแม่เวลาให้นมการอุ้มการโอบอย่างเงี้ยครับจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้สึกอบอุ่นความสัมพันธ์ของพ่อแม่ดีขึ้นช่วยเรื่องของการดูดการรับประทานอาหารอันเนี้ยคือเรื่องของ SI ละเพราะสมองมันบูรณาการจากการรับความรู้สึกผิวสัมผัสไปแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นพอเข้าใจไหมครับซึ่งถ้าท่านได้มาเป็นนักกิจกรรมบำบัดท่านก็จะได้เรียนว่าการรับความรู้สึกนี้กับความรู้สึกนี้เมื่อได้รับรวมกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดการได้รับความรู้สึก3อย่างนี้ได้รับรวมกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดอย่างเงี้ยครับจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าเป็นการบูรณาการใช่ไหมครับสรุปเลยว่า3การรับความรู้สึกนี้คือการสัมผัสการทรงท่าและการรับรู้ผ่านเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นจาก3ความรู้สึกนี้ นะครับจะช่วยส่งผลในเรื่องของสมาธิการจด

จ่อในการทำงานนะครับช่วงความสนใจก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยได้รับ SIM ตั้งแต่เกิดแหละครับตั้งแต่แม่เราอุ้มเราทานนมเรานอนเปรย์เราไกวเราได้ระบบการทรงท่าใช่ครับเราวิ่งเล่นกับเพื่อนเราได้โพรบิโอเซฟทีฟแม่ดูยาออกไปเราได้การได้ยินนะครับเราฟังเพลงเราได้การได้ยินเรามองเราเห็นภาพแสงสีเสียงนู่นโตมาเป็นพวกเราทุกคนนี้เพราะพวกเราระบบการบูรณาการความรู้สึกเรารับมาเราโอเคเหมาะสมนะครับแต่ก็จะมีเด็กที่ SI บกพร่องเพราะอะไรเพราะสมองเขาเนี่ยการบูรณาการเนี่ยมันไม่ได้เหมือนพอรับไปแล้วการจัดระเบียบข้อมูลการแปลผลเนี่ยไม่ดีมันเลยทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องออกมาซึ่งพฤติกรรมที่บกพร่องมันจะแบ่งเป็น3ด้านนะครับอันแรกคือ over response ก็คือการแสดงออกที่มากกว่าปกติหรือเด็กคนไหนที่เดินทรายไม่ได้เดินหญ้าไม่ได้เลยเพราะผิวสัมผัสเขารับแล้วเป็นไงโอเวอร์ใช่ไหมครับทำไมคนปกติทำได้แล้วเขาทำไม่ได้อันนี้คือโอเวอร์นะครับคือการแสดงออกมากกว่าผิวปกติได้ยินเสียงลูกโป่งถูกกันแล้วไม่ได้เลยได้ยินโฟมถูกกันแล้วไม่ได้เลยหรือประเภทที่ขับรถยังไม่ออกนอกเขตหมู่บ้านเลยเวียนหัวอ้วกละขอยาแก้เมารถอันนี้คือโอเวอร์เรสปอนส์นะครับต่อไปคืออันเดอร์เรสปอนส์ก็คือแสดงออกมาต่ำเหลือเกินนะครับอาจจะพบในกลุ่มเพื่อนเราที่รู้สึกว่าเขาหัวเราะไปนานแล้วทำไมคนนี้ยังเฮ้ยเอาไงกับเธอดิเนี่ยนะครับหรือพวกกินเผ็ดมากๆแล้วไม่รู้สึกเผ็ดอย่างนี้แหละคือการตอบสนองที่ต่ำกว่าปกติแล้วสุดท้ายน่ากลัวสุด seeking กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแสวงหาคือฉันยังไม่ได้รับหรอกฉันไม่รู้ว่าฉันแสดงออกมากหรือน้อยแต่ฉันต้องการเช่นใครบ้างที่สมัยเรียนต้องกัดดินสอทุกวันนี้นั่งทำงานต้องกระดิกเท้าอันเนี้ยคือเราไม่รู้ตัวนะครับมันเป็นการแสวงหาของเราใครที่เวลาทำงานต้องเปิดเพลงต้องได้รับการฟังเพลงรู้สึกว่าสมองมันจะปลอดโปร่งอย่างเงี้ยครับคือภาวะบกพร่องที่เรียกว่า seeking อย่างพวกกระดิกเท้าก็คือได้อะไรครับเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกัดนี่ก็ถือว่าเป็นเอ็นข้อต่อนะครับเป็นพวกกล้ามเนื้อในช่องปากที่ต้องกัดนะครับแต่ถามว่าเมื่อบกพร่องแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ไหมไม่ขนาดนั้นเพราะพวกเราทุกคนบางคนก็เป็นนะครับแต่ถ้าในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นเนี่ยที่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันส่งผลแน่นอนเพราะด้วยภาวะโลกก็ไม่ดีแล้วยังมีปัญหาพวกนี้ซับซ้อนอีกใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่เราจะพบเด็กสมัยสั้นอยู่ในกลุ่มนี้ครับคือกลุ่ม seeking ทำไมน้องถึงอยู่ไม่สุดต้องวิ่งตลอดเวลาชอบจริงอะไรที่ต้องเวียงหัวไปเวียงหัวมาชอบเอามือถูกำแพงนอนเอาหน้าถูพื้นเพราะว่าเขาต้องการมากเป็นพิเศษใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กสมัยสั้นทุกคนจะมีปัญหาเรื่องไอตัวแสวงหาอย่างเดียวนะครับอาจจะมีปัญหาอื่นด้วยอาจจะเป็นแสดงมากออกไปมากกว่าปกติน้อยกว่าปกติก็ได้นะครับทางที่ดีเนี่ยควรเดินทางมาพบนักกิจกรรมบำบัดการประเมินเนี่ยมันละเอียดมากกว่าสังเกตเยอะครับมันจะมีแบบประเมินมีท่าทางให้น้องทำนะครับสำหรับการรักษาหรือว่าการให้การช่วยเหลือหรือการดูแลเด็กสมัยสั้น1คนนะครับถ้าแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนำอยู่3ด้านนะครับด้านแรกคือการพบคุณหมอนะครับการพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะมีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยโรคนะครับว่าน้องเป็นโรคสมัยสั้นหรือไม่เป็นนะครับแล้วก็อีกบทบาทนึงก็คือคุณหมอจะให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าจะจัดการยังไงต่อเมื่อน้องคนนั้นเป็นสมัยสั้นรวมถึงการให้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการควบคุมสมาธิให้น้องดีขึ้นนะครับซึ่งการให้ยาเนี่ยก็จะมีวิธีของคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีวิธีในการตัดสินใจว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยควรได้ยาหรือว่าไม่ได้รับยานะครับในส่วนที่สองเนี่ยเมื่อเด็กเป็นสมัยสั้นนะครับก็จะต้องทำการบำบัดนะครับบำบัดหรือการฝึกทักษะต่างๆนะครับเพราะการให้ยาเนี่ยจะช่วยเรื่องของสมาธิแต่บางทีการให้ยาไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาการกล้ามเนื้อดีขึ้นไม่ได้ทำให้เด็กมีการตัดสินใจวางแผนการจัดการเวลาดีขึ้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นเด็กก็อาจจะต้องมีการบำบัดหรือการฝึกอื่นเพิ่มด้วยนะครับในที่นี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นการฝึกกิจกรรมบำบัดนะครับแล้วก็อันที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการดูแลอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่ใกล้ชิดเด็กเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับรูปแบบในการจัดกิจ

0: กรรมในปีนี้นะครับเราได้จัดเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเชิงของการบรรยายนะครับก็จะเป็นการบรรยายโดยทีมของนักกิจกรรมบำบัดนะครับจะเป็นบรรยายเรื่องของเชิงทฤษฎีนะครับเรื่องแบบสมัยสั้นคืออะไรนะครับการช่วยเหลือเด็กสมัยสั้นนะครับการบำบัดเด็กสมัยสั้นใช้อะไรนักกิจกรรมบำบัดจะช่วยเหลือยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นกิจกรรมคล้ายๆเราอยากเวิร์กช็อปเราก็จะดึงประเด็นหลักในประสบการณ์การทำงานในเด็กสมัยสั้นของนักกิจกรรมบำบัดนะครับขึ้นมา3ประเด็นแล้วก็จะมีนักกิจกรรมบำบัดอยู่ประจำเหมือนเป็นฐานแล้วก็แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มเข้าแต่ละฐานไปเวียนฐานอย่างเงี้ยครับเพื่ออะไรเพราะเรามองว่าเราอยากให้เป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆให้มีการแชร์กันได้มีการพูดคุยสอบถามแบบเข้าใจกันมากขึ้นใน3ปัญหาหลักนี้ครับ
1: เด็กสมาธิสั้นที่บกพร่องในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะและในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะก็ตรงนี้ค่ะพื้นฐานของเขาเลยก็คือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือการใช้กล้ามเนื้อมือเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิหรือการจดจ่อมากเลยทําให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นเนี่ยความคล่องแคล่วของการใช้มือเนี่ยลดน้อยลงหรือว่ามีกําลังกล้ามเนื้อมือน้อยลงอย่างเช่นง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะติดกระดุมหรือแกะกระดุมของตัวเองได้หรือบางคนความคล่องแคล่วของการใช้มือไม่มีอย่างเงี้ยค่ะทำให้ไม่สามารถดึงหนังยางยืดออกถุงได้หรือว่าไม่สามารถที่จะหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆได้อย่างคล่องแคล่วหรือในเรื่องของกล้ามเนื้อมือที่ไม่มีแรงเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาเหมือนจับของได้ไม่มั่นคงหรือว่าของหล่นหรือตกมือบ่อยเงี้ยค่ะในที่เด่นๆในเด็กสมาธิสั้นที่จะมีปัญหาในด้านนี้นะคะในกลุ่มของเรานะคะก็จะพูดด้านหลักๆเลย3เรื่องนะคะเรื่องที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านการเขียนและปัญหาของกล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะแล้วก็ด้านที่2ก็คือปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะแล้วอย่างที่3ก็คือปัญหา LD หรือปัญหาการบกพร่องทางการเรียนรู้ทำไมเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นของเราเนี่ยถึงมีปัญหาด้านการเขียนหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมากมีมั้ยคะเป็นมั้ยคะเป็นเนาะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยๆเลยเมื่อตอนเด็กๆมีใครไม่คลานบ้างมั้ยคะลูกเราไม่คลานเกาะคืบๆแล้วก็ยืนเลยเดินเลยอาจจะยังไม่มีเนาะแต่ว่าที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็คือเด็กไม่ค่อยคลานตรงเนี้ยธรรมชาติพัฒนาการให้ธรรมชาติสร้างให้เรามาว่าต้องคลานการคลานเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ของเขาได้ช่วยให้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อบริเวณตั้งแต่ไหล่ลงมาจนถึงแขนจนถึงมือเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่าได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมอย่างครบถ้วนซึ่งถ้าเด็กที่ไม่คลานตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทําให้การพัฒนาการของกล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันช้าไปหรือว่าได้อย่างไม่เต็มที่เนาะการกระตุ้นเอ็นข้อต่อก็ช่วยทำให้เขามีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเนาะเอาดูเรื่องปัญหาของเรื่องการเขียนก่อนว่าและกล้ามเนื้อมัดเล็กว่าแล้วอ่ะก็คลานนี่แล้วทำไมถึงโตมาถึงกล้ามเนื้อก็ไม่ดีเหมือนเดิมการที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและการจดจ่อมากเป็นพิเศษเนาะอย่างเช่นกิจกรรมการเขียนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าต้องใช้สมาธิมากๆเลยเด็กสมาธิสั้นของเราก็เลยเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นเขียนไม่เก่งเนาะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างติดกระดุมไม่ได้แกะถุงออกมาไม่ได้แกะยางยืดจากถุงพลาสติกออกมาไม่ได้เงี้ยค่ะหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆหล่นมือบ่อยๆตกบ่อยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นพวกของปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กสมาธิสั้นเราเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปแต่ละอย่างว่าเราแบ่งเป็นยังไงบ้างเนาะอันแรกก็คือแบ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือก็คือมือไม่มีแรงนะคะเราจะช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาที่บ้านได้ยังไงบ้างวิธีการที่เราแนะนำนะคะก็จะเป็นใช้การบีบการดึงเนาะพุตตี้หรือดินน้ำมันหรือง่ายๆเลยแป้งโดหรือว่าแป้งเปียกหรือว่าดินเหนียวนี่ก็ได้ค่ะให้เขาช่วยดึงช่วยดันช่วยหยิบออกมาใช้กำลังกล้ามเนื้อมือใช้แรงมือในการหยิบขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นนักกิจกรรมบำบัดเราให้ใช้ปลายนิ้วมือหรือว่าใช้กิจกรรมผ่านให้เขาช่วยกระตุ้นช่วยการเล่นนอกเหนือจากการออกกำลังกายอย่างเดียวก็คือมีการเอามาจิ้มไหมเอาของมาจิ้มเอาสิ่งของเล็กๆมาจิ้มตรงนี้เด็กก็จะต้องใช้ปลายนิ้วมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช้กำลังในการดึงมันขึ้นมามากขึ้นแบบนี้ค่ะอันนี้เนาะที่ช่วยกระตุ้นเขาได้กิจกรรมง่ายๆเลยลงน้ำหนักบนโต๊ะคลานหรือว่าการเล่นไถนาที่บ้านเคยเล่นไถนาไหมคะกับเด็กๆเอามือดันแล้วยกขาขึ้นแล้วให้เด็กๆไต่หรือคลานไปหรือว่าเล่นเป็นเจ้าหมี ไหนใครเป็นหมีคนไหนเป็นหมีตัวใหญ่ยกขาขึ้นเอามือดันคลานมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นของการเพิ่มแรงเขาได้ด้วยหรือว่าจะเป็นการใช้นิ้วให้มากขึ้นโดยการหิ้วของหิ้วถุงพลาสติกหิ้วฝักบัวรดน้ำหรือว่าหิ้วขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขวดนมอย่างที่มีหูหิ้วอันนี้ช่วยในการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาได้หรือว่าตัวหนีบแบบนี้ที่บ้านมีอย่างเงี้ยค่ะใช้ในการช่วยให้เขาออกแรงในการบีบอันนี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมือให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้กิจกรรมง่ายๆให้เรายกตัวอย่างที่จะช่วยเพิ่มได้อย่างครอบคลุมนะคะในการช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือคือการซักผ้าแล้วก็ให้เด็กๆมาช่วยตากผ้ายังไงอ่ะให้ช่วยตากผ้ายังไงคุณแม่ยืนสั่งให้เด็กทำอ้าวยกผ้าขึ้นมาบิดผ้าค่ะบิดผ้าใช่ไหมเด็กๆก็จะได้การบิดการบีบการกำการคลึงการหมุนทำให้เขาโอเคเนี่ยแรงได้ออกแรงละไม่มีแรงก็ต้องให้ออกแรงเยอะๆถึงจะมีแรงเพิ่มมากขึ้นเนาะอ้าวบิดผ้าเสร็จมาเอามาพาดใช้ตัวหนีบตรงนี้ค่ะตัวหนีบก็จะช่วยในการกำลังกล้ามเนื้อของนิ้วมือเขาได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ค่ะตัวหนีบเนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ของเด็กๆว่าต้องใช้แรงมากแรงน้อยใช้ตัวหนีบที่มีความหนืดมากความหนืดน้อยแล้วแต่กันไปเนาะหรือว่าจะเป็นที่จอบกระดาษแบบนี้นี่ก็จะเป็นนักกิจกรรมบำบัดของเราก็จะวิเคราะห์มาไงค่ะว่าให้เขาช่วยเจาะกระดาษนะมีออกแรงในการเจาะเสร็จแล้วสิ่งที่ได้มาใช้มือหรือว่าใช้ปลายนิ้วในการหยิบขึ้นมาแล้วมาแปะตามรูปภาพแบบนี้ก็ทำให้เขามีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของมือหรือว่าปลายนิ้วมือความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากว่าเด็กกำลังกล้ามเนื้อมีเยอะละแต่ทำไมถึงแกะกระดุมไม่ได้สักทีทำไมถึงพลิกมือพลิกคว่ำพลิกหงายพลิกหยิบสิ่งของเนี่ยกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยไม่ได้สักทีหล่นบ่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเขาไม่มีความคล่องแคล่วของการใช้มือหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ดีพอที่จะทำให้เขาทำกิจกรรมแบบนั้นได้เนาะสิ่งที่เราจะให้ก็คือเพิ่มความคล่องแคล่วของการใช้มืออย่างเช่นการใช้ตัวหนีบในการคีบสิ่งของหรือคีบสิ่งที่เป็นวัตถุขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เหมือนกันหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างประสานกันกัดกรรไกรตัดกระดาษทำไมวงกลมมันไม่เป็นวงกลมอ่ะมันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะทำยังไงอ่ะเด็กๆ เขาทำไม่ได้หรือพยายามเคลื่อนไหวมือไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะค่อยๆให้เขากระตุ้นค่อยๆให้เขาทำมันเนี่ยก็ช่วยเขาได้เหมือนกันเนาะหรือว่าการหยิบจับของชิ้นเล็กๆโดยใช้2นิ้วแต่สังเกตดูว่ามันมีในมือด้วยนะคะใช่ไหมคะอันนี้คือความคล่องแคล่วของการใช้มือการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือลูกปัดเม็ดเล็กถือไว้ในมือนะคุณแม่ขอสีแดงไหนหยิบสีแดงให้หน่อยให้เขาเลือกหยิบให้เขาพยายามที่จะใช้มือในการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เนาะให้เขาช่วยให้เขาได้มีความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นเนาะหรือว่าหยิบออกมาแล้วคงไว้ในมือหยิบทีละอันหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือถือไว้ในมือนะอย่าให้หล่นแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยเขาได้เนาะหรือว่าจะเป็นพวกเบกบอร์ดชนิดต่างๆเบกบอร์ดขนาดเล็กขนาดใหญ่พลิกคว่ำพลิกหงายอย่างเงี้ยค่ะทำได้เหมือนกันเนาะหรือว่าจะเป็นการร้อยลูกปัดหรือว่าเนี่ยร้อยลูกปัดคือสิ่งที่พื้นฐานของเด็กเลยว่าเด็กจะต้องทำได้เหมือนกันทุกคนสหสัมพันธ์ของการใช้มือสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาทำไม่ได้ก็ทำให้ความคล่องแคล่วของการใช้มือเขาลดลงเนาะหรือว่าน็อตแบบนี้หมุนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องจัดการนิ้วมือหรือว่าง่ายๆเลยชู1 2 3 4ด้วยกันสิชู1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะบางคนแยกนิ้วของตัวเองออกมาไม่ได้เขาพัฒนาการเขาจัดการสิ่งเขาจัดการมือตัวเองไม่เป็นแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสหสัมพันธ์ของการใช้มือเหมือนกันก็คือโยนรับบอลโยนบอลมารับบอลเราสามารถให้กิจกรรมที่เป็นพวกนี้ให้เขาเรียกว่าผสมผสานการทั้งด้านการกระตุ้นทั้งเรื่องของสมาธิการจดจ่อและเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กการใช้มือได้เหมือนกันอย่างที่3ก็คือเรื่องของด้านการเขียนนะคะด้านการเขียนเนี่ยต้องดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนาการทางด้านการเขียน ยู่ในช่วงวัยหรือยังพัฒนาการทางด้านการจับดินสออยู่ในช่วงวัยหรือยังแต่ว่าในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ4ขวบขึ้นไปถึง7ขวบตรงนี้ค่ะ